0: แม่มาเล่นติ๊กต็อกกับผมหน่อย
1: จะดูช่องรามา
0: เฮ้ยมาเต้นเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิ
1: เฮ้ยเต้นไม่เป็น
0: ไม่ยากเลยเนี่ยเดี๋ยวเต้นตามฉันแม่ลุกเลยลุก
1: อ่ะลองดูไหน
0: ล่ะมาเลยทางนี้เลยทางนี้นี่เดี๋ยวกดแล้วเต้นนะเต้นตามฉันนะ
1: เอออ
0: ้าวนี่โอ้โหแล้วบอกเต้นไม่เป็นนี่เต้นแรงกว่าฉันอีก
1: ออกกำลังกายบ่อยๆเครื่องก็ฟิตสตาร์ทติดง่าย
0: โอ้โหนี่คนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอู้ยไปเลยไปนั่งเลยเดี๋ยวเครื่องมันจะฮีทมันจะร้อนไปนั่งซะนั่งเลย
1: ดูช่องนี้ดีกว่า
0: เมื่อลอยเฮ้ยไอ้โป้งถ้าแกชอบคุณอิงจริงๆอ่ะแกก็บอกเขาไปเลยสิวะ
2: บอกอะไรพี
0: ่มันแน่ถ้าเป็นปากแข็งโตๆกันแล้วมีอะไรก็บอกเขาไปตรงๆเลยเฮ้ยฉันขอเตือนแกเลยนะเว้ยถ้าเกิดมีใครมาสู่ขอคุณอิงตัดหน้าแกเนี่ยรับรองแกจะเสียใจไปตลอดชีวิตเลยนะเว้ย
3: ใช่
0: มงเท่งใครมีมะกรูด
3: ไปขอคุณเอง
0: ใครมีลูกสาว
3: ไปขอคุณเอง
0: เอาวะเอาเว้ยลูกเขยกองยาตะละลา
3: เออ
0: หูย
3: มา
0: โห
3: ฮิว
4: สวัสดีค่ะทุกคนคุณป้าสวัสดีค่ะเฮ้ยนี่คุณระหว่างขากลับอ่ะฉันซื้อทาร์ตไข่มาให้อ่ะสาวแวะไปซื้อให้เลยนะน่าทานมากอ้าวคุณ
0: แม่ไปเล่น TikTok กัน
1: เอ๊ะ
0: เอา
1: ดูดิ
0: งั้นไปเล่นการ์ดฝึกสมอง
1: เออไป
4: ไหนกันคะ
0: เดี๋ยวไปการ์ดฝึกสมองกันนะความจำจะได้ดีไง
4: นี่อุตส่าห์แวะมาซื้อให้เลยนะนี่เอ้าคุณ
2: คุณอิง
4: เอ้าหันสิเห็นเป็นนางฟ้าเหรอเป็นอะไรอ่ะแปลกอ่ะทำไมปกติต่อปากต่อคำตลอดเลยอ่ะคุณ
2: คุณอิงผมมีเรื่องจะบอกคุณนะ
4: เรื่องอะไรเหรอ
2: คือผมคือผม
4: นึกออกแล้วโทรมาบอกนะคะ
2: เดี๋ยวครับคุณอิง
4: เฮ้ยพี่วิทย์ขาค่ะพี่วิทย์โอเคได้โอเคค่ะเดี๋ยวน้องไปเลยค่ะได้ค่ะบ๊ายบายนะ
2: ผมไม่ให้คุณไปอ่ะ
4: เป็นอะไรของคุณเนี่ยอะ
2: คือผมไม่ยอมให้คุณไปเจอคนที่พี่ชายคุณนัดหรอกผมชอบคุณจริงๆนะคุณเองผมชอบคุณจริงๆนะคือผมไม่ให้คุณไปเจอเขาหรอก
4: เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ที่คุยกันที่นัดเนี่ยฉันนัดพี่ชายฉันพี่ชายฉันจะไปซื้อกระเป๋าให้ฉัน
2: ฮะ
4: เออ
2: คือคุณไม่ได้จะไปเจอคนที่พี่ชายคุณนัดให้เจอกันนะ
4: เอาแล้วที่เมื่อกี้คุณบอกฉันว่า
2: ใช่ผมชอบคุณจริงๆนะแต่ว่าผมก็กลัวว่าถ้าผมบอกคุณไปอ่ะคุณอาจจะไม่คิดเหมือนผมก็ได้ แล้วถ้าวันนี้ผมไม่บอกคุณไปผมก็คงต้องเสียคุณไปจริง
4: ๆแล้วรู้ได้ไงว่าถ้าบอกฉันไปแล้วจะไม่เสียฉันไปอ่ะ
2: เอ้านี่คือคุณก็ไม่ได้ชอบผมเหรอ

0: มงเทงมงใครมีมะกรูด
1: แรกมะนาว
0: สาว
1: แรกลูกเขย
0: เอาวะเอาเว้ยลูกเขยกองยาวตะลาฮิดะฮิฮิฮิ
2: ฮิยังเลย
3: นะ
2: ฮะยัง
3: ย
2: ัง
1: ย
3: ัง ยัง
1: ยัง
2: ไม่เป็นยังยัง
0: โอ้ย
1: เหนื่อยเนี่ย
4: ใครวะใครวะ
5: อ
4: ่
5: ะเฟรมอันนี้นะคะเฟรม
4: สวัสดีครับ
5: อีกนัดเฟรมไหมคุณป้าค่ะวิ่งมาก็ดีเลยเฟรมอะค่ะเขาจะมาอธิบายเรื่อง activity of daily life ให้กับผู้สูงอายุค่ะ
4: คุณป้าใช่ไหมครับก็จะเป็นจะอธิบายเรื่องของกิจวัตรประจำวันครับหรือว่าวงการแพทย์จะเรียกว่า activity of daily life นะครับซึ่งทุกคนก็ควรจะรู้หรือว่าคนที่อยู่กับผู้สูงอายุก็ควรจะรู้นะครับซึ่งเวลาเราทำอะไรแล้วเนี่ยแต่ก่อนเราทำได้เยอะใช่ไหมครับคุณป้าแต่ตอนนี้เราก็ทำได้น้อยลงนะครับแต่ถ้าเกิดเรารีบแก้ไขเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับตัวได้กับอายุวัยของเรานะครับแต่เดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับ
6: ไหนพูดเหรอ
7: เดี๋ยวมาออกกำลังกายกันนะคะวันนี้จะเป็นการออกกำลังกายที่เกี่ยวข้องกับสภาวะและจิตใจของผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีอะไรให้คิดเยอะแยะแล้วเนาะเราก็จะเลยรู้สึกว่าโดดเดียวว้าเวหรือว่าไม่มีอะไรทำและกิจกรรมก็จะน้อยลงเนี่ยค่ะเลยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไร้คุณค่ารวมไปถึงอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาแล้วก็โรคต่างๆตามมาได้ค่ะดังนั้นวิธีการออกกำลังกายนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีอารมณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็ลดอาการโรคแล้วก็ปัญหาทางด้านจิตใจได้เช่นกันค่ะ
8: ได้เช่นกันที่ไหนแล้วน้องพลอยพี่เนี่ยปัญหาให้คิดแบบทุกวันเลยไหนจะค่ารถค่าบ้านค่ากินค่าแม่ค่าพ่อส่งลูกเรียนโอ้ยปัญหาเนี่ยเครียดทุกวันแหละมีวิธีแก้ให้พี่ไหมล่ะ
7: ได้ค่ะอันนี้ก็ได้เหมือนกันการออกกำลังกายเนี่ยก็จะส่งผลให้ช่วยในเรื่องของหลั่งสารเอนโดฟินนะคะก็จะทำให้พี่เนี่ยรู้สึกว่ามีความสุข
8: โอ้ยเอนโดฟินเราชอบมากเจ๊ดาใช่ไหมดาเอนโดฟิน
7: โอ้โห
8: เรื่องคนละสารกัน
7: ฉันเดียวกัน
8: นักร้อง
7: ใช่นักร้องค่ะ
8: เออทำยังไง
7: อันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเรามาเล่นกล้ามเนื้อที่ข้อเท้านะคะอันนี้นั่งปกติเลยใช่ค่ะนั่งที่ขากว้างกลางเท่าช่วงสะโพกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะก้าวขึ้น
8: เอาข้างไหนก่อน
7: ข้างซ้ายก่อนอ่ะ
8: ข้างซ้ายนะ
7: แล้วก็ก้าวลงมา
8: ก้าวกลับ
7: ก้าวขึ้นก้าวขวาขึ้นก้าวลงมาที่เดิม
8: ก้าวลง
7: สลับกันค่ะและลงขึ้นและลงขึ้นและลง
8: กี่ครั้งฮะ
7: ขึ้นและลงอันนี้เราทำได้20ถึง30ครั้งได้เลยค่ะไปกับนับ1นะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้ง่ายมากเหมาะสำหรับผู้สูงอายุด้วยหรือสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยชอบเดินหรือว่านั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะอันนี้ยิ่งเหมาะมากๆเลย
8: อ
7: ันนี้จะช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท้าแล้วก็ประสาทด้วยเนาะทำให้เราเดินเหินสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการสะดุดหรือการหกล้มเนี่ยค่ะเป็นต้นเหตุของกล้ามเนื้อข้อเท้าไม่แข็งแรงหรือว่าความสัมพันธ์ของข้อเท้าแล้วก็ประสาทเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กันเนาะก็เลยทำให้เราเนี่ยสะดุดแล้วก็หกล้มได้ง่ายมากขึ้นค
8: ่
7: ะ
8: อ๋อมันขยับไปขยับมาเนี่ยทำไมสามารถเราไม่ทีแรกเมื่อก่อนพี่ก็เป็นนะมาช่วงหลังๆพอเริ่มเข้า50กว่าปั๊บพี่ไม่เดินข้างเดียวแล้วพี่เดินทีละสองข้างเลย
7: โอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะแข็งแรงใช่ไหมคะ
8: คนบ้าซ้อมไว้ว่าเดินทีละสองข้าง
7: โอเค
8: แต่ถ้าได้อย่างเงี้ยปั๊บมันเริ่มความจำ
7: ใช่
8: เหมือนกับฝึกซ้ายกับ
7: ใช่ค่ะ
8: อ
7: ีกทั้งยังเหมือนเป็นการช่วยฝึกเดินให้ได้มากขึ้นด้วยให้เดินมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นแบบเดินก้าวให้ช่วงก้าวเนี่ยมากขึ้นด้วยค่ะ
8: ผมที่เห็นคนแถวบ้านนะคนสูงอายุเนี่ย

0: สงสารเขาบางที60ไปแล้วเดินแบบเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงนะมาช่วยค้ำถ้าเดินแบบนี้แล้วมันถ้าฝึกแบบนี้แล้วต่อไปเขาจะเดินคล่องไหม
1: ใช่ค่ะจะเดินคล่องมากขึ้นถ้าฝึกเรื่อยๆเป็นประจำนะคะจะดีมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ
0: ครับแล้วนอกจากมีท่านี้แล้วมีท่าไหนครับน้องบอย
1: เดี๋ยวมีท่านอกจากขึ้นลงแล้วเนาะจะมีกางออกแล้วก็หุบเข้าค่ะ
0: อะไรนะ
1: กางออกแล้วก็หุบเข้าแต่อันนี้แค่กางเท้านะคะใจเย็นๆนะ
0: เพราะกางหอออกหุบเข้าด้วยเหรอมันล่มหรือเปล่าหุบเข้าหุบเข้าเงี้ยไม่ใช่
1: เป็นเท้าค
0: ่
1: ะ
0: เอ้ยนักศึกษาที่พี่ดูหน่อย
1: มาเดี๋ยวเริ่มที่ฝั่งซ้ายกันเนา
0: ะ
1: กางซ้ายออก
0: ซ้ายออก
1: แล้วก็หุบกลับมาที่เดิม
0: โอ้
1: กลางซ้ายออก
0: กลางออก
1: หุบกลับมาที่เดิม
0: หุบไอ้เนี่ยเหรอกลางออกหุบเข้าโอ้โหที่ว่าล่มกลางออก
1: หุบเข
0: ้าก
1: ลางออกหุบเข้ากลางออก
0: อันนี้มันช่วยอะไรอ่ะ
1: อันนี้ก็ช่วยเช่นเดียวกันค่ะความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท้าแล้วก็ประสาทแต่ว่ามันจะเป็นในคนละลักษณะกันถ้าอย่างเมื่อกี้จะเป็นลักษณะขึ้นลงแต่อันเนี้ยลักษณะกลางเข้าลักษณะขวางคนละแบบกัน
0: เนี่ยฉันคิดพี่ก็มีความสุขแล้วถ้าเรากางออกแล้วก็หุบเข้ามีไหมที่เดินไปแล้วกางออกกางออกกางออกไม่หุบเข้าได้ไหม
1: เดี๋ยวขายืด
0: เอออ่านั้นเริ่มสอนที่เลย
1: เดี๋ยวกางข้างซ้ายฝั่งซ้ายก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ซ้ายก่อนนะ
1: กางออก
0: กางออก
1: อ่ะหุบเข้า
0: หุบเข้าก
1: างออกหุบเข้ากางออกหุบเข้ากางออกหุบเข้าอ่ะเดี๋ยวทางนี้เปลี่ยนบ้าง
0: ครับ
1: กางซ้าย
0: ซ้าย
1: กางขวา
0: เอาไปเลยเหรอไม่ต้องหุบเหร
1: อไม่ต้องเดี๋ยวเรามาหุบทีเดียว
0: ขอโทษครับ
1: กลางซ้าย
0: กลางซ้าย
1: กลางขวาก
0: ลางขวา
1: หุบขวา
0: หุบขวา
1: หุบซ้าย
0: หุบซ้าย
1: กลางซ้าย
0: กลางซ้าย
1: ขวาหุบกลับมาหุบกลับมาไปเรื่อยๆเลยค่ะ
0: โอ้ฝึกความจำ
1: ใช่
0: กลางซ้าย
1: ใช่กลางขวาหุบกลับมา
0: หุบกลับ
1: มาไปเลยค่ะ
0: ใช่หุบกลับหุบกล
1: ับทำได้เลย20รอบก็ยิ่งดีค่ะหุบกลับมาคิดเป็นนับหนึ่งนะหรือถ้าคิดว่าความจำดีแล้วเร็วได้เลยค่ะ
0: ยังเร็วไม่ได้มันเริ่มพันกันแล้วครับ
1: เก่งมากค่ะหุบกลับมา
0: หุบกลับเดี๋ยวเขาไปแสดงมาโอ้โห
1: เดี๋ยวเริ่มที่กลางแล้วหุบกลับมาก่อน
0: กลาง
1: ซ้ายหุบกลับมา
0: หุบกลับมาก
1: ลางขวาหุบกลับมาซ้ายหุบกลับขวาหุบกลับซ้ายหุบกลับขวาหุบกลับใช
0: ่ครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไปต่อให้ต่อ
1: ซ้ายกลับถูกต้องค่ะคุกมันก็มาคุกก็มา
0: ฮึบ
1: ฮึบฮึบ
0: ไปแล้ว
1: เอาใหม่
0: แล้วนะ
1: เดี๋ยวกลางออกนะอ่ะซ้าย
0: ขวา
1: หุบกลับมา
0: ก
1: ็ซ้ายขวาหุบกลับมาซ้ายขวาเก่งมากค่ะถ้าค่อยๆทำไปเรื่อยเนี่ยคล่องมากเลยนะ
0: โอ้มันจะ
1: ซ้าย
0: เหมือนเป็นการเต้นใช่ไหม
1: ครับใช่ค่ะใช
0: ่มันก็มีกระตุกบ้างนะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: อันนี้เราเอามาประยุกต์รวมกันได้ไหม
1: ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมีท่าประยุกต์ด้วย
0: โอ้อันนี้คือท่าที่2ขอท่าที่3เลย
1: ท่าต่อไปกลางออกเหมือนกันกลางแต่ขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมเราจะใช้สามเหลี่ยมข้างบนเป็นตัว V
0: อ๋อตัว V ประมาณน
1: ี้ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้ฮะ
1: กลางออก
0: กลาง
1: กลางขวา
0: แล้
1: วก็หุบกลับมาข้างล่าง2ข้างเลยใช่ค่ะทีละข้างถูกต้องค่ะกลางออกมาเป็นสามเหลี่ยมตัว V อ่ะแล้วก็ลงมากลางออกกลางออกลงมากลางหุบเก่งมากค่ะใช่เป็นตัว V เก่งมากค่ะ
0: อ๋อครับพี่บ้ายอครับ
1: กลางหุบ
0: ท่าดี
1: สุดยอดค่ะ
0: นะ
1: ใช่ค่ะเก่งมากค่ะ
0: แล้วมือเราต้องทำอะไรไหม
1: มือเท้าเอวได้ค่ะ
0: อ๋อ
1: หรือถ้าอยากออกกำลังกายมากกว่านี้นะคะมือกลางออกได้เลยอ๋อ
0: เราเสริมได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับปั๊บ
1: กลางหุบกลางหุบกลางหุบเก่งมากค่ะอันเนี้ยช่วยระบบประสาทได้เลยเนี่ย
0: เออดี
1: ความจ้าขึ้นด้วยนะเนี่ย
0: ใช่พี่ชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยจำตัวเองไม่ได้เลยเนี่ย
1: อ้าวคุณพี่จำหรือเปล่า
0: เออเควิน
1: อ๋อ
0: เออฝึกแล้วมันช่วยได้เยอะนะ
1: สนุกไหมคะสนุกไหมคะ
0: สนุกฮะ
1: อันนี้สามารถเอาไปทำกับผู้สูงอายุที่บ้านก็ได้ใครมีผู้สูงอายุที่บ้านทำด้วยกันได้หมดเลย
0: ทำได้เลย
1: ใช่จะเด็กจะเล็กอายุเท่าไหร่ทำได้เหมือนกัน
0: ท่าทางไหมว่าวันนี้เราจะทำกี่ร้อยครั้งอะไรเงี้ย
1: วันละ15-20ครั้งได้เลย
0: ไม่มีผลถ้ามากกว่านั้นล่ะมีผล
1: ได้ค่ะแต่มากกว่านั้นกลัวจะเมื่อยแล้วไม่ทำกัน
0: เออใช่เริ่มเมื่อยแล้ว อันนี้คือท่าที่4ที่4ด้วย3
1: อ่ะ3ก่อน
0: 3ก่อน
1: เดี๋ยวท่าต่อไปเมื่อกี้ V แล้วเน
0: า
1: ะ
0: V แล้ว V
1: เดี๋ยวคราวนี้มาเป็น V คว่ำบ้าง
0: V คว่ำ
1: ใช่ค่ะ
0: มันยังไงกลางอีกมั้ย
1: หุบอยู่ข้างบน
0: หุบอยู่ข้างบน
1: แล้วลงมาข้างล่าง
0: ลงมาข้างซ้ายล่าง
1: แล้วลงมาขวา
0: ขวา
1: ขึ้นไปข้างบน
0: ข้างไหนฮะข้างขวาก่อน
1: ข้างขวาก็เลยใช่ค่ะ
0: ขวา
1: ซ้ายลงขึ้นลงขึ้น

0: ลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลง
1: ถ้าขามันผิดเป็นไรนะ
0: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร
1: ถือว่าเราถ้าเราก็กลับมาได
0: ้ใช่ถูกต้องค
1: ่
0: ะ
1: ขอให้เที่ยวขอให้เที่ยว
0: หนึ่งสองสามลงมาซ้ายลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลง
1: อันนี้ถือว่าไม่ผิดนะ
0: ได้เหมือนกันได้เหมือนกันค่ะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้พอเราเป็นคว่ำแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ทั้งหงายทั้งคว่ำแล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นตัว x
1: อ้าวมี x เข้ามาอีกแล้วนี่คือกากบาท
0: ใช่ค่ะก็จะเป็น v v บวกกับ v คว่ำ
1: v คว่ำ v คว่ำแล้วมา x
0: ใช่ค่ะ
1: x ค่ายังไง
0: วาดตารางเลย
1: ยังไ
0: งมุมขึ้นข้างบน
1: บนซ้าย
0: ขึ้นข้างบน
1: ขวา
0: ลงมาตรงกลาง
1: ลง
0: มาตรงกลางลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างกลับขึ้นมาข้างบนตรงกลางแล้วออกไปค่ะใช่ข้างไหนก็ได้
1: ข้างไหนก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่
1: เริ่มเลยนะ
0: หนึ่งสองขวาก่อนไป
1: เดี๋ยวขอโทษครับ
0: เอาใหม่1 2ฮึบกลางออกลงมา
1: ครับ
0: กลับลงมาลงไปลงไปลงขึ้นค่ะได้เก่งมากค่ะอันนี้แหละเสริมสร้างความจำด้วยดี
1: ก็เป็นจังหวะนะฮะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยแล้วการออกกำลังกายแบบนี้นะคะจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีแต่จดจ่ออยู่ตรงนี้ค่ะไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: โอ้พี่ลืมแล้วลืมเรื่องรถเรื่องบ้านไปแล้วพี่ก็ไม่ต้องส่งรถส่งบ้านแล้วต่อไปนี่พี่จะต้องนอนใต้ทางด่วนแล้ว
0: จดย้อนไปเลยค่ะ
1: ไม่ดีไม่ดีขอบคุณน้องพลอยมากวันนี
0: ้นะครับสนุกไหมคะอันนี
1: ้โอ้มันสนุกแล้วมันเพลินมันได้ออกกำลังกาย
0: ค
1: นแก่อย่างพี่เนี่ยต้องไม่ออกกำลังกายมันก็จะพัวแต่คิดเรื่องนู่นเรื่องนี้ลูกหลานไม่มาอะไรเงี้ย
0: ถูกต้องค่ะ
1: จ้าขอบคุณ
0: แล้ววันนี้ก็จะช่วยในการลดการสะดุดการหกล้มได้ด้วยเพราะเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าได้เหมือนกันเนาะอีกทั้งยังเหนื่อยไปในตัวด้วยนะ
1: เหรอต่อไปนี่ไม่มีการเดินสะดุดแล้วใช่ไหมอันนี้ท่า X เนี่ยผมชอบมากไปกลับกลับกลับกลับมาจุด
0: สุดยอดค่ะถ้าทำได้เร็วยิ่งดีเลย
1: ครับ
0: อย่าลืมไปทำตามกันนะคะ
2: ครับ
3: ครับ

0: อุ๊ยงั้นกลับก่อนดีกว่านะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีจะไปเลี้ยงข้าเฟรมค่ะไปเฟรมเก่งมากเลย
1: คุณยังไม่ได้ให้คำตอบ
0: ข้าวะหิวข้าวะไปเดี๋ยวพี่เลี้ยงเดี๋ยวพี่เลี้ยงไป
1: คุณดิง
2: โอ้ยไม่ต้องตะโกนเรียกแล้วเรียกไปให้คอแตกซะเปล่าเป็นไงอ่ะปากแข็งนักถ้าบอกว่าชอบเขาแต่ทีแรกก็จบไปแล้ว
3: โอ้ขักดัง
2: โอ้โหหน้าเจ็บจังเลยโอ้ขักดังฟอด
3: โอ้ยเหนื่อยฟรีเลยแหกขันหมากเหนื่อยฟรีเลย
2: เออนี่สุดๆแล้วนี่เอาใจช่วยจุดแล้วด้วยโป้งเสียดายเสียดายได้จะมองดูกันแค่นั้นก็เป็นบุญตา
4: ลูกฉัน
1: ชอบคุณจริงๆนะคุณอิงผมชอบคุณจริงๆนะคือผมไม่คุณไปเจอเขาหรอก
0: เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ที่คุยกันที่นัดเนี่ยฉันนัดพี่ชายฉันพี่ชายฉันจะไปซื้อกระเป๋าให้ฉัน
2: ใครมีมะกรูด
3: แลกมะนาว
2: ใครมีลูกสาว
3: แลกลูกเขย
2: เอาว่าเอาเว้ยลูกเขยกองยาวตะลา

0: อนศิลป
1: ์ในสุดุ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
3: อ้าวไม่ได้ครับอยู่นี่แหละ
2: อ๋อ
3: ลืม
2: ขอบคุณครับผมครับ
1: ครับ
2: ไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจ

0: ด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอีกอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างๆเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึงแล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับคอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไปเส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมาเป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้าแล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

ก็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมก่อนนะครับเราเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับโจก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆละกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นสีขาวด้านหนึ่งเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาตรงสิ่งตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อ

0: ด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกึ่งกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกึ่งกลางนะครับก็เฉียงเฉียงเข้ามาตรงขอบๆนี้หน่อยหนึ่งนะครับด้านนึงก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิภาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยอื้อละขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาตรประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่ตัวอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรม

สำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: นักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
5: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
4: เฮ
3: ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธฐานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โหยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
3: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน่และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะพระอาสวะพูดถูกทุกข
4: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทอง

0: งั้นค่ะขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกัน
1: กันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล
2: ้
1: ว
2: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
3: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยไ

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจนะครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราอย่างเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
5: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายไม่มีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
8: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
9: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จักครับ
10: ผมไม่รู
11: ้ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter เนี่ยก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
12: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรแบบนี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
13: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ไทยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราคือโคตรรักค่ะสำหรับงานวิ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด2บัตรนะคะก็คือบัตรธรรมดามูลค่า500บาทและเรายังมีบัตร VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LED บนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได้
3: กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Democ Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: คนรุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกปกขวัญของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
7: ครับในครั้งนี้นะครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ชื่อว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
8: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
9: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
10: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
9: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์

0: ในนี้ใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองการเมืองอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ

0: กลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาดครับ
4: ใสสะอาดใสสะอาดครับ
6: ย
4: ู
6: โ
4: ห
6: ว
4: ตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต
12: ยูโหวตไอโหวต
13: ยูโหวตไอโหวต

0: นี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว

0: งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
1: พับผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
2: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
3: งั้นปู่ซักเองก็แล้วกัน
2: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
1: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน่ๆ
4: ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
5: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
6: เพี้ยนล่ะข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
5: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
6: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
5: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
6: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะเพราะสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
2: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
5: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
6: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
5: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
6: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
5: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
6: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
7: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
8: แยะเล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
13: สวัสดีจ้า
14: สวัสดีครับ
12: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
15: เมค่ะ
16: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
17: สวัสดีครับ
12: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
17: พายุหมุนเขตร้อน
9: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
17: งวงช้างงวงช้าง
12: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
9: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
17: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
17: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
17: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
12: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้

0: LTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
1: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
2: มีค่ะ
1: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th ข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
6: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
6: ค่ะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
6: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้
4: มีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: น่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
6: เอ
5: ๊ะแล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
6: ไม่รู้ครับ
5: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข
6: ่ไข
5: ่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้ะใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
6: ดีครับ

0: ไปของคัตโต้ของคัตโต
1: ้ไม่ใช
0: ่แรมโบ้แรมบี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าไม่ใช่ของเรา
2: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟาฟาสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
0: ของคุณแม่

่วนของฟาฟาน่ะสีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมันเป็นไข่ของใครกันแน่เชื่อเลยไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้า

0: ลูกเป็ดน้อยนี่เองลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่เป็ดล่ะแม่เป็ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่เป็ดแม่เป็ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่เป็ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วยเวลาซะแล้วแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
1: บ๊าย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อัดคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะค
0: ุ
1: ณครู
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะ

เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจผ่านฉันได้พบเธอโอ

0: พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลัลลาโอลัลลาลัลลาโอลัลลาโอลัลลาลัลลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะและหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆคือการดูแลสุขภาพตนเองในช่วงฤดูฝนค่ะช่วงฤดูฝนนี้นะคะถ้าฝนตกนะคะเด็กๆจะดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรอย่างเช่นนะคะเด็กๆไม่ตากฝนหรือว่าถ้าเด็กๆนะคะเดินทางกลับบ้านและฝนตกเด็กๆสามารถนำร่มหรือว่าเสื้อกันฝนนะคะมาป้องกันตนเองไม่ให้เปียกฝนได้นะคะเด็กๆนะคะสามารถเอาให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องไม้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องไม้ค่ะ
0: ชื่อน้องไม้ค่ะน้องไม้ค่ะการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนหนูดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะ
1: อย่าออกไปเล่นเพราะว่าฝนตกค่ะ
0: ไม่ออกไปเล่นน้ำฝนเวลาฝนตกและหนูดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
1: ก็ใส่เสื้อกันฝนค่ะ
0: ใส่เสื้อกันฝนใส่เสื้อกันฝนตอนไหนคะ
1: ตอนที่ฝนตกค่ะ
0: ตอนที่ฝนตกถ้าหนูไม่ใส่เสื้อกันฝนหนูจะเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่สบายค่ะ
0: จะไม่สบายแล้วถ้าเด็กๆไม่สบายเด็กๆจะต้องไปไหนคะ
1: ต้องไปกินยาค่ะ
0: ต้องไปกินยาหรือว่าไปหาคุณหมอเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะน้องไม้นะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนนะคะน้องไม้บอกว่าไม่ออกไปเล่นน้ำฝนหรือว่าไปตากฝนค่ะแต่ถ้าเด็กๆนะคะออกไปข้างนอกแล้วมีฝนตกให้เด็กๆใส่เสื้อกันฝนเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้เจ็บป่วยค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสค่ะการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนหนูดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะ
2: ใส่เสื้อกันฝนครับ
0: ใส่เสื้อกันฝนแล้วเราต้องใส่เสื้อกันฝนตอนไหนคะ
2: ตอนฝนตกครับ
0: ตอนที่ฝนตกถ้าเด็กๆใส่เสื้อกันฝนแล้วจะเป็นอย่างไรคะ
2: หนาวครับ
0: ถ้าใส่เสื้อกันฝนแล้วเราจะเปียกฝนไหมคะ
2: ไม่ครับ
0: ไม่เปียกนอกจากหนูจะดูแลตนเองด้วยการใส่เสื้อกันฝนแล้วหนูยังดูแลตนเองอย่างไรอีกบ้างคะในช่วงฤดูฝน
2: ใส่หมวกครับ
0: ใส่หมวกใส่หมวกช่วยป้องกันอะไรได้บ้างคะ
2: ป้องกันฝนครับ
0: ป้องกันฝนหรือว่าละอองฝนได้นะคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนนะคะน้องบาสใส่เสื้อกันฝนเมื่อเวลาฝนตกค่ะและยังใส่หมวกนะคะเพื่อป้องกันฝนหรือว่าละอองฝนด้วยค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะครูหญิงจะให้ของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนหนูดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะ
4: กางร่มค่ะ
0: กางร่มกางร่มตอนไหนคะ
4: ตอนฝนตก
0: ตอนที่ฝนตกแล้วหนูกางร่มฝนตกหนูดูแลตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
4: ใส่หมวกค่ะ
0: ใส่หมวกใส่หมวกแล้วหมวกช่วยอะไรบ้างคะ
4: ช่วยทำให้เปียกน้อยลง
0: หมวกจะช่วยทำให้เปียกฝนน้อยลงหรือว่าป้องกันละอองฝนได้ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฝองด้วยค่ะน้องอองฟองนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนนะคะน้องอองฟองดูแลตนเองด้วยการกางร่มและใส่หมวกค่ะผู้หญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนหนูดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะ
3: ที่บ้านหนูฝนตกหนักแล้วก็มีฟ้าผ่าด้วย
0: ที่บ้านฝนตกหนักและมีฟ้าผ่าแล้วหนูดูแลตนเองอย่างไรคะเมื่อฝนตก
3: ใส่เสื้อกันฝน
0: ใส่เสื้อกันฝนเสื้อกันฝนจะช่วยป้องกันอะไรคะ
3: ฝน
0: ป้องกันไม่ให้เราเปียกฝนใช่ไหมคะแล้วหนูดูแลตนเองอย่างไรอีกบ้างคะในช่วงฤดูฝน
3: ใส่หมวก
0: ใส่หมวกใส่หมวกแล้วจะช่วยอะไรคะ
3: จะช่วยไม่ให้เปียกฝน
0: จะช่วยไม่ให้เปียกฝนหรือว่าไม่โดนละอองฝนนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลตนเองในช่วงฤดูฝนนะคะน้องกวินใส่เสื้อกันฝนและใส่หมวกเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วยค่ะผู้หญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องอาก้าครับ
0: ชื่อน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าค่ะการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนหนูดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะ
5: ฝนตกหนัก
0: ฝนตกหนักแล้วเมื่อฝนตกหนักหนูดูแลตนเองอย่างไรคะ
5: ใส่เสื้อกันฝน
0: ใส่เสื้อกันฝนใส่เสื้อกันฝนช่วยป้องกันอะไรได้บ้างคะ
5: กันลม
0: หนูกางร่มด้วยใช่ไหมคะกางร่มแล้วตัวของเราจะเปียกฝนไหมคะไม่เปียกเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอาการด้วยค่ะน้องอาการนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนนะคะน้องอาการดูแลตนเองด้วยการกางร่มและใส่เสื้อกันฝนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเปียกฝนค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวให้กับเด็กๆได้นะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ผู้หญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนหนูดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะ
1: กางร่ม
0: กางร่มกางร่มเพื่อป้องกันอะไรคะ
1: ฝน
0: ป้องกันไม่ให้ตัวเองเปียกฝนและหนูดูแลตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
1: ห่มผ้าห่ม
0: ห่มผ้าห่มเพราะว่าเวลาฝนตกหนูรู้สึกอย่างไรคะ
1: หนาว
0: เวลาฝนตกรู้สึกหนาวจึงห่มผ้าห่มใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนนะคะน้องข้าวหอมดูแลตนเองด้วยการกางร่มเมื่อเวลาออกไปข้างนอกค่ะและเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะถ้าฝนตกน้องข้าวหอมรู้สึกหนาวจึงนำผ้าห่มมาห่มค่ะเพื่อดูแลตนเองค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องแก้มใสค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องแก้มใส
0: ชื่อน้องแก้มใสค่ะ
2: น้องแก้มใสค่ะ
0: น้องแก้มใสค่ะการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนหนูดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะ
2: ร่ม
0: กางร่มกางร่มแล้วช่วยอะไรบ้างคะ
2: มาสบาย
0: ไม่ให้ตัวเองเปียกฝนใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่แล้วหนูดูแลตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
2: เสื้อกันฝน
0: ใส่เสื้อกันฝนเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องแก้มใสด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องสแตมครับ
0: ชื่อน้องสแตมค่ะน้องสแตมค่ะการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนหนูดูเองอย่างไรบ้างคะ
3: กางร่ม
0: กางร่มกางร่มเพื่อป้องกันอะไรได้บ้างคะ
3: หนาว
0: เวลาฝนตกหนูรู้สึกหนาวใช่ไหมคะถ้าหนูรู้สึกหนาวหนูจะทำอย่างไรคะ
3: เอาห่ม
0: ห่มผ้าเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนค่ะเด็กๆนะคะสามารถดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนได้ด้วยการกางร่มหรือว่าใส่เสื้อกันฝนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเปียกฝนหรือว่าเจ็บป่วยได้ค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเรามาดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้นะคะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลองค่ะเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

่ะเร็วถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเด็กๆได้ทบทวนจังหวะกันไปแล้วนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะครูหญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าตามจินตนาการของตนเองได้เลยค่ะให้เด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องบาซีทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าทหารน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องกันทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่ากระต่ายน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวอยู่กับที่ต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ค่ะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสามารถเดินได้ค่ะแต่เด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงขอด้วยนะคะ

ต่อไปนะคะเด็กๆครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆจับมือกันเป็นวงกลมค่ะเด็กๆเดินมาจับมือกันเป็นวงกลมเลยเราจะจับมือกันเป็นวงกลมวงใหญ่หนึ่งวงค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมาเป็นผู้นำยกมือค่ะน้องออโต้ค่ะน้องออโต้อยู่ตรงกลางวงเลยค่ะน้องออโต้จะทำท่าอะไรให้เด็กๆ ดูน้องออโต้นะคะและให้เด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

เก่งมากค่ะและคุณหญิงจะหาผู้นำคนต่อไปค่ะใครอยากเป็นผู้นำยกมือค่ะน้องอองฟองค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆดูนะคะว่าน้องอองฟองทำท่าอะไรและให้เด็กๆทำท่าตามน้องอองฟองนะคะและให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

เก่งมากค่ะและคุณหญิงจะหาผู้นำอีกหนึ่งคนค่ะเด็กๆใครอยากจะเป็นผู้นำยกมือค่ะน้องขนมหวานค่ะให้เด็กๆดูท่าตามน้องขนมหวานนะคะและให้เด็กๆทำท่าตามน้องขนมหวานค่ะฟังจังหวะที่คุณหญิงเคาะด้วยนะคะ

เก่งมากค่ะต่อไปนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งเดี๋ยวเราผ่อนคลายกันค่ะเด็กๆหาพื้นที่นั่งและนั่งท่าในท่าที่สบายได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

ให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บาน

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วครับ
0: วันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวและจังหวะกันนะคะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามฝึกให้เด็กๆนะคะได้มีความเป็นผู้นำค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2 รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไม

0: ภูผาถึงไม่เป็นนะภูผากินเยอะกว่าเราอีก
1: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

ขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยสัตว์น่ารู้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยสัตว์น่ารู้ค่ะคุณครูจะชี้ชื่อหน่วยและให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะหน่วยสัตว์น่ารู้หน่วยสัตว์น่ารู้วันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยสัตว์น่ารู้ค่ะและเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนนะคะคือเรื่องประเภทของสัตว์สัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารและสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นค่ะครูหญิงนะคะมีเพลงลูกสัตว์มาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะร้องเพลงลูกสัตว์ให้เด็กๆฟังเพลงที่คุณครูร้องก่อนนะคะเพลงลูกสัตว์ผู้แต่งฉันขำวิไลลูกเป็ดเดินไปลูกไก่เดินมาลูกแมวเที่ยวหาลูกหมาแอบนอนครูหญิงร้องเพลงลูกสัตว์ไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆร้องเพลงตามคุณครูนะคะ

0: ขาเพลงลูกสัตว
1: ์เพลงลูกสัตว
0: ์ลูกเป็ดเดินไป
1: ลูกเป็ดเดินไป
0: ลูกไก่เดินมา
1: ลูกไก่ลูกเดินมา
0: ลูกแมวเที่ยวหา
1: ลูกแมวเที่ยวหา
0: ลูกหมาแอบนอนอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆรอบนี้คุณครูจะมีท่าประกอบเพลงให้เด็กๆด้วยค่ะเด็กๆทำท่าตามคุณครูได้นะคะลูกเป็ดเดินไปลูกไก่
1: เด
0: ิน
1: มา
0: ลูกแมวเที่ยวหา
1: ล
0: ู
1: กหมาแอบนอน
0: น่ารักมากค่ะเพลงที่คุณครูร้องไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
2: เป็ดเป็ดเป็ด
0: มีลูกเป็ดใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะในเนื้อเพลงมีลูกไก่และมีสัตว์อะไรอีกบ้างคะที่อยู่ในเนื้อเพลงมีลูกแมวใช่ไหมคะและลูกหมาเด็กๆนะคะได้ร้องเพลงลูกสัตว์กันไปแล้วนะคะและวันนี้ค่ะครูหญิงนะคะมีภาพประเภทของสัตว์มาให้เด็กๆได้ดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพประเภทของสัตว์กันนะคะสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารมีสัตว์ชนิดใดบ้างคุณครูมีภาพมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆภาพนี้คือสัตว์อะไรคะเด็กๆคือไก่ไก่เลี้ยงไว้เป็นอะไรคะเลี้ยงไว้เป็นอาหารเพราะว่าไก่สามารถออกไข่ให้เด็กๆรับประทานได้ไข่ไก่มีสารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเติบโตสมวัยนอกจากนี้เนื้อไก่ยังสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูค่ะคุณนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะไก่
1: ไก
0: ่ไก่ไก่นะคะเด็กๆจะเลี้ยงไว้เป็นอาหารค่ะและภาพต่อไปนะคะที่เด็กๆจะได้ดูคือภาพเกี่ยวกับอะไรคะภาพนี้คือสัตว์อะไรคะเด็กๆเป็ดเป็ดตัวสีอะไรคะสีขาวเป็ดนะคะเด็กๆก็จะเลี้ยงไว้เป็นอาหารเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็ดนะคะออกไข่และเด็กๆนะคะสามารถนำไข่เป็ดมารับประทานได้ค่ะหรือว่าตัวเป็ดนะคะเราสามารถรับประทานเนื้อเป็ดได้ค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะเป็ด
1: เป
0: ็ดเป็ดนะคะเด็กๆจะเลี้ยงไว้เป็นอาหารเหมือนกันค่ะและครูหญิงนะคะมีภาพสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารภาพต่อไปให้เด็กๆดูอีกค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือหมูค่ะหมูเป็นสัตว์ที่คนเลี้ยงไว้เป็นอาหารเนื้อหมูสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูหมูจึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะหมู
1: หม
0: ูหมูเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารนะคะเด็กๆเด็กๆนะคะได้ดูภาพหมูไปแล้วครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูอีกค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆแพะภาพนี้นะคะก็คือแพะค่ะแพะนะคะก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าแพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารเพราะว่าแพะนะคะจะมีน้ำนมและนมของแพะนะคะสามารถนำมาดื่มได้และทำเป็นขนมได้ค่ะครูอีกนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะแพะ
1: แพะ
0: แพะแพะนะคะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารและครูหญิงนะคะมีภาพต่อไปเกี่ยวกับสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารมาให้เด็กๆได้ดูด้วยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพวัวภาพนี้นะคะก็คือภาพวัวหรือว่าวัวนมนะคะเด็ก วัวนมนะคะนมที่เด็กๆได้ดื่มก็นำมาจากวัวค่ะนมที่เด็กๆดื่มที่โรงเรียนหรือว่านมโรงเรียนนะคะทำมาจากวัวนะคะหรือว่าวัวบางชนิดนะคะสามารถนำเนื้อมาทำอาหารได้ค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะวั
1: วว
0: ั
1: วว
0: ั
1: วว
0: ัวนะคะก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารเหมือนกันค่ะสามารถนำเนื้อหรือว่านมนะคะมารับประทานหรือว่าดื่มได้ค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงมีภาพสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นให้เด็กๆได้ดูว่าสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูภาพสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้นะคะก็คือภาพกระต่ายค่ะกระต่ายนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่หลายๆคนนะคะนำกระต่ายมาเลี้ยงเพื่อเลี้ยงไว้ดูเล่นหรือว่าเพื่อเล่นนะคะคุณหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะกระต่าย
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายนะคะเด็กๆเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินค่ะและครูหญิงมีภาพต่อไปค่ะที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นให้เด็กๆได้ดูค่ะคือภาพอะไรคะ
1: สุ
0: นัขภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพสุนัขสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นค่ะบ้านใครเลี้ยงสุนัขบ้างคะบ้านเด็กๆหลายคนเลี้ยงสุนัขเลยใช่ไหมคะหรือว่าบางคนนะคะเลี้ยงสุนัขเพื่อให้สุนัขเฝ้าบ้านเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ไปทำงานหรือว่าเด็กๆมาที่โรงเรียนจะไม่มีคนอยู่บ้านเราก็นำสุนัขมาเลี้ยงเพื่อเฝ้าบ้านและดูแลบ้านให้กับเราใช่ไหมคะสุนัขจึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะสุ
1: นัข
0: สุนัข
1: ส
0: ุนัขนะคะจึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นค่ะและครูหญิงนะคะมีภาพสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นภาพต่อไปให้เด็กๆดูด้วยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้นะคะก็คือภาพแมวแมวนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นเหมือนกันค่ะเพราะว่าหลายๆคนหลายๆบ้านใช่ไหมคะก็นำแมวมาเลี้ยงเหมือนกันค่ะที่บ้านหนูเลี้ยงแมวใช่ไหมคะบ้านใครเลี้ยงแมวบ้างคะเด็ก
3: ๆบ้านหนูเลี้ยงแมว
0: บ้านเด็กๆหลายคนเลี้ยงแมวเลยนะคะแมวนะคะจึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นหรือว่าเลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลินนะคะเพื่อไม่ให้เราเหงาได้นะคะเพราะว่าแมวเป็นสัตว์ที่ขี้อ้อนและน่ารักค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะแมวแมวแมวนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นค่ะเด็กๆและภาพต่อไปที่ครูหญิงจะนำมาให้เด็กๆดูค่ะคือภาพอะไรคะ
1: นก
0: นกในภาพนี้สีอะไรคะสีเขียวภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพนกนะคะนกเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะเพราะว่าบางบ้านหรือว่าบางคนใช่ไหมคะชอบเลี้ยงนกเขาจึงนำนกมาเลี้ยงไว้ที่บ้านมีบ้านใครเลี้ยงนกบ้างคะมีบ้านเด็กๆบางคนเลี้ยงนกด้วยใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพนกค่ะนกเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะครูหญิงจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะนก
1: นก
0: นกนกนะคะจึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูค่ะและครูหญิงนะคะมีภาพสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นภาพต่อไปให้เด็กๆดูด้วยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพปลาปลาในภาพนี้สีอะไรคะ
1: ส
0: ีส้มปลาในภาพนี้นะคะ สีส้มภาพนี้ก็คือภาพปลาเพราะว่าปลาบางชนิดนะคะเด็กๆเรานำมาเลี้ยงไว้ดูเล่นได้เราไม่สามารถนำมารับประทานเป็นอาหารได้หรือว่าปลาบางชนิดนะคะเด็กๆสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้เหมือนกันค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะปลา
1: ปลา
0: ปลาในภาพนี้นะคะเด็กๆเป็นปลาสวยงามเราจึงเลี้ยงไว้ดูเล่นค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพประเภทของสัตว์สัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารและสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะคุณครูมีปลาที่เป็นสัตว์เลี้ยงมาให้เด็กๆได้ดูเป็นตัวอย่างในโหลของคุณครูนะคะก็คือปลาค่ะปลานี่นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นเพื่อความสวยงามของเด็กๆค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันไปแล้วต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆมาทำกิจกรรมแยกประเภทของสัตว์ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆแยกประเภทสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารและสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูมีบัตรภาพให้เด็กๆได้ดูก่อนค่ะว่าวันนี้คุณครูมีภาพอะไรบ้างที่นำมาให้เด็กๆดูนะคะภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: หม
0: ูหมูเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นอาหารถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ไก
0: ่ไก่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นคะเด็กๆเป็นอาหารถูกต้องค่ะเพราะว่าเราสามารถนำไข่ไก่หรือว่าเนื้อไก่มาทำเป็นอาหารได้ค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะแพะเป็นสัตว์เลี้ยงแบบไหนคะเด็กๆเลี้ยงเป็นอาหารใช่ไหมคะเพราะว่าแพะสามารถนำนมแพะมาทำเป็นนมให้เด็กๆดื่มได้ค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ว
0: ั
1: วว
0: ัวเป็นสัตว์เลี้ยงแบบไหนคะเด็กๆเลี้ยงเป็นอาหารใช่ไหมคะเพราะว่าวัวสามารถมีนมให้เด็กๆได้ดื่มนมได้หรือว่าบางคนนะคะรับประทานเนื้อวัวค่ะวัวนะคะจึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: เป็ด
0: เป็นสัตว์เลี้ยงแบบไหนคะเด็กๆเลี้ยงไว้เป็นอาหารเพราะว่าเป็ดนะคะสามารถออกไข่และสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ส
0: ุนัขสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงแบบไหนคะเลี้ยงไว้ดูเล่นถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะปลาเป็นสัตว์เลี้ยงแบบไหนคะเด็กๆเลี้ยงไว้ดูเล่นใช่ไหมคะเพราะว่าภาพปลาภาพนี้คือปลาสวยงามนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: นก
0: นกเป็นสัตว์เลี้ยงแบบไหนคะเลี้ยงไว้ดูเล่นถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: แมว
0: เป็นสัตว์เลี้ยงแบบไหนคะเลี้ยงไว้ดูเล่นถูกต้องค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะกระต่ายกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงแบบไหนคะเลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะเด็กๆนะคะได้ดูภาพสัตว์เลี้ยงทั้งหมดไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตป้ายประเภทของสัตว์ด้านนี้ค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเลือกภาพและนำภาพมาติดค่ะเด็กๆฟังที่คุณครูอ่านนะคะประเภทของสัตว์สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นฝั่งนี้นะคะเด็กๆก็คือสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นค่ะ เมื่อเด็กๆนะคะเลือกภาพแล้วให้เด็กๆนำภาพสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นมาติดฝั่งนี้ค่ะและฝั่งนี้ค่ะเด็กๆคือสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารนะคะมีสัตว์อะไรบ้างให้เด็กๆเลือกภาพนะคะและให้เด็กๆนำภาพมาติดฝั่งนี้ค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะอยากทำแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะออกมาแยกประเภทของสัตว์นะคะสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นและสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะน้องมีอาเลือกภาพสัตว์หนึ่งภาพเลยค่ะน้องมีอาเลือกภาพอะไรคะ
4: เลือกภาพเป็ด
0: เป็ดเป็ดเป็นสัตว์ประเภทไหนคะ
4: ประเทศ
0: เลี้ยงไว้ทำอะไรคะ
4: เลี้ยงไว
0: ้เลี้ยงไว้เป็นอาหาร
4: เลี้ยงไว้เป็นอาหาร
0: ถูกต้องค่ะน้องมีอานำภาพเป็ดไปติดได้เลยค่ะเลี้ยงไว้เป็นอาหารฝั่งไหนคะด้านไหนคะด้านนี้หรือเปล่าเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะและคนต่อไปค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสเลือกภาพหนึ่งภาพค่ะน้องบาสเลือกภาพอะไรคะ
4: แมว
0: เป็นสัตว์เลี้ยงประเภทไหนคะแมวเลี้ยงไว้ทำอะไรคะ
4: ดูเล่น
0: แมวเลี้ยงไว้ดูเล่นน้องบาสนำภาพแมวไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะน้องสแตมเลือกภาพสัตว์หนึ่งภาพค่ะน้องสแตมเลือกภาพอะไรคะ
4: ปลา
0: เป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารหรือว่าดูเล่นคะ
4: ดูเล่น
0: น้องสแตมนำภาพไปติดได้เลยค่ะฝั่งไหนคะฝั่งนี้คือสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารอีกฝั่งนึงจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะผู้หญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยนะคะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมเลือกภาพสัตว์เลี้ยงได้เลยค่ะน้องข้าวหอมเลือกภาพอะไรคะ
4: ไก่
0: เป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นอาหารหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นคะ
4: เป็นอาหาร
0: น้องข้าวหอมนำภาพไก่ไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะน้องกันเลือกภาพหนึ่งภาพค่ะให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องกันเลือกภาพอะไรคะ
5: หมาค่ะ
0: สุนัข
5: ตัวนี้ค่ะ
0: สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นคะ
5: เอาไว้ดูเล่นค่ะ
0: ไว้ดูเล่นน้องกันนำภาพสุนัขไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะคนต่อไปค่ะเด็กๆให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาเลือกลูกภาพหนึ่งภาพค่ะน้องยาลินดาเลือกอะไรคะ
6: กระต่าย
0: เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารหรือว่าเลี้ยงไว้ดูเล่นคะ
5: ดูเล่น
0: ดูเล่นน้องมีอานำภาพกระต่ายไปติดได้เลยค่ะสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นอยู่ฝั่งไหนคะ

0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมียาด้วยค่ะคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานเลือกหนึ่งภาพค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องขนมหวานเลือกภาพอะไรคะ
1: นกแก้ว
0: นกแก้วนกแก้วเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นคะ
1: สัตว์เลี้ยงที่ไว้ดูเล่น
0: ดูเล่นน้องขนมหวานนำภาพนกแก้วไปติดได้เลยค่ะติดใกล้ๆแมวได้ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสเลือกภาพหนึ่งภาพค่ะน้องแก้มใสเลือกภาพอะไรคะ
1: หมู
0: หมูหมูเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ด
1: ู
0: เล
1: ่
0: นคะเป็นอาหารน้องแก้มใสนำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องแก้มใสด้วยค่ะครูหญิงนะคะยังเหลืออีก2ภาพค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมาค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองเลือก1ภาพค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องอองฟองเลือกภาพอะไรคะ
1: แพะ
0: แพะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นหรือว่าเลี้ยงไว้เป็นอาหารคะ
1: เป็นอาหารค่ะ
0: เป็นอาหารน้องอองฟองนำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะและครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนสุดท้ายเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกดค่ะน้องเกดหยิบภาพเลยค่ะน้องเกดถือภาพให้เพื่อนๆดูค่ะน้องเกดเลือกภาพอะไรคะ
1: วัว
0: ภาพวัวเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารหรือว่าเลี้ยงไว้ดูเล่นคะ
1: เลี้ยงไว้เป็นอาหาร
0: เป็นอาหารน้องเกดนำภาพวัวไปติดได้เลยค่ะตรงนี้ก็ได้ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้นำภาพประเภทของสัตว์นะคะมาติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆนำภาพสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นมีสัตว์อะไรบ้างสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะเด็กๆมีอะไรบ้างคะแมวและมีอะไรคะ
2: น
0: กและภาพต่อไปค่ะเด็กๆปลาปลาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆสุนัขเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นเหมือนกันนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆกระต่ายเด็กๆนะคะได้นำภาพสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นมาติดทั้งหมดแล้วนะคะและต่อไปค่ะเด็กๆคือสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารเด็กๆนำภาพอะไรมาติดบ้างภาพอะไรคะเป็ดเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะไก่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอะไรคะเป็นอาหารถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆหมูก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารและภาพต่อไปค่ะวัวก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆแพ้ก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารนะคะเด็กๆนะคะได้แยกประเภทของสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารและสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นได้ถูกต้องเลยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับประเภทของสัตว์นะคะสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารและสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะมีอะไรบ้าง จากสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะให้เด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์หนูได้เรียนรู้อะไรบ้างคะมีสัตว์อะไรบ้างคะ
1: ไก
0: ่ไก่ไก่เป็นสัตว์เลี้ยงแบบไหนคะไก่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่เลี้ยงเป็นอาหารคะ
1: อาหาร
0: เลี้ยงไว้เป็นอาหารเพราะว่าเราสามารถนำไข่ไก่หรือว่าเนื้อไก่มาทำเป็นอาหารได้ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์หนูได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
4: หมูครับ
0: หมูเป็นสัตว์เลี้ยงแบบไหนคะ
4: เป็นอาหารครับ
0: เลี้ยงไว้เป็นอาหารแล้วสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นมีสัตว์อะไรบ้างคะ
4: แมวครับ
0: มีแมวและมีอะไรอีกคะ
4: นกครับ
0: นกเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์ค่ะสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะและสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารค่ะและเด็กๆนะคะยังได้ออกมาทำกิจกรรมในการแยกประเภทของสัตว์ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: นอตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยอะเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ้าเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ้ามาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ้าฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
1: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้นานว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียว

0: อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้าสวัสดีฟ้าฟ้านี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กกะแตน
1: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กกะแตนหรอกนะจ๊ะ
2: จริงว่า
3: ลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิ
2: จริงด้วยขอบใจจ้า
1: อ้าวสวัสดีฟ้าฟ้า
4: สวัสดีจ้ะ
1: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
2: นี่ตัวอะไรเหรอครับอ๊อบอ๊อบ
1: เสียงคุ้นคุ้นแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
4: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
2: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดร้องอ๊อบอ๊อบ
1: ดีใจด้วยนะฟ้าฟ้าหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าครูนะคะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นแล้วก็ยักษ์ยักษ์ยักษ์หมึกผูกโบน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเราคือกิจกรรมที่3คือกิจกรรมประดิษฐ์หุ่นไม้ไอศกรีมค่ะผู้หญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการประดิษฐ์หุ่นไม้ไอศกรีมมาให้เด็กๆดูนะคะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือภาพโครงร่างหน้าสัตว์ค่ะมีรูปสัตว์ต่างๆนะคะคุณครูได้ตัดภาพโครงร่างหน้าสัตว์ไว้ให้เด็กๆแล้วค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีเทียนวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆระบายสีเทียนบนภาพโครงร่างหน้าสัตว์ค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะ

0: ทำไม้ตะเกียบมาทำได้ค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ไกลปลายมูล
0: กันไกลปลายมูลค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: เทป
0: กาวหรือว่ากาวสองหน้านะคะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์ในการทำกันไปแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะสาธิตวิธีการประดิษฐ์หุ่นไม้ไอศกรีมค่ะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆให้เด็กๆเลือกภาพโครงร่างหน้าสัตว์ค่ะเด็กๆชอบภาพไหนนะคะให้เด็กๆเลือกได้เลยค่ะคุณครูขอจัดอุปกรณ์ก่อนนะคะและเมื่อเด็กๆเลือกภาพมาแล้วนะคะให้เด็กๆใช้สีเทียนในการระบายค่ะครูอีกนะคะจะใช้สีเทียนระบายรูปภาพที่คุณครูเลือกค่ะเด็กๆนะคะระบายสีให้เต็มรูปภาพได้เลยค่ะให้เด็กๆระบายสีไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพื่อความสวยงามของผลงานค่ะตอนนี้คุณครูระบายอะไรอยู่คะเด็กๆระบายหูคุณครูเลือกภาพอะไรคะภาพวัวเด็กๆนะคะสามารถเลือกภาพที่เด็กๆสนใจได้เลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคุณครูจะเปลี่ยนสีค่ะคุณครูจะขอใช้สีชมพูให้เด็กๆระบายสีไปในทิศทางเดียวกันนะคะผลงานของเราก็จะสวยงามค่ะเด็กๆนะคะค่อยๆประคองมือตอนที่เด็กๆระบายสีนะคะไม่ให้ออกนอกเส้นค่ะให้เด็กๆค่อยๆฝึกระบายค่ะเด็กๆระบายให้เต็มรูปภาพเลยตอนนี้นะคะผลงานของคุณครูใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆ

ครูหญิงนะคะระบายสีเสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราระบายสีเสร็จแล้วคุณครูจะเลือกไม้ไอศกรีม1อันคุณครูเลือกไม้ไอศกรีมมาแล้วนะคะเด็กๆต่อไปเราจะใช้เทปกาวหรือว่ากาว2หน้านะคะในการติดกับใบหน้ารูปสัตว์ที่เด็กๆระบายสีค่ะคุณครูจะใช้กรรไกรปลายมนในการตัดนะคะเมื่อเด็กๆนะคะตัดเทปกาวหรือว่ากาว2หน้าแล้วให้เด็กๆนำมาติดกับไม้ไอศกรีมค่ะในลักษณะแบบนี้นะคะและให้เด็กๆแกะออกค่ะหลังจากนั้นให้เด็กๆนำภาพที่เด็กๆระบายนะคะพลิกด้านหลังและให้ติดไม้ไอศกรีมของเราลงไปค่ะในขั้นตอนที่เด็กๆใช้กรรไกรนะคะคุณครูจะเป็นคนทำให้เด็กๆค่ะผลงานของครูหญิงเสร็จแล้วค่ะครูหญิงจะโชว์ผลงานให้เด็กๆดูนะคะว้าสวยไหมคะสวยนี่นะคะคุณครูประดิษฐ์หุ่นไม้ไอศกรีมนะคะเด็กๆนะคะเลือกใบหน้าสัตว์ที่เด็กๆสนใจได้เลยและให้เด็กๆมาระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วเราจะนำรูปภาพที่เด็กๆระบายสีมาติดกับไม้ไอศกรีมค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะอยากทำแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมวิทยาศาสตร์และมุมบทบาทสมมุติถ้าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรม

อนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะแถวที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนให้เด็กๆเดินไปปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองเลยค่ะ

เด็กๆเลือกภาพใบหน้าสัตว์มาแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆระบายสีได้เลยค่ะเด็กๆระบายสีไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วเด็กๆลองสังเกตว่าเวลาที่เด็กๆระบายสีไม่ให้ออกนอกเส้นนะคะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆระบายสีได้เลยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งสุกสนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งสุกสนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะผลงานแรกค่ะเด็กๆกิจกรรมปั้นสัญลักษณ์ของใครคะขอเชิญน้องไมค์ค่ะน้องไมค์ทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมศิลปะค่ะ
0: น้องไมค์ทำกิจกรรมศิลปะแล้วน้องไมค์ปั้นดินน้ำมันใช่ไหมคะ
1: ปั้นดินมัน
0: ปั้นเป็นอะไรคะ
1: ปั้นเป็นหอยทากค่ะ
0: ปั้นเป็นหอยทากเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไมค์ด้วยค่ะและครูหญิงนะคะมีอีกหนึ่งผลงานที่จะให้เด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะน้องกันถือผลงานของตนเองค่ะน้องกันทำกิจกรรมอะไรคะ
1: ทำกิจกรรมวาดสีเทียนค่ะ
0: วาดสีเทียนแล้วกิจกรรมใหม่ที่หนูทำคือประดิษฐ์หุ่นไม้ไอศกรีมใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: หนูเลือกภาพอะไรคะ
1: เลือกภาพหมาค่ะ
0: สุนัขใช่ไหมคะและเมื่อหนูระบายสีภาพสุนัขเสร็จแล้วหนูทำอะไรอีกคะ
1: เอาเทปกาวมาติดแล้วก็เอาหมาติดไป
0: นำเทปกาวมาติดกับไม้ไอศกรีมและติดภาพใบหน้าสุนัขค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยคุณครูร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะ

0: cầm cầm cầm cầm cầm cầm bè bè bè cầm cầm cầm bè น่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมโดมิโนสัตว์เลี้ยงค่ะครูอิงนะคะมีภาพเกมโดมิโนสัตว์เลี้ยงมาให้เด็กๆดูค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆให้เด็กๆสังเกตภาพแรกของภาพนี้ค่ะคือภาพอะไรคะภาพแมวและภาพปลายของภาพนี้ค่ะคือภาพสุนัขครูอิงนะคะจะนำภาพแมวและภาพสุนัขไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆภาพแรกคือภาพอะไรคะหมูและภาพปลายของเกมนี้คือภาพอะไรคะ
1: เป
0: ็ดครูหญิงนะคะจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและครูหญิงนะคะได้กระจายเกมภาพที่เหลือไว้ทั้งหมดแล้วนะคะเด็กๆครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการเล่นเกมโดมิโนสัตว์เลี้ยงให้เด็กๆดูค่ะภาพแรกเราจะเลือกภาพไหนดีคะเด็กๆครูหญิงจะเลือกภาพหมูและภาพสุนัขค่ะครูหญิงจะนำภาพมาวางด้านบนแบบนี้เลยภาพแรกคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพหมูและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะสุนัขใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องหาภาพต่อไปภาพแรกที่เป็นภาพสุนัขค่ะคือภาพไหนคะสุนัขที่อยู่คู่กับแมวภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำมาวางต่อกันแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องและเด็กๆลองสังเกตภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: แมว
0: แมวเด็กๆจะต้องหาภาพแรกที่เป็นภาพแมวคือภาพไหนคะอยู่กับหมูภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำมาวางต่อกันแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะแล้วภาพต่อไปคือภาพหมูเด็กๆนะคะสามารถเลือกภาพและนำมาวางต่อกันได้เลยค่ะครูหญิงนะคะได้สาธิตวิธีการเล่นเกมโดมิโนสัตว์เลี้ยงให้เด็กๆดูแล้วนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะ

จะให้เด็กๆกลุ่มนี้เล่นเกมโดมิโนสัตว์เลี้ยงค่ะเด็กๆจะนำภาพสัตว์เลี้ยงภาพไหนมาวางก่อนคะภาพนี้คือภาพอะไรลูกหมูแล้วเด็กๆลองสังเกตภาพปลายภาพนี้คือภาพอะไรคะหมูเด็กๆหาภาพหมูภาพแรกอยู่ตรงไหนคะและต่อไปค่ะเด็กๆภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเป็ดครับน้องอ้อมฟองนำมาต่อได้เลยค่ะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะหมูเด็กๆจะต้องหาภาพแรกที่เป็นภาพหมูต่อด้านนี้ได้ค่ะถูกต้องค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะสุนัขและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะสุนัขถูกต้องค่ะภาพปลายของภาพนี้ค่ะถูกต้องหรือเปล่าไม่ถูกเด็กๆลองสังเกตภาพต่อไปค่ะคุณครูขอมาต่อฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ต่อถึงนะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆแมวแมวอยู่ไหนคะนำมาต่อได้เลยเด็กๆลองสังเกตภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะสุนัขเด็กๆหาภาพแรกที่เป็นภาพสุนัขคะภาพแรกที่เป็นภาพสุนัขลูกเด็กๆลองสังเกตสิภาพที่เหลือวันนี้ภาพไหนภาพแรกที่เป็นภาพสุนัขนำมาวางต่อได้เลยและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะแมวเด็กๆหาภาพแรกที่เป็นภาพแมวต่อด้านนี้ได้ค่ะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเป็ดเด็กๆหาภาพเป็ดที่เป็นภาพแรกสิคะต่อได้เลยด้านนี้ได้ค่ะน้องออมฟองและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเป็ดภาพเป็ดภาพแรกคือภาพไหนคะถูกต้องถูกต้องและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะสุนัขภาพแรกที่เป็นภาพสุนัขคือภาพไหนถูกต้องค่ะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะ

0: ราหมดหรือยังคะ
1: หมดแล้วเรามาตรวจสอบกันค่ะเด็กๆว่าเด็กๆเล่นเกมโดมิโนได้ถูกต้องไหมเด็กๆลองสังเกตภาพที่เด็กๆตอบมีภาพไหนที่เราไม่ตอบกันไหมคะมีไหมไม่มีใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆตอบภาพโดมิโนเรียงต่อกันได้ถูกต้องทั้งหมดเลยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บ

จะให้เด็กๆเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์ที่อยู่ในท่าทางต่างกันค่ะภาพแรกที่เด็กๆจะนำมาจับคู่คือภาพอะไรคะภาพอะไรคะเป็ดใช่ไหมคะและภาพเป็ดอีกหนึ่งภาพเป็นไหนคะและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะเด็กๆเลือกภาพได้เลยแมวใช่ไหมคะนำแมวมาจับคู่ได้เลยค่ะไม่ถูกนะคะถูกต้องค่ะและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะ

และภาพต่อไปที่เด็กๆจะนำมาจับคู่คือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูกเด็กๆเลือกภาพเลยเด็กๆจะนำภาพไหนมาจับคู่คะคือภาพอะไรคะ

ภาพค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆจะจับคู่ภาพอะไรคะนกสีชมพู

0: ต้องมาเด็กเราขอไม่ปลูกเราต้องทำอย่างไรคะเราต้องทำอย่างไรเด็กนกเกาะบนกิ่งไม้จะต้องมีอีกเท่าไหร่คะถูกต้องหรือเปล่าคะไม่ถูกต้องทำอย่างไรคะถูกต้องไหมคุณครูช่วยนะคะนกจะต้องอยู่ในลักษณะภาพแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆภาพแรกที่เด็กจับคู่คือภาพอะไรคะเป็ดและภาพที่2ที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะแมวและภาพที่3ค่ะที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะนกภาพที่4ที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะนกฮูกภาพที่5ที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะและภาพสุดท้ายที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะ
1: น
0: กเก่งมากค่ะเด็กๆจับคู่ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือตัวเองด้วยค่ะเด็กๆเช็ค

0: ผู้หญิงจะให้เด็กๆเล่นเกมโดมิโนสัตว์เลี้ยงค่ะเด็กๆจะนำภาพไหนมาต่อก่อนคะภาพแรกคือภาพอะไรคะสุนัขและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเป็ดน้องแก้มใส่นำมาวางได้เลยค่ะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเป็ดมีภาพไหนที่เป็นภาพเป็ดบ้างคะและภาพปลายของภาพนี้ค่ะคือภาพอะไรคะหาภาพเป็ดที่เป็นภาพแรกค่ะและต่อไปค่ะภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: หม
0: ูหมูเด็กๆหาภาพหมูที่เป็นภาพแรกค่ะภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะสุนัขเด็กๆจะต้องหาภาพสุนัขที่เป็นภาพ

าพแรกมาต่อต่อได้เลยค่ะคุณทีเจอร์นะและภาพปลายภาพนี้คือภาพอะไรคะหมูให้เด็กๆหาภาพหมูที่เป็นภาพแรกภาพไหนคะต่อได้เลยค่ะให้เพื่อนช่วยนะคะน้องสแตมช่วยเพื่อนได้ค่ะภาพหมูที่เป็นภาพแรกลูกและเด็กสังเกตภาพปลายภาพนี้คือภาพอะไรคะแมวเด็กๆจะต้องหาภาพแมวที่เป็นภาพแรกถูกต้องค่ะภาพแมวที่เป็นภาพแรกหรือภาพ

หาภาพแมวที่เป็นภาพแรกใช่ไหมคะใช่หรือเปล่านะไม่ใช่ลองเลือกภาพอื่นได้ค่ะต่อด้านนี้ได้ค่ะแล้วเด็กๆสังเกตภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะหมูเด็กๆหาภาพหมูที่เป็นภาพแรกค่ะถูกต้องค่ะและเด็กๆสังเกตภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเป็ดต่อด้านนี้ได้นะคะและภาพปลายของภาพนี้ค่ะคือภาพอะไรคะสุนัขเด็กๆต่อได้เลยค่ะและเด็กๆสังเกตค่ะภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะสุนัขเด็กๆจะต้องหาภาพสุนัขที่เป็นภาพแรกน้องก็ต้องต่อด้านภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะแมวเรายังเหลือเพียงอีกหนึ่งชิ้นค่ะเด็กๆเราจะทำยังไงคะถ้าเราต่อไม่ได้เราเปลี่ยนเกมได้ค่ะเปลี่ยนภาพได้และภาพสุดท้ายคือภาพอะไรคะแมวและสุนัขเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆเล่นเกมโดมิโนได้ถูกต้องไหมเด็กๆลองสังเกตภาพที่เด็กๆนำมาต่อมีภาพไหนที่ไม่ต่อกันไหมคะมีไหมเด็กๆต่อภาพโดมิโนได้ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าและมานั่งรอคุณครูค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะแต่ว่าเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบายบายเด็กๆบายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะ

Ooh.

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่1ใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเปเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยมหืม
1: สามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่รับบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟารับบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะเขามาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: ไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้นั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะแล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกันจริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่

0: เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ใส่พริกไทยดีกว่าลันลันลันลันลันโอ้ยยังไม่ได้โอ้ยทำไมนะทำไม
1: ทำอะไรอยู่หรอข้าวสวย
0: กำลังทำต้มยำกุ้ง
1: ดูน่ากินนะ
0: ข้าวสวยพยายามลองทำดูแต่ลองชิมดูแล้วก็ยังไม่ค่อยอร่อยไม่รู้ขาดอะไรอ่ะข้าวสวยว่าจะไม่ทำแล้วล่ะ
1: ใจเย็นนะข้าวสวย
2: พวกเราเมื่อกี้หมูหยองเจอนี่ที่หน้าบ้านละ
1: สแนปปี้ต้องการให้ช่วย
0: ใครเหรอ
1: ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่เดาว่าเขาคงมีเรื่องเดือดร้อน
2: ไปช่วยกันไหมล่ะ
1: อืม
0: งั้นเดี๋ยวข้าวสวยเก็บของแล้วตามออกไปนะ

0: ทุกคนมีอะไรให้รับใช
1: ้คุณยานครับช่วยดูกระดาษนี่หน่อยได้ไหมว่ามาจากไหนอ่ะ
2: ช่วยหน่อยนะ

0: ได้เลยรอสักครู่ขอชิมก่อนนะโอ้มีกลิ่นของแครอทท
1: ำไมมีกลิ่นแครอทล่ะ
0: พร้อมแล้วล่ะสิเดินทางได้

0: ีควันด้วยค่ะโอเคลุยกันเลยพวกเรา
1: โอเคโอเค
0: นั่นไง What is it
1: A rabbit A rabbit
2: สวัสดีฉันคือ Snappy
0: Snappy
2: ฉันคิดว่าพวกเธอจะมาฉันก็เลยออกมาอยู่แถวนี้เป็นประจำและพวกเธอก็มาฉันจำจดหมายนั้นได
0: ้แล้วรู้จักพวกเราได้ยังไงคะ
2: ก็พวกเธอน่ะดังจะตายชอบช่วยคนนู้นคนนี้ใช่ไหมล่ะหมูหยอง
3: ผมไม่เอกครับ
2: อ้าวเหรอขอโทษทีฉันว่าเชิญทุกคนในบ้านฉันก่อนนะแล้วฉันจะเล่าให้ฟัง
3: มีเรื่องเดือดร้อนอะไรเหรอครับคุณกระต่าย
2: คือเรื่องมีอยู่ว่าเริ่มแรกเลยฉันได้เจอกับกระต่ายสาวนางนึงเธอน่ารักมากแต่เธอเป็นคนน่ารักเลยมีคนมาชอบเธอมากเธอจึงบอกไปว่าถ้าชอบเธอจริงเธอจะแต่งงานกับคนที่หาสายรุ่งงามมาให้เธอกระต่ายอื่นได้ยินก็พากันถอดใจกันหมดเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละ
0: เฮ้ยประทับใจจังค่ะ
3: หนักเอาการจะหาสายรุ่งจากไหนล่ะครับ
2: นั่นสิแหวนแต่งงานก็ยังไม่มีเฮ้ยคิดแล้วกลุ้ม
0: เราก็ไปหาสายรุ่งกันเถอะเ
1: ฮ้ยจะไปหาที่ไหนล่ะหมูหยอง
0: ก็ที่ไหนสักที่นี่แหละ
3: ออกไปข้างนอกก็ดีเผื่อจะมีใครช่วยเราได้

นี่เราก็เดินกันมานานแล้วนะว้าวทุกคนWhat is it?

0: ว้าวเอ้าเอ้าเอ้า
1: เฮ้ยดาวี่นะดาวี
0: ่เอ้า
1: เจ็บไหมอ่ะ
2: เข้าสวยทำอะไรอยู่เหรอ
1: ฮะนี่ไงคะสวยไหม
3: What is it?

0: Spring ให้คุณกระต่ายเอาไว้ไปขอคุณกระต่ายสาวยังไงล่ะคะ
1: เฮ้ยฝีมือไม่ธรรมดา
0: อยู่แล้วย่ะ
2: ขอบคุณมาก
1: แหวนก็มีแล้วทีนี้เราจะไปหาสายรุ้งที่ไหนล่ะ
3: เฮ้ยหิวน้ำมากเลย
2: ด้านหน้าเป็นลำธารไปพักผ่อนที่นั่นกันก่อนดีไหม
1: ดีเหมือนกันครับ
0: ดีเลยจะได้เล่นน้ำ
1: นั่นคุณช้างเดี๋ยวผมลองไปถามดูดีกว่าคุณช้างครับพอจะทราบไหมพวกผมจะไปหาสายรุ้งมาจากไหนอ่ะ
2: โอ้ยไม่มีหรอกเธอแล้วสายรุ้งมาเกิดตอนที่ฝนหยุดตกใหม่ๆแล้วนี่ก็ไม่ใช่หน้าฝนด้วย
0: ว้าแย่เลยนะคะ
1: เฮ้ยขอล้างหน้าก่อนละไม่ไหวแล้ว
0: ไอ้สดชื่น
1: ฮะทุกคนดูนั่นสิ
0: What is it

0: A rainbow. A rainbow.
1: เฮ้ยเจอเข้าจนได้
2: ไม่อยากจะช่วย
3: คุณช้างครับช่วยเพื่อนผมหน่อยนะครับ
2: สบายมากเรื่องแค่นี้
1: Snappy ไม่นึกว่าเธอจะทำได้จริงๆอ่ะ
2: ก็เพื่อเธอและเพื่อนๆก็ช่วยกัน
1: ฉันเชื่อว่าเธอชอบฉันจริงๆไม่ใช่เพราะว่าสายลุงนั่นหรือว่าแหวนนี่หรอก
2: อ้าวแล้วเพราะอะไรเหรอ
1: เพราะการกระทำของเธอความพยายามของเธอไงล่ะ
0: เฮ้ยฉากเนี้ยกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู
3: ่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

0: rainbow. A ring, a rose, a rabbit, a rainbow.
1: เราสองคนต้องขอบใจพวกเธอมากนะ
2: ค่ะพวกเรายินดีค่ะ
3: ได้ผจญภัยมากเลยอ
4: ่
3: ะ
4: แล้วคงได้เจอกันอีกนะครับเพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กันนะครับ
5: Let's play
4: What is it
5: Ring Rabbit Rose Good job

0: Rabbit. Ring. Rainbow. Rainbow. Good job.
1: เก่งจริงๆเลยฮะเพื่อนๆวันนี้พวกเราไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สารศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับ

0: แต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกไทให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีไทอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงอาจจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกไทเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราละกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับหัวลากเส้นอย่างนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาขนาดนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเห็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะหลังจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสักหนึ่งชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: ระดูกที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็มาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับนี่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลสอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/สอนศิลป์คลับก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ชมการเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ยพวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนถึงปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลก ที่มีอุกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกาบาตอุกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
1: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกิจสดีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 96 ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขา

และสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไป

ไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อประสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย1การวิเคราะห์2การออกแบบ3การพัฒนา4การนำไปใช้และ5การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบ motion graphic ใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือก

ตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กอ่อนเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันเติมมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อม

0: ร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 14:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศมีไฮไลท์ในช่วงของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3นะครับเราก็จะตัดกลับไปที่สภารวมทั้งมีรายงานสดด้วยนะครับติดตามได้ในข่าวเที่ยง NBT ของเราวันนี้ข่าวเที่ยงครับเราไปเริ่มที่วันนี้ก็เป็นวันแรกที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทครับช่วยผู้ประสบภัย 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทชาวบ้านก็บอกนะครับว่าดีใจที่รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือแม้ว่าจะไม่เพียงพอกับการซ่อมแซมบ้านทั้งหลังแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านยิ้มออกนะครับหลังจากที่เงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเริ่มโอนเข้าบัญชีในรอบแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ที่บ้านเลขที่188บ้านสนตาลตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนายวิทยาและนางลิขิตจันเป็งหนึ่งในของครอบครัวผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเปิดเผยว่าครอบครัวมีสมาชิกอยู่อาศัยด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีเป็นบ้านชั้นเดียวและประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับในครั้งนี้แม้อาจจะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและก็ขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่กำลังได้รับความเดือดร้อน
2: เมื่อเช้าได้รับเงินเยียวยา
3: ได้รับแล้วค่ะ
2: มีมันเข้าเตือนเรายังไงคะแมสเสจหรือว่า
3: ของดีใจเนาะก็อยากจะขอบคุณท่านรัฐมนตรีอะไรว่าให้ความช่วยเหลือดีอยู
4: ่ก็ขอบคุณเทศบาลขอบคุณทั้งรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนเจ้าบ้านอย่างเจ้าบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างก็ยังกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปกลับคืนมาใจได้นะครับนะก็ทําให้มันหมู่หงก็ดีอกดีใจกันเจ้าบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทําเอกสารส่งทางรัฐบาลหรือปพ.ทั้งอย่างครับพี่นะ
0: ในเปียกสุกรักอยู่บ้านเลขที่190บ้านสวนตาลก็บอกครับว่าเงิน 9,000 บาทอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยตั้งใจจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้าน
5: ดีขึ้นครับ
2: ตั้งใจถ้าเกิดได้เงินเยียวยามาแล้วจะเอาไปทำอะไรในการเกี่ยวกับ
5: ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือ
0: ทั้งนี้ปภ.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์กับภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันปภ.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วโดยโอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้ในช่วง2นาฬิกาถึง6นาฬิการวมแล้ว 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน136,935,000 บาท

0: ส่วนที่จังหวัดลำพูนครับมีการปล่อยขบวนรถส่งมอบของบริจาคเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณบริเวณด้านหน้าหอประชุมจังหวัดลำพูนโดยก่อนหน้านี้ได้เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์รวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่อรวบรวมและนำไปช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
1: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างพื้นที่ลุ่มน้ำโขงแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีรายงานน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดทีเดียวที่วัดเจดีหลวงวรวิหารน้ำเนี่ยท่วมรอบฐานเจดีตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะก็มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้เช้านี้ค่ะน้ำไปท่วมอยู่ขังรอบฐานขององค์พระธาตุเจดีหลวงวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่หลังโดนฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาทีนี้มีรายงานในเขตตัวเมืองเชียงใหม่หลายจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็มีน้ำท่วมขังด้วยส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวานนี้พันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลที่37นำชุดช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงติดตามพื้นที่เสี่ยงที่อาจทำให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะทางนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดแล้วก็จัดเตรียมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการประสานหรือว่าร้องขอค่ะจากภาคเหนือไปภาคใต้กันบ้างค่ะที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลานะคะก็เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกโดยนายพิพัฒน์เจษดานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าจะมีการรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดต้องไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อที่จะรักษาสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำหลากทั้งนี้นะคะปัจจุบันเขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 788.63 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 54.2% จากความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุดคือ 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 665.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 45.8%
0: ดูเรื่องของการปราบปรามภัยออนไลน์กับผู้อำนวยการ JIC ก็นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนรวมถึงคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศกับเข้าสำรวจโซน A ของอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเมดฝั่งกัมพูชาก็พบสถานีตำรวจตับจำลองหลายชาติครับที่ใช้ในการหลอกลวงรวมไปถึงโรงพยาบาลแห่งเดียวในพื้นที่ที่มีทั้งห้องผ่าตัดที่ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่พร้อมสำรวจพื้นที่ที่เคยใช้เป็นฐานของขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ใกล้กับโอสเม็ดประเทศกัมพูชาบนเนื้อที่กว่า500ไร่มีอาคารกว่า157อาคารเป็นอาคารสแกมเมอร์29อาคารซึ่งจากข้อมูลและหลักฐานที่ตรวจพบบ่งชี้ว่าฐานสแกมเมอร์บางจุดนั้นเคยถูกใช้สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารโจมตีฝ่ายไทยเช่นจุดที่ตรวจพบร่องรอยการใช้อาวุธปืนจากอาคารสูงและบริเวณที่มีรายงานว่าเป็นจุดปล่อยโดรน
1: ค่ะครั้งนี้ก็เป็นการนำคณะเข้าสำรวจเพิ่มเติมในโซน A นะคะจากที่เคยเข้าสำรวจมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้คือ1ในไฮไลท์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในอาณาจักรสแกมเมอร์แห่งนี้ด้วยคาดว่าน่าจะใช้รักษาชาวจีนที่เป็นระดับหัวหน้านะคะนี่ล่ะก็ไปพบเครื่องมือผ่าตัดด้วยห้องผ่าตัดนะคะซึ่งข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยระบุนะคะว่าอาจจะถูกใช้เกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะด้วยค่ะ
0: ครับนอกจากนี้คณะสื่อก็ยังได้ไปดูสถานที่จำลองซึ่งเป็นสถานีตำรวจจากหลายประเทศมีทั้งจีนอินโดนีเซียบราซิลออสเตรเลียสิงคโปร์และเวียดนามภายในห้องมีทั้งสคริปต์ที่ใช้พูดหลอกลวงชุดตำรวจฉากจำลองห้องสอบสวนรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อให้คล้ายกับสถานที่จริงมากที่สุดและยังพบห้องฝึกและการประเมินวัดผลสแกมเมอร์รวมถึงวิธีการเรียนรู้ต่างๆด้วย

0: ทางนี้ก็เข้าสู่เดือนที่9แล้วครับที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งอาคารหลายแห่งนั้นทรุดโทรมจากความเสียหายและขาดการดูแลมีน้ำท่วมขังเข้าของชำรุดและอาหารเน่าเสียโดยยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่
1: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สังคมจับตาตอนนี้ก็คือการเข้ามาของชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลค่ะมาอยู่อาศัยทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็มาแย่งอาชีพของคนไทยนะคะซึ่งล่าสุดก็ไปพบค่ะมีการทำสุสานยิวโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตนะคะเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีคำสั่งให้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังเอาไว้ภายใน7วันค่ะในหนังสือคำสั่งของนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราบอกนะคะว่าจากการตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็พบว่าสถานที่ตั้งสุสานเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและในอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตโดยผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบาจำกัดได้ยื่นร้องต่อศาลปกครองซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อมานะคะเมื่อวันที่4กันยายน2569ทางอำเภอบางคล้าพร้อมพนักงานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณสุสานดังกล่าวนะคะก็พบว่ามีปริมาณ4หลุมด้วยกันค่ะ

0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาชาวอิสราเอลทำผิดกฎหมายไทยพร้อมย้ำหากมีการละเมิดกฎหมายไทยต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อสะท้อนความห่วงใยและความกังวลของคนไทยต่อพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางกลุ่มทั้งที่เข้ามาท่องเที่ยวและทำธุรกิจระยะยาวโดยเป็นการพูดคุยแบบตรงไปตรงมาใน2กรณีคือชาวอิสราเอลที่ประกอบธุรกิจในประเทศระยะยาวกับกลุ่มที่ละเมิดกฎหมายไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวจึงได้มีการชี้แจงและยืนยันกับทูตอิสราเอลว่าทางการไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดหากทำผิดต้องถูกดำเนินคดีหรือเนรเทศออกนอกประเทศเช่นเดียวกับกรณีของชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์ยังได้ย้ำถึงพฤติกรรมที่กระทบต่อความรู้สึกและวิถีชุมชนของไทยโดยเฉพาะการรวมกลุ่มตั้งชุมชนในพื้นที่พังงาและภูเก็ตแม้ไทยจะเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่การนำรายได้เข้ามาไม่ได้หมายความว่าจะกระทำสิ่งใดก็ได้ทุกคนต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีและเกียรติภูมิของคนไทยเช่นเดียวกับคนไทยที่ต้องเคารพกฎหมายเมื่อไปยังต่างแดนเพราะไทยกับอิสราเอลมีความร่วมมือสำคัญหลายมิติทั้งด้านการเกษตรและแรงงานไทยกว่า 60,000 คนจึงต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังและทันท่วงทีเพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลุกลามจนกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
1: ก็ได้ชี้แจงกับท่านทูตอิสราเอลว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลนะครับคือใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็เห็นได้จากกรณีที่มีการมีประเทศชาวอิสราเอลคนหนึ่งแล้วก็ชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของการกระทำพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบต่อความรู้สึกคนไทยนะครับกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีคนไทยความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ว่าจะเป็นพังงาหรือภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนนะครับประเด็นเราเนี่ยผมก็ได้เรียนทั้งทุกเป็นเรื่องที่

0: ไม่ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ขณะเดียวกันต้อนรับของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยได้นะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุยกันเนี่ยเขาก็รับทราบปัญหาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็มีการลงพื้นที่ชี้แจงต่างๆแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือว่ามันต้องทำการดำเนินการต่างๆเนี่ยต้องยกระดับต้องทำให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เราควรจะต้องร่วมมือกัน
1: ทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลก็ระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาและเตรียมจะทำเอกสารคู่มือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อแจกจ่ายผ่านสถานทูตสถานกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินต่างๆให้เข้าใจข้อปฏิบัติก่อนเดินทางมาไทย
2: และจากกรณีที่มีชาวบ้านนะคะได้กลิ่นน้ำมันที่รุนแรงค่ะลอยออกมาจากท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงล่าสุดนะคะทางกรมควบคุมมลพิษก็ร่วมกับทางกทม.ในการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการติดไฟจึงเร่งทำการฉีดโฟมแล้วก็ลดความเข้มข้นของไอระเหยป้องกันอันตรายก่อนที่จะสูบน้ำมันตกค้างออกจากท่อระบายน้ำตลอดทั้งคืนค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับสำนักงานเขตยานนาวากรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะก็เร่งเข้าไปตรวจสอบท่อระบายน้ำใต้ทางด่วนบนถนนเชื้อเพลิงด้านนายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนะคะว่ามีน้ำมันเนี่ยลอยอยู่เหนือน้ำภายในท่อระบายน้ำจริงทางกรมควบคุมมลพิษค่ะได้ตรวจวัดทั้งสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC และค่าระดับการติดไฟหรือ LEL ก็พบว่ามีค่าบางส่วนเนี่ยเกินมาตรฐานอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมลงไปในท่อเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำมันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการติดไฟก่อนนำรถเข้าสูบน้ำแล้วก็น้ำมันออกจากท่อตลอดทั้งคืน
3: ท่าเนี่ยก็เกินจุดที่มีความเสี่ยงนะครับตอนนี้พอเกินจุดที่มีความเสี่ยงเนี่ยนะครับทางทีมเรากับทีมปภ.ของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ใช้โฟมนะครับก็ฉีดโฟมคุมไว้
4: เสียงมันถึงเสียงติดไฟใช่ไหมครับคุมเอาไว
3: ้
4: แสดงว่ามีปริมาณเยอะพอสมควร
3: ก็เท่าที่ตัดขึ้นมาดูเนี่ยพวกที่น้ำมันกับน้ำแยกชั้นกันเนี่ยเกินครึ่ง
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าขณะนี้ยืนยันได้ว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่าเป็นน้ำมันเบนซินหรือว่าดีเซลส่วนสาเหตุที่น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อยังต้องรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโดยจะประสานบริษัทน้ำมันที่มีคลังอยู่ใกล้เคียงตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในพื้นที่ซึ่งพบว่ามีท่อฝังอยู่ลึกประมาณ5เมตรขณะที่ชาวบ้านเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยทั้งความเสี่ยงจากการติดไฟและการสูดดมสารพิษพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด
5: มีน้ำมันอยู่ด้านใต้ที่เริ่มมีกลุ่มว่าให้เป็นดีเซลแต่ก็เป็นดีเซลก็มันจะเป็นท่อที่ระบายลงสู่โพรงแล้วก็ชาวบ้านก็ได้กลิ่นแต่ตั้งแต่บางคนก็ได้กลิ่นมา2อาทิตย์แล้วอาทิตย์นึงอะไรเงี้ย
4: ครับผม
5: ก็เลยมาดูก็มีน้ำมันอยู่หนาพอสมควร
4: เป็นน้ำมันแน่ๆเป็นชนิดไหนนะครับท่านพอทราบไม่เป็นท่านชนิดไหนหรือมันผสมกัน
5: ไอ้นี่ก็มี2บางไงเลยก็จะบอกเป็นดีเซลแต่ว่าเดี๋ยวดูไม่เป็นไรแต่ว่าวัดแล้วก็มีความเข้มข้นพอสมควรเลย
4: ทีนี้จะต้องดำเนินการยังไงต่อครับ
5: เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเชิญทางบริษัทเอกชนที่เขามีคลังอยู่แถวนี้มาให้ความเห็นก่อน
6: ลูกบ้านแจ้งมาว่ามีกลิ่นน้ำมันขึ้นจากท่อมาแรงมากเราก็เลยไปที่เกิดเหตุตอนฝนตกนะคะช่วงเวลาฝนตกกลิ่นจะแรงมากแล้วพอเราไปดูแล้วมันแรงจริงๆแล้ววันศุกร์วันที่4เนี่ยเราประชุมที่เขตก็เลยนำปัญหานี้ไปแจ้งกับผอ.เขตสส.สก.และพอเช้าวันเสาร์สก.กับสก.ก็มาดูพื้นที่แล้วก็ได้กลิ่นจริงๆนะคะก็เลยมีการติดตามงานกันมาเรื่อยๆแล้วมาวันนี้ก็มีหน่วยงานหลายๆที่ลงมานะคะก็เช็คขั้นแต่งท่อไล่มาเลยไล่มามันก็มีตรงนี้หนักที่สุดแล้วก็ตรงนู้นค่ะม
4: ัน
6: ก็หลายท่อ
7: เราสภาพลงเราก็จะได้กลิ่นพวกน้ำยาปรับผ้านุ่
4: ม
7: แต่นี่

0: ็คือเหมือนกับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้กลิ่นเป็นน้ำมันแทนเราก็เลยสงสัยว่าก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่ที่กวาดถนนในแนวนี้ช่วงที่สามว่าช่วยดูให้ทีว่ามีน้ำมันเนี่ยมันหลุดรอดมาไหมอะไรตามนี้นะครับนี่ก็เลยมาเปิดดูช่วงเช้าที่ก็ได้เห็นเป็นน้ำมันตามที่เขาได้แจ้งมาแล้วว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่ามาจากที่ใด
1: ไม่มีอะไร
0: ปิ๊กอูรถแตกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้อยู่แล้วเพราะทางบางชุมชนเขาประกาศมาแล้วว่าไม่มีเรื่องที่ทิ้งลงนี้ไม่ใช่แน่
1: สงสัยไหมว่ามันมาอย่างไรปรากฏเขาเจอน้ำมันจริง
0: ๆไม่ทราบเลยครับเพราะแนวนี้ก็จะเป็นคลังเยอะแยะหลายคลังแต่เราก็ไม่ทราบที่มาแค่นี้ครับ
2: จากเหตุการณ์นี้นะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษให้การสนับสนุนกทม.ในการตรวจสอบพร้อมสนับสนุนเครื่องมือและให้คำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ10จุดระยะทาง85เมตรก็พบว่ามีความเสี่ยงต่อการระเบิดและก็การลุกติดไฟจึงสั่งแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังทางด้านของบริษัทน้ำมันเอกชนนะคะก็มีการสนับสนุนอุปกรณ์สูบและขนย้ายน้ำมันที่ตกค้างเพื่อนำไปกำจัดตามกฎหมาย
3: สำนักงานศุลกากรภาคที่2จัดพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า220ล้านบาทนางสาวละลิตาอัฐพิพลผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่2เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายครับฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนการควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาคที่2ร่วมกับด่านศุลกากรในเขตท้องที่รับผิดชอบทั้ง9ด่านก็มีการดำเนินการจับกุมและก็ยึดของกลางจากแหล่งกำเนิดต่างประเทศซึ่งก็เป็นสินค้าและเมื่อเครื่องหมายการค้าประกอบด้วยเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแว่นตาเครื่องประดับและของเล่นสำหรับของกลางดังกล่าวนั้นเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้วและก็ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายศุลกากรรวมทั้งสิ้น13แฟ้มคดีจำนวน 17,416 ชิ้นน้ำหนักรวม 4,432 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ222ล้านบาทโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีก็นำของกลางไปทำลายด้วยวิธีการกรีดตัดและบดให้เสื่อมสภาพเพื่อป้องกันไม่สามารถกลับนำมาใช้หรือว่าหมุนเวียนในท้องตลาดได้อีก
2: ภาคที่4ค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะคะไปรับฟังปัญหาถึงชุมชนเพื่อที่จะมุ่งกับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะพร้อมกับมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะพบปะผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีและประชาชนที่มัสยิดบื่อแนกายแยอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายใต้กิจกรรมแม่ทัพอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดบรรยากาศภาพรวมนะคะก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองค่ะแม่ทัพภาคที่4ก็พูดคุยกับประชาชนโดยตรงนะคะไปรับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ความปลอดภัยแล้วก็ประเด็นต่างๆในชุมชนพร้อมกับเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยมีทางหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมรับฟังเพื่อนำข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดแม่ทัพภาคที่4ค่ะยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงประชาชนเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันพร้อมแสดงความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะยืนเคียงประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่แล้วก็พร้อมร่วมมือกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวขณะที่ประชาชนในพื้นที่ค่ะต่างก็รู้สึกประทับใจกับการพบปะใกล้ชิดในครั้งนี้ซึ่งการพูดคุยแล้วก็สะท้อนปัญหาโดยตรงกับแม่ทัพภาคที่4สามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าภาครัฐนั้นยังคงตระหนักถึงความเดือดร้อนและพร้อมร่วมมือกับประชาชนในการดูแลพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริง

0: ครับ
1: เอ้าไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โอคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วเหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้วหนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซักเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช 2541
0: โอ้ย
4: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกนี่ทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30%แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: มาแล้วครับถึงเวลาวาดรูปแล้วเด็กๆมานี่แล้วมาแล้วมานี่แล้วรวมกันตรงนี้นะครับสวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะมาสนุกกับเราในรายการอนุบาล
1: ช่างสมอง
0: รายการนี้นะครับเราจะให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมาสนุกกับการวาดรูปต่อเติมจากเส้นสายลวดลายที่เรามีให้และแน่นอนครับวันนี้เรามีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูอยากดูกันไหมอ
1: ยากค่ะ
0: อยากไหมอยากไหม
1: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากถ้าอยากพี่เซฟจะให้ดูเดี๋ยวนี้เลยครับภาพลายเส้นปริศนาวันนี้เป็นแบบนี้ง่ายๆแบบนี้นะครับท่านผู้ปกครองตอนนี้ลากเส้นเป็นโจทย์ให้กับน้องๆได้เลยนะครับมีรูปวงกลมอยู่2วงใช่ไหมแล้วก็มีเส้นตรงนะครับเชื่อมต่อระหว่างวง1ไปถึงอีกวง1ง่ายๆแค่นี้เลยครับให้เวลาวาด1 2สามเอาละครับตอนนี้เด็กๆต้องใช้ความคิดจินตนาการแล้วว่าจะวาดเป็นอะไรดีเราอนุบาลชั้นสมองที่นี่หันมาดูคิดออกกันหรือยังครับ
2: คิดแล้วครับ
0: คิดแล้วนะครับ
2: คิดตั้งนานแล้ว
0: คิดตั้งนานแล้วพร้อมไปวาดรูปกันหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมไหมครับ
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย

ตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปยังไม่ถึง1นาทีแต่ว่าน้องๆวาดได้เร็วมากเลยนะครับอย่างเช่นน้องข้าวหอมนะครับเริ่มต้นโดยการระบายสีลงไปในวงกลมทั้ง2วงก่อนนะครับจะทำแบบนี้ก่อนก็ได้หรือว่าจะวาดเป็นลายเส้นก่อนก็ได้นะครับน้องๆหรือว่าจะเป็นแบบน้องผักบุ้งนะครับใช้วิธีการใช้สีเมจิกลากเส้นต่อนะครับให้เป็นภาพก่อนแล้วค่อยไปหยิบสีมาระบายอย่างนี้ก็ได้นะครับ

0: ตอนนี้เด็กๆใกล้จะเสร็จกันแล้วนะครับบางคนก็ดูออกบางคนก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องถามเขาอีกทีนึงนะครับตอนนี้อุ้ยน้องๆครับเวลาใกล้หมดแล้วครับเร่งมือหน่อยครับเร็วๆๆๆ เดี๋ยวพี่เซฟจะนับถอยหลังเลยนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับโอ้เก่งมากตอนนี้น้องๆเสร็จแล้วนะครับเราจะมาคุยกับน้องๆว่าเขาคิดอะไรและวาดอะไรต่อเติมลงไปน่าเริ่มจากหนุ่มน้อยคนแรกเลยนะครับนี่คือผลงานของน้องเลิฟครับน้องเลิฟตั้งชื่อผลงานนี้ว่าอะไรครับ
1: I love you
0: โอ้โหภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่า I love you เลยนะไหนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิครับ
1: มีคนกำลังเอาตังค์อยู่ไปซื้อแว่นแล้วก็ไปเที่ยวเลซาย
0: โอ้เดี๋ยวนะนี้ที่วาดมานี้เป็นอะไร
1: เป็นแว่นตา
0: เป็นแว่นตานะครับอ๋อมีลูกตาด้วยนี่ไงนะมีลูกตาอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมแล้วไปไหนอีก
1: ไปเลซาย
0: ทะเลทรายไหนทะเลทรายนี่เหรอไหนแล้วเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับมีตัวอะไรอีก
1: มีปลาอยู่ตัวเดียวแล้วมันก็หาแม่
0: แล้วข้างล่างนี่คืออะไรครับ
1: เขาของควาย
0: ฮะ
1: เขาของควายมันโดนหันมา1ปีแล้ว
0: โอ้มีเขาของควายมาอยู่ตรงนี้ด้วยแว่นนี้คือแว่นอะไร
1: แว่นเท
0: ฮะ
1: นี่คือแว่นแก่แว่นเท
0: แว่นเททำยังไงคนเท่ๆนี่เป็นยังไง
2: แสดงว่าอยากมีจิ๊บสาวส
0: ิเดี๋ยวนะอะไรนะน้องผักบุ้งเขาจะทำไมนะ
2: ก็อยากมีจูบสาวสิ
0: ทำไมจูบสาวคนเท่ๆเหรอโอ้ยไม่ตายแล้วตายแล้วเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะ
2: อ
0: ๋อแสดงให้ดูน้องเลิฟจินตนาการวงกลม2วงให้กลายเป็นแว่นเท่ๆนะครับแล้วก็เอาไปเที่ยวที่ทะเลทรายด้วยนะครับเก่งมากๆเลยแล้วเท่มากๆด้วยนะครับปรบมือให้หน่อยต่อมาดูคนที่2ครับนี่ผลงานของน้องผักบุ้งสวยมากเลยนะครับวาดได้สวยแล้วก็ได้เด่นมากๆเลยนะผลงานนี้มีชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: รถตีลังการ
0: ถตีลังกาเออไม่ใช่รถธรรมดาด้วยไหนเล่าให้ฟังหน่อย
2: รถตีลังกาต้องเป็นแบบนี้ด้วย
3: รถตีลังกา
0: ฮึบโอ้โห
2: รถตีลังกาด่า
0: ใช่ไหมแล้วเป็นแบบนั้นไหมเป็นยังไงครับไหนเล่าที่ฟังหน่อย
2: นี่มันสูงรถตีลังกา
0: ล้อนี้ยกขึ้นมาเหมือนจะตีลังกาเหรอครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ข้างบนนี่คืออะไรอ่ะ
2: ฝนอ
0: ันนี้คืออะไรนะครับ
2: ก้อนเมฆค่ะ
0: ก้อนเมฆเหรอครับ
2: ก้อนเมฆฝนตก
0: ฝนตกแล้วข้างล่างนี่คือ
2: ถนน
0: ถนนเอานี่เป็นภาพผลงานที่วาดได้สวยมากๆอีกชิ้นนึงนะครับของน้องผักบุ้งปรบมือน้องผักบุ้งหน่อยครับปรบมือหน่อยปรบมือให้ตัวเองด้วยเอมาถึงน้องคนที่3นะครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: คนแก่ใส่แว่นตา
0: คนแก่ใส่แว่นตานะครับเอาไหนอธิบายหน่อยหน่อยเป็นยังไงอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ย
4: แว่นตามันอยู่ตรงนี้
0: ครับมองเป็นแว่นตานะแล้วมียังไงไหนคนแก่อยู่ไหน
4: คนแก่ไฮไลท์สีผม
0: ฮะ
4: ไฮไลท์สีผม
0: คนแก่ไฮไลท์สีผมเป็นสีอะไรครับ
4: ฟ้า
0: สีฟ้า
4: ก็ไปทำสีผมฉีดสเปรย์ที่มันเป็นสีแล้วก็นวดให้มันเป็นสีผมอะค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อนี่คือผลงานของน้องอะไรเอ่ย
5: มีคุณค่ะ
0: มีคุณนะครับปรบมือให้หน่อย
6: สีน้ำตาล
0: ต่อมาดูทางนี้เร็วนี่คือผลงานของน้องข้าวหอมนะครับนี่น้องข้าวหอมน่ารักมากเลยผลงานนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
7: บ้านกูดค่ะ
0: บ้านกูดเหรอ
7: ค่ะ
0: บ้านกูดคืออะไรครับ
7: ก็คือโรงแรมเขาก็ตั้งชื่ออย่างนี้ค่ะ
0: อ๋อเป็นชื่อของโรงแรมนะครับเอาเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
7: อันนี้คือสระว่ายน้ำ
0: สระว่ายน้ำนะสองอันนี้ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะสระว่ายน้ำแล้วยังไงอีกครับ
7: แล้วอันนี้สระเด็กอันนี้สระผู้ใหญ่
0: คนนี้คือใครครับ
7: ก็คือคนที่มา
2: ใส่อยู
7: ่มีพักอะค่ะ
0: อ๋อมาพักที่นี่ที่นี่เป็นบ้านของเขาเองหรือว่าเขามาเช่าอยู่ครับ
7: เขามาเช่าอยู่
0: นี่คือความคิดของเด็กอนุบาลตัวน้อยนะครับน้องข้าวหอมปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยครับ

0: คนสุดท้ายเลยเดี๋ยวพี่เซฟหยิบมาเองนะครับมาเลยครับมายืนตรงนี้เลยครับมาเลยน้องเข้าฟ่างนะครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
1: จักรยานของฉัน
0: จักรยานของฉันนะครับอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงครับ
1: จักรยานและมีคนกำลังขับอยู่แล้วก็มีถนน
0: นี่จินตนาการจากรูปที่มีให้คือวงกลม2วงแล้วก็มีเส้นตรงนี้ให้กลายเป็น
1: จักรยาน
0: จักรยานนะนี่ก็ไม่เหมือนใครอีกแล้วนะครับแล้วก็มีคนตรงนี้ทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังขี่อยู่
0: ขี่จักรยานนะครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
1: ผู้หญิง
0: ผู้หญิงเขาจะไปไหนครับเนี่ย
1: ไปเที่ยว
0: น้องข้าวฟ่างครับขี่จักรยานดียังไงครับ
1: จะได้แข็งแรงสุขภาพดี
0: โอ้เหรอครับจักรยานนะครับของน้องข้าวฟ่างนะครับมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยแล้วน้องข้าวฟ่างก็จินตนาการได้เก่งมากปรบมือให้น้องข้าวฟ่างหน่อยครับเบ้ปรบมือตัวเองด้วยความสามารถของเด็กๆอนุบาลวัยใสแบบนี้นะครับนอกจากจะวาดรูปสวยแล้วยังมีความคิดที่เฉียบขาดเฉียบคมนะครับท่านผู้ปกครองครับถ้าเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการแล้วนะครับเราควรส่งเสริมเขาต่อไปแล้วอย่าลืมคราวหน้าเด็กๆนะเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมมารอหน้าจอเลยนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับเด็กๆยกมือบ๊ายบายหน่อยแล้วอย่าลืมกลับมาพบกับรายการอะไร
2: อนุบาล
0: ครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่ง

ไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับอ่าละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าที่เมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บแบบนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งหนึ่งเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้อ่าล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับโดนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ครั้งน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับตัวก็เอาสีแดงกับสีขาวตันเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตัวมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาเราจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์

0: คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดต่อสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
1: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้
1: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด

0: อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมพิงกี้เซนจูรี่น้องเฟรย่าและคุณแม่เมย์มีคะแนนสะสมในเกมแรก100เหรียญและทีม Powerpuff พิมพ์น้องพิมพ์และคุณแม่ปอซึ่งทีมนี้ยังไม่ได้เหรียญคะแนนเลยนะครับในเกมแรกของเรารอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนแล้วนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการกรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและภารกิจในเกมที่3นั่นก็คือเกมร่วมด้วยช่วยคิดเรามาดูกันนะครับว่าน้องๆและคุณแม่ทีมใดจะสามารถพิชิตเหรียญคะแนนไปได้มากกว่ากันและทีมใดที่จะเป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้หรือเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อไปได้เลยครับ
1: สวัสดีจ้ากลับมาแล้วนะครับกับรายการสำหรับครอบครัวในยุคไซเบอร์ครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์และวันนี้นะครับเรายังอยู่กับ2ทีมนะฮะที่พกความน่ารักมาทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนจูรี่นะฮะแม่เมย์และน้องเฟย่าครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีนะฮะยินดีด้วยนะเฟย่าย ัง
3: ตื่นเต้น
1: ค่ะตื่น
4: เต้นอยู่ค่ะ
1: หรอจำภาพตัวเองได้ไหมตอนลุ้นกับแม่จำได้ไหมไปปรึกษาอะไรกันบ้างครับคุณแม่นะฮะเพื่อที่จะมาเก็บเหรียญไปให้ได้เยอะที่สุดเป็นไงฮะ
5: ใช่ค่ะรอบนี้ก็จะคุยกันแล้วตั้งใจมากขึ้นค่ะใช่ไหม
4: ใช
1: ่ค่ะแสดงว่ารอบที่แล้วไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
4: ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
1: ครั้งนี้ต้องตั้งใจละเอาเหรียญไปแต่ไม่ต้องห่วงยังเสมอกันอยู่ได้กันคนละ300เหรียญอยู่นะครับอันนี้ก็น่ารักอีกทีมนึงก็น่ารักครับกับ Powerpuff พิมพ์ครับแม่ปอและน้องเพียงค่ะทีมนี้โอ้โหเกมตอนแรกภารกิจที่2ที่เห็นน่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะฮะเป็นไงบ้างน้องพิมพ์ยังตื่นเต้นอยู่มั้ย
6: มากค่ะ
1: มากเลยนะผมบอกเลย2ทีมนี้พร้อมที่จะละครต้องเข้าผมบอกเลยทำการแสดงได้อย่างเยี่ยมยอดมากเป็นไงฮะไปปรึกษาคำสำหรับลูกทีมเป็นไงบ้าง
7: ทีมเราก็ไม่แพ้ค่ะไม่ยอมค่ะ
1: ไม่ยอมนะ
7: ใช่ค่ะ
1: ไปปรึกษาไงบ้าง
7: ก็มีการส่งซิกทางสายตา
1: ครับ
7: เราจะส่งแบบคำตอบทางสายตากันค่ะ eye contact ค่ะ
1: สำหรับสายตาของทั้งสองคนดูเล็กมากเลยนะครับ
7: นี่แหละค่ะแบบหูหมวยเล็ก
1: ๆเป็นเส้นเอกเป็นแบบสองหมวยแม่ลูกสองหมวยนะแต่วันนี้ภารกิจก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องพยายามสะสมเหรียญให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับมาถึงวันนี้นะฮะเป็นการแข่งรอบที่3คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ทีมไซเบอร์ของเราจะทำอะไรสนุกสนานขนาดไหนกับภารกิจนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดครับภารกิจนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมันเป็นเกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กนะครับที่จะเพิ่มทักษะนะครับการใช้ความคิดนะครับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะครับเป็นรากฐานของการที่ไปเขาเรียกว่าไปเขียนโค้ดเทคโนโลยีนะครับที่จะไปเกี่ยวกับระบบดิจิทัลก็คือ IoT การเขียนโค้ดนะฮะพอพูดถึงโค้ดฮะผมบอกได้เลยว่า Gen X Gen Y อย่างใช้คำว่าพวกเราแล้วกันนะฮะไม่ใช่พวกเขา พวกเราเนี่ยบอกเลยว่าขอบายเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ยากแต่สำหรับเด็กยุคไซเบอร์นะฮะน้องพิมพ์แล้วก็น้องเฟย่าผมบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะฮะเขาสามารถทำได้ส่วนพวกเราล่ะใบกันจริงๆนะฮะและเมื่อกี้บอกว่าเขามีแบบอยากเป็นนักแสดงอยากเข้าวงการอะไรอย่างงี้คุณแม่ส่งให้ไปเรียนพวกร้องเพลง
5: ค่ะเรียนการแสดงเรียนเต้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: พี่ขอชมการเต้นของน้องเฟย่าสักนิดนึงได้ไหมฮะ
8: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้เลยฮะอุ้ยสวยจังเลย
8: I dream of pink like you stop pink when she stop pink when she stop pink when get chicken she call like poop poop poop chicken she call like she stop pink when she stop pink when she stop pink when get chicken she call like poop poop poop chicken she call like
1: แล้วเรียนเดือนมานานยังครับเรียนเต้นมานานยัง
8: เคยเรียนตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เลิกเรียนไปแล้วค่ะ
1: หรอคืออยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนางเอกไหมลูก
8: อยากเป็นค่ะ
1: เล่นคู่พี่ไหมตอนที่น้องเป็นนางเอกพี่คงอยู่บนรถเข็นแล้วล่ะสวยเห็นไรนะเขาซื้อประมือให้น้องเฟย่าหน่อยเชิญครับเชิญครับ แล้วน้องปีมีความสามารถแบบเต้นอะไรไหม
2: มีร้องเพลงกับเต้นค่ะ
1: เต้นได้นะ
2: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้นิดนึงคุณแม่ภูมิใจคุณแม่ยิ้มแป้นเลยอ่ะสักหน่อยเชิญครับ
2: เริ่มเลยนะคะ
1: พรุ่งนี้ก็ได้น่าจะเริ่มวันนี้เพราะรายการเราถ่ายวันนี้นะฮะนี่นี่นี
2: ่
1: โอ้นี่นี่รับไปเลย 100,000 บาทครับผมโอ้อยากให้อยากมอบเงินให้จังเลยนะฮะเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าเกมสำหรับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไปชมกติกากันเลยครับ
0: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกมโคดดิ้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีนำไปสู่การพัฒนาการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันเกมโคดดิ้งเล่นง่ายและสามารถเล่นสนุกด้วยกันได้ทั้งครอบครัววันนี้รายการเรานำเกมนี้มาให้น้องๆของเราได้ขยับแข้งขยับขาโชว์ลีลากันได้อย่างเต็มที่กับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Dance Party
1: เอาล่ะมือเมื่อกี้พอดูแล้วแบบการเขียนโค้ดนี่คุณแม่รู้จักการเขียนโค้ดอะไรบ้างไหมคะ
7: ก็พอรู้จักค่ะ
1: พอรู้จักแล้วคุณแม่เมย์
5: เพิ่งจะรู้ตอนที่มารายการนี้แหละค่ะ
1: โอ้ถ้าผมเป็นผมก็จะพูดเขาเรียกว่าโคดดิ้งมันเป็นผมก็รู้จักพวกหมักเก็บหมักคอร์สหมักข้ามหมักอะไรอย่างเงี้ยนะหมักฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่คราวนี้ล่ะเอาล่ะผมเชื่อว่าน้องพิมพ์กับน้องเฟรย่าทำได้แน่นอนนะครับมองหน้ามองตากันแล้วพร้อมไหมจ้าน้องเฟรย่า
4: พร้อมค่ะ
1: พร้อมครับสวยจังเลยอ่ะน้องพิมพ์ล่ะครับ
4: พร้อมค่ะ
1: พร้อมนะครับน่ารักทั้ง2ทีมเลยขอให้สะสมเหรียญไปให้เยอะๆนะครับเอาล่ะครับพร้อมแล้วกับเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะครับทําแล้วประจําที่ครับสลับกันนะครับตอนนี้ถ้าผมบอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
7: แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาย
1: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วครับตอนนี้

กติกาเกมนี้ก็คือผู้เล่นจะต้องสลับกันออกมาอ่านโจทย์แล้วเต้นให้คู่หูใส่โค้ดวิธีใส่โค้ดมีดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้เล่นนำโค้ดจากช่องเครื่องมือนักเต้นโค้ดแรกคือการสร้างนักเต้นต่างๆของผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีแดงบนสุดมาใส่ในกรอบการตั้งท่าสีเหลืองเมื่อลากเสร็จผู้เข้าแข่งขันถึงจะสามารถเลือกนักเต้นได้ว่าเป็นใครและอยู่ตำแหน่งไหนได้บ้างขั้นตอนที่2เมื่อสร้างนักเต้นเสร็จต่อมาคือการกำหนดท่าเต้นโดยการเลือกโค้ดสีม่วงอันล่างสุดมาใส่ในกรอบการตั้งท่าสีเหลืองจะมีให้เลือกท่าเต้นมากมายให้กับนักเต้นของผู้เข้าแข่งขันขั้นตอนที่3การเลือกเพลงเพลงจะอยู่ช่องข้างบนของห้องการแสดงถ้าหากผู้เข้าแข่งขันอยากลองดูการแสดงว่าถูกต้องตามโจทย์หรือไม่ให้กดปุ่มเริ่มแล้วการแสดงก็จะเริ่มขึ้นทันทีเพียงเท่านี้ผู้เข้าแข่งขันก็จะเป็นผู้สร้างการแสดงเต้นได้แล้วเพียงแค่ใส่

0: ค้ด3ขั้นตอนเท่านั้นแต่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำตามโจทย์5โจทย์ที่ได้กำหนดไว้ภายใน10นาทีทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้คะแนน100เหรียญและถ้าหากถูกต้องจะได้1ท่าเท่ากับ100เหรียญ
1: น้องพิมพ์สบายฮะน้องพิมพ์เอาอีกนะฮะนี่ยังใบท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ

0: เสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วเสร็จแล้วสลับสลับเร็วเร็วเอาละครับปังลิสได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้แบบผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะมียังไม่ท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ
2: คุณแม
1: ่ดีมากครับคุณแม
0: ่
1: เอาละครับตอนนี้นะครับข้าสองอยู่นะฮะข้าสอง
0: แม
1: ่มาแล้วนะฮะข้าหนึ่งนะฮะเอาละครับ
2: โอ้โหเรียนเต็มชัดเลยนะเนี่ย
1: เอาละคุณแม่มองแล้วทีนี้พี่เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เอาละครับลูกทันไปแล้วแม่ยังงงอยู่เลยนะฮะแม่งงอยู่เลยนะฮะแล้วฝั่งนี้นะฮะเอาละครับท่านนี้นี่เอาละคุณแม่เข้าใจท่าสองคืออันนี้ตอนนี้นะต้องลงสองทีมนะฮะเหรียญที่สะสมมาเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ดีเลยนะครับเพื่อที่จะชนะเป็นแช

0: าล่ะครับฝั่งนี้ได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับ
1: สลับ
0: ฝั่งนี้ผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะข้อ2กดกดนั่นล่ะครับ
2: เลือกกัน
0: นั่นล่ะครับเอาล่ะหูนี่ฝั่งลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฝั่งพ่อครับทีมตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ใช้เต้นหน่อยใช้เต้นหน่อยเต้นเต้นดูเกร็งๆนี่คุณลูกดูฮะคุณลูก
1: ได้ไหม
0: เอาละ
1: ได้ไหม
0: ใจเย็นๆนะฮะ
2: ได้ไหม
1: ได้แล้ว
2: สองท่าแล้วนะสองท่าแล้วโอเคไหม
1: โอเค
0: โอเคสลับสลับสลับเอาละตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนทูนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อครับพิมตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนทูนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม
1: ่อันบนอันบนอันบนสุดบนสุด
0: อันบนสุดบอกแม่บอกแม่ด้วยบอกแม่ด้วยกดให้แม่ได้กดให้แม่ได้ได้นี่นี่กดไปกดไปกดไปเร็วเร็วเร็วไม่เป็นไรลบก่อนใจเย็นฮะเรามีเครื่องตัดต่อครับไม่ต้องห่วงคร
1: ับอ๋อเอาใหม่เอาใหม่
0: เอาเร็วเร็วมาแล้วครับเต้นนะฝั่งรุ่นเป็นไง
1: ตบมือสูงโอเคอย่างนี้นะทำดูนะ
0: นี่นะดูนี
1: ่ตบมือสูงโอเค
0: โอ้ยได้แล้วตอนนี้นะถ้าจะเสมอกันอยู่นะตอนนี้ได้ไหม
1: โอเคโอเค
0: โอเคโอเคผ่านครับ
1: อันนี้ท่าแรกเหรออันนี้สามใช่อันนี้ท่าแรกข้อสาม
0: ท่าแรก
1: ท่าแรกมุ้งมุ้ง
0: รวมด้วยช่วยคิดจริงนะ
2: อ
0: ัน
2: นี้สอง
1: อันนี้สอง
0: นี่นี่นี่น่ารักมากครับผมเฮ้ยคุณแม่มา
1: เดี๋ยวนะ
0: คุณแม่มาเรียนเต้นหน่อยไหม
1: ต่อเลยเดี๋ยวหาย
0: หาย
2: ไม่ใช่
0: ใจเย็น
2: ไม่ใช่เอาใหม่
0: เอา
2: ให
0: ม่เอา
2: ใหม่อ
1: ยู่นี่อันนี้ส
0: องไปได้ครับ
1: เฮ้ยต้องไปเอสทีสี
0: ่ได้ได้ไหม
1: ต่อเลย
0: ต่อเลยต่อเลยต่อเลย
2: อันนี้ท่าอะไร
0: ตอนนี
1: ้อันนี้ท่าแรก
0: อันนี้ท่าแรก
2: พอละ
1: ที่สอง
0: ได้แล้วกดกินแล้ว
2: โอเคโอเค
0: ไปไหมไปเลยเอ้าสลับสลับ
2: อันนี้สี่
0: รวมด้วยช่วย

0: ้าใหม่นี่น้องพิม
1: ได
0: ้เฮ้ยเออนะครับนี่แหละนี่อ่ะคุณแม่ดูเก่งๆนะนี่เอาได้ไหมนี่ใช่รถใช่ร
1: ถท่าที่สองไง
0: ท่าที่สองคืออะไร
1: สอง
0: บอดี้ลงต้องไปด้วยกันผมบอกเลยเอาแล้ว
1: นี่
0: น
1: ี
0: ่นี่
1: แม่
0: เต้นไม่รู้เรื่องใจเย็นๆสิลูก
2: ได้ไหม
3: ไม่ใช่
4: ลองเปลี่ยน
0: ฝั่งนี้ก็ไม่ใช่
1: ไม่ทำท่าแรก
0: เหมือนกันท่าแรก
4: ได้ไหมได้ไหมเซย่าท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยที่มันลึกๆอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมเอาใหม่ไม่เป็นไร
1: ลองท่าเฟซ
0: ดูไหม
1: ท่าอะไรท่าที่สอง
0: ท่าที่สอง
1: อะไรแม
0: ่ท่าที่สองอะไรแม่
4: อย่างนี้
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: เฟสข้างล่างคอร์ส
0: ใช่ไหม
2: เป็น
0: โอเคนะตอนนี้โอเคเอาละครับ
4: ท้าย
0: เป็นทีมฮะตอนนี
1: ้แล้วเดี๋ยวเอาใหม่
0: เอาละครับ
4: อันนี้ท่าที่สอง

0: มาแล้วครับ
1: มา
0: แล้วจุดจุด
1: เนี่ยได้ไหม
0: ดูท่าท่าอะไร
2: โอเค
0: โอ้ยโอเคแล้วเหรอ
2: เร็วๆๆ
0: เอาเลยครับเร็วๆๆๆฝั่งนี้ทางนี้น่าจะนำนะฮะพิงกี้เซนตุรี่นะฮะพาวเวอร์พับพาวเวอร์พับอย่ายอมแม่ใช่แล้วเหรออันนี้เสร็จไปแล้วนะฝั่งนี้พิงกี้เซนตุรี่ยังทำต่อเลยฮะเอาละครับ
1: อันนี้กันอันนั้นอันนั้นใช่ไหม
0: เอาละครับทำให้เสร็จทำให้เสร็จ
1: ตื่นเต้นเช็คไม่ได้ด้วย
0: เออเว้ยทำไม่ได้ว่ะ
2: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วปรบมือเราไม่รู้นะฮะว่าข้างในจะถูกจะผิดยังไงนะฮะเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: ไปดูกันนะครับว่าทีมไหนจะได้กี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตุรีได้ไปถูกไป3โจทย์นะฮะได้รับไป300เหรียญนะครับรวมทั้งหมดนะครับกับเกมที่แล้วก็คือ600เหรียญครับเอาแล้วนะครับมาดูทีม Power Pub พิมพ์นะฮะเกมนี้ร่วมด้วยช่วยคิดนะครับได้ไปถูกไป4โจทย์ได้400เหรียญนะครับรวมกับของเดิมได้ไป700เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชนะของสัปดาห์นี้นะครับได้แก่ทีม Power Pub พิมพ์ครับไปเลยนะครับโลกเกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทเชิญครับนี่ครับนี่ทุนการศึกษา 5,000 บาทครับและนี่นี่เอ๊ะ 5,000 บาทนี่เป็นของใคร
1: ให้แม่เก็บไว้ก่อนค่ะ
0: ไม่ไปกินพวกสุกี
1: ้
0: ยังนะให้แม่เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ฮะ
1: ก็คลายความกังวลคลายความตื่นเต้นขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ครับผมได้ไปเก็บไว้ 5,000 นี่เก็บไว
1: ้เก็บไว้จริงๆค่ะ
0: จริงนะตาดูไปแบ๊วเอาละครับยินดีด้วยนะฮะผู้ชนะของเรา Power Pub พิมพ์ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: และอีกหนึ่งทีมนะครับ Pinky Century นะฮะเราไม่ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้เราเรียกว่ารองชนะเลิศละกันนะครับรองชนะเลิศของ

0: านะครับจะได้รับเกียรติบัตรนะครับจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเชิญครับ
1: เชิญจ้า
0: เป็นไงคุณแม่ความรู้สึกตอนนี้
2: ตอนแรกตื่นเต้นมากค่ะเมื่อคืนแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคลายกังวลแล้วแล้วก็รู้สึกแบบสนุกที่ได้มาร่วมเล่นเกมค่ะ
0: ครับได้ร่วมทำกิจกรรมกับน้องเขานะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ดีไหมลูก
3: ดีค่ะ
0: ดีนะ ถ้าสมมติอยากได้ทุนการศึกษาไปยืมทาง ทางพีมเอานะ เอาละครับขอบคุณมากฟิงกี้เซนตุรีครับสนุกสนานมากครับบอกได้เลยว่าเกมนี้นะฮะรายการนี้เหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆในยุคไซเบอร์นะฮะอยากจะให้คุณแม่ปอฮะในการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์แบบนี้เนี่ยอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้าน
3: ค่ะก็สำหรับยุคไซเบอร์หรือว่ายุค IT ของเรานะคะผู้ปกครองก็ต้องตามเด็กให้ทันแต่ว่าเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอลุ่มอล่วยในการที่เราเลี้ยงลูกนะคะมีทั้งตึงแล้วก็หย่อนให้มันบาลานซ์กันไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆจะเกิดการต่อต้านและมีปัญหาได้ในอนาคตค่ะ
0: ครับสำหรับได้มือนะครับ
2: ค่ะก็คืออย่างยุคไซเบอร์นะคะตอนนี้ก็คือในเรื่องของสื่อต่างๆมันมีทั้งสื่อที่น่ากลัวเนาะอันตรายเงี้ยค่ะก็คืออย่างพ่อแม่เราก็ต้องคอยดูห่างๆคอยเฝ้าระวังและคอยสอนลูกอยู่เสมอค่ะว่าอันไหนควรไม่ควรควบคู่กันไปด้วยอะค่ะ
0: ครับผมนะครับขอบคุณนะครับแม่เมย์น้องเฟย่าขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ปอแล้วก็
4: นอกเหนือจากเกม Dance Party ที่เล่นกันอย่างสนุกสนานพร้อมทักษะเบื้องต้นของการฝึกโค้ดแล้วยังมีเกมอื่นๆที่มีประโยชน์เสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆอีกมากมายครับท่านผู้ชมเตรียมตัวรับชมเกมนี้ซึ่งจะมาเป็นเกมแข่งขันในสัปดาห์ต่อๆไปของเรานั่นคือเกมรามเกียรติ์ครับการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดเป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่าน
0: สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันใหม่นะครับต่อไปจะเป็นใครนะครับและมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับนอกจากสนุกไม่แพ้กันแล้วนะฮะเราจะร่วมกันนะครับเป็นครอบครัวที่จะเข้าใจนะครับในการเติบโตของเด็กรุ่นนี้ครับเด็กยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์
5: คุณผู้ชมครับเกมออนไลน์ก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านมีเกมที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กๆให้ไปในทิศทางที่ดีและก็มีทั้งเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนำไปสู่สภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่ไม่ดีของเด็กๆดังนั้นหากลูกหลานของท่านอยากจะทดลองเริ่มเล่นเกมออนไลน์หรือดูสื่อใหม่ๆที่ท่านไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ท่านควรอยู่รับชมหรือเล่นเกมไปพร้อมๆกับเขาเพื่อพิจารณากันกรองและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันในครอบครัวอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าการเล่นเกมจะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับ
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง100

0: 186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.gh สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลด อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะและวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะพิธีกรของเรานะคะเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าดูหล่อขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ดูเกาหลีมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับนะคะพี่ตั้วนเรศหันพันพงศ์ค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะ
1: แล้วขอบคุณมามากเลยนะครับทำให้พี่ดูดีขึ้นมาเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณนะคร
0: ับ10 บาทค่ะ
1: เดี๋ยวให้หลังฉากนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะที่ต้องเชิญพี่ตั้วมาในวันนี้ก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่สามีภรรยานั่นเองเพราะฉะนั้นหมอรุตซึ่งยังเป็นหนุ่มโสดเนี่ยไม่อินอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเชิญพี่ตั้วมาเพราะว่าเพิ่งจะเรียกได้ว่าสละโสดนะเป็นแบบคู่เข้าใหม่ประมาณมาเมื่อแบบปลายปีหมาดๆนี้เองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยในเรื่องนี้เนี่ยต้องถามพี่ตั้วก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชีวิตคู่
1: จริงๆนี่ปิดมาตั้งนานนะครับปิดข่าวไม่อยากให้ใครรู้มาบอกนี่เขารู้ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่แต่งงานแล้วใช่ไหมครับก็มีความสุขดีครับ
0: แล้วก็พูดความจริงก็ได
1: ้มีความสุขดีแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องเขาเรียกว่าก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันครับแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: เขาเรียกได้ว่าเรียนรู้กัน
1: เรียนรู้แล้ว
0: และการปรับตัวนี่ค่ะก็ถือว่าดี
1: แล้วด้านมานี่เป็นยังไงครับก็เปลี่ยนสถานะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากที่เป็นสามีเป็นภรรยาเปลี่ยนมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นไงครับ
0: ไม่อยากจะเล่าเลยพี่ตู
1: ้เล่ามานะครับเล่ามาเลยครับ
0: คือรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเป็นแม่มีลูกเนี่ยนะคะคือขี้เยอะขึ้นค่ะพี่ตัว
1: โอ้ยอันนี้มันเรื่องส่วนตัวป่ะครับเดี๋ยวพี่เอากระดาษชำระเตรียมให้
0: ไม่ใช่ขี้อย่างนั้นค่ะพี่ตัวหมายถึงแบบเป็นคนที่แบบขี้งอนมากขึ้นขี้น้อยใจขี้บ่นแล้วก็อีกสารพัดขี้เลยดีเดียวค่ะพี่ตัวประดังประเดเข้ามาตอนช่วงมีลูกนี่แหละค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีลูกแล้วเยอะกว่านั้นอีกเหรอครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องพูดความจริงก็ได
1: ้สงสารสามีคุณมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เรานะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากครูนกดร.ศิริลักษณ์รัตน์สำลีนะครับท่านเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับซึ่งครูนกนี่นะครับมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครูนกค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะโดยจากประสบการณ์ของครูนกที่ให้คำปรึกษาครอบครัวเนี่ยมาหลายปีเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาของครอบครัวไทยในปัจจุบันนี้
2: ค
0: ่ะมันคืออะไรคะ
2: ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของผู้หญิงผู้ชายคนที่มีอำนาจในครอบครัวมักจะเป็นคนที่นำเงินเข้ามาก็คือผู้ชายนะคะซึ่งวัฒนธรรมไทยก็เป็นอย่างเนี้ยนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมเราเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่คุณผู้ชายทำงานถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ภรรยาก็ต้องทำงานฉันออกไปหาเงินด้วยกันทั้งคู่แต่ไอ้ความเคยชินสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาหลายๆครอบครัวที่ผู้ชายไม่ต้องทำอะไรอ่ะแต่ว่าลูกสาวมาเช็ดนี่หน่อยมาช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าลูกชายนั่งอาจจะอ่านหนังสือฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เราเขาเรียกเคยชินนะคะแต่เมื่อปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนไปสามีและภรรยาทำงานฉะนั้นภรรยาควรที่จะได้รับหรือเป็นความต้องการเนี่ยก็คือความเท่าเทียมกันทั้งข้างนอกบ้านแล้วก็ในบ้านอันนี้จะเห็นเป็นปัญหา
0: แล้วอย่างวิธีการหรือว่ากระบวนการในการที่เราจะเข้าไปในการแก้ปัญหา
2: เริ่มแรกก่อนเลยนะ

0: คะก็คือการที่ให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเขาเรียกเคารพซึ่งกันและกันทุกคนมีความต้องการฉันก็มีเธอก็มีในขณะที่สามีเขามีความต้องการของเขาเช่นเขาออกไปทำงานบางวันเขาก็อยากไปดื่มเบียร์อยากไปสังสรรค์กับเพื่อนถูกไหมอยากไปเล่นกีฬาไปเตะฟุตบอลแล้วภรรยาล่ะความต้องการของเขาคืออะไรเขาก็อาจจะอยากมีความต้องการอย่างเช่นว่าอยากจะมีเวลาไปสปาไปทำเล็บถูกไหมคะทีนี้เมื่อฉันมีเธอมีเนี่ยเมื่อฉันพูดถึงความต้องการของฉันเนี่ยเธอก็จะฟังและเคารพในสิ่งที่ฉันต้องการในขณะเดียวกันเธอเองก็มีความต้องการของเธอนะคะเวลาที่เธอบอกความต้องการของเธอให้ฉันฟังฉันก็จะฟังแล้วก็เคารพในความต้องการของเธอเช่นเดียวกัน
1: ฟังดูว่าถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าทำจริงนี่ยากนะครับ
2: สังคมไทยเนอะ
1: เราก็นึกถึงแต่ความต้องการ
2: ของเรา
1: เราอยากความต้องการเราไปทำให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการอีกต่างหากใช่ไหมครับนี่คือต้นตอของปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้น
2: ทีนี้ถ้ามองในสังคมไทยอย่างเงี้ยค่ะคือการหันหน้าคุยกันทุกๆเรื่องเพื่อที่จะหาจุดตรงกลางของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นครอบครัวไทยไม่ค่อยหันหน้าคุยกันตรง
0: ๆหลายๆครั้งเนี่ยมีคนมาขอการปรึกษาจากพี
1: ่
0: นะคะแล้วก็รู้สึกอัดอั้นตันใจรู้สึกอึดอัดใจว่าทำไมสามีถึงไม่เข้าใจนะคะทำไมสามีถึงได้เรียกร้องบางอย่างที่เขาไม่รู้หรือว่าเขารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดใจที่จะต้องทำหรือรู้สึกเหนื่อยเกินที่จะต้องทำคำถามที่พี่ถามกลับไปเนี่ยก็คือว่าแล้วเราได้บอกสิ่งที่เราต้องการหรือบอกความรู้สึกของเราให้กับเขาได้ทราบหรือยังเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่สื่อสารความผิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เขา มันแบ่งกันคนละครึ่งคือเราไม่พูดเขาไม่รู้พอเขาไม่รู้เนี่ยด้วยความเคยชินเขาก็จะทำตามในสิ่งที่เขาคิดว่ามันโอเคเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไม่โอเคฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เริ่มที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราต้องการแล้วบอกกับคู่ชีวิตหรือจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์คือหมายถึงทุกอย่างกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือใครเองก็ตามถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแล้วเราเริ่มที่จะพูดกับเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับไว้อะเราจะอยู่เราจะเลือกที่จะอยู่กับตรงนั้นหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ย อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ไม่รับฟังความต้องการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสัมพันธภาพที่จะแย่ลงสัมพันธภาพเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คนใดคนหนึ่งมันอยู่ทั้งสองคนน่ะแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเธอแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ใช่ฉะนั้นเมื่อเราจะต้องปรับถ้าเรารู้ว่าสัมพันธภาพเนี่ยมีอาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องปรับคือทั้งสองคนที่จะต้องยินดีที่จะต้องมามองแต่ถ้าต่างคนคือคนนึงอาจจะยินดีแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ยินดีเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะไม่ได้ประสบผลสำเร็จหรือรุ่งเรืองอย่างที่เราต้องการฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรใช่ไหมคะคือสัมพันธภาพในอนาคตที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
1: เอาละครับตอนนี้นะครับมีความรู้สึกนะครับของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาฝากนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ
3: แม่ฝ้ายค่ะเพิ่งมีลูกนะคะคนแรก
4: ครับพ่อเจ๋งครับพ่อฟันดาวครับ
3: เราคิดว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมค่ะคือแบบอย่างตอนที่ไม่ยังไม่มีน้องใช่ไหมคะก็แบบก็ยังมีความรู้สึกแบบยังทะเลาะแบบง้องแง้งกันอะไรเงี้ยมีปากเสียงกันบ่อยแล้วมาหลังๆเข้าก็เริ่มซาลงเหมือนถึงว่าฝ้ายนะก็เริ่มซาลงไม่ค่อยจะไม่ค่อยสนใจตรงนั้นยิ่งพอมีน้องปุ๊บมันเปลี่ยนแบบนี้เลยอะไม่สนใจเลยส่วนกับเขาก็แทบจะไม่ดูแลก็คือเสื้อผ้าไม่เคยแทบจะไม่เคยรีดให้ไม่เคยด้วยแหละ
4: อีกอย่างนี้อันนี้คือปัญหาเหมือนกันนะ
3: อะไร
4: อันนี้คือปัญหาเหมือนกันคือบางทีเราก็นึกน้อยใจตัวเองทำไมเฮ้ยเราไม่ดูแลเราบ้างกลับบ้านไปแบบข้าวของแบบรกมาก กองเสื้อผ้าแบบเราเฮ้ยเราจริงๆเราก็พับได้เราเลยจะลองดูว่ากองเสื้อผ้าเนี้ย3อาทิตย์เนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิม
3: แต่บอกเขานะว่ามันต้องยอมรับนะว่างานบ้านเราขอบกพร่องเลยแหละต้องบกพร่องเลยแหละเราคงแบบคงไม่เป๊ะๆแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยต้องให้เขาดูแลตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าเขาอ่ะเขาก็แค่ปั่นใส่เครื่องกดปุ๊บปั่นแค่นั้นจบงานบ้านเขาต้องช่วยทำเองดูแลตัวเองผ้าต้องรีดเองอะไรเงี้ยจัดกระเป๋าเสื้อผ้าก็ต้องจัดเองเงี้ยแล้วก็ต้องมาช่วยแบ่งเบาเรื่องลูกด้วยอะไรเงี้ย
0: พี่จะมองไปในเรื่องของการสื่อสารสามีรู้สึกว่าเอ๊ะมีลูกแล้วเนี่ยภรรยาไปให้เวลากับลูกมากนะคะถามว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคืออะไรเรารู้สึกน้อยใจจังเลยนะคะเรารู้สึกเหมือนถูกละเลยอ่ะนะคะเรารู้สึกจากที่เราเคยเป็นคนสำคัญของเขาเนี่ยแล้ววันนี้เรารู้สึกความสำคัญเราน้อยลงเสร็จแล้วเนี่ยสื่อสารความรู้สึกอย่างนั้นออกไปค่ะดีกว่าที่จะไปชี้นิ้วแล้วบอกว่าทำไมเธอเปลี่ยนไปอย่างนี้เธอไม่ดูแลฉันเรากำลังไปตำหนิละสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบอกถึงความรู้สึกของเราให้กับอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจคุณฝ้ายได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณฝ้ายเองก็ต้องฟังในสิ่งที่สามีต้องการเช่นเดียวกันหรือสามีเองคุณฝ้ายอาจจะฟังก็ได้แต่สามีเองอาจจะไม่ชินที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายนะคะการที่จะบอกถึงความต้องการหรือความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอ่ะฉะนั้นต้องเอาตรงนี้กับทั้งสองคนออกมาให้ได้ก่อนเหมือนวางแผนที่ว่าเรารู้ถ้าเรารู้แต่ความต้องการอีกคนนึงเราไม่รู้ความต้องการอีกคนนึงเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอ่ะนะคะแต่ถ้าเรารู้ความต้องการของอีกคนนึงแล้วเราก็รู้ความต้องการอีกคนนึงเราจะได้เอาความต้องการนั้นแล้วลองมาดูว่ามันมีช่องตรงไหนที่สามารถที่จะทำได้แต่ก่อนอื่นเลยข้อสำคัญมันไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขเพราะวิธีมันมีเยอะแยะแต่ว่าเราได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกับความรู้สึกและความต้องการของเราและบอกหรือยังหรือบอกอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพและถูกต้องให้อีกคนหนึ่งเขาได้เข้าใจแล้วหรือยังนะคะพี่จะมองพื้นฐานเป็นประเด็นเหล่านี้มากกว่า
1: ผมสมมุติว่าผมเป็นพ่อเจ๋งแม่ป้ายมาบอกว่าขอเวลาไปเลี้ยงลูกเธอดูแลตัวเองไปก่อนนะเราเข้าใจได้แต่เราทำใจยังไม่ได้เงี้ยครับผมจะต้องทำยังไงครับผมต้องยอมรับสภาพนี้แล้วก็เข้าใจเขาแบบนี้ไป
0: ค่ะมันก็ถ้าเรายอมรับได้มันก็โอเคมันก็เรื่องก็จบใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าบางอย่างเรารับได้บางอย่างเรารับไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คืออะไรเรารับไม่ได้ที่ภรรยาเราต้องดูแลลูกหรอ
1: ตรงนั้นรับได้แต่ไม่อยากมานั่งซักผ้าตากผ้าคนเดียวนั่งกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยครับ
0: โอเค
1: ทำใจไม่ได้ครับ
0: โอเคคือแปลว่าความต้องการของเราเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของภรรยาและลูกด้วยค่ะอันเนี้ยต่างหากที่เป็นคีย์เวิร์ดว่าเราสื่อสารตรงนี้ให้เขาเห็นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอหรือฉันต้องซักผ้าเองมันไม่ใช่ฉันยินดีที่จะซักแต่ฉันขอฉันอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในวงจรของเธอและลูกอันนี้ต่างหากนี่คือ needs นี่คือความต้องการที่มันเป็นมากกว่าเรื่องของซักผ้าเรื่องของเธอไม่ดูแลฉันไม่ใช่แต่ฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่ง
2: ค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เราต้องชัดเจนคือความต้องการเนี่ยซับซ้อนนะที่บางครั้งสามีภรรยาคุยกันเนี่ยล้างขวดนมอย่างเงี้ยซักเสื้อผ้าทิ้งฉันไปเลยไม่ดูแลฉันมันเป็นแค่เขาเรียกว่าวิธีการที่เราเห็นชัดที่เราเห็นด้วยตาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างหากว่าฉันต้องการอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วลองคิดดูสิถ้าภรรยาได้ยินคำนี้จากสามีเขาจะรู้สึกยังไง
1: เขาอาจจะมานั่งดูเราซักผ้าอยู่ข้างๆก็ได้เราก็ซักไปแล้วก็คุยกันไป
0: ก็มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถูกไหม
1: เธอเลี้ยงลูกฉันซักผ้าได้แต่ขอคุยกันหน่อย
0: ค่ะ
1: อ๋อมีทางออกขึ้นมาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว
0: ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เราเป็นภรรยาคนเป็นภรรยาจะรู้สึกดีไหมล่ะสามีเดินมาบอกว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวเนี่ยออปชันมาเลย
1: ครับหาทางออกได้แล้ว
0: หาทางออกมาแล้วคือไม่ต้องไปคิดเลยแต่เพียงแต่ว่าบอกจับจุดให้ถูกจับจุดตัวเองให้ถูกแล้วสื่อสารให้ถูก
1: อันนี้ผมมาลองถามเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกครับอย่างแม่ฝ้ายก็จะอยากเลี้ยงลูกแบบ โอ้โหดูแลทุกขั้นทุกตอนไม่อยากให้พลาดเลยเป็นห่วงเป็นใยส่วนพ่อเจ๋งนี่ก็อยากจะสบายๆ

้านเป็นคนจุกจิกเรื่องลูกมากกว่าฝ้ายจะแบบเป๊ะมากกว่าแต่เจ๋งเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทําตามที่ฝ้ายบอกฝ้ายต้องบรรดาอึกี่ครั้งต้องจดอะไรเงี้ยลูกอึกี่ครั้งลูกอึต้องถ่ายรูปทุกครั้งอะไรเงี้ยเพื่อมาดูกันเปลี่ยนแปลงอย่างสมมุติเรากําลังรักษาเรื่องอะไรของลูกเงี้ยคือทุกอย่างฝ้ายขวดนมต้องต้มอย่างนี้นะต้องอย่างงั้นนี่คือฝ้ายจะจุกจิกมากแล้วไม่ค่อยมีความสุขไว้ใจให้เขาเลี้ยงจะผ่านอย่างพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดทิ้งให้เขาอยู่กับลูก2คนก็จะแบบโทรถูก

0: ดาเป็นยังไงบ้างกินข้าวยังไงเขาป้อนข้าวลูกลูกไม่ค่อยกินต้องทำยังไงแล้วลูกไม่กินนมต้องเอากระต่ายไหมเขากอดนะครูฟ้าจะจุกจิกเนี้ยแล้วเขาก็จะแบบเขาก็จะหาฟ้าเป็นโรคจิตตกเน
1: ี้
0: ย
1: จริงๆบางทีเราเนี้ยบเกินไปเราระแวงมากเกินไปเงี้ยมันทำให้เราเครียดขึ้นเครียดไปเองบางทีเราแบบเอ้ยเราเลี้ยงแบบสบายๆดีกว่าไหมอะไรเงี้ยทำไมพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาได้ไม่ต้องแบบสะอาดมากอะไรเงี้ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวธรรมชาติมันก็รักษาไปเองอะไรให้ลูกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเป๊ะ
0: เนี่ยคือการที่ข้อต่างคือเขาก็จะคิดว่าธรรมชาติแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงเขามาได้แล้วเขาก็โตได้เลี้ยงตามธรรมชาติแต่ฝ้ายรู้สึกว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันสมัยก่อนคือไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคไม่มีไวรัสโน่นนี่สารพัดมันต่างกับสมัยนี้ในสมัยนี้โอ้โหมันน่ากลัวมากมันมีเชื้อนั่นเชื้อโน่นสารพัดเลยอ่ะมันจะมาเลี้ยงแบบสมัยก่อนไม่ได้ในความสุขคือแบบถ้วยจานของพันดาวกินต้องต้มต้องลวกอะไรอย่างเงี้ยในความสุขมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบเนี่ยเขาจะต่างกันตรงเนี้ยก็จะมีถ้าจะทะเลาะกันเรื่องลูกก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ฝ่ายฟิกแต่เขารู้สึกว่าปล่อย
2: วิธีที่จะช่วยพ่อแม่ในการที่มีวิธีการในการเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันคือแบ่งเบาหน้าที่เลยคือถ้าเราให้คนเดียวคือให้แม่เนี่ยแล้วพ่อซึ่งอาจจะมีความคิดที่แตกต่างไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการดูแลตรงนี้เนี่ยพ่อก็จะรู้สึกว่าถูกเหมือนแยกออกไปใช่
3: จะผู้สังเกตการ
2: ค่ะแล้วความรู้สึกของพ่อจะเป็นยังไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่จะแนะนำว่าให้บางอย่างเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เป็นประเด็นความสำคัญคือไม่ได้อยู่เยอะเท่าไหร่ให้แยกกันไปสมมุติว่าสามีสามารถที่กำหนดได้ว่าเป็นคนกำหนดละกันว่าลูกจะเข้านอน 3:00 น.ภรรยาเลือกที่จะเป็นคนกำหนดว่าลูกจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้วันละ1ชั่วโมงคือเค้าเรียกแยกความรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะทำให้พ่อเองก็ได้มีบทบาทและแม่เองก็มีบทบาทของเขาแต่อันเนี้ยทั้งสองคนจะต้องเหมือนกับหลังฉากเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันแล้วแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนดูตรงไหนในขณะเดียวกันพอเข้าหน้าฉากพ่อเนื่องจากเป็นคนให้นอน 3:00 น.ก็โอเคนะคะทีนี้พอมาเรื่องเกมละแม่เป็นคนกำหนดว่าให้เล่นวันละชั่วโมงเดียวแต่จริงๆเนี่ยในใจพ่อคิดว่าแม้ชั่วโมงเดียวจะไปพอได้ไงเพราะพ่อก็ชอบเล่นก็อาจจะแบบ2ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อคุยกันแล้วถ้าลูกบอกว่าพ่อพ่อรู้ไงลูกว่าร
3: ู้ว่า
2: เดี๋ยวพ่อ
3: เดี๋ยวพ่อจะใจดีกับ
2: เราจริงๆพ่อให้นะก็จะไปบอกพ่อแม่ที่พ่อก็ยังให้พ่อเคยบอกว่าจะให้2ชั่วโมงฉันพ่อเมื่อคุยกันหลังฉากออกมาหน้าฉากต้องหนุนแม
3: ่และในวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่กรณีปัญหาของพ่อเจ๋งแม่ฝ้ายเท่านั้นนะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้มีแขกรับเชิญมาร่วมในรายการนี้นะครับเป็นคุณแม่นะครับที่กำลังมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกครับ
4: แม่กรหรือพักจีราน้ำเพชรอายุ40ปีเป็นคุณแม่ลูก2คนแรกคือน้องเฟรมสาวน้อยวัยสดใสเรียบร้อยน่ารักขอช่วยแม่ทำงานบ้านโดยเฉพาะดูแลน้องชายคนเล็กหลังกลับจากโรงเรียนฟีฟ่าลูกชายคนเล็กของบ้านฉลาดแต่มักจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่พ่ออยู่บ้าน
5: ฟีฟ่าเลิกเล่นได้แล้วลูกพอได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วไปกินนมเล่นนานแล้วนะลูกเวลาที่อยู่กับแม่นะคะเขาจะไม่ค่อยมีอาการคือแม่พูดอะไรเขาจะเชื่อฟังแต่ถ้ามีแขกมาหรือว่าพ่ออยู่ด้วยเขาก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาให้ทุกคนสนใจเขาตลอด
4: ด้วยความที่พ่อมักจะตามใจลูกชายคนเล็กทำให้หลายต่อหลายครั้งทั้งคู่มีปากเสียงกัน
5: บางทีเขาก็มีวีนแม่ก่อนเหมือนกันอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วีนพอวีนตุ้มเสร็จปุ๊บเขาจะไม่พูดกับแม่ก่อนไป3วัน4วันแล้วบางทีแม่ก่อนก็จะถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็จะพูดฟังว่าเนี่ยวันนั้นลูกเป็นแบบนี้แบบนี้เธอไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าไปพูดแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีค่ะแม่ก่อนเพิ่งจะมานั่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าแม่ก่อนคิดว่าตอนนี้มันมีผลกระทบทั้งกับ

0: คนโตน้องเฟรมแล้วก็น้องฟีฟ่าคนเล็กแม่กลัวว่าเขาจะโตขึ้นหรือว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้อยากให้ช่วยเรื่องนี
1: ้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแม่กรก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะปัญหาและความทุกข์ใจที่แม่กรกำลังเผชิญอยู่นี่คืออะไรคะ
0: ตอนนี้ที่คุณแม่เจอบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาของลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเอง อย่างล่าสุดคุณพ่อเขาบอกว่าหั่นแตงกวาให้ลูกชายหน่อย คุณแม่ก็หั่นให้คุณพ่อก็บ่นทำไมเธอหั่นแบบนี้เธอไม่หั่นอีกอย่างนึงลูกต้องการอีกอย่างนึง ซึ่งคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกต้องการอย่างไรแต่ว่าเราเข้าใจว่าโอเคลูกไม่มีฟันข้างหน้าถ้าเราหั่นเล็กๆลูกจะได้กินได้สะดวกซึ่งคุณพ่อก็ดุแม่แล้วก็โกรธด้วยว่าทำไมเธอทำอะไรเธอทำไมไม่ตามใจลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกชายก็ร้องไห้คุณพ่อก็โกรธคุณแม่ไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันไม่พูดด้วยเลยแล้วก็จะเป็นบ่อย
3: ๆ
0: ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่หนักแล้วเจอบ่อยก็เลยอยากจะรบกวนครูนกช่วยแนะหรือว่าชี้ทางแก้ปัญหาให้อ่ะค่ะ
4: จากปัญหาของคุณกรณ์นะคะคือพี่มองเป็น2 อย่างก่อนคือความสัมพันธ์ของเรากับลูกที่มีปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกรมองณตอนนี้นะคะที่มีความสำคัญในกรณีเนี้ยสถานการณ์เนี้ยคือเรากับสามี
0: กรณีที่1น่าจะเป็นสามีก็คือเขาก็เข้าใจลูกอย่างนึง
4: ค
0: ุณแม่ก็เข้าใจลูกไปอีกอย่างนึงความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกัน
4: อันดับแรกในสถานการณ์เนี้ยสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าสามีคุณกรอาจจะไม่ได้โฟกัสความสำคัญหรือไอ้ผลที่จะตามมากับสิ่งที่เขาว่าแม่ต่อหน้าลูกสิ่งที่ลูกจะเรียนรู้ก็คือว่าแทนที่ลูกจะยินดีหรือขอบคุณที่แม่ทำให้ถูกไหมคะ
3: ค
4: ือแม่หั่นแตงกวาให้สิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยจะต้องสร้างและเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเรียนรู้ว่าลูกจะขอบคุณใครก็ตามที่ทำอะไรให้กับเขาเขาควรจะต้องขอบคุณนะคะแต่ทีนี้การที่พ่อไปพอยหรือว่าไปชี้ประเด็นที่ว่าทำไมเธอถึงหั่นแบบนี้ลูกถึงไม่กินนอกจากลูกจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณหรือว่านึกถึงการให้ของแม่แล้วเนี่ยลูกสิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้ก็คือว่าถ้าอะไรที่ทำให้เราไม่ถูกใจเรามีสิทธิ์ที่จะชี้ไปที่คนนั้นแล้วบอกเขาว่าฉันไม่ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พ่อแม่อาจจะละเลยนะเขาต้องการอย่างนั้นหรอนะคะอันดับที่สองเนี่ยก็คือว่ากฎเนี่ยมันมีอย่างนี้คือว่าเวลาที่พ่อแม่เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเราจะไม่ขัดแย้งกันต่อหน้าลูกไม่ได้บอกว่าเราแตกต่างกันไม่ได้เราแตกต่างกันได้แต่เราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อหน้าลูกนะคะเพราะอะไรหลายๆครั้งเนี่ย เวลาที่พ่อแม่ขัดแย้งกันพ่อให้ดูทีวีการ์ตูนตอนเช้าก่อนทานข้าววันเสาร์อาทิตย์แต่แม่ไม่ให้อย่างเงี้ยเวลาพ่อไม่อยู่ลูกเดินลงมาเปิดทีวีปุ๊บแม่บอกย่าหนูต้องไปกินข้าวก่อนลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูลูกจะพูดว่าที่พ่อยังให้เลยค่ะเราอยากที่จะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยใช้ความขัดแย้งของเราแล้วนำมาซึ่งสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ฉะนั้นเด็กก็จะใช้ทุกวิธีด้วยความเป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่ยังเป็นเลยแต่ว่าเด็กเนี่ยก็จะใช้ทุกวิธีในการที่จะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เปิดช่องให้เขาเห็นเขาก็จะฉวยโอกาสจากตรงนั้นเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นหรอเราอยากให้วันหนึ่งลูกมาแล้วบอกว่าแม่ให้นะอันเนี้ยทำไมพ่อไม่ให้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่เขาไม่ทำแบบนี้พ่อทำนะคะนั่นเป็นเพราะเขาเห็นนะคะฉะนั้นพ่อกับแม่ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่บอกอะค่ะคุยกันหลังฉากตกลงกันให้เรียบร้อยแต่พอหน้าฉากแล้วเนี่ยไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอะไรอีกคนคนหนึ่งควรจะต้องสนับสนุนนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันที่สำคัญก็คือว่าเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเราเรียนรู้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเรามองแค่ว่าความ

0: ต้องการของเราถูกผิดชนะแพ้อย่าลืมว่านั่นคือตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้ลูกนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ขอย้ำว่าความสำคัญในการในครอบครัวในการดูแลลูกคือประโยชน์ของลูกเป็นหลักนะไม่ใช่ประโยชน์ของพ่อและแม่นะคะให้นึกอันนี้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทำความเข้าใจแล้วตระหนักถึงอันนี้ฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงประโยชน์ที่เราต้องการให้ลูกได้รับนะคะ
1: ต้องถามแม่ตอนว่าตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันได้มีการหันหน้าเข้ามาคุยกันบ้างไหมคะหรือว่าลองค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าต้นทางของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งสะสมจนกลายมาเป็นปัจจุบันนี้มันคืออะไร
2: จริงๆแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งจะคิดได้เมื่อไม่นานว่าเราน่าจะมีโอกาสคุยกันบ้างแต่ว่าทั้งพ่อและแม่ก็ต่างทำงานต่างเวลากันก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลย คุณแม่ก็คิดอยู่ว่าต้องหาเวลาต้องคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้ปัญหานี้มันเป็นระยะยาวเราทั้งสองคนก็จะไม่มีความสุขรวมถึงลูกๆด้วย
1: เพราะฉะนั้นหลังจากได้รับคำแนะนำจากครูนกไปนี่ก็น่าจะได้เริ่มมาหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วทำให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูมีความสุขมากยิ่งขึ้น
2: ค
1: ่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้รู้ทัศนคติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะตลอดจนแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหานะคะจากครูนกซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการให้คำแนะนำนะคะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะให้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็สลายความขัดแย้งนะคะทำให้ครอบครัวกลับมามีชีวิตที่เรียกได้ว่ามีชีวามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้รายการของเราน่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ
3: ครับใช่แล้วครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะครับก็น่าจะมีความสุขกับการเป็นพ่อเป็นแม่มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูนกนะครับแล้วก็แม่กอนะครับที่มาร่วมในรายการนะครับและสำหรับเป็นพ่อเป็นแม่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: มาแล้วครับถึงเวลาวาดรูปแล้วเด็กๆมานี่แล้วมาแล้วมานี่แล้วรวมกันตรงนี้นะครับสวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะมาสนุกกับเราในรายการอนุบาล
1: ช่างสมอง
0: รายการนี้นะครับเราจะให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมาสนุกกับการวาดรูปต่อเติมจากเส้นสายลวดลายที่เรามีให้และแน่นอนครับวันนี้เรามีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูอยากดูกันไหม
1: อยาก
0: อยากไหมอยากไหม
1: ถ้า
0: อยากถ้าอยากพี่เซฟจะให้ดูเดี๋ยวนี้เลยครับภาพลายเส้นปริศนาวันนี้เป็นแบบนี้ง่ายๆแบบนี้นะครับท่านผู้ปกครองตอนนี้ลากเส้นเป็นโจทย์ให้กับน้องๆได้เลยนะครับมีรูปวงกลมอยู่2วงใช่ไหมแล้วก็มีเส้นตรงนะครับเชื่อมต่อระหว่างวง1ไปถึงอีกวง1ง่ายๆแค่นี้เลยครับให้เวลาวาด1 2 3เอาละครับตอนนี้เด็กๆต้องใช้ความคิดจินตนาการแล้วว่าจะวาดเป็นอะไรดีเราอนุบาลชั้นสมอนที่นี่หันมาดูคิดออกกันหรือยังครับ
2: คิดแล้วครับ
0: คิดแล้วนะครับ
2: คิดตั้งนานแล้ว
0: คิดตั้งนานแล้วพร้อมไปวาดรูปกันหรือยัง
2: พร้อมแล้วครับ
0: พร้อมมั้ยครับ
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย

ตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปยังไม่ถึง1นาทีแต่ว่าน้องๆวาดได้เร็วมากเลยนะครับอย่างเช่นน้องข้าวหอมนะครับเริ่มต้นโดยการระบายสีลงไปในวงกลมทั้ง2วงก่อนนะครับจะทำแบบนี้ก่อนก็ได้หรือว่าจะวาดเป็นลายเส้นก่อนก็ได้นะครับน้องๆหรือว่าจะเป็นแบบน้องผักบุ้งนะครับใช้วิธีการใช้สีเมจิกลากเส้นต่อนะครับให้เป็นภาพก่อนแล้วค่อยไปหยิบสีมาระบายอย่างนี้ก็ได้นะครับ

0: ตอนนี้เด็กๆใกล้จะเสร็จกันแล้วนะครับบางคนก็ดูออกบางคนก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องถามเขาอีกทีนึงนะครับตอนนี้อุ้ยน้องๆครับเวลาใกล้หมดแล้วครับเร่งมือหน่อยครับเร็วๆๆๆ เดี๋ยวพี่เซฟจะนับถอยหลังเลยนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับโอ้เก่งมากตอนนี้น้องๆเสร็จแล้วนะครับเราจะมาคุยกับน้องๆว่าเขาคิดอะไรและวาดอะไรต่อเติมลงไปน่าเริ่มจากหนุ่มน้อยคนแรกเลยนะครับนี่คือผลงานของน้องเลิฟครับน้องเลิฟตั้งชื่อผลงานนี้ว่าอะไรครับ
1: I love you
0: ภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่า I love you เลยนะไหนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิครับ
1: มีคนกำลังเอาตังค์อยู่ไปซื้อแว่นแล้วก็ไปเที่ยวเลซาย
0: โอ้เดี๋ยวนะรูปนี้ที่วาดมานี้เป็นอะไร
1: เป็นแว่นตา
0: เป็นแว่นตานะครับอ๋อมีลูกตาด้วยนี่นะมีลูกตาอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมแล้วไปไหนอีก
1: ทะเลทราย
0: ทะเลทรายไหนทะเลทรายนี่เหรอไหนแล้วเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับมีตัวอะไรอีก
1: มีปลาอยู่ตัวเดียวแล้วมันก็หาแม่
0: แล้วข้างล่างนี่คืออะไรครับ
1: เขาของควาย
0: ฮะ
1: เขาของควายมันโดนหันมา1ปีแล้ว
0: โอ้มีเขาของควายมาอยู่ตรงนี้ด้วยแว่นนี้คือแว่นอะไร
1: แว่นเท
0: ฮะ
1: นี่คือแว่นแก่แว่นเท
0: แว่นเททำยังไงคนที่เทนี่เป็นยังไงเดี๋ยวนะอะไรนะน้องผักบุ้งเขาจะทำไมนะ

0: ไปจูบสาวคนเท่ๆเหรอ
1: คนใช่ค่ะ
0: โอ้โหไม่ตายแล้วตายแล้วเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะ
1: อ
0: ๋อแสดงให้ดูน้องเลิฟจินตนาการวงกลม2วงให้กลายเป็นแว่นเท่ๆนะครับแล้วก็เอาไปเที่ยวที่ทะเลทรายด้วยนะครับเก่งมากๆเลยแล้วเท่มากๆด้วยนะครับปรบมือให้หน่อยต่อมามาดูคนที่2ครับนี่ผลงานของน้องผักบุ้งสวยมากเลยนะครับวาดได้สวยแล้วก็ได้เด่นมากๆเลยนะผลงานนี้มีชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: รถตีลัง
0: รถตีลังกาเออไม่ใช่รถธรรมดาด้วยไหนเล่าให้ฟังหน่อย
1: รถตีลังกาต้องเป็นแบบนี้ไปเลยรถตีลังกา
0: ฮึบโอ้โห
1: รถตีลังกาด่า
0: ใช่ไหมแล้วเป็นแบบนั้นไหมเป็นยังไงครับไหนเล่าที่ฟังหน่อย
1: นี่มันสูงรถตีลังกา
0: ล้อนี้ยกขึ้นมาเหมือนจะตีลังกาเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ข้างบนนี่คืออะไรอ่ะ
1: ฝน
0: อันนี้คืออะไรนะครับ
1: ก้อนเมฆค่ะ
0: ก้อนเมฆเหรอครับ
1: ก้อนเมฆฝนตก
0: ฝนตกแล้วข้างล่างนี่คือ
1: ถนน
0: ถนนเอานี่เป็นภาพผลงานที่วาดได้สวยมากๆอีกชิ้นหนึ่งนะครับของน้องผักบุ้งปรบมือน้องผักบุ้งหน่อยครับปรบมือหน่อยปรบมือให้ตัวเองด้วยเอมาถึงน้องคนที่3นะครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: คนแก่ใส่แว่นตา
0: คนแก่ใส่แว่นตานะครับเอาไหนอธิบายหน่อยหน่อยเป็นยังไงอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ย
1: แว่นตามันอยู่ตรงนี้
0: ครับมองเป็นแว่นตานะแล้วมียังไงไหนคนแก่อยู่ไหน
1: คนแก่ไฮไลท์สีผม
0: ฮะ
1: ไฮไลท์สีผม
0: คนแก่ไฮไลท์สีผมเป็นสีอะไรครับ
1: ฟ้า
0: สีฟ้า
1: ก็ไปทำสีผมฉีดสเปรย์ที่มันเป็นสีแล้วก็นวดให้มันเป็นสีผมอะค่ะอ๋อ
0: เอ้านี่คือผลงานของน้องอะไรเอ่ย
1: มีคุณค่ะ
0: มีคุณนะครับปรบมือให้หน่อยต่อมามาดูทางนี้เร็วนี่คือผลงานของน้องข้าวหอมนะครับนี่น้องข้าวหอมน่ารักมากเลยผลงานนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
1: บ้านกูดค่ะ
0: บ้านกูดเหรอ
1: ค่ะ
0: บ้านกูดคืออะไรครับ
1: ก็คือโรงแรมเขาก็ตั้งชื่ออย่างนี้ค่ะ
0: อ๋อเป็นชื่อของโรงแรมนะครับเอาเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
1: อันนี้คือสระว่ายน้ำ
0: สระว่ายน้ำนะสองอันนี้ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะสระว่ายน้ำแล้วยังไงอีกครับ
1: แล้วอันนี้สระเด็กอันนี้สระผู้ใหญ่
0: คนนี้คือใครครับ
1: ก็คือคนที่มาพักอะค่ะ
0: อ๋อมาพักที่นี่ที่นี่เป็นบ้านของเขาเองหรือว่าเขามาเช่าอยู่ครับ
1: เขามาเช่าอยู่
0: นี่คือความคิดของเด็กอนุบาลตัวน้อยนะครับน้องข้าวหอมปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยครับคนสุดท้ายเลยเดี๋ยวพี่เซฟหยิบมาเองนะครับมาเลยครับมายืนตรงนี้เลยครับมาเลยน้องเข้าฟ่างนะครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
2: จักรยานของฉัน
0: จักรยานของฉันนะครับอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงครับ
2: มีจักรยานและมีคนกำลังขับอยู่แล้วก็มีถนน
0: นี่จินตนาการจากรูปที่มีให้คือวงกลม2วงแล้วก็มีเส้นตรงนี้ให้กลายเป็น
2: จักรยาน
0: จักรยานนะนี่ก็ไม่เหมือนใครอีกแล้วนะครับแล้วก็มีคนตรงนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: กำลังขี่อยู
0: ่ขี่จักรยานนะครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
2: ผู้หญิง
0: ผู้หญิงเขาจะไปไหนครับเนี่ย
2: ไปเที่ยว
0: น้องข้าวฟ่างครับขี่จักรยานดียังไงครับ
2: จะได้แข็งแรงสุขภาพดี
0: โอ้เหรอครับจักรยานนะครับของน้องข้าวฟ่างนะครับมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยแล้วน้องข้าวฟ่างก็จินตนาการได้เก่งมากปรบมือให้น้องข้าวฟ่างหน่อยครับเบ้ปรบมือตัวเองด้วยความสามารถของเด็กๆอนุบาลวัยใสแบบนี้นะครับนอกจากจะวาดรูปสวยแล้วยังมีความคิดที่เฉียบขาดเฉียบคมนะครับท่านผู้ปกครองครับถ้าเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการแล้วนะครับเราควรส่งเสริมเขาต่อไปแล้วอย่าลืมคราวหน้าเด็กๆนะเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมมารอหน้าจอเลยนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับเด็กๆยกมือบ๊ายบายหน่อยแล้วอย่าลืมกลับมาพบกับรายการอะไร
1: อนุบาล
0: การสมองเย้เอ้าก
1: างเกงหลุด

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 96 ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

2. ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้ที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อประสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย1การวิเคราะห์2การออกแบบ3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่

0: ตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบ motion graphic ใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออดเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยสื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชา

0: กรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
3: ยเฮ้เอาเฮ้
2: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
3: เฮ้เอาเฮ้
2: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
3: หน
2: ู
3: ดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได้เอาเฮ้เฮ
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
2: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
2: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
2: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
3: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้หนูดีทำได้

0: ม่ใช่ใส่พริกไทยดีกว่าลันลันลันลันลันโอ้ยยังยังยังไม่ได้โอ้ยทำไมนะทำไม
1: ทำอะไรอยู่เหรอข้าวสวย
0: กำลังทำต้มยำกุ้ง
1: ดูน่ากินนะ
0: ข้าวสวยพยายามลองทำดูแต่ลองชิมดูแล้วก็ยังไม่ค่อยอร่อยไม่รู้ขาดอะไรอ่ะข้าวสวยว่าจะไม่ทำแล้วล่ะ
1: ใจเย็นนะข้าวสวย
0: พวกเราเมื่อกี้หมูหยองเจอนี่ที่หน้าบ้านละ
1: สแนปปี้ต้องการให้ช่วย
0: ใครเหรอ
1: ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่เดาว่าเขาคงมีเรื่องเดือดร้อน
0: ไปช่วยกันไหมล่ะ
1: อืม
0: งั้นเดี๋ยวข้าสวยเก็บของแล้วตามออกไปนะ

0: ทุกคนมีอะไรให้รับใช
1: ้คุณยานครับช่วยดูกระดาษนี้หน่อยได้ไหมว่ามาจากไหน
2: ช่วยหน่อยนะคะ
0: ได้เลยรอสักครู่ขอชิมก่อนนะโอ้มีกลิ่นของแครอทท
1: ำไมมีกลิ่นแครอทล่ะ
0: พร้อมแล้วล่ะสิเดินทางได้

0: ีควันด้วยค่ะโอเคลุยกันเลยพวกเรา
1: โอเคโอเค
0: นั่นนั่นไง What is it?
1: A rabbit. A rabbit.
2: สวัสดีฉันคือ Snappy.
0: สแนปปี้
2: ฉันคิดว่าพวกเธอจะมาฉันก็เลยออกมาอยู่แถวนี้เป็นประจำและพวกเธอก็มาฉันจำจดหมายนั้นได
0: ้แล้วรู้จักพวกเราได้ยังไงคะ
2: ก็พวกเธอน่ะดังจะตายชอบช่วยคนนู้นคนนี้ใช่ไหมล่ะหมูหยอง
3: ผมไม่เอกครับ
2: อ้าวเหรอขอโทษทีฉันว่าเชิญทุกคนในบ้านฉันก่อนนะแล้วฉันจะเล่าให้ฟัง
3: มีเรื่องเดือดร้อนอะไรเหรอครับคุณกระต่าย
2: คือเรื่องมีอยู่ว่าเริ่มแรกเลยฉันได้เจอกับกระต่ายสาวนางนึงเธอน่ารักมากแต่เธอเป็นคนน่ารักเลยมีคนมาชอบเธอมากเธอจึงบอกไปว่าถ้าชอบเธอจริงเธอจะแต่งงานกับคนที่หาสายรุ่งงามมาให้เธอกระต่ายอื่นได้ยินก็พากันถอดใจกันหมดเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละ
0: ประทับใจจังค่ะ
3: หนักเอาการจะหาสายรุ่งจากไหนล่ะครับ
2: นั่นสิแหวนแต่งงานก็ยังไม่มีเฮ้ยคิดแล้วกลุ้ม
0: เราก็ไปหาสายรุ่งกันเถอะเฮ้ยจะไปหาที่ไหนล่ะหมูหยองก็ที่ไหนสักที่นี่แหละ
3: ออกไปข้างนอกก็ดีเผื่อจะมีใครช่วยเราได้

ี่เราก็เดินกันมานานแล้วนะว้าวทุกคนWhat is it?

0: a rose.
1: Wow. Ouch. Ow. Ow.
2: เฮ้ยดาวี่นะดาวี
0: ่ Ow.
2: เจ็บไหมอ่ะ
3: เข้าสวยทำอะไรอยู่เหรอ
2: ฮะนี่ไงคะสวยไหมWhat is it?

0: คุณกระต่ายสาวยังไงล่ะคะ
1: เฮ้ยฝีมือไม่ธรรมดา
0: อยู่แล้วย่ะ
2: ขอบคุณมาก
1: แหวนก็มีแล้วทีนี้เราจะไปหาสายรุ้งที่ไหนล่ะ
0: เฮ้ยหิวน้ำมากเลย
2: ด้านหน้าเป็นลำธารไปพักผ่อนที่นั่นกันก่อนดีไหม
1: ดีเหมือนกันครับ
0: ดีเลยจะได้เล่นน้ำ
1: อ้าวนั่นนั่นคุณช้างเดี๋ยวผมลองไปถามดูดีกว่าคุณช้างครับพอจะทราบไหมพวกผมจะไปหาสายรุ้งมาจากไหนอ่ะ
2: โอ้ยไม่มีหรอกเธอแล้วสายรุ้งมาเกิดตอนที่ฝนหยุดตกใหม่ๆแล้วนี่ก็ไม่ใช่หน้าฝนด้วย
0: อืมว้าแย่เลยนะคะ
1: เฮ้ยขอล้างหน้าก่อนละไม่ไหวแล้ว
0: ใช่สดชื่น
1: ฮะทุกคนดูนั่นสิ
0: What is it?

0: rainbow. A rainbow.
1: โหยเจอเข้าจนได้
2: ไม่อยากจะเชื่อเลย
3: คุณช้างครับช่วยเพื่อนผมหน่อยนะครับ
2: สบายมากเรื่องแค่นี
4: ้สแนปปี้ไม่นึกว่าเธอจะทำได้จริงๆอ่ะ
2: ก็เพื่อเธอและเพื่อนๆก็ช่วยกัน
4: ฉันเชื่อว่าเธอชอบฉันจริงๆไม่ใช่เพราะว่าสายลุงนั่นหรือว่าแหวนนี่หรอก
2: อ้าวแล้วเพราะอะไรเหรอ
4: เพราะการกระทำของเธอความพยายามของเธอไงล่ะ
5: เฮ้ยฉากเนี้ยกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
3: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

0: rainbow. A ring, a rose, a rabbit, a rainbow.
1: เราสองคนต้องขอบใจพวกเธอมากนะ
2: ค่ะพวกเรายินดีค่ะ
3: ได้ผจญภัยมากเลยอ
2: ่
3: ะ
2: แล้วคงได้เจอกันอีกนะครับเพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กันนะครับ
4: Let's play
5: What is it
4: Ring Rabbit Rose Good job
5: What is it?
4: Rabbit Ring Rainbow Rainbow Good job
2: เก่งจริงๆเลยฮะเพื่อนๆวันนี้พวกเราไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สอนศิลป
1: ์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับเป็นการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับ

0: บางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆบนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับผมก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกพอสีแห้งเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ด น้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับและคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับก็ส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนขนมอาหาร
1: กุ๊กว่าหลายๆคนต้องเคยมีปัญหานี้แน่ๆเลยซื้ออาหารมาเยอะเกินไปแล้วก็กินไม่หมดจนต้องปล่อยให้มันเน่าเสียไปแต่วันนี้กุ๊กเพิ่งจะได้เรียนรู้วิธีเก็บอาหารได้เป็นเดือนๆแล้วนะคะวิธีนั้นก็คือกล้วยบวชชีมาแล้วค่ะ
2: กล้วยอีกแล้วเหรอ
3: โอ้ยเมื่อเช้าก็กินกล้วยเมื่อวานก็กินกล้วยวันก่อนก็กินกล้วยนี่ผมกินกล้วยจนน่าจะยาวเหมือนกล้วยอยู่แล้วนะครับ
4: ทำยังไงได้เลยจ๊ะก็ต้นกล้วยบ้านเรามันออกลูกออกมาเยอะแยะเลยนี่นานี่ขนาดเอาไปแจกบ้านคนอื่นตั้งหลายหวีแล้วก็ยังเหลืออยู่ที่บ้านเราอีกตั้งเยอะจะไม่กินก็เสียดาย
1: ใช่แล้วนี่พี่ก็อุตส่าห์เอามาดัดแปลงเป็นกล้วยบวชชีบ้างเอามากินกับไอติมเป็นบานาน่าสปิตบ้างจะได้ไม่เบื่อไงจ๊ะ
3: โอ้ยถึงจะดัดแปลงยังไงก็เถอะแต่รสชาติมันก็ยังเป็นกล้วยนิ่มๆแย่ๆอยู่ดีแหละครับ
5: ก็จริงของแก๊ปนะจ๊ะยายเองก็ชักจะเบื่อๆแล้วเหมือนกัน
4: ถ้ากินไม่หมดก็ช่างมันเดี๋ยวรอมันบูดแล้วค่อยเอาไปทิ้งก็ได้ค่ะ
1: แหมน่าเสียดายจังเลยนะคะถ้ามีวิธีเก็บกล้วยไว้ได้นานๆไม่ให้เน่าเสียไปได้ก็คงดีนะคะ
5: มีสิจ๊ะวิธีเก็บกล้วยให้อยู่ได้นานๆน่ะ
1: มีเหรอคะ
5: ใช่จ้ะเขาเรียกว่าการถนอมอาหารยังไงล่ะจ๊ะ
2: การถนอมอาหารเหรอครับ
4: เรื่องนี้แม่เคยเรียนมานะการถนอมอาหารก็คือการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่จะมาทำให้อาหารเน่าเสียถ้าเราควบคุมเชื้อจุลินทรีย์พวกนั้นได้เราก็จะยืดอายุของอาหารออกไปได
2: ้แล้วการถนอมอาหารนี่มันต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ
4: ก็มีหลายวิธีเลยจ้ะอย่างนมกล่องพลาสเตอไรส์ที่พวกลูกกินกันน่ะนั่นก็ใช้ความร้อนเข้ามาทำลายเชื้อจุลินทรีย์ไปจำนวนหนึ่งช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้น
1: พวกของหมักดองก็เหมือนกันใช่ไหมคะแม่
4: ใช่แล้วจ้ะพวกของหมักดองของเชื่อมของแช่อิ่มต่างๆก็จะใช้รสเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดมายับยั้งการดูดซึมสารอาหารของจุลินทรีย์จ้ะนอกจากนี้ก็ยังมีการตากแห้งอีกด้วยนะอย่างพวกปลาแห้งเนี่ยเอามาตากแดดจนน้ำในอาหารระเหยออกไปหมดพอไม่มีน้ำเชื้อจุลินทรีย์ก็ทำงานไม่ได้ช่วยยืดอายุอาหารออกไปได้นะจ้ะ
2: ว้าวเจ๋งไปเลยนะครับเนี่ย
5: คนสมัยก่อนเขาก็อยากเก็บอาหารไว้กินกันได้นานๆเหมือนพวกเรานี่แหละจ้ะก็เลยคิดค้นวิธีถนอมอาหารต่างๆขึ้นมา
1: แล้วเราจะถนอมกล้วยพวกนี้ยังไงดีล่ะคะเนี่ย
5: ก็ได้หลายวิธีนะจ๊ะจะทำเป็นกล้วยตากก็ได้กล้วยเชื่อมก็ได้หรือกล้วยฉาบก็ได
2: ้ฮะกล้วยฉาบกล้วยฉาบแก๊ปชอบกินกล้วยฉาบครับ
1: กุ๊กก็ชอบค่ะมันกรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมดีค่ะ
4: กล้วยฉาบเนี่ยใช้น้ำตาลหวานหวานมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย์รสชาติก็กรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมไม่เหมือนกินกล้วยเท่าไหร่ก็ดีเหมือนกันนะคนที่กินกล้วยมาบ่อยๆแล้วจะได้ไม่เบื่อ
1: คุณยายค่ะคุณยายทำกล้วยฉาบเป็นไหมคะช่วยสอนกุ๊กทำหน่อยสิคะ
5: ได้สิจ๊ะขั้นแรกเลยนะจ๊ะเราก็ปอกเปลือกเอาผลกล้วยออกมาให้หมดเลยอ่ะทุกคนช่วยกันนะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: เสร็จแล้วก็เอากล้วยมาหั่นเป็นแว่นๆบางๆตามยาวนะจ๊ะมาเดี๋ยวขั้นนี้แม่กับยายจะหั่นให้เองนะเสร็จแล้วก็เอาลงทอดในน้ำมันได้เลยจ้ะ
1: ว้าวสีเหลืองกรอบน่าทานจังเลยค่ะ
2: ใช่ๆๆๆๆที
5: นี้เราก็จะมาฉาบน้ำตาลกันแล้วนะเริ่มจากใส่น้ำลงไปในกระทะแล้วก็น้ำตาลกับเนยลงไปเติมเกลือลงไปนิดหน่อยให้มันพอมีรสเค็มนิดนึงจากนั้นก็ตั้งไฟร้อนๆแล้วเคี่ยวทุกอย่างให้เหนียวเลยจ้ะ
1: แค่นี้ใช้ได้แล้วหรือยังคะคุณยาย
5: ใช้ได้แล้วจ้ะทีนี้ก็เอากล้วยที่ทอดไว้แล้วลงไปคลุกกับน้ำตาลได้เลยเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาตากให้มันเย็นนะจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้กล้วยฉาบแล้ว
1: เสร็จแล้วค่ะกุ๊กทำได้แล้วหน้าตาเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะค่ะ
2: หน้าตาเหมือนแล้วรสชาติจะเหมือนหรือเปล่านะ
1: เป็นยังไงแก๊ปรสชาติใช้ได้หรือเปล่า
2: ใช้ได้เลยล่ะครับรสชาติเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะครับ
5: เป็นไงจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้ของอร่อยอร่อยรสชาติใหม่ที่เก็บได้นาน นี่แหละจ้ะประโยชน์ของการถนอมอาหารละ
1: สุดยอดไปเลยค่ะคุณยายเดี๋ยววันหลังคุณยายต้องสอนกึกถนอมอาหารวิธีอื่นๆอีกนะคะ
5: จ้าจ้าจ้าได้จ้าก
6: ลับมาแล้วจ้า
5: เอ๊ะนี่มันอะไรกันคะเนี่ย
6: พ่อไปธุระต่างจังหวัดมาน่ะเห็นมะนาวถูกดีก็เลยซื้อกลับมาซะเพียบเลย
5: โหมะนาวเยอะแยะขนาดนี้แล้วจะใช้หมดได้ยังไงกันคะถึงจะแช่ตู้เย็นไว้ก็คงเก็บได้แค่เดือนเดียวสงสัยต้องเหลือทิ้งหลายลูกแน่ๆเลย
1: คุณยายคะพอมีวิธีถนอมมะนาวให้ใช้ได้นานๆหรือเปล่าคะ
5: มีสิจ๊ะยายเพิ่งจะดูรายการทีวีเขาแนะนำมาเองแค่คั้นน้ำมะนาวออกมาเทใส่ถาดทำน้ำแข็งแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซในตู้เย็นแค่นี้เราก็จะได้น้ำมะนาวแช่แข็งที่เก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยละจ้ะเวลาจะใช้ก็เอามาละลายใส่อาหารได้เลยว้าวมีวิธีอย่างนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลย
1: นั่นน่ะสิคะใช้ตู้เย็นแช่แข็งด้วยดูทันสมัยจังเลยนะคะ
5: ใช้ได้ทั้งนั้นแหละจ้ะทั้งวิธีโบราณแล้วก็วิธีสมัยใหม่วิธีไหนสะดวกกว่าก็ใช้วิธีนั้นแหละจ้ะ
6: แจ๋งไปเลยครับคุณแม่ถ้างั้นต่อไปนี้เราก็ซื้อของมาตุนได้เยอะๆเลยสิครับ
5: พ่อก็อย่างนี้ทุกทีชอบซื้อของมาตุนไว้ให้มันเปลืองตังอยู่เรื่อยแม่ว่าเราประหยัดประหยัดซื้อมาแค่เท่าที่พอจะใช้ดีกว่ามั้ยจ๊ะใช่แล้วจ้ะถึงเราจะถนอมอาหารได้แต่กินของเก่าเก็บอย่างนี้มากๆมันก็ไม่ดีสู้กินของสดๆใหม่ๆจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะ
6: ครับเข้าใจแล้วครับ
2: คุณพ่อโดนคุณยายสอนเหมือนตอนที่ผมโดนคุณแม่ดุเลยล่ะครับเนี่ย

0: อรี่หนูกุ๊กตอนศึกตัดสินแม่ครัวมือทอง
1: กุ๊กเคยฝันเอาไว้นะคะว่าวันหนึ่งกุ๊กอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองและโอกาสนั้นก็มาถึงค่ะเพราะในงานโรงเรียนปีนี้คุณครูเขาให้พวกนักเรียนลองทำอาหารกันค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนอื่นที่เสนอตัวออกมาเหมือนกันนะคะคนนึงคือวิตาเลียคุณหนูไฮเซอร์ผู้เชี่ยวชาญอาหารฝรั่งเศสอีกคนคือเหมยฮัวลูกสาวเจ้าของร้านภัตตาคารอาหารจีนคุณครูไม่ได้จะเรียกใครมาเป็นแม่ครัวดีก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นค่ะ
2: ศึกตัดสินแม่ครัวมือทองโอ้โห
0: หมายความว่าคนที่ชนะการแข่งขันนี้ถึงจะได้เป็นแม่ครัวตัวจริงใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: งานนี้พี่กุ๊กชนะอยู่แล้วครับ
1: ไม่หรอกจ๊ะได้ข่าวว่าอีก2คนน่ะเขาทำอาหารอร่อยไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
3: แล้วนี่กุ๊กเตรียมวัตถุดิบทำอาหารมาพร้อมหรือยังจ๊ะ
1: พร้อมแล้วค่ะเออวัตถุดิบจากตลาดธรรมดาอย่างนั้นเหรอแบบนี้จะสู้อะไรกับเราได้ของฉันใช้เนื้อวัวนำเข้าจากนิวซีแลนด์เลยนะ
0: ส่วนของอ้วก็ใช้เนื้อเป็ดล้วงๆจากไหหลำแล้วก็เครื่องปรุงจากปักกิ่ง
1: แค่วัตถุดิบของพวกเราก็ชนะเห็นๆแล้วอ้าว

0: ไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่แก๊ปว่าพี่กุ๊กสู้เขาได้สบายสบายอยู่แล้วครับ
1: แต่พี่ว่าวัตถุดิบของพวกเขาอ่ะมันดีกว่าจริงๆอ่ะ
0: พี่กุ๊กยังจำตอนที่ทำข้าวกล่องเบต้าแมนให้ผมได้ไหมครับ
1: อ๋อจำได้สิที่แก๊ปจะเอาข้าวกล่องลายการ์ตูนแพงๆแต่คุณยายไม่มีตังค์ซื้อให้พี่ก็เลยทำอาหารเป็นลายการ์ตูนให้แก๊ปน่ะ
0: ใช่แล้วครับข้าวกล่องของพี่น่ะใช้แต่ของธรรมดาธรรมดาแต่พี่ก็ทำให้มันน่าสนใจกว่ากล่องข้าวแพงๆได้อีกเรื่องของแพงเนี่ยไม่จำเป็นเลยละครับ
2: แก๊ปพูดถูกแล้วถึงวัตถุดิบเราจะธรรมดาแต่แม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำให้มันออกมาน่าสนใจได้แน่นอนจ้ะ
1: นั่นสิคะขอบคุณคุณแม่กับแก๊ปมากนะคะที่ช่วยเตือนสติกุ๊ก
3: การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะจ๊ะกติกาก็ง่ายๆเริ่มจากในงานโรงเรียนจะมีนักกีฬาจากโรงเรียนอื่นมาร่วมแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นครูขอตั้งโจทย์ว่าให้ทุกคนทำอาหารสำหรับนักกีฬามาคนละอย่างจ้า
1: อาหารสำหรับนักกีฬาอย่างนั้นเหรอ
3: ให้เวลาคิดเมนูอาหารคนละ15นาทีนะถ้าใครคิดออกแล้วล่ะก็เริ่มทำได้เลยจ้า
4: ลุยเลยลุยลุย
1: เริ่มกันแล้วเหรอถ้างั้นเราก็รีบทำมั่งดีกว่า
2: เดี๋ยวสิจ๊ะกุ๊กกุ๊กคิดออกแล้วหรือว่าจะทำอาหารอะไร
1: งั้นกุ๊กว่าทำอาหารพลังงานสูงๆพวกแป้งๆมันๆเน้นคาร์โบไฮเดรตกับไขมันอย่างเดียวเลยดีไหมคะ
2: ยายว่าลองค้นคว้าข้อมูลให้ดีก่อนดีไหมจ๊ะเดี๋ยวจะเหมือนตอนที่ยายให้ทายปัญหาเรื่องลอดช่องสิงคโปร์นะ
1: อ๋อจำได้แล้วค่ะที่คุณยายให้พวกเราลองทายว่าลอดช่องสิงคโปร์หรือข้าวผัดอเมริกันมาจากชาติไหนพวกเราก็เข้าใจผิดว่ามันมาจากต่างชาติแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาหารของไทยเราเองทั้งนั้นเลย
2: ใช่จ้ะถ้าเราไม่ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนเราก็อาจจะเข้าใจผิดไปเองอย่างนั้นได
1: ้แล้วกุ๊บจะไปหาข้อมูลที่ไหนดีล่ะคะวันนี้ลืมเอาหนังสือเรียนมาซะด้วยสิหอย
5: นี่จ้ะใช้โน้ตบุ๊กของพ่อไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูสิจ้ะ
1: คุณพ่อมาแล้วหรอคะ
5: จ้าพอเคลียร์งานเสร็จก็รีบมาที่นี่เลยละจ้าอ้าวรีบไปค้นหาข้อมูลดูเถอะจ้ะเดี๋ยวจะทำไม่ทันคนอื่นเขานะ
1: ค่ะเจอแล้วเกือบเข้าใจผิดไปแล้วจริงๆด้วยดีนะเนี่ยที่คุณยายก่อน
2: สู้คุณนะจ๊ะลูกแม
3: ่หมดเวลาแล้วจ้าต่อไปนี้ก็ถึงเวลาตัดสินกันแล้วนะ
1: นี่ก็คือแนนิวซีแลนด์และสารสุดพิเศษแบบวิกตอเรียสไตล์ค่ะ
4: นี่ก็คือข้าวหน้าเป็ดสุดพิเศษตระกูลเหมยค่ะ
1: นี่คือข้าวอบธัญพืชพร้อมไข่ต้มกับน้ำไก่อบค่ะ
4: ไอ้ยาข้าวอบธัญพืชเนี่ยนะมีแต่ผักต้มเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะ
1: เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจ๊ะกึ๊กนักกีฬาน่ะเขาต้องการอาหารที่ให้พลังงานสูงสูงอย่างพวกแป้งไขมันแล้วก็เนื้อสัตว์นะจ๊ะ
3: กุ๊กเขาไม่ได้เข้าใจผิดหรอกจ้านักกีฬาน่ะถึงจะต้องการคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมากเป็นพิเศษแต่พวกเขาก็ยังต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่อยู่ดีนั่นแหละนะถึงจะเน้นแป้งและเนื้อสัตว์เป็นหลักแต่ก็ห้ามลืมผักผลไม้ด้วยรสชาติอร่อยดีนะจ๊ะเนื้อติดมันแบบนี้ได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันแต่สูตรอาหารฝรั่งเศสแบบเนี้ยจานนึงมีเนื้อแค่นิดเดียวครูว่าปริมาณมันจะน้อยไปนะจ๊ะกีฬาคงไม่พอกินหรอกนะแบบนี้รสชาติเข้มข้นเค็มใช้ได้มีทั้งข้าวและเป็ดได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนแต่ครูว่ารสชาติเค็มๆอย่างนี้จะทำให้เราหิวน้ำเกินความจำเป็นนะจ๊ะแล้วไตเราก็จะทำงานหนักด้วยรสชาติไม่จัดจ้านมากแต่ก็กลมกล่อมกำลังดีนอกจากจะได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วยังได้คาร์โบไฮเดรตจากพวกเผือกและก็มันอีกต่างหากไก่กับไข่เนี่ยก็ได้โปรตีนกับไขมันถือว่าให้พลังงานสูงใช้ได้เลยทีเดียวเอาล่ะผู้ตัดสินใจได้แล้วล่ะจ้าผู้ชนะการแข่งขันที่ได้เป็นแม่ครัวประจำร้านในงานโรงเรียนก็คือ
1: ใช่ไหมคะในที่สุดความฝันของกุ๊กก็เป็นจริงแล้ว

ได้นั่งนะจ๊ะเซอร์แดรี่จบเล่มแล้วคราวนี้ก็จะได้ขึ้นแดรี่เล่มใหม่แล้วงั้นค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะแดรี่จ๋า

0: สอนศิลป
1: ์แม่สวยงามปุ้นปูนรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงกระดาษใส่ไข่นะครับลองมาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้แล้วก็ทาก้าวติดเข้าไปก็แปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางเอาล่ะแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำเอาล่ะก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

ล้วครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมา

0: ร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านหนึ่งเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ก็จะต่อกันแบบนี้มาระบายสีสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โจเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับนั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับร้อยให้แห้งก่อนนะครับไหมพรมมาก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณนึงนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วเราก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทำยังไงที่พี่โจบอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โจมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจากถุงน่องค่ะเห็นไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโหขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดู

จากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทําจากไม้ไอศกรีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาล่ะคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2 4ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclub นะครับนี้บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ICG ร่วมกับสสสเสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: มนุษย์ต่างดาวปู่ของฟักทองกับแม่ของเจ้าเหลืองเนี่ยใจดีจริงๆเลยเนาะยอมให้พวกเราไปเที่ยวเล่นด้วยกันกับเจ้าเหลืองต่อแบบนี้ด้วยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราจึงต้องดูแลกันและกันให้ดีแล้วก็รีบกลับไปก่อนค่ำด้วยเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพวกท่านทั้งสองนะ
2: รักษาสัญญา
3: ข้างหน้ามีก่อนเล็กๆอยู่ก่อนนึงฉันว่าพวกเราควรจะขึ้นไปพักบนนั้นกันก่อนนะ
4: เยี่ยมเยี่ยมเลย
0: เอ๊ะทำไมหน้าถึงยังกลายเป็นแมวได้อีกอ่ะเจ้าเหลือง
3: แม่บอกว่าคงเป็นเพราะฤทธิ์ของคำสาปยังไม่เสื่อมไปซะทั้งหมดนะตอนนี้ฉันก็เลยยังสามารถแปลงร่างเป็นแมวได้ด้วย
4: ดีจังเลย
5: ไปไป
6: เดี๋ยวพวกเรากลับมาเล่นใหม่นะครับ
0: อยากแสดงอะไรให้พวกเราดูเป็นการต้อนรับป่ะ
4: ดีจังเลย
7: กุหลาบทานตะวัน
8: ยูลิป
9: ดาวเรืองเ
10: ย้
11: ขอบคุณมากครับพวกคุณ
12: มองนิดนึงเด็กคนนี้สามารถคุยกับฝูงผึ้งได้อย่างนั้นเหรอ
13: ใช่แล้วครับนี่เป็นความสามารถพิเศษของเขียวหวานนะครับคุณนะ
12: ผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันด้วยเถอะ
14: เฮ้ยเอาอีกแล้ว
3: คราวนี้ฉันจัดการเอง
12: คราวนี้ฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆยกโทษให้ฉันด้วยเถอะที่ฉันต้องทำเรื่องไม่ดีแบบนั้นลงไปก็เพราะว่าฉันน่ะอยากจะช่วยเหลือดาวบ้านเกิดของฉันให้พ้นภัยนะ
3: เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเหรอคะคุณนา
12: ฉันชื่อเฟรดเดินทางมาจากดาวเบต้าเบต้าแต่เดิมผืนแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์พวกเราใช้สารเคมีในการเกษตรมากเกินไปจนกระทั่งแมลงที่มีประโยชน์อย่างผึ้งพากันสูญหายไปจนหมดความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นแห้งแล้งเพราะไม่มีผึ้งมาช่วยผสม

0: เกสรดอกไม้ฉันถูกส่งออกมาตามหาฝูงผึ้งที่ดาวดวงอื่นแล้วก็มาพบฝูงผึ้งฝูงใหญ่บนเกาะเล็กๆแห่งนี้แต่ว่าผึ้งของดาวดวงนี้มีเหล็กในอยู่ด้วยทำให้ฉันถูกต่อยจนเจ็บทุกครั้งที่เข้าใกล้พอฉันเห็นเด็กคนนี้สามารถพูดจากับฝูงผึ้งได้ฉันก็เลยอยากได้ความช่วยเหลือจากเขา
1: แล้วทำไมถึงไม่พูดจากันดีๆล่ะครับ
0: ก็พักหลังๆนี่จิตใจของผู้คนบนดาวฉันแข็งกระด้างไม่มีใครยอมช่วยเหลือใครเลยฉันก็เลยกลัวว่าจะเจอกับเรื่องแบบเดียวกันที่นี่นะสิ
2: หนูคิดว่าที่จิตใจของเพื่อนๆคุณน้าแข็งกระด้างคงเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้สัมผัสกับความสดชื่นของพืชพันธุ์และความงดงามของมวลดอกไม้มาเป็นเวลานานๆแน่เลยแล้วเขียวหวานจะว่ายังไงดีล่ะ
3: เดี๋ยวฉันจะลองถามพวกคุณพึ่งให้ก็แล้วกันนะพี่พึ่งครับได้ครับแล้วคุณนะมีตัวอย่างของดอกไม้ที่ดาวบ้านเกิดของคุณนะติดมาหรือเปล่าครับ
0: นี่เป็นตัวอย่างดอกไม้ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ดอกจากดาวของฉันฉันนำมาด้วยช่วยระวังหน่อยนะ
2: สวยจังเลยอ่ะ
3: ครับคุณพึ่งบอกว่าน้ำหวานจากดอกไม้ที่ดาวของคุณนารสชาติหวานอร่อยมากเขาจึงตกลงใจว่าจะลองย้ายไปอยู่ที่นั่นดูล่ะครับ
0: ซึ้งจริงๆยอมไปด้วยจริงๆเหรอนี่แบบนี้ดาวของฉันก็คงจะรอดจากหายนะแล้วละสินะถึงแม้ว่าพวกเราจะเลิกใช้สารเคมีในการเพาะปลูกอย่างถาวรแล้วแต่ถ้าหากว่าฝูงผึ้งนี้ยังไม่สามารถอยู่ได้อีกฉันสัญญาว่าจะพาพวกเขากลับมาส่งคืนให้ทันทีเลยนะ
4: ครับคุณนาเฟส
0: ดึงมาเศร้าอีกแล้วขอบใจพวกเธอมากนะขอบใจจริง
4: ๆมาก่อนนะครับ
1: ขอให้โชคดีนะครับงั้นพวกเราก็กลับกันบ้างเถอะ
2: ไปกันเลย
5: มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแปลว่าพวกเจ้าทำกันได้ดีมากเลยล่ะเอาละจากนี้ไปพวกเราก็จะมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านเวจิเวจิกันละนะถึงเวลาร่ำลากับพวกเพื่อนๆของพวกเจ้า
4: ได้เลยครับ
6: ลาก่อนนะครับคุณพี่ดอกไม้สีชมพูขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะแล้วพบกันใหม่นะเจ้า
3: พวกเรา
6: ต้องการนะครับ
3: หวังว่าคราวหน้าพวกเราจะได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกนะครับ
0: พวกเธอมาอยู่กันที่นี่เอง
2: อ้าวคุณน้าเฟรดทำไมถึงย้อนกลับมาอีกล่ะคะ
1: รู้เกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณพึ่ง
0: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอันที่จริงตัวฉันตอนนี้คือตัวฉันที่อยู่ในอนาคตอีก2ปีข้างหน้าฉันบินย้อนเวลากลับมาที่นี่เพื่อขอบคุณพวกเธอนะก็ฝูงผึ้งของโลกนี้ช่างขยันขันแข็งจริงๆเลยนะสิเพียงเวลาไม่นานนักพวกเขาก็ช่วยสร้างให้ดวงดาวของพวกเราทั้งดวงกลับมาเป็นดาวที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามได้สำเร็จ
1: ดีจังเลย
3: ดีจังเลย
0: ผู้คนบนดวงดาวของฉันก็กลับมาเป็นคนใจดีมีน้ำใจเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วด้วยแล้วก็บอกให้ฉันนำพวงมาลัยเหล่านี้มามอบให้กับพวกเธอเป็นการขอบคุณด้วยนะ
3: เย
2: ้สวยจังเลยอ่ะกลิ่นก็หอมด้วย
5: พวกเจ้าก็ห้ามแพ้พวกคุณพึ่งเขานะต้องขยันขันแข็งช่วยกันสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงามให้มากที่สุดทุกๆวันเลยรู้ไหม
4: ครับคุณปู
5: ่ว่านอนสอนง่ายน่ารัก

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอเวจจี้จิ๋ว

0: จญภัยในดินแดนนิทาน
1: 1 2 1 2 3
2: 4 1 2 3 4
0: อ้าวแล้วไข่ของจูลี่ไปอยู่ที่ไหนซะแล้วล่ะคะ

0: พ่อกำลังเล่นดนตรีให้ไข่ของจูลี่ฟังอยู่นี่เองงั้นพวกเราอย่าเพิ่งไปรบกวนพวกเขาดีกว่านะ
1: มีอะไรเหรอข้าวโพดโอ้ไข่เริ่มฟักแล้วนี่เองอย่ากังวลไปเลยเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกนะไข่ของนกเพนกวินสีทองน่ะถ้าได้แม่แท้ๆเป็นผู้ฟูมฟักเองแล้วล่ะก็จะฟักตัวออกมาเร็วแบบนี้นั่นแหละไม่มีอะไรแปลกแล้วกัน
2: เกิดอะไรขึ้นหรือครับคุณปู
1: ่ก็ไข่ของจูลี่เขาฟักออกมาเป็นตัวแล้วแต่จู่ๆลูกนกก็หายวับไปพร้อมกับข้าวโพดเลยนะสิ
3: หายแวบไปไหน
1: เข้าใจแล้วล่ะจูลี่เขาบอกว่าลูกเพนกวินสีทองแรกเกิดน่ะบางทีก็จะสามารถหายวับเข้าไปสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายได
3: ้โอ้โห

0: คนแอบชิมโจ๊กของฉัน
1: มีคนชิมโจ๊กของฉันด้วย
2: โอ้โหมีคนแอบกินโจ๊กของผมจนหมดเกลี้ยงเลยโอ้โห
0: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉัน

0: มีคนนั่งของฉันด้วย
1: มีคนนั่งเก้าอี้ของผมจนพังแต่ก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางด้วยอีกเหมือนกัน
2: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉัน
0: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉันด้วย
1: มีคนแอบนอนบนเตียงของผมแล้วก็ยังนอนอยู่เลยอ่ะ
3: ว้าช่วยด้วย

0: เดี๋ยวขอทบทวนอีกรอบก่อนแอปเปิ้ลลูกนี้มีพิษส่วนลูกนี้ไม่มีพิษบ้านนี้มีใครอยู่บ้างไหมจ๊ะช่วยออกมาอุดหนุนแอปเปิ้ลของคนแก่หน่อยเถอะจ๊ะ
1: ขอโทษด้วยนะคะคุณยายหนูคงช่วยซื้อแอปเปิ้ลของคุณยายไม่ได้หรอกค่ะเพราะหนูรับปากกับเพื่อนๆของหนูไว้ว่าหนูจะไม่รับของจากคนแปลกหน้านะคะ
0: โถแอปเปิ้ลของยายไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวยายจะลองชิมให้ดูเองเฮ้ยงงง
1: ก็ได้ค่ะคุณยาย
0: นี่ไงยายไม่เห็นเป็นอะไรเลยเห็นไหมล่ะว้ายคุณยาย
2: มีหญิงสาวต้องการความช่วยเหลือเฉันจะจุ่มพิษให้เธอฟื้นขึ้นมาเอง
3: เฮ้ยนี่มันแม่มดนี่นะ
4: ว้ายเจ้าชายโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วเงยเ
5: จ้าคนแคะคนนั้นมีชื่อว่าแลมโพ
4: งงี้งงี
6: ้เอ๊ะพวกเธอเป็นใครกันนะ
4: ว้ายแย่แล้วถ้าสายสืบสลบไปซะแล้วเขากำลังจะบอกชื่อของคนแคร์คนนั้นให้เรารู้อยู่พอดีเชียวถ้าเราไม่สามารถทายชื่อคนแคร์คนนั้นได้ถูกแล้วล่ะก็เราก็จะต้องยอมให้เขาพาลูกคนแรกของเราไปลูกรักของแม
6: ่งงี้งงี้ถ้าบอกว่าเธอรู้จักชื่อของคนแคร์คนนั้นเหมือนกันอย่างนั้นเหรอถ้าเช่นนั้นได้โปรดช่วยบอกให้เรารู้หน่อยเถอะ
7: เรามาพาตัวลูกคนแรกของเจ้าไปตามสัญญา
6: เรื่องแบบนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าเรารู้จักชื่อของท่านแล้วชื่อของท่านก็คือมัมโบบูบูบีบี
7: เสียใจด้วยนะเจ้าทายผิด
6: แล้วทำไมเธอต้องกระซิบด้วยเล่าช่วยพูดออกมาดังๆไม่ได้หรือไงเธอเป็นคนขี้อายไม่กล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าคนอื่นอย่างนั้นเหรอแบบนี้เราคงจะต้องเสียลูกของเราไปแล้วสินะ
7: ฉันขอไปรับตัวลูกของเจ้าก่อนละนะ
8: รับเข้าสตีสกิน
9: ชื่อก็คือรับเข้าสตีสกิน
7: เจ้ารู้ได้ยังไงกันเนี่ย
6: ใช่แล้วล่ะฉันจะเลิกขี้อายขอบใจเธอมากด้วยจ้าที่ช่วยลูกของเราไว
9: ้เย้ไ
10: ชโย
11: เกี่ยวลูกของดีที่กลับมาแล้ว
6: ขอผมเป็นคนตั้งชื่อให้เขาเองได้ไหมครับคุณปู
4: ่เอ๋ข้าพ่อกล้าพูดเสียงดังต่อหน้าคนอื่นแล้วเหรอ
6: ใช่แล้วล่ะต่อไปนี้ฉันจะเลิกขี้อายแล้วก็จะกล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าทุกคนเลย
10: เย้
12: ข้าพ่อจะยิ่งสุดเลย
13: เจ้าอยากจะตั้งชื่อลูกของจูลี่กับลักกี้เขาว่าอะไรล่ะ
6: คือว่าผมรู้สึกรักเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นน้องชายแท้ๆของผมเลยผมก็เลยอยากขอตั้งชื่อให้เขาตามชื่อที่ผมฝันไว้นานแล้วว่าถ้าผมมีน้องชายผมก็อยากให้เขาใช้ชื่อนี้ชื่อว่าป๊อปครับคุณปู
13: ่นี่ล่ะถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เราจะเรียกเจ้าหนูนี่ว่าป๊อปก็แล้วกัน
10: ป๊อปน่ารักที่สุดเลย
9: เย
13: ้ฮะหมู่บ้านเวจี้ของพวกเราอยู่ข้างหน้านั่นแล้วล่ะ
14: พอใกล้ถึงบ้านแบบนี้แล้วฉันรู้สึกมีความสุขจังเลยอ่ะ
15: นั่นน่ะสิทั้งที่การออกไปเที่ยวครั้งเนี้ยก็อาจจะแสนสนุกนี่นาน
13: ั่นก็เ

ป็นเพราะว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่จะทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับที่บ้านของเราแล้วนะสิหลานที่น่ารักที่สุดของปู่เอ้ย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่

แห่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษาพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ตอนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมพิงกี้เซนจูรี่น้องเฟรย่าและคุณแม่เมย์มีคะแนนสะสมในเกมแรก100เหรียญและทีม Powerpuff พิมพ์น้องพิมพ์และคุณแม่ปอซึ่งทีมนี้ยังไม่ได้เหรียญคะแนนเลยนะครับในเกมแรกของเรารอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนแล้วนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการกรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและภารกิจในเกมที่3นั่นก็คือเกมร่วมด้วยช่วยคิดเรามาดูกันนะครับว่าน้องๆและคุณแม่ทีมใดจะสามารถพิชิตเหรียญคะแนนไปได้มากกว่ากัน

0: ีมใดที่จะเป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้หรือเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อไปได้เลยครับ
1: สวัสดีจ้ากลับมาแล้วนะครับกับรายการสำหรับครอบครัวในยุคไซเบอร์ครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์และวันนี้นะครับเรายังอยู่กับ2ทีมนะฮะที่พกความน่ารักมาทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับแรกนะครับทีมพิงกี้เซนจูรี่นะฮะแม่เมย์และน้องเฟย่าค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: สวัสดีนะฮะ
3: ยังตื่นเต้นอยู่ไหมเฟย่า
4: ตื่นเต้นค่ะ
1: ยังตื่นเต้น
5: ตื่นเต้นอยู่ค่ะ
1: หรอจำภาพตัวเองได้ไหมตอนลุ้นกับแม่จำได้ไหมไปปรึกษาอะไรกันบ้างครับคุณแม่นะฮะเพื่อที่จะมาเก็บเหรียญไปให้ได้เยอะที่สุดเป็นไงฮะ
4: ใช่ค่ะรอบนี้ก็จะคุยกันแล้วตั้งใจมากขึ้นค่ะใช่ไหม
5: ใช
1: ่ค่ะแสดงว่ารอบที่แล้วไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
5: ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
1: ครั้งนี้ต้องตั้งใจละเอาเหรียญไปแต่ไม่ต้องห่วงยังเสมอกันอยู่ได้กันคนละ300เหรียญอยู่นะครับอันนี้ก็น่ารักอีกทีมนึงก็น่ารักครับกับ Power Pup พิมพ์ครับแม่ปอและน้องพิมพ์ในทีมนี้โอ้โหเกมตอนแรกภารกิจที่2ที่เห็นน่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะฮะ เป็นไงบ้างน้องพิมพ์ยังตื่นเต้นอยู่มั้ย
6: มากค่ะ
1: มากเลยนะผมบอกเลย2ทีมนี้พร้อมที่จะละครต้องเข้าผมบอกเลยทำการแสดงได้อย่างเยี่ยมยอดมากเป็นไงฮะไปปรึกษาคำสำหรับลูกทีมเป็นไงบ้าง
7: ทีมเราก็ไม่แพ้ค่ะไม่ยอมค่ะ
1: ไม่ยอมนะ
7: ไ
1: ปปรึกษาไงบ้าง
7: ก็มีการส่งซิกทางสายตา
1: ครับ
7: เราจะส่งแบบคำตอบทางสายตากันค่ะ eye contact ค่ะ
1: สำหรับสายตาของทั้งสองคนดูเล็กมากเลยนะครับ
7: นี่แหละค่ะแบบหูหมวยเล็กๆ
1: เป็นเส้นเอกเป็นแบบสองหมวยแม่ลูกสองหมวยนะแต่วันนี้ภารกิจก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องพยายามสะสมเหรียญให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับมาถึงวันนี้นะฮะเป็นการแข่งขันในรอบที่3คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ทีมไซเบอร์ของเราจะทำอะไรสนุกสนานขนาดไหนกับภารกิจนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดครับภารกิจนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมันเป็นเกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กนะครับที่จะเพิ่มทักษะนะครับการใช้ความคิดนะครับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะครับเป็นรากฐานของการที่ไปเขาเรียกว่าไปเขียนโค้ดเทคโนโลยีนะครับที่จะไปเกี่ยวกับระบบดิจิทัลก็คือ IoT การเขียนโค้ดนะฮะพอพูดถึงโค้ดฮะผมบอกได้เลยว่า Gen X Gen Y อย่างใช้คำว่าพวกเราแล้วกันนะฮะไม่ใช่พวกเขา พวกเราเนี่ยบอกเลยว่าขอบายเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ยากแต่สำหรับเด็กยุคไซเบอร์นะฮะน้องพิมพ์แล้วก็น้องเฟย่าผมบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะฮะเขาสามารถทำได้ส่วนพวกเราล่ะใบกันจริงๆนะฮะและเมื่อกี้บอกว่าเขามีอยากเป็นนักแสดงอยากเข้าวงการอะไรอย่างงี้คุณแม่ส่งให้ไปเรียนพวกร้องเพลง
4: ค่ะเรียนการแสดงเรียนเต้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: พี่ขอชมการเต้นของน้องเฟย่าสักนิดนึงได้มั้ยฮะ
5: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้เลยฮะอุ๊ยสวยจังเลย
5: I think of pink like it's stopping when she's stopping when she's stopping when get chicken she call like poop poop poop chicken she call like she's stopping when she's stopping when she's stopping when get chicken she call like poop poop poop chicken she call like
1: น่ารักมากแล้วเรียนมานานยังครับเรียนเต้นมานานยัง
5: เคยเรียนตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เลิกเรียนไปแล้วค่ะ
1: หรอคืออยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนางเอกไหมลูก
5: อยากเป็นค่ะ
1: เล่นคู่พี่ไหมตอนที่น้องเป็นนางเอกพี่คงอยู่บนรถเข็นแล้วล่ะ สวยเท่าไหร่นะเขาซื้อปมือให้น้องเฟย่าหน่อยเชิญครับเชิญครับแล้วน้องพี่มีความสามารถแบบเต้นอะไรไหม
8: มีร้องเพลงกับเต้นค่ะ
1: เต้นได้ไหม
8: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้นิดนึง คุณแม่ภูมิใจคุณแม่ยิ้มแป้นเลยอ่ะ สักหน่อยเชิญครับ
8: เริ่มเลยนะคะ
1: พรุ่งนี้ก็ได้น่าจะเริ่มวันนี้เพราะรายการเราถ่ายวันนี้นะฮะนี่รับไปเลย100,000 บาทโอ้อยากให้อยากมอบเงินเลยนะฮะเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าเกมสำหรับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไปชมกติกากันเลยครับ
0: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกมโค้ดดิ้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยี นำไปสู่การพัฒนาการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันเกมโคดดิ้งเล่นง่ายและสามารถเล่นสนุกด้วยกันได้ทั้งครอบครัววันนี้รายการเรานำเกมนี้มาให้น้องๆของเราได้ขยับแข้งขยับขาโชว์ลีลากันได้อย่างเต็มที่กับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Dance Party
1: เอาล่ะมึงเมื่อกี้พอดูแล้วแบบการเขียนโค้ดนี่คุณแม่รู้จักการเขียนโค้ดอะไรบ้างไหมฮะ
8: ก็พอรู้จักค่ะ
1: พอรู้จักนะคุณแม่เมย์
4: เพิ่งจะรู้ตอนที่มารายการนี้แหละค
1: ่
4: ะ
1: โอ้ถ้าผมเป็นผมก็จะพูดเขาเรียกว่าโค้ดดิ้งมันเป็นผมก็รู้จักพวกหมักเก็บหมักคอสหมักข้ามหมักอะไรอย่างเงี้ยหมักฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่คราวนี้ล่ะเอาล่ะผมเชื่อว่าน้องพิมพ์กับน้องเฟรย่าทำได้แน่นอนนะครับมองหน้ามองตากันแล้วพร้อมไหมจ้าน้องเฟรย่า
8: พร้อมค่ะ
1: พร้อมครับสวยจังเลยอ่ะน้องพิมพ์ล่ะครับ
8: พร้อมค่ะ
1: พร้อมนะครับน่ารักทั้ง2ทีมเลยขอให้สะสมเหรียญไปให้เยอะๆนะครับเอาล่ะครับพร้อมแล้วกับเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วประจำที่ครับสลับกันนะครับตอนนี้ถ้าผมบอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: ตอนนี้มัน
8: เยอะ
2: หาย
1: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วครับตอนนี้

0: ติกาเกมนี้ก็คือผู้เล่นจะต้องสลับกันออกมาอ่านโจทย์แล้วเต้นให้คู่หูใส่โค้ดวิธีใส่โค้ดมีดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้เล่นนำโค้ดจากช่องเครื่องมือนักเต้นโค้ดแรกคือการสร้างนักเต้นต่างๆของผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีแดงบนสุดมาใส่ในกรอบการตั้งท่าสีเหลืองเมื่อลากเสร็จผู้เข้าแข่งขันถึงจะสามารถเลือกนักเต้นได้ว่าเป็นใครและอยู่ตำแหน่งไหนได้บ้างขั้นตอนที่2เมื่อสร้างนักเต้นเสร็จต่อมาคือการกำหนดท่าเต้นโดยการเลือกโค้ดสีม่วงอันล่างสุดมาใส่ในกรอบการตั้งท่าสีเหลืองจะมีให้เลือกท่าเต้นมากมายให้กับนักเต้นของผู้เข้าแข่งขันขั้นตอนที่3การเลือกเพลงเพลงจะอยู่ช่องข้างบนของห้องการแสดงถ้าหากผู้เข้าแข่งขันอยากลองดูการแสดงว่าถูกต้องตามโจทย์หรือไม่ให้กดปุ่มเริ่มแล้วการแสดงก็จะเริ่มขึ้นทันทีเพียงเท่านี้ผู้เข้าแข่งขันก็จะเป็นผู้สร้างการแสดงเต้นได้แล้วเพียงแค่ใส่โค้ด3ขั้นตอนเท่านั้นแต่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำตามโจทย์5โจทย์ที่ได้กำหนดไว้ภายใน10นาทีทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้คะแนน100เหรียญและถ้าหากถูกต้องจะได้1ท่าเท่ากับ100เหรียญ
1: นี่น้องพิมพ์สบายฮะน้องพิมพ์เอาอีกแล้วฮะนี่ยังใบท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ

0: สร็จแล้วเสร็จแล้วสลับสลับเร็วเร็วเอาละครับปังลิสได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้ผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะมียังไม่ท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ
1: คุณแม
0: ่ดีมากครับคุณแม่
2: ทำไมทำไม่ได
0: ้อ๋อเอาละครับตอนนี้ได้นะครับข้าสองอยู่นะฮะข้าสองแม่มาแล้วนะฮะข้าหนึ่งนะฮะเอาละครับ
1: โอ้โหมา
0: เรียนแทบชัดเลยนะเนี่ยเอาละคุณแม่มองแล้วทีนี้พี่เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เอาละครับลูกทำไปแล้วแม่ยังงงอยู่เลยนะแม่ยังงงอยู่เลยนะครับแล้วฝั่งนี้นะฮะเอาละครับด้านนี้นี่เอาละคุณแม่เข้าใจท่าสองคืออันนี้ตอนนี้นะต้องลงสองทีมนะฮะเหรียญที่สะสมมาเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ดีเลยนะครับเพื่อที่จะชนะเป็นแชมป์โอลิมปิกนะฮะ

0: าล่ะครับฟังนี้ได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้ผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะข้อสองกดหันละครับ
1: เลือกกัน

0: อุ้ยนี่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังเขาก็พักพิงตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ใช้เต้นหน่อยใช้เต้นหน่อยเต้นเต้นดูเกร็งๆนี่คุณลูกดูฮะคุณลูก
1: ได้ไหม
0: เอาละ
2: ได้ไหม
0: ใจเย็นๆนะฮะ
1: ได้ไหม
3: อ่ะได้แล้ว
1: สองท่าแล้วนะสองท่าแล้วโอเคไหม
2: โอเค
0: โอเคสาธุเอาละตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตูนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อคุณพระพิมพ์ตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตูนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่
2: อันบนสุดบนสุด
0: อันบนสุดบอกแม่บอกแม่ด้วยบอกแม่ด้วยกดให้แม่ได้กดให้แม่เลยได้นี่นี่กดไปกดไปกดไปเร็วเร็วเร็วไม่เป็นไรลบก่อนใจเย็นฮะเรามีเครื่องตัดต่อครับไม่ต้องห่วงครับ
3: อ๋อเอาใหม่
0: เอาเร็วเร็วมาแล้วครับเต็มแล้วฝั่งรุ้นเป็นไง
3: ตบมือสูง
2: โอเคอย่าง
0: น
2: ี้นะทำดูนะ
0: นี่นะดูนี
3: ่ตบมือสูง
2: ค่ะโอเค
0: โอ้ยได้แล้วตอนนี้นะถ้าจะเสมอกันอยู่นะตอนนี้ได้ไหม
3: โอเคโอเค
0: โอเคโอเคผ่านครับ
2: อันนี้ข้อแรกอันนี้3ใช่อันนี้3
3: ข้อ3
0: ข้อแรก
2: ข้อแรกมุมๆ
0: รวมด้วยช่วยคิดจริงๆนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้2
2: อันนี้2
0: นี่นี่นี่น่ารักมากครับผมเฮ้ยคุณแม่มา
2: เดี๋ยวนะ
0: คุณแม่ไปเรียนเต้นหน่อยไหม
2: แม่อะไรก็ต่อเลยเดี๋ยวหาย
0: หาย
1: ไม่ใช่
0: ใจเย็น
1: ไม่ใช่เอาใหม่
0: เอาใหม่
2: อยู่นี่อันนี้สอง
0: ไปได้ครับ
2: เฮ้ยต้องไปเอ็ดที่ส
0: ี่ยาว
2: ไหนต่อเลย
0: ต่อเลยต่อเลยต่อเลย
1: อันนี้ท่าอะไร
0: ตอนนี้
2: อ
0: ันนี้ท่าแรก
1: พอ
0: แล้วได้แล้วกดจริงเลย
1: โอเคโอเค
0: ไปไหมไปเลยเอ้าสลับสลับรวมด้วยช่วยกันนะไม่เป็นไรรวมด้วยช่วยคิดกันให้กดไปห้ากดไปห้าไม่เป็นไร

0: ้าใหม่นี่น้องพิม
1: ได
0: ้เฮ้ยเออนะครับนี่แหละนี่อ่ะคุณแม่หนูเก่งๆนะได้ไหมได้ไหมได้ไหมนี่ใช่เมื่อใช่เ
1: มื่อท่าที่สองไง
0: ท่าที่สองคืออะไร
1: สอง
0: บอดี้ลงต้องไปด้วยกันต้องบอกเลยเอาแล้ว
1: นี่
0: น
1: ี
0: ่
1: แม่ไม่ไปดูเรื่อง
0: แม่เต้นเต้นเลยใจเย็นๆสิลูกได้ไหมได้ไหมได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ใช่
0: ไม่ใช่
3: ลองเปลี่ยน
0: ฝั่งนี้ก็ไม่ใช่
1: ไม่ทำท่าแรก
0: เหมือนกัน
1: ท่าแรก
0: ท่า
1: แรก
3: เด็กเหมือนเซย่าท่านอะไรอย่างเงี้ยที่มันพูดยุกยุกเงี้ย
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ไม
0: ่เอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ลองท่าเฟซ
0: ดูไหม
1: ท่าอะไรท่าที่สอง
0: ท่าที่สอง
1: ท่าที่สองอะไรนี่แม
3: ่ฟ้อน
0: ท่าที่สองอะไรแม่
3: อย่างนี้
0: ที
2: ่ข้างบนใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ไหมอันเฟซ
2: ข้างล่างข้างล่างซอส
0: ใช่ไหม
1: โอเค
0: นะฮะตอนนี้โอเคเอาละครับ
3: ท่าน
0: เป็นทีมมาตอนนี
1: ้แป๊บนึงเดี๋ยวเอาใหม่
0: เอาใหม่
1: ทำ
0: เอาละครับ
3: อันนี้ท่าที่สอง

0: มาแล้วครับ
1: แม
0: ่จิ๊บจิ๊บ
2: ได้ไหม
0: ดูท่าท่าอะไร
2: โอเค
0: โอ้ยโอเคแล้วเหรอ
2: เร็วๆๆ
0: เอาเลยครับเร็วๆๆๆฝั่งนี้น่าจะนำนะฮะพี่อีซินดูรี่นะฮะพาวเวอร์พับอย่ายอมแม่เสร็จแล้วเหรออันนี้เสร็จไปแล้วนะฝั่งนี้พิงกี้ซินดูรี่ยังทำต่อเลยฮะเอาละครับ
2: อันนี้อันนั้นใช่ไหม
0: เอาละครับทำไม่เสร็จ
2: ตื่นเต้นเช็คไม่ได้ด้วย
0: เออเว้ยทำไม่ได้วะยังไงนะฮะเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: ไปดูกันนะครับว่าทีมไหนจะได้กี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตุรีได้ไปถูกไป3โจทย์นะฮะได้รับไป300เหรียญนะครับรวมทั้งหมดนะครับกับเกมที่แล้วก็คือ600เหรียญครับเอาแล้วนะครับมาดูทีม Power Pub พิมพ์นะฮะเกมนี้ร่วมด้วยช่วยคิดนะครับได้ไปถูกไป4โจทย์ได้400เหรียญนะครับรวมกับของได้ไป700เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชนะของสัปดาห์นี้นะครับได้แก่ทีม Power Pub พิมพ์ครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทเชิญครับนี่ครับนี่ทุนการศึกษา 5,000 บาทครับและนี่นี่เอ๊ะ 5,000 บาทนี่เป็นของใคร
1: ให้แม่เก็บไว้ก่อนค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ไปกินพวกสุกี
1: ้
0: ยังนะให้แม่เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ฮะ
1: ก็คลายความกังวลคลายความตื่นเต้นขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ครับผมได้ไปเก็บไว้ 5,000 นี่เก็บไว้
1: เก็บไว้จริงๆค่ะ
0: จริงนะตามตาดูไปแบ๊วเอาละครับยินดีด้วยนะฮะผู้ชนะของเรา Power Pub ทีมครับและอีกหนึ่งทีมนะครับ Pinky Century นะฮะเราไม่ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้เราเรียกว่ารองชนะเลิศละกันนะครับรองชนะเลิศของเรานะครับจะได้รับเกียรติบัตรนะครับจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเชิญครับเชิญจ้าอ่ะนี่ป๊อปเมอร์นะครับอ้าวเป็นไงคุณแม่ความรู้สึกตอนนี้
2: ตอนแรกคือก็ตื่นเต้นมากค่ะเมื่อคืนแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคลายกังวลแล้วแล้วก็รู้สึกแบบสนุกที่ได้มาร่วมเล่นเกมค่ะ
0: ครับได้ร่วมทำกิจกรรมกับน้องเขานะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ดีไหมลูก
3: ดีค่ะ
0: ดีนะถ้าสมมติอยากได้ทุนการศึกษาไปยืมทางน้องพีมเอานะ เอาละครับขอบคุณมากพิงกี้เซนตุรีครับสนุกสนานมากครับบอกได้เลยว่าเกมนี้นะฮะรายการนี้เหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆในยุคไซเบอร์นะฮะอยากจะให้คุณแม่ปอฮะในการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์แบบนี้เนี่ยอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้าน
1: ค่ะก็สำหรับยุคไซเบอร์หรือว่ายุค IT ของเรานะคะผู้ปกครองก็ต้องตามเด็กให้ทันแต่ว่าเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอารมณ์อร่วยในการที่เราเลี้ยงลูกนะคะมีทั้งตึงแล้วก็หย่อนให้มันบาลานซ์กันไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆจะเกิดการต่อต้านและมีปัญหาได้ในอนาคตค่ะ
0: ครับสำหรับได้เลยนะครับ
2: ค่ะก็คืออย่างยุคไซเบอร์นะคะตอนนี้ก็คือในเรื่องของสื่อต่างๆมันมีทั้งสื่อที่น่ากลัวเนาะอันตรายเงี้ยค่ะก็คืออย่างพ่อแม่เราก็ต้องคอยดูห่างๆคอยเฝ้าระวังและคอยสอนลูกอยู่เสมอค่ะว่าอันไหนควรไม่ควรควบคู่กันไปด้วยอะค่ะ
0: ครับผมนะครับขอบคุณนะครับแม่เมย์น้องเฟย่าขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ปอแล้วก็
4: นอกเหนือจากเกม Dance Party ที่เล่นกันอย่างสนุกสนานพร้อมทักษะเบื้องต้นของการฝึกโค้ดแล้วยังมีเกมอื่นๆที่มีประโยชน์เสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆอีกมากมายครับท่านผู้ชมเตรียมตัวรับชมเกมนี้ซึ่งจะมาเป็นเกมแข่งขันในสัปดาห์ต่อๆไปของเรานั่นคือเกมรามเกียรติ์ครับการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดเป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่าน
0: สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันใหม่นะครับต่อไปจะเป็นใครนะครับและมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับนอกจากสนุกไม่แพ้กันแล้วนะฮะเราจะร่วมกันนะครับเป็นครอบครัวจะเข้าใจนะครับในการเติบโตของเด็กรุ่นนี้ครับเด็กยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์
5: คุณผู้ชมครับ
3: เกมออนไลน์ก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านมีเกมที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กๆให้ไปในทิศทางที่ดีและก็มีทั้งเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนำไปสู่สภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่ไม่ดีของเด็กๆดังนั้นหากลูกหลานของท่านอยากจะทดลองเริ่มเล่นเกมออนไลน์หรือดูสื่อใหม่ๆที่ท่านไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ท่านควรอยู่รับชมหรือเล่นเกมไปพร้อมๆกับเขาเพื่อพิจารณากันกรองและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันในครอบครัวอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าการเล่นเกมจะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะงงชะงง
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได
1: ้หนูดีทำได้

0: ลจากการอัลตราซาวด์นะครับก็ยินดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่รู้สึกว่าตอนนี้มีตัวอ่อนฝังตัวอยู่ที่มดลูกนะครับผม
1: คือแสดงว่าท้องใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: อ๋อค่ะสุดเลยที่คุณหมอประเมินนี่มันคือยังไง
0: ก็อาจจะมีอันตรายกับเด็กในครรภ์ทำให้เกิดการแท้งบุตรได
2: ้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 นทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะ
2: ใช่แล้วครับเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์

0: การจำลองนะครับแต
1: ่
0: เป็นชีวิตจริงของพี่บาเลยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับพี่บา
1: คือตอนนั้นไปหาคุณหมอค่ะหมอรุธเพื่อที่จะไปตรวจว่าตัวเองตั้งท้องหรือไม่ค่ะซึ่งผลปรากฏว่าตัวเองนั้นตั้งท้องแต่ว่าพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ซะด้วย8เซนติเมตรค่ะอยู่ในท้องด้วยเช่นกัน
0: เป็น8เซนติเมตรที่เป็นออปชั่นเสริมก็
1: ไม่อยากได้
0: ตอนนั้นเป็นไงบ้างคือน่าจะเครียดกังวลขนาดไหน
1: คือมันสับสนนะคะหมอรุธไม่รู้ว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงจะดีใจดีหรือว่าจะตกใจหรือจะต้องทำยังไงต่ออันนั้นคืองงมาก
0: หน้าตาตอนในเหตุการณ์จำลองโอ้โหคิ้วขมวดเลยใช่ไหมจริงๆชีวิตจริงมันน่าจะเครียดกว่านั้นเยอะมาก
1: โอ้โหมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเหมือนเราตั้งท้องแล้วเนอะแล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยเราก็จะมีความกังวลอยู่สูงพอสมควรทีเดียว
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าพี่มาเนี่ยนะครับไม่ยอมไปตรวจก่อนตั้งครรภ์นั่นเอง
1: ดิฉันยอมรับผิดครับ
0: และนี่นะครับก็เลยเป็นเป้าหมายของเราในตอนนี้นะครับคนที่ตั้งใจนะครับอยากจะมีลูกนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะครับใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่องให้สมบูรณ์เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นะครับเราจะได้รู้ถึงความผิดปกติแล้วก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
1: ค่ะซึ่งถ้าเราตรวจร่างกายก่อนแต่งงานแล้วนะคะเหมือนกับที่ทางรายการของเราได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีความกังวลแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงบางส่วนเท่านั้นเองค่ะ
2: การเตรียมตัวก่อนมีลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องตรวจร่างกายก่อนครับรายละเอียดในการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะคล้ายกับการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานครับนั่นก็คือการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นไวรัสตับอักเสบ B ซิฟิลิส HIV โรคติดต่อทางพันธุกรรมเช่นธาลัสซีเมียและการหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันซึ่งถ้าตรวจร่างกายตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องกังวลใดๆแล้วครับเพียงแต่ในการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะต้องตรวจลึกลงไปถึงโรคประจำตัวโรคที่เคยเป็นโรคของคนในครอบครัวประวัติการใช้ยาการแพ้ยาซึ่งก็จะช่วยให้คุณหมอได้รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับแม่และลูกในครรภ์ในอนาคตครับ
0: จะเห็นได้เลยนะครับว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นนะครับมีความสำคัญมากนะครับแต่ว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์เพียงอย่างเดียวยังไม่พอนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะที่คนจะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะจำเป็นต้องรู้และเตรียมความพร้อมก่อนการมีลูกค่ะ
3: ครับเมื่อพูดถึงการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีลูกเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่ต้องพูดถึงเนี่ย2ประเด็นด้วยกันคือ1เรื่องของการเตรียมชีวิตซึ่งการเตรียมชีวิตนี่ต้องเตรียมทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับอันที่2คือการเตรียมสุขภาพร่างกายของตัวคุณแม่ที่จะมีการตั้งครรภ์ในเรื่องของการเตรียมชีวิตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามีคนที่คิดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยซึ่งผมจะแยกเป็นประเด็นสั้นๆดังนี้นะครับอันที่1คือเตรียมเรื่องอาชีพการงานอาชีพเลี้ยงลูกนี่เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะคุณแม่ที่ทำงานหนักทำงานที่ต้องยุ่งยากยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องคิดให้ดีๆก่อนจะมีลูกนะครับมิฉะนั้นถ้ามีลูกแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยงได้ตัวเองเนี่ยชีวิตก็จะค่อนข้างลำบากจะเครียดการไปฝากเขาเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างนอกจากจะเตรียมเรื่องอาชีพการงานแล้วเนี่ยคุณต้องเตรียมเงินนะครับที่เคยสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ต้องคิดและเตรียมพร้อมสำหรับที่จะซื้อข้าวของอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตตัวเองและรวมทั้งในการเลี้ยงลูกของตัวเองด้วยอันที่3ที่คุณจะต้องเตรียมเนี่ยต้องเตรียมในการที่จะหาสถานที่ที่จะอยู่ที่เหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าทั้งพ่อทั้งแม่นี่ต้องเตรียมก่อนจะท้องนี่นะครับการตั้งครรภ์และการคลอดเนี่ยเป็นงานใหญ่นะครับเหมือนการออกศึกใหญ่ๆครั้งหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในการออกศึกรบทัพจับศึกเนี่ยถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีเหมือนอาวุธที่จะไปรบเนี่ยมันไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นในการเตรียมสุขภาพร่างกายของชีวิตเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องอาหารการกินคุณแม่ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองจริงๆแล้วไม่มีเรื่องมากมายเลยทานอาหารครบหมู่ตามที่เรียนสุขศึกษาป.4เนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะครับมีอาหารเสริมจำเป็นจะต้องทานไหมเนี่ยข้อมูลที่มีเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยประโยชน์ก็ไม่ค่อยมีมากอะไรนะครับหรืออาจจะเทียบว่าประโยชน์ที่ได้กับราคาที่ต้องเสียไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเลยด้วยซ้ำแต่มีข้อที่น่าสนใจบางประเด็นนะครับว่ามีสารอาหารบางตัวไหมที่ต้องรับประทานซะก่อนที่จะตั้งครรภ์ข้อมูลที่มีเนี่ยมีอยู่อย่างเดียว คือโฟเลตหรือกรดโฟลิกจริงๆ2อันนี้คือตัวเดียวกันนะครับทั้ง2ตัวนี่คือวิตามิน B9 เราพบว่าถ้ารับประทานก่อนที่จะตั้งครรภ์อย่างน้อย3เดือนรับประทานไปเรื่อยๆแม้จะกระทั่งตั้งครรภ์แล้วเนี่ย จะทำให้โอกาสที่ลูกในท้องของคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบการพัฒนาของระบบสมองและประสาทเนี่ยจะทำให้เกิดโรคแบบนี้น้อยลงอย่างชัดเจนคุมน้ำหนักให้มันดีอย่าให้มันผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปผอมเกินไปเนี่ยลูกอาจจะตัวเล็กไม่แข็งแรงส่วนที่อ้วนเกินไปเนี่ยก็จะมีปัญหาแทรกซ้อนมากมายนะครับได้ลูกตัวใหญ่คลอดยากคุณแม่ตกเลือดได้รวมทั้งคุณแม่อาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนเช่นมีความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานได้ง่ายคุณแม่จะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอถ้าร่างกายที่ทรุดโทรมเหมือนรถที่ใช้งานหนักๆแล้วจะมาวิ่งแบกรับภาระบรรทุกผู้โดยสารหรือสิ่งของที่ต้องทำงานหนักเนี่ยบางทีมันอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมรถให้ดีเตรียมร่างกายให้ดีคือพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางอย่างที่อาจจะเป็นปัญหาขณะตั้งครรภ์เช่นโรคหัดเยอรมันเนี่ยถ้ามีการตั้งครรภ์แล้วเป็นโรคหัดเยอรมันเนี่ยลูกพิการได้อย่างรุนแรงเลยนะครับนั้นเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนได้นอกจากจะวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันแล้วยังมีวัคซีนอีกหลายชนิดที่สามารถฉีดได้ในสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีถ้าคุณแม่เตรียมพร้อมได้ทั้งหมดอย่างนี้แล้วผมก็หวังว่าการตั้งครรภ์และการคลอดของคุณแม่เนี่ยที่จะมีในอนาคตเนี่ยจะลงเอยได้ลักษณะที่ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
0: เอาละครับทีนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็มาถึงกระบวนการปฏิสนธิเพื่อให้กำเนิดลูกน้อยๆแล้วครับพี่มา
1: ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือแม้กระทั่งหมอรุตเองก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะทำอย่างไรให้ได้ลูกนะคะแต่ว่าในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
4: กระบวนการที่จะเกิดการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็ต้องฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตกไข่นะครับปกตินะครับทุกเดือนอันนี้ก็จะทำให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยก็จะต้องมีเชื้อสุจิที่ปริมาณแล้วก็คุณภาพเชื้อสุจิเนี่ยแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นหลักๆ2อย่างนะครับให้นับจากถ้าคนมีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะก็นับจากเป็นประจำเดือนมาวันแรกนะครับนับเป็น1แล้วก็นับไปก็ประมาณ14วันบวกลบ2วันดังการที่จะทำให้มีการตั้งครรภ์ได้ง่ายหรือว่าได้เร็วเนี่ยก็ต้องพยายามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนเป็นหลักปกติไข่ตกออกมาเนี่ยก็จะมีอายุก่อนที่จะหมดคุณภาพเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะครับส่วนเชื้อสุจิเนี่ยนะครับก็เวลาเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้หญิงแล้วเนี่ยเข้าไปที่มดลูกเนี่ยในปากมดลูกเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ48ชั่วโมงหรือ2วันแล้วเราก็แนะนำว่าเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนถ้าอยากให้มีบุตรเร็วๆเนี่ยก็จะต้องมีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทุก48ชั่วโมงก็คือทุก2วันเว้นวันวันเว้นวัน
5: วันเว้นวัน
4: ก็ถ้าเกิดเว้นเกิน48ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดไข่ตกมาบางช่วงก็อาจจะไม่มีเชื้อที่มีชีวิตรออยู่นะครับนั้นก็จะเป็นช่วงที่ทำให้การตั้งครรภ์ได้ง่ายพอไข่สุกเนี่ยไข่ก็จะตกลงมานะครับการตกของไข่ก็คือถุงไข่ที่อยู่ที่เปลือกรังไข่เนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นรังไข่สองข้างนะครับตัวไข่ก็จะหลุดออกมาในช่องท้องปลายปีกมดลูกซึ่งเรียกว่าปากแตรนะครับปากแตรเนี่ยก็จะเหมือนกับจะมาอยู่ใกล้ชิดกับรังไข่เหมือนคอยดูดนะครับคอยดูดไข่ที่ตกลงมาที่ผิวรังไข่ดูดเข้าไปในปีกมดลูกนะครับเชื้อสุจินะครับที่เกิดจากเพศสัมพันธ์นะครับก็จะถูกเข้าไปในปากมดลูกเข้าไปในมดลูกแล้วก็จะเดินทางไปที่ปีกมดลูกนั้นจริงๆแล้วปีกมดลูกเราเนี่ยเหมือนเรือนหอนะครับบางคนเข้าใจผิดนึกว่าการปฏิสนธิระหว่างไข่กับเชื้อเนี่ยเกิดในมดลูกจริงๆไม่ใช่นะครับเรือนหอของไข่กับเชื้อสุจิเนี่ยอยู่ที่ปีกมดลูกเซลล์ไข่กับเซลล์สุจิก็จะผสมกันเป็นเซลล์ใหม่นะครับพอเกิดเป็นเซลล์ใหม่ก็จะเปล่งตัวเป็น2เซลล์4เซลล์8เซลล์แล้วก็เพิ่มทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวอ่อนที่ผสมแล้วเนี่ยก็จะเดินทางนะครับเห็นว่าต้องเดินทางจากปีกมดลูกเนี่ยเข้ามาฝังตัวในมดลูกนะครับซึ่งเขาก็คะเนเวลาว่าก็เดินทางเนี่ยก็ประมาณ7วันอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะมา ฝังตัวในโพรงมดลูกนะครับ
0: ทีนี้นะครับถ้าทำทุกอย่างแล้วนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วนะครับมีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้คุมกำเนิดด้วยแต่ยังไม่มีลูกสักทีนะครับผ่านไป1ปีแล้วก็ยังไม่มีลูกสักทีอย่างนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายภาวะผู้มีบุตรยากครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะอย่างคู่ที่มาจัดมาให้หมอทำความรู้จักนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าพยายามกันมาไม่ต่ำกว่า3ปีค่ะแต่ว่าผลที่ได้ก็คือยังไม่มีลูกเลยสักทีค่ะเพราะฉะนั้นพวกเขาเป็นใครไปทำความรู้จักกันค่ะ

0: 33แล้วค่ะก็เลยว่าน่าจะต้องมีได้และอายุเยอะแล้วนะต้องรีบมีแล้วนะแต่ถ้าเลยไปกว่านี้แล้วยังไม่คิดจะแพลนอะไรเลยอะไรเงี้ยน่าจะมียากแล้วแหละก็เลยต้องเผื่อแฟนแล้วว่ามีดีกว่า
1: หลังจากที่ตั้งใจจะมีลูกเนี่ยเรามีวิธีการสำหรับท้องนี้ยังไงแล้วก็ทำกันมากี่ปีแล้ววิธีการ
0: ทำกันมาก็คือปกติก็คืออยู่ด้วยกันมาก็คือปล่อยปกติเลยแต่ไม่เคยมีเลยทางเพื่อนที่ทำงานเนี่ยคือเขาก็จะอายุไล่ๆกันทุกวันนี้คือเขาท้อกันหมดละทุกคนด้วยเทคนิคของในเว็บถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะมีคือเขาบอกว่านับจากวันแรกที่มีประจำเดือนแล้วก็นับไป12วันวันนั้นอ่ะคือทำกิจวัตรของเราไปเลยแล้วก็หยุด1วันแล้วก็มาอีกทีนึงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวน้ำเชื้อของผู้ชายเขาจะมีการฟักตัวประมาณ2วันก็ต้องวันที่12แล้วก็วันที่14หยุด1วันวันที่14นี่คืออันนี้คือจริงวันที่2คือซ้อมเพื่อคัดเอาอสุจิตัวอ่อนแอออกไปก่อนเราเล่นจริงทำจริงเทคนิคนึงเขาบอกว่าอาจจะลืมหรือเปล่าเวลาทำไปปุ๊บเพื่อนบอกว่าเสร็จแล้วก็คือต้องยกขาขึ้นหรือไม่ก็หมอนหนุนก้นไว้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้น้ำสิเข้าไปในตรงในรังไข่เราได้ลึกที่สุดทำมาหมดแล้วจะแฟนยกขาขึ้นเขย่าแต่ทางแฟนอ่ะคือเขาปกติเขาจะเป็นคนทานเหล้าวันละกลมเลยนะปกตินะวันหยุดนี่ก็
2: ข้ามวันข้ามคืน
1: แล้วปัจจุบันนี้ล่ะคะ
0: ก็เขาก็จะลดก็จะไม่ค่อยกินละช่วงนี้ก็จะเบาหน่อย
2: เชื่อเขาหน่อยเขาอยากมีลูก
0: คือปกติก็ทำบุญชอบพาแม่ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ชอบทำบุญอะไรเงี้ยก็ไปวัดกันวัดหลวงพ่อโสธรน้องไปมาเขาบอกว่าอ่ะกินไข่กินไข่
2: กินจนหน้าเป็นไข
0: ่ก็ยังไม่ได้เลยก็ไปแล้วก็มีเหมือนว่าอะไรนะเขาเหมือนว่าไปดูดวงอะไรมาเงี้ยว่าอยากมีลูกเงี้ยก็ถามว่าอ่ะเราจะมีไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ่ะตั้งศาลสี่หน้าบ้านอ่ะตั้งแล้วเขาจะให้ก็ยังไม่มี
3: โอ้โหนี่ขนาดทำมาแล้วทุกกระบวนท่านะครับไม่ว่าท่าไหนที่เขาบอกว่าดีก็ทำมาหมดภาคปฏิบัตินี่ก็ทำมาทุกอย่างนะครับจนกระทั่งพึ่งไสยศาสตร์ก็ยังพึ่งมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีนะครับพี่มา
4: ใช่แล้วล่ะค่ะเห็นที่งานนี้นะคะมีทางเลือกอีกทางเดียวเท่านั้นนะคะที่จะรู้ว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นมาก็เลยจะต้องพาทั้งคู่ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายกันค่ะ

0: การที่คู่สามีภรรยาเนี่ยอาจจะอยู่ในข่ายของการมีบุตรยากเนี่ยค่ะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างคะ
1: สาเหตุของการมีบุตรยากก็ต้องดูทั้งคู่นะครับว่าเป็นจากของทางผู้ชายหรือของทางฝ่ายหญิง
0: ค่ะ
2: คุณออนประภาค่ะห้องตรวจ
3: อายุตอนนี้คือ
4: 32ค่ะ
3: 32
4: เนาะใช่ค่ะ
3: ปล่อยมากี่ปีแล้วครับ
4: ปล่อยมา3ปีแล้วค่ะ
3: ประจำเดือนมาสม่ำเสมอดีไหมครับ
4: ก็ไม่ค่อยอะค่ะคือประจำเดือนนี่จะมาน้อยแล้วก็มาวันเดียวแล้วก็หมดเลยค่ะบางทีก็เลื่อนบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับฝ่ายชายมีเรื่องของเหล้าบุหรี่เยอะไหมครับ
5: มีแต่เรื่องเหล้าครับ
3: เรื่องเหล้านะครับ
5: ครับผม
3: เหล้านี่เต็มที่เลย
5: ใช่ครับ
3: ทำงานตอนนี้มันเกี่ยวกับการกระเทือนหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกความร้อนความที่จะไปกระทบกระเทือนทางด้านลูกอัณฑะอุ่นนะครับ

0: สร้างน้อยลงไหมผิดปกติไหมนะครับหรือว่าลูกอัณฑะในการสร้างฮอร์โมนหรือสร้างเรื่องของตัวอสุจิเองเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับหรือว่าสร้างได้ละแต่ว่าท่อที่จะนำออกมาเนี่ยมันไปตีไปตันเคยมีอักเสบมีติดเชื้อนะครับเชื้อมันก็ออกมาไม่ได
1: ้แล้วอย่างในกรณีของพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็มีผลค่อนข้างเยอะเพราะอย่างเช่นบางคนใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยดูแลตัวเองดื่มเหล้าการสูบบุหรี่นะครับการกินยานะครับบางทีพวกมีสารพิษเนี่ยมันก็อาจจะตกค้างอยู่ในร่างกายได้การสร้างเรื่องของฮอร์โมนก็จะน้อยลงการสร้างตัวอสุจิก็จะน้อยลงนะครับส่วนเรื่องของความเครียดนะครับอาจจะบวกไปถึงเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็เรื่องของการกินอาหารนะครับที่มีประโยชน์การออกกำลังกายพวกนี
1: ้
0: นะครับพวกนี้ก็มีส่วนค่อนข้างเยอะสมมติถ้าเรามีอาหารอยู่ก้อนหนึ่งมีอากาศดีๆอยู่ก้อนหนึ่งนะครับการที่รับไปในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายก็ต้องไปแบ่งสารปันส่วนที่ส่วนที่สำคัญของร่างกายก่อนอย่างเช่นไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงพวกหัวใจนะครับหรืออวัยวะสำคัญอะไรข้างในก่อนถึงค่อยมาให้เรื่องของทางการมีบุตรสมมติถ้าอดหลับอดนอนเครียดหรือไม่ได้กินอาหารนะครับออกกําลังไม่ค่อยได้ออกกําลังกายหัวใจเต้นสูบฉีดไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ได้ไปมันก็ไม่เพียงพออาหารก็จะไปหาแค่ในสมองอย่างเดียวนะครับไปที่หัวใจอย่างเดียวมันก็จะไม่ลงมาที่ของผู้ชายมีแค่เรื่องของน้ำเชื้อที่มันมากหรือน้อยนะครับคุณภาพดีไม่ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นของผู้ชายเนี่ยตรวจค่อนข้างง่ายน
1: ะ
0: ครับเอาน้ำเชื้อออกมาตรวจก็พอบอกได้คร่าว
1: ๆอย่างฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะเราจะต้องวินิจฉัยต้องตรวจอะไรเขาบ้างครับ
0: ก็อาจจะต้องแบ่งเป็นแต่ละขั้นว่ามีความผิดปกติที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นถ้าจะเช็คเรื่องของไข่นะครับอาจจะดูตั้งแต่เรื่องของการเจาะเลือดดูว่าฮอร์โมนของรังไข่เนี่ยสมบูรณ์ดีไหมอันตราซาวด์ดูว่าไข่เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันโตขึ้นเนี่ยเป็นยังไงถัดมาก็คือเรื่องของท่อก็คือจะให้ฉีดสีเข้าไปนะครับให้ไหลเข้าไปในมดลูกนะครับพอไหลเข้าไปมดลูกเสร็จแล้วก็ไปเอ็กซเรย์นะครับถ้ามันไหลดีก็แสดงว่าไม่ตีบไม่ตันนะครับที่หลังจากที่ได้ตรวจคร่าวๆนะครับของผู้ชายก่อนนะครับของผู้ชายเนี่ยตรวจร่างกายก็ปกติดีนะครับแต่น้ำเชื้อออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยไปนิดนึงปกติก็น้ำเชื้อก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก 20-40 ล้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ตรวจมาเนี่ยวันนี้ได้แค่10ล้านเองนะครับสงสัยต้องลดพวกเหล้าออกกำลังกายช่วยหน่อยนะครับ
2: สำหรับผลการตรวจวันนี้ของพี่ก็มีเอ็กซเรย์มาดูจะมีก้อนน้ำอยู่
0: ถุงน้ำเล็กๆเนี่ยอยู่ในรังไข่แนะนำเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาช่วยนิดหนึ่งเพื่อให้ไปกระตุ้นไข่ให้ไข่ขึ้น
2: หรือว่าให้ดูแลร่างกายเพิ่มลดอาการเครียดแล้วก็ลดน้ำหนัก
0: ความอ้วนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในร่างกายก็ยังมีพวกไขมันเนี่ยสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะตัวไขมันนี่เองเนี่ยนะครับจะไปเป็นตัวที่ไปรบกวนการสร้างฮอร์โมนหลายอย่างในร่างกายก็จะทำให้เรื่องของฮอร์โมนทั้งเรื่องของฮอร์โมนเพศแล้วก็การเจริญของไข่ก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะครับบางคนเนี่ยพออ้วนๆอยู่แค่ลดน้ำหนักไปแค่สัก5กิโลนะครับแป๊บเดียวท้องเองได้เลย
2: ผลการตรวจก็ไม่ถือว่าไม่น่ากลัวมากนะคะแต่ทีนี้ก็คือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นอย่างพี่ก็คือน่าจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็ส่วนแฟนก็ลดเรื่องแอลกอฮอล์แล้วก็ความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตั้งใจแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านี้ก็คงจะลำบากมากกว่านี้ค่ะหมอบอกว่าคือต้องรีบน่าอยากจะให้ทำตั้งใจทำก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยอายุมันมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติปล่อยเลยไปแบบไม่ตั้งใจจริงๆจังๆเงี้ยมันก็ไม่ได้สักทีค่ะ
3: ถ้าว่าไปแล้วชีวิตของคุณรุ่งกับคุณพัฒน์นี่ก็ไม่ต่างจากคนเมืองทั่วๆไปหลายๆคู่

0: นะครับ
1: รวมถึงเราทั้งคู่ด้วยค่ะ
0: คือมีความเครียดเยอะนะคร
1: ับ
0: ม
1: ี
0: ความกังวลแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างด้วย
1: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินก็ดีการออกกำลังกายน้อยก็ดีนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ทำให้เกิดภาวะการมีลูกยากเช่นกันค่ะ
0: แล้ววันที่พี่มาพาทั้งคู่ไปตรวจร่างกายนี่ผลเป็นยังไงบ้างครับ
1: โอ้วันนั้นโชคดีมากเลยค่ะพอตรวจไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าไข่ของพัดนั้นนะคะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากค่ะคุณหมอก็เลยตัดสินใจเลยนะคะก็คือเอาเชื้ออสุจิของคุณรุ่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ฉีดน้ำเชื้อเข้าไปเลยค่ะ
0: ผลเป็นยังไงบ้างครับ
1: ผลเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ

0: ตั้งครรภ์ดีใจค่ะดีใจมากก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ช่วย
1: คุณรุ่งก็มีลูกสมใจแล้วล่ะค่ะดิฉันเสกเข้าท้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ที่มาเป็นตัวนำโชคนะครับเอาละครับเมื่อรู้ว่าท้องนะครับตอนหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ารู้ว่าท้องแล้วสิ่งแรกที่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อควรปฏิบัตินั้นต้องทำอะไรนะครับรวมไปถึงว่าในช่วง3เดือนแรกนั้นคุณแม่ควรจะมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับ
1: ห้ามพลาดเลยนะคะแล้วพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์ 5:30 นทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับดีวีและผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play

การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์ที่26เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชิวกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสดค่ะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมนะคะที่รู้สึกว่ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองเรื่องของคนในครอบครัวหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนแล้วแบบโอ้โหอยากได้คำตอบตอนนี้การไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องถ้าไม่เร่งด่วนก็ไม่จำเป็นต้องไปนะคะช่องทางตรงนี้จึงเป็นช่องทางที่ทำให้คุณผู้ชมได้ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาค่ะแล้ววันนี้ถามคำถามได้ทุกคำถามมีคำตอบรออยู่วันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์หมอที่น่ารักสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอกอบของเราค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะคะและอีกหนึ่งท่านนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริจากสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะอาจารย์หมอทั้งสองท่านเลย
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะช่วงนี้คุณหมอทำงานหนักมากๆนะคะทั้งอาจารย์ก๊อฟด้วยอาจารย์หมอสุรศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยโรคเกี่ยวกับข้อกระดูกกล้ามเนื้อเป็นโรคคอทิศของเราส่วนอาจารย์หมอสุรศักดิ์วันนี้เรื่องของโรคไตนะคะมีหลายคนอยากรู้อยากได้คำตอบแล้วก็โอ้โหมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมที่จะถามคำถามนะคะถามได้ช่องทางแรกค่ะคุณผู้ชมหมายเลขโทรศัพท์

0: สำหรับคุณผู้ชมที่ไม่สะดวกเลยในการที่จะไปพิมพ์คำถามเองในแฟนเพจ Facebook นะคะคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามได้หมายเลขโทรศัพท์คือ02-354-7105นะคะ02-354-7105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะไปในแฟนเพจ Drama Channel นะคะช่องทางนี้หลายท่านติดตามชมไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยแต่ว่าวันนี้มีจากทั่วโลกเลยที่ชมแล้วก็ฝากคำถามกันเข้ามาคุณผู้ชมสามารถที่จะแชร์รายการได้นะคะการแชร์รายการทำให้คนสามารถฝากถามได้แล้วก็ใกล้ชิดกับคุณหมอได้นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะให้แล้วก็จะแบ่งปันกันได้ส่วนคุณผู้ชมที่จะถามคำถามอันนี้ขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอันนี้ค่ะอย่างน้อยที่สุดนะคะข้อมูลที่จะส่งเข้ามาต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่แพ้ยาอะไรไหมนะคะถ้ามีแพ้ยาร่วมด้วยอันนี้บอกมาต้องเรียนย้ำอย่างนี้นะคะว่าจะถามเรื่องของใครให้บอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆแบบนี้ของคนคนนั้นนะคะเพราะว่าอาจารย์จะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้ถูกต้องนะคะบางทีถามมาแล้วแบบไม่มีรายละเอียดข้อมูลอะไรมาเลยถามมาลอยๆตอบไม่ได้เหมือนกันตอนนี้เราพร้อมแล้วอาจารย์พร้อมไหมคะ
1: ได้เลยครับ
0: ได้เลยนะคะเราวันนี้เราอยู่ย้ำด้วยคุณผู้ชมที่คือรายการสดถ้าคุณผู้ชมกำลังเปิดทีวีมาชมนะคะหรือว่ากำลังเปิดแฟนเพจมาชมนะคะระหว่างรอคำถามสดๆจากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นจากทางแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะตอนนี้แอบเห็นมีคนเริ่มโอ้แชร์ไปแล้วนะคะเยอะเลยนะคะแล้วก็มากดถูกใจกดไลค์กดกำลังใจให้กับอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปที่คำถามเก็บตกกันก่อนนะคะคุณสุจิตรานะคะบอกว่าอายุ19ปีนะคะน้ำหนักคือ60สูง165คุณสุจิตราบอกว่าเคยไปตรวจร่างกายตอนป.5นะคะไปเจอโรคไตแต่ว่าจำรายละเอียดไม่ได้ว่าเป็นชนิดไหนรู้แค่ว่ากินยามากเกินไปด้วยความที่ยังเด็กและครอบครัวก็งานเยอะมากลืมไปเลยตอนนี้มีอาการปวดหลังอาเจียนนอนหลับยากมากๆแล้วก็เหนื่อยตลอดเวลาทำให้คิดขึ้นได้หนูไม่เคยฟอกไตเลยแล้วต้องไปตรวจกับคุณหมอต้องไปบอกคุณหมอยังไงครับเพราะว่าสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นโรคไตกำเริบหรือเปล่าตามนี้ค่ะอาจารย
1: ์ถ้าบอกคุณหมอมีประวัติเคยเป็นโรคไตมาก่อนหมอก็ต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคไตกลับมาหรือไม่หรือกำเริบหรือไม่นะครับซึ่งก็ทั่วไปเขาก็จะตรวจร่างกายวัดความดันโลหิตนะครับว่าเราดูหน้าตาซีดเซียวไหมบวมไหมนะครับมีอาการปัสสาวะผิดปกติไหมถ้ามีอาการแบบนี้เขาก็จะตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเพื่อดูว่ามีโรคไตหรือไม่ซึ่งถ้าตรวจภายในชั่วโมงเดี๋ยวก็รู้แล้ว
0: จ
1: ะดูว่ามีไข่ขาวรั่วในปัสสาวะไหมมีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะไหมนะครับเราก็ร่วมกับวัดความดันโลหิตวัดค่าเลือดครีอะตินีนดูการทำงานของไตอันนั้นก็จะบอกได้ทันทีว่าเขาเป็นโรคไตหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้ก็แพทย์ทั่วไป ก็สามารถให้การตรวจได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ส่วนใหญ่เวลาที่ไปโรงพยาบาลถ้าบอกว่าเป็นโรคไตปั๊บเขาจะมักจะส่งมาที่แผนกอายุรกรรมนะครับอย่างน้อยก็ต้องเป็นอายุรแพทย์ทั่วไปแต่ถ้ามีอายุรแพทย์โรคไตบางทีเขาให้อายุรแพทย์โรคไตช่วยตรวจให้ครับ
0: ค่ะนะดังนั้นเนี้ย ก็ลองไปพบกับคุณหมออายุรแพทย์ก่อนนะคะแล้วก็ให้คุณหมอคืออาจจะเล่าถึงที่มาของการมาหรืออาการที่เป็นด้วยก็ได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะตรวจให้ทีนี้การวิธีการที่ตรวจแล้วดูว่าเอ๊ะเป็นโรคไตไหมเขาตรวจจากอะไรได้บ้างคะอาจารย
1: ์นอกจากสักประวัติตรวจร่างกายแล้วเขาวัดความดันแล้วก็เจาะเลือดดูค่าครีอะตินีนดูระดับของเสียถ้าระดับของเสียสูงก็บอกว่าไตทำงานผิดปกติแล้วเขาจะคำนวณเป็นอัตราการทำงานอัตราการกรองของไตหรือว่า GFR อันนั้นก็จะบอกได้ว่าไตทำงานกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: นะครับคนปกติอย่างน้อยไตทำงานควรจะเกิน 60% ขึ้นไปนะครับแล้วก็อาจจะตรวจปัสสาวะดูว่าปัสสาวะไม่มีความผิดปกติไหมอย่างเช่นมีเม็ดเลือดแดงออกมาไหมมีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะหรือไม
0: ่
1: ถ้ามีก็ถือว่าผิดปกติครับก็สงสัยว่าโรคไตกำเริบนะครับส่วนใหญ่อาการของโรคไตก็ต้องดูว่ามีบวมมีขึ้นไส้อาเจียนมีบวมมีปัสสาวะเปลี่ยนสีนะครับผมร่วงอ่อนเพลียไม่มีแรงหน้าตาซีดเซียว
0: อ
1: ันนั้นก็จะเป็นอาการของโรคไตครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะคุณสุจิตรานะคะถ้ารู้สึกว่าอาการแบบนี้เนี่ยมันรู้สึกไม่ดีแล้วตอนนี้ไปได้ไหมคะอาจารย์ถ้ามีอาการอย่างคุณสุจิตราเนี่ยปวดหลังอาเจียนนอนไม่หลับถือว่ามีอาการรุนแรงเพียงพอที่จะไปหาหมอเป็นการ

0: เร่งด่วนไหมคะ
1: ก็ควรจะไปตรวจเลยนะฮะถ้ามีอาการผิดปกติเช่นขึ้นไส้อาเจียนบวมปวดเอวจริงๆปวดเอวไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ถ้ามีอาการขึ้นไส้อาเจียนไม่ทราบสาเหตุแล้วมีประวัติเคยเป็นโรคไตก็ควรจะเช็คครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่นะคะมีโรคภัยไข้เจ็บถ้ารู้สึกว่าโอ้มันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้ก็เร่งด่วนนะคะไปที่คำถามจากคุณภาคินบ้างคุณภาคินไม่ได้ถามเรื่องของตัวเองแต่มีความอยากรู้แล้วก็มีความสงสัยบอกว่าได้ยินข่าวว่าต้องฟอกไตวันละ3ครั้งถามว่านี่คือผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับอยากถามเหมือนกันว่าเราฟอกไตเนี่ยทำได้วันละหลายครั้งมากขนาดนี้เลยหรือครับหรือว่าเขาเรียกว่าต้องแค่ไหนถึงต้องฟอกไตเยอะขนาดนี้วันละ3ครั้งเป็นไปได้ไหมคะอาจารย
1: ์ไม่น่าจะถูกต้องนะส่วนใหญ่จะเป็น
0: อาทิตย์
1: ละสัปดาห์ละ3ครั้งเช่นจันทร์พุธศุกร์อังคารพฤหัสเสาร์ครั้งละ4ชั่วโมงอันนี้ก็เรียกว่าทั่วๆไปแต่ถ้าบอกว่าเป็นไตวายเฉียบพลันถ้าเป็นมากๆเขาจะใช้วิธีการล้างไตแบบ24ชั่วโมง อันนั้นเป็นวิธีในคนไข้ที่เป็นไตวายเฉียบพลันแล้วก็อาการหนักอยู่ใน ICU แล้วก็มีช็อกมีอาจจะเป็นโรคปอดอักเสบหรือว่าจะเป็นโควิดอะไรก็ตามบางครั้งนอกจากฟอกเลือดธรรมดาแล้วก็มีวิธีการฟอกเลือดแบบ24ชั่วโมงก็มี2วิธีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ความรุนแรงของโรคครับถ้าฟอก24ชั่วโมงนี่แสดงว่าอาการหนักแล้วครับ
0: ดังนั้นเนี่ยคือวันละ3ครั้งโอกาสมันไม่ให้ขนาดนั้นแต่ว่าสัปดาห์ละ3ครั้งเนี่ย
1: น
0: ะคะเป็นไปได้นะคะนะคะมีคุณผู้ชมนะคะบอกว่า อยากจะขอคําปรึกษาอาจารย์ครับคือน้ำหนักเนี่ย78นะคะแล้วก็สูง157อายุ30ครับไปตรวจสุขภาพประจำปีมาค่าตับ93ถือว่าสูงไหมครับแล้วต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: คือค่าตับผมเข้าใจว่าเป็นเอนไซม์ของตับ93ก็สูงกว่าปกติประมาณเกือบ2เท่าปกติประมาณ50ถ้าเกิน2ถ้าเกิน3เท่าเนี่ยถือว่าผิดปกติมากต้องหาสาเหตุซึ่งส่วนใหญ่จริงๆ2เท่าก็ผิดปกตินะฮะแต่ว่ายังไม่ได้รุนแรงก็เป็นผิดความผิดปกติเล็กน้อยซึ่งคนใหญ่ก็จะเป็นจากอ้วนไขมันพอกตับหรือกินยาบางชนิดที่ทำให้เกิดตับอักเสบ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็จะต้องดูแต่ดูน้ำหนักเยอะใช่ไหม
0: คะใช่ค่ะน้ำหนักเยอะ
1: ก็สงสัยว่าจะไขมันพอกตับคุณจะเช็คไขมันในเลือดด้วยคอเลสเตอรอลนะครับ LDL ต่างๆเหล่านี้ไตรกลีเซอไรด์นะครับ
0: ค่ะ
1: คุณจะเช็คแล้วเช็คเบาหวานด้วยเป็นหรือเปล่า
0: บาง
1: ค
0: น
1: เบาหวานแล้วก็เป็นไขมันพอกตับค่าตับผิดปกตินะครับแล้วก็ต้องดูว่ากินยาอะไรเป็นประจำไหมไปซื้อยากินเองไหมยาสมุนไพรยาชุดอาหารเสริม
0: ค่ะ
1: พวกนี้ทำให้เกิดตับอักเสบได้ครับ
0: มาที่คำถามนี้บ้างเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะรีบถามเพราะว่าหลายท่านเนี่ยไปถามตอนท้ายแล้วถามไม่ทันเสียดายนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอก๊อฟนะคะเรื่องของข้อกระดูกใส่แมสไว้เดี๋ยวบางคนจำไม่ได้นะวันนี้นั่งอยู่นี่คืออาจารย์หมอก๊อฟของเรานะคะคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องข้อเรื่องกระดูกถามได้ส่วนท่านตรงกลางอาจารย์หมอสุรศักดิ์นะคะเรื่องของโรคไตนะแล้วก็เรื่องอื่นๆก็ถามได้นะเดี๋ยวอาจารย์ตอบให้นะคะดังนั้นวันนี้รายการสดหมายเลข023547105ในแฟนเพจนะคะก็ถามคำถามได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้แอบเห็นคนแชร์เยอะมากดังนั้นรอคำถามคุณอยู่ค่ะไปที่คำถามจันทร์ภควานะคะถามมานะคะวันนี้มาถามย้ำให้เพราะวันนี้อาจารย์หมอก๊อฟมาบอกว่ามีอาการชาปลายนิ้วครับนานๆเป็นทีเคยกินยากาบาเพนตินแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกินวิตามิน B รวมอย่างเดียวถามว่าควรกินกาบาเพนตินอีกหรือเปล่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมเพราะว่าคุณพักวาบอกว่าปัจจุบันนี้อายุ67แล้วไม่มีโรคประจำตัวอื่นเลยก่อนอื่นอาจารย์ก๊อฟขาอาการชาปลายนิ้วที่นานๆเป็นทีมันเป็นสัญญาณของอะไรบ้างคะ
2: ก็เป็นได้หลายโรคนะครับยกตัวอย่างเช่นขาดวิตามินเนี่ยอันนี้เป็นไปได
0: ้ค่ะ
2: นะครับพวกของปลายประสาทอักเสบก็ทำให้มีอาการชาได้หรือว่ามีอาการผังผืดกดทับทางเดินของเส้นประสาทก็จะพบบ่อยที่บริเวณของฝ่ามือนะครับท่านก็จะมีอาการชาบริเวณนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับอันนี้ก็เจอขึ้นได
0: ้
2: หรือบางครั้งถ้าเป็นรุนแรงก็คือเป็นพวกเรื่องของการกดทับเส้นประสาทบริเวณคอหรือหลังก็ทำให้เกิดอาการชาได้นะครับโดยทั่วไปนะครับก็คงต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับในส่วนของวิตามิน

0: รวมก็ส่วนใหญ่พวกนี้มันก็จะมีวิตามินตัวหนึ่งที่ใช้ลดอาการเหน็บชาได้นะครับแต่ว่ากาบาเพนตินถ้าเกิดท่านไม่ได้มีอาการชารุนแรงเราก็ไม่ได้นำให้กินนะฮะการจะทานตัวนี้คงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้รักษาว่ามีความจำเป็นหรือไม่นะครับ
1: ค่ะไม่ควรกินคือถ้าจะกินก็ต้องให้คุณหมอ
0: ให้พบแพทย์ก่อนนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ดูสาเหตุด้วยว่าชาเกิดอะไร
1: วันนี้นี่กล้องจับมาพอจับหน้าเดี๋ยวอาจารย์นะ
0: ครับ
1: คือมองแค่ดวงตาเนี่ยก็เห็นไปเลยนะถึงแบบว่าความหล่อข้างในที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากนะคะคุณผู้ชมหลายท่านจะแซวอาจารย์อยู่บ่อยๆวันนี้อาจารย์มาแล้วนะคะ
0: ครับแต่ว่าอะไรครับ
1: ฮะแต่ว่าหล่อไงคะอาจารย์หลายคนบอกว่าอาจารย์ก๊อฟสุดหล่อมาแล้วนะคะวันนี้มาแล้วอ่ะหลายคนพอเราใส่แมสจะจำหน้ากันไม่ได้นะคะดังนั้นวันนี้มาแล้วนะคะมาพร้อมแล้วก็คำถามก็มาแล้วตอนนี้ระดมมาเป็นชุดเลยเดี๋ยวไปที่คำถามนี้ก่อนคุณชุติมานะคะอันนี้ถามมาที่หมายเลขโทรศัพท์023547105คุณชุติมาอายุ70ปีน้ำหนัก55สูง150บอกว่าโรคประจำตัวมีหมดเลยค่ะความดันเบาหวานเส้นเลือดคอเส้นเลือดแดงตีบใส่เหล็กที่สะโพกด้วยบอกว่าหลังผ่าตัดใส่เหล็กที่สะโพกเนี่ยคุณหมอสอนทำกายภาพบำบัดให้เดินนะคะบอกว่าเวลาเดินมากเราจะท้องผูกนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นเดินย่ำกับที่แทนจะได้ไหมแล้วเวลาเดินรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงนะคะใช้ไม้เท้าสี่ขาช่วยเดินได้ไหมโอ้ท้องผูกกับการเดินมันเกี่ยวกันไหมคะอาจารย
0: ์อาจจะไม่เกี่ยวกันมากนักนะฮะผมว่าจริงๆคือการที่ร่างกายของมนุษย์ได้ขยับนะฮะมันก็จะช่วยให้ตัวลำไส้ได้ขยับทำงาน
1: ค่ะ
0: นะครับน่าจะทำให้อาการท้องผูกนั้นดีขึ้นผมว่าน่าจะดูจากปัจจัยอื่นมากกว่าหลายครั้งช่วงก่อนผ่าตัดเนี่ยครับหรือว่าช่วงที่เราเจ็บป่วยเนี่ยการทำงานของลำไส้เนี่ยมันลดลงบางครั้งเนี่ยงดน้ำงดอาหารนะครับท่านก็จะมีลำไส้ที่ขยับน้อยอาหารไม่ได้เข้าไปในร่างกายก็เกิดอาการท้องผูกได้พวกนี้เจอได้ 3-4 วันหลังผ่าสบาย
1: ๆ
0: คือผู้ป่วยยังไม่ได้ถ่ายนะครับประกอบกับผู้สูงอายุจะเจอท้องผูกได้บ่อยจริงๆแล้วการเดินจะทำให้ท้องผูกดีขึ้นนะฮะ
1: ไม่ถือว่าทำให้ลำไส้มันได้แบบแกว่งตัวใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับอันนี้คงต้องหาสาเหตุอื่นนะครับในกรณีที่เดินย่ำที่เดินย่ำกับที่แทนทำได้ไหมทำได้อยู่แล้วครับถ้าท่านเดินลำบากก็เดินย่ำกับที่ทำได้แล้วก็ท่านผู้ถามว่าถ้าเดินไม่มั่นคงใช้ไม้เท้าสี่ขาช่วยเดินทำได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าผู้สูงอายุที่ผ่าตัดมาใหม่ๆก็การเดินก็จะไม่มั่นคงอยู่แล้วเราก็ต้องป้องกันการล้มเพื่อไม่ให้สะโพกหรือว่าเกิดการบาดเจ็บของข้อสะโพกอีกข้างหนึ่ง
1: ค่ะแต่ว่าดีกว่าการอยู่เฉยๆอยู่กับที่อย่างแน่นอน
0: ใช่ครับเราแนะนำให้เดินให้ยืนครับ
1: ค่ะเรื่องการเคลื่อนที่นะคะพอดีมีคุณผู้ชมถามมาในแฟนเพจรามาชาแนลเดี๋ยววันนี้บอกให้อาจารย์ทั้งสองท่านทราบก่อนมีคนส่งกำลังใจเป็นหัวใจให้อาจารย์เยอะมากๆนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์หมอที่รามาทุกท่านด้วยนะคะมีคุณวันชัยบอกว่าเคยเจออ่านเจอนะครับบอกว่าถ้าเราเนี่ยออกจากบ้านไปบ้างไปเจอแดดไปเจอลมภายนอกบ้างจะทำให้ภูมิต้านทานเราดีกว่าการอยู่ในบ้านอย่างเดียวจริงไหมครับในทางการแพทย์มีข้อมูลอะไรแบบนี้ไหมคะอาจารย
2: ์ผมว่ามันอยู่ที่จิตใจด้วยนะ
1: จิตใจด้วยค่ะ
2: จริงๆถ้าเกิดยิ่งเครียดยิ่งหมายถึงว่าช่วงไหนที่ทำงานหนักๆไม่ได้พักผ่อนนะครับแล้วก็อยู่แต่ในบ้านจิตใจนี่ตึงเครียดแล้วก็ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำอันนี้จริงเราเจอบ่อยคนไข้เช่นคนไข้ใกล้สอบ
1: เครียดมาก
2: เครียดมากโรคภัยไข้เจ็บจะมาคนที่เคยเป็นโรคที่ซ่อนอยู่อย่างเช่นวัณโร
1: ค
2: ใจกำเริ
0: บ
2: เวลาที่เครียดเพราะว่าภูมิต้านทานมันต่ำเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานหักโหมมากๆนี่ภูมิต้านทานจะแย่นะฮะเพราะนั้นผมว่าก็ถ้าเราออกไปพักผ่อนออกสูดอากาศบ้างพบเพื่อนบ้างพักผ่อนบ้างไปเจอไปต่างอากาศต่างจังหวัดบ้างนั่นจะดีกว่าครับ
1: เนาะก็อยู่บ้านถ้าตอนนี้หลายคนบอกว่าที่ต้องอยู่บ้านก็อยู่บ้านแบบไม่เครียดนะอาจารย์เนาะทำตัวให้มันสบายๆใช่ไหมคะ
2: ครับก็อยู่ให้เป็น
1: อยู่ให้เป็นนะคะบางคนบอกอยู่บ้านแล้วเครียดนะคะหาอะไรทำนะคุณผู้ชมมีคำถามนะคะถามอาจารย์กอล์ฟคุณนิวนะคะมีอาการปวดที่สะบักด้านขวาเวลาเดินทั้งที่ไม่ได้ไปเดินออกกำลังกายหนักนะคะหรือว่าทำอะไรรุนแรงเลยแบบนี้มันสามารถบ่งบอกว่าเป็นโรคอะไรได้บ้างไหมครับปวดสะบักขวาค่ะอาจารย
0: ์อายุเท่าไหร่นะฮะ
1: ไม่ได้บอกอายุเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ได้บอกมา
0: ก็เป็นได้หลายตำแหน่งนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นตั้งแต่กล้ามเนื้ออักเสบ
1: ค่ะ
0: นะครับออฟฟิศซินโดรมนะครับ พวกกล้ามเนื้อเกร็งตัวนะครับหรือว่ามีกระดูกทับเส้นบริเวณคอถ้าท่านสูงอายุหน่อยแล้วก็อาการปวดเม็ดลักษณะปวดร้าวไปที่ไหล่หรือว่าไปที่แขนก็มีกระดูกทับเส้นได
1: ้
0: นะครับหรือว่าโรคที่ไม่เกี่ยวกับทางแผนกกระดูกนะครับบางทีอาการปวดบริเวณหน้าอกก็ร้าวไปสมัครได
1: ้
0: นะครับเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาการอีกรูปแบบนึงนะครับ
1: ดังนั้นถ้ามันยังคงเป็นแบบนี้ไปต่อเนื่องต้องแค่ไหนถึงจะต้องไป
0: ถ้าเป็นโรคทางกระดูกคงไม่มีอะไรต้องกังวลมากนะครับเพราะพวกนี้เกี่ยวข้องกับการใช้งานกิจกรรมท่านได้พักนะครับหรือว่ามีการนวดการประคบน้ำอุ่นบางทีหลายครั้งก็จะดีขึ้นได้แต่ถ้าสังเกตแล้วกันครับว่าถ้าท่านมีอาการปวดสะบักแต่ว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยที่เป็นลักษณะที่มันรุนแรงเช่นปวดแน่นๆปวดจุกๆปวดเหมือนมีอะไรมากดทับมีเหงื่อแตกมีใจสั่นนะครับหรือว่ามีอาการทางระบบร่างกายอื่นๆปวดศีรษะเวียนศีรษะร่วมด้วยนะฮะอันนี้ก็ให้มาพบแพทย์นะครับแต่ถ้าเป็นโรคทางกล้ามเนื้ออย่างเดียวช่วงนี้เราก็ไม่เป็นไรท่านลองพักดู
1: พักอยู่บ้านพักกันใช้งานอะไรอย่างนี้นะคะน่าจะช่วยได้นะคะวันนี้คำถามเริ่มมาแล้วนะคะโรคไตมาเยอะกระดูกและข้อก็อย่าน้อยหน้านะคะช่วงนี้ถามได้เจ็บแบบนี้ยังไงดีเพราะว่าจะได้เผื่อจะได้ดูแลตัวเองในเบื้องต้นที่บ้านได้ไปที่คำถามนะคะจากแฟนเพจคุณมะลิวันนะคะคุณมะลิวันบอกว่าคุณหมอครับเป็นเพศหญิงค่ะอายุ60ปีน้ำหนักคือ77กิโลกรัมตรวจพบว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะสังเกตดูปัสสาวะเป็นฟองอาการอื่นไม่มีนะคะคุณหมอนัดตรวจอีก6เดือนนะคะคุณหมอไม่ได้อธิบายว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วก็ไม่ได้ให้ยาใดๆมาด้วยค่ะเลยอยากทราบว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีคะ
2: คือไข่ขาวรั่วในปัสสาวะถ้าเป็นครั้งเดียวบางทีไม่แน่นอนอาจจะเป็นเพราะว่าเช่นทานอาหารทานเนื้อสัตว์มากหรือว่าทานเค็มหรือว่าไปออกกำลังกายหนักอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ไข่ขาวรั่วหรือบางทีถ้ามันเป็นแต่ถ้ามันเป็นหลายครั้งตรวจปัสสาวะครั้งที่สองอาจเจออีกเป็นไข่ขาวรั่วอีกอันนี้ชักไม่ค่อยดีอาจจะเป็นโรคไตที่ซ่อนอยู่เช่นเป็นจากความดันโลหิตสูงจากคนอายุมากจากคนที่เป็นเบาหวานหร
1: ือ
2: จากยาที่เราทานเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตรวจกี่ครั้งถ้าตรวจครั้งแรกแม่หมอแนะนำว่าก็สักถ้าไม่มีอาการเดือน2เดือนตรวจซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งตรวจปัสสาวะซ้ำอันที่สองคือถ้าฟังดูคือเขาไม่มีอาการอะไร
1: ไม่มีอาการอื่นใดเลยค่ะ
2: ใช่ก็ต้องดูว่าเขามีสาเหตุอื่นไหมอย่างเช่นเขามีความดันสูงไหมเพราะคนอายุมากเนี่ยมักจะมีความดันโลหิตสูงแล้วก็กินยาอะไรไหมนะครับรวมทั้งค่าเลือดเขาได้เจาะค่าเลือดไหมถ้าเป็นตรวจสุขภาพประจำปีมักจะมีค่าไตอยู่ด้วย
1: ค่ะ
2: คาดว่าคงจะปกติถ้าไม่ปกติหมอมักจะบอก
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นถ้าเกิดแบบนี้ก็ถ้าเป็นโรคไตก็เป็นโรคไตที่เป็นน้อยมากหรือเป็นระยะเริ่มต้น
1: ค่ะ
2: ก็ให้ตรวจซ้ำอีกทีนึงประมาณ 1-2 เดือนครับ
1: ค่ะดังนั้นตอนนี้มีต้องปฏิบัติตัวหมายถึงต้องห้ามทานอาหารอะไรหรืออะไรยังไงเพิ่มเติมไหมคะ
2: ถ้าเขามียาบางชนิดที่ไม่จำเป็นก็ให้หยุดยา
1: ค่ะ
2: แต่ถ้ายาประจำตัวต้องทานต่อนะครับแต่ถ้ายาที่แบบไปซื้อมากินเองอาหารเสริมยาบำรุงต่างพวกนี้ให้หยุด
1: ค่ะ
2: ยายกเว้นยาที่หมอเป็นคนสั่งนะครับแล้วก็ถ้ากินเค็มกินเนื้อสัตว์มากให้ลดลงนะครับบางคนชอบไปกินอาหารที่เค็มจัดๆเนี้ยเราก็ไม่แนะนำแล้วนะก็ต้องลดความเค็มลงเพราะลดความเค็มไข่ขาวรั่วจะดีขึ้น
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีการปฏิบัติตัวที่อย่างอื่นแล้วก็ดื่มน้ำวันละประมาณ8แก้วก็อาจจะช่วย
1: ค่ะ
2: หลังจากนั้นอีกเดือน2เดือนก็ไปตรวจซ้ำใหม่ว่าปัสสาวะยังมีไข่ขาวรั่วหรือไม่นะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวที่ยืนยันถ้ามันหายไปเองก็เป็นบางครั้งเป็นครั้งเป็นคราวนี้ไม่อันตรายอะไร
1: ค่ะอย่างกรณีคุณบริวันบอกว่าคุณหมอจะนัดตรวจอีก6เดือนข้างหน้านั่นก็หมายความว่าคุณหมออาจจะพิจารณาแล้วว่ามันมีระยะเวลาที่รอไปถึงตอนนั้น
2: ก็อาจจะรอได้ครับก
1: ็
2: ประมาณอย่างผมว่าสัก3เดือนก็ได้นะ3เดือนถ้าดูไม่มีอะไรก็ไปตรวจซ้ำใหม่สักทีแสดงว่าไข่ขาวรั่วคงเป็นน้อยมากถ้าเป็นมากเขาต้องตรวจเร็วแล้ว
1: ค่ะเราก็มีคำถามนะคะจากคุณรัชนีนะคะคุณรัชนีบอกว่าอายุ65ปีสูง156เซนติเมตรนะคะน้ำหนักคือ49กิโลกรัมไม่มีโรคประจำตัวค่ะมีคำถามดังนี้1 ดื่มน้ำแร่ที่ขายทั่วไปมีผลกับไตไหมคะเพราะว่าหลายคนเคยมีการแชร์ข้อมูลกันนะคะเราก็

0: 2 อาการปัสสาวะไม่สุดทำให้เข้าห้องน้ำบ่อยมีผลกับไตไหมคะ 3 การดื่มน้ำเร็วรวดเดียวหมดแก้วจะมีผลกับไตไหม 3 ข้อด้วยกันน้ำแร่มีผลกับไตไหมคะอาจารย์
1: คือถ้าเขาไม่มีโรคไตอยู่เก่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ได้กินเป็นลิตร3ลิตร4ลิตรเนี่ยคงไม่เป็นไรเพราะว่าเกลือในน้ำแร่ก็ไม่มากส่วนใหญ่ไม่ค่อยเค็มมากแต่มันมีความเค็มอยู่บ้างมีโซเดียมอยู่บ้างซึ่งถ้าเค็มมากคนก็คงไม่ทานใช่มั้ยฮะเพราะนั้นก็คงเค็มไม่มากถ้ากินขวด2ขวดไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคนได้มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคไตอันนี้ไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจโรคไตโรคความดันสูงกินน้ำแร่แล้วความดันจะขึ้น มันจะเป็นผลเสียต่อหัวใจกับไตมากขึ้นผมโดยทั่วไปผมจะไม่แนะนำคนไข้กินน้ำแร่คนไข้ผมที่เป็นโรคไตครับก็คือโทษปกติกินคงไม่เป็นไรถ้า250 ซีซี 300 ซีซี 500 ซีซีไม่เป็นไรแต่ว่าถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นนะเพราะว่าเกลือแร่เนี่ยอยู่ในอาหารอยู่แล้วแม้กระทั่งผลไม้ข้าวก็มีโซเดียมมีเกลืออยู่แล้วอันนี้ที่เราไปกินเกลือแร่นี่ก็เป็นแบบคล้ายๆกับว่าในคนที่เหมาะจริงๆนะคือคนที่เสียเหงื่อมากๆออกกำลังกายไปวิ่งมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยนะกินเกลือแร่ได้แต่ถ้าคนปกติไม่มีความจำเป็นที่ต้องทานน้ำเกลือแร่เลยนะครับคือเขาบอกว่าน้ำเกลือแร่จากภูเขาหิมาลายันน้ำเกลือแร่จากภูเขาโน้นภูเขานี่ไม่ได้ประโยชน์นะฮะ
0: แพงด้วยนะคะ
1: แพงด้วยควรเป็น300 200ไม่ได้ประโยชน
0: ์ค่ะ
1: วันนี้เป็นการโฆษณาซะมากกว่าทางธุรกิจนะว่าเถอะนะครับ
0: แต่ไม่มีความจำเป็นทานอาหาร5หมู่เนี่ยก็ได
1: ้โอ้ได้เกลือแร่เพียงพอเหลือเฟือด้วยเพราะคนไทยกินเค็มอยู่แล้วเหลือเฟือครับโซเดียมไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกลือแร่ครับ
0: ค่ะทีนี้พูดถึงการดื่มน้ำนอกเหนือจากน้ำแร่และการดื่มน้ำปกติธรรมดาทั่วไปนะคะบอกว่าการดื่มน้ำแบบรวดเดียวหมดแก้วเลยมีผลกับไตไหมคะอาจารย์หรือว่าต้องค่อยๆทยอยดื่มทีละนิดทีละนิด
1: ไม่มีผลน
0: ะ
1: น้ำแก้วเนี่ยอย่างมาก250 ซีซี
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาเวลาเข้าไปนี่มันเข้าไปอยู่ในกระเพาะมันเป็นแบบคล้ายๆเป็นรีเซอร์โวอยู
0: ่ค่ะ
1: มันเป็นที่เก็บน้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้ำจะค่อยๆดูดซึมอยู่แล้วโดยทั่วไป
0: ค่ะ
1: ถึงแม้จะคุณกิน250 ซีซีมันไม่ได้เข้าไปในเลือดทันทีมันค่อยๆดูดซึมเพราะฉะนั้นกินแก้วนึงกินครึ่งแก้ว2ครั้งเหมือนกันฮะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็อีกคำถามนึงปัสสาวะไม่สูดเข้าห้องน้ำบ่อยมีผลกับไตไหมคะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่าเขามีอะไรที่อุดกั้นทางเดินปัสสาวะไหมเช่นเป็นต่อมลูกหมากไหม
0: ค่ะ
1: เราก็เคยเจอคนไข้ที่อายุ80แล้วปัสสาวะไม่สุดกระเพาะปัสสาวะใหญ่มากเลยเพราะว่าต่อมลูกหมากมันโตมากอันนี้มันจะมีผลทำให้ไตทำงานหนักแล้วก็สุดท้ายไตมันก็จะบวมไปด้วยก็อาจจะมีทำให้ไตเสื่อมได้เพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับสาเหตุแต่ถ้าเป็นคนปกติเป็นเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะไวเกินเครียดต้องเข้าห้องน้ำทุกชั่วโมงเวลาที่ตื่นเต้นตกใจเดี๋ยวปวดปัสสาวะเดี๋ยวปวดปัสสาวะอย่างนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโรคไตครับ
0: ม
1: ันขึ้นอยู่กับสาเหตุของการที่ปัสสาวะไม่สุดหรือบางคนติดเชื้อกั้นปัสสาวะแล้วมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะผู้หญิงไปเข้าห้องน้ำบ่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งปัสสาวะเป็นเลือดหรือมีไข้ขึ้นอันนั้นก็มีผลเหมือนกันแต่ว่านั่นคือการติดเชื้อส่วนใหญ่รักษาได้ครับ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณดาบ้างนะคะคุณดาถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณดาบอกว่าอายุ61ปีหนัก58กิโลกรัมไปตรวจสุขภาพประจำปีค่ะคุณหมอให้กินแคลเทรด plus 50 plus นะคะวันละ2เม็ดตอนนี้กินมา6เดือนแล้วอยากทราบว่าต้องกิน2เม็ดไปตลอดเลยหรือเปล่าคะ
1: อันนี้เขาบำรุงอะไรฮะ
0: ไม่แน่ใจค่ะไม่ได้บอกอะไรเลย
1: เขาบอกเป็นอะไรนะกระดูกหรือ
0: เขาเทรดพัดเป็นกระดูกไหมคะอาจารย์บำรุงกระดูก
1: ไหมคะจะบำรุงกระดูก
2: ก็เป็นแคลเซียมอะฮะ
0: ค่ะ
2: แล้วผมบำรุงกระดูกนะครับส่วนปริมาณที่ผู้ถามเหมือนถามว่าถามปริมาณที่กินใช่ไหมฮะ
0: วันละ2เม็ดหมายถึงว่าต้องแบบ2เม็ดไปตลอดเลยไหมหรือว่าจะลดได้หรืออะไรได้ต่อเมื่ออะไรยังไงบ้างค่ะ
2: ก็
0: ต้องอยู่ที่
2: มันอยู่ที่หลายปัจจัยนะครับอันที่หนึ่งก็มวลกระดูก
0: ค่ะ
2: นะครับมวลกระดูกตั้งต้นเนี่ยมันเป็นกระดูกบางหรือว่ากระดูกพุนหรือว่ากระดูกปกตินะครับต้องคุณหมอต้องรู้นะครับแล้วพวกนี้เนี่ยเวลารักษาทีนึงในปริมาณเนี่ยเราก็จะให้ไปประมาณ 2-3 ปีแล้วเขาค่อยตรวจมวลกระดูกซ้ำดูนะครับเพราะฉะนั้นใน6เดือนผมเชื่อว่าแคลเซียมคงไม่ได้ปรับอยู่แล้ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับนะครับ
0: นะอันนี้ก็คืออ
1: ีกอันนึงก็คือผมว่าขึ้นอยู่กับปริมาณแคลเซียมที่ดูดซึมด้วย
0: ค่ะ
1: คือบางคนแคลเซียมที่ดูดซึมได้ดีก็จะแคลเซียมก็จะในเข้าสู่เลือดเข้าสู่กระดูกได้แต่ว่า ถ้ากินมากเกินไปเราเคยเจอว่ากินแคลเซียมมากมันไปตกตะกอนที่ไตเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันบางคนเป็นนิ่วมันเป็นหินปูนไปก่อนนั่นกรณีที่กินแคลเซียมเยอะๆนะก็ต้องระวังแต่ถ้ากินขนาดที่หมอแนะนำตามที่ขนาดที่พอเหมาะไม่เป็นไรครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยคุณดาก็น่าจะมีคุณหมอดูแลอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยลองคุยกับคุณหมอก็ได้ทานมาแค่นี้แล้วเป็นยังไงตรวจอยู่เรื่อยๆก็น่าจะได้คำตอบที่ดีนะคะแล้วก็มีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชม023547105คุณคำพันธ์นะคะอายุ54ปีน้ำหนัก46สูง155บอกว่าเป็นโรคไตกินแตงโมอ่อนน้ำเต้าถั่วฝักยาวได้ไหมนะคะแต่เอาไปต้มก่อนนะ
1: คือถ้าเป็นโรคไตขึ้นอยู่กับระยะนะครับถ้าเป็นระยะที่5เรียกว่าไตวายแล้วนะครับคือใกล้ๆจะฟอกเลือดระยะที่5คือไตทำงานน้อยกว่า 15% จะเริ่มมีโพแทสเซียมสูงเมื่อกี้มาเป็นผลไม้กับพวกถั่วฝักยาวผลไม้ก็จะมีโพแทสเซียมเยอะถั่วฝักยาวจะมีพวกโปรตีนแล้วก็ฟอสเฟตเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ค้างๆในคนไข้ที่เป็นโรคไตวายระยะสุดท้าย
0: ระ
1: ยะที่5ก็ถามว่าทานได้ไหมทานนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรือว่าไปต้มเพื่อจะให้โพแทสเซียมออกไปก่อนก็ไม่เป็นไรก็ทานได้นิดหน่อยปริมาณไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดระดับเลือดโพแทสเซียมในเลือดสูงมากๆหมอก็บอกต้องงดเพราะฉะนั้นก็แพทย์จะเป็นผู้ดูแลแล้วก็เจาะระดับโพแทสเซียมในเลือดนะครับแต่ถ้าเป็นโรคไตระยะต้นเช่นไตทำงาน 100% แต่ว่ามีไข่ขาวรั่วนิดหน่อยอย่างที่คนแรกที่เป็นแบบนั้นกินพวกนี้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับชนิดของโรคไตและระยะของโรคไตด้วยครับ
0: ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมมาจากคุณชุติมาที่ผ่าตัดสะโพกใช่ไหมคะคุณชุติมาบอกว่ามีอาการบ้านหมุนนะคะวัดความดันได้168โอ้โหกินยาเพิ่มตอนเย็น1เม็ด5มิลลิกรัมมีคนเคยบอกว่าเวลาเวียนหัวให้กินน้ำเปล่าแล้วก็นั่งพักเรื่อยๆพอวัดความดันลงมาเหลือ99อยากทราบว่าความดันต่ำขนาดนี้ควรกินยาหรือทำอย่างไรให้ค่าความดันปกติค่าความดันที่มันสวิงทั้งที่บางคนก็ทานยาอยู่เสมอเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
1: ขึ้นอยู่กับบางครั้งว่าเขาในคนสูงอายุความดันจะสวิงมาก
0: ค่ะ
1: คนไข้โรคไตอีกอันหนึ่งก็สวิงมากเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุของความดันสูงนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขึ้นอยู่กับอาหารด้วยถ้าวันไหนไปกินเค็มความดันก็จะขึ้น
0: ค่ะ
1: วันนี้เรากินจืดความดันเราก็ไม่สูงนะครับแล้วยาบางชนิดก็ฤทธิ์สั้นเพราะฉะนั้นความดันพอยาหมดฤทธิ์ความดันก็ขึ้นใหม
0: ่
1: พอยาออกฤทธิ์อยู่ที่ช่วงพีคหรือว่าช่วงที่ระดับยาสูงสุดความดันจะต่ำ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เราก็แนะนำว่ายาก็อาจจะให้กินกำลังขนาดพอเหมาะแล้วก็ให้ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้ว่าความดันตัว168สูงตัวบนสูงแต่พอลงมาเหลือ99ในคนอายุมากบางทีต่ำไป
0: ต่ำไป
1: ใช่99นี่ในคนปกติอย่างผมไม่เป็นไร
0: ค่ะ
1: 99ผมก็จะเฉยๆหรือว่าคนอายุ3 40กว่า30นี่ไม่เป็นไร
0: โอ้นี่อาจารย์กอล์ฟอาจารย์ผายมือไปบอกว่าอายุ30กว่า แอบยิ้มอยู่ภายใต้แมสนะคะ
1: คือถ้าคนอายุน้อยเนี่ยความดัน99นี่ไม่เป็นไรแต่คนอายุ70คนที่ความดัน99บางทีลุกขึ้นแล้วหน้ามืด
0: เวียนหัว
1: ต่ำไปเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ต้องให้หมอเขาเป็นคนปรับยาแหละครับอย่าปรับยาเองครับก็ไปหาแพทย์แล้วก็วัดความดันเองที่บ้านวันนึงถ้าแบบนี้แล้วก็วัดบ่อยก็ดีฮะ
0: ค่ะ
1: วันนึง4ครั้งเช้ากับวันเย็นก่อนนอน
0: ค่ะ
1: คือคนปกติเราให้วัดอย่างมากเช้าเย็น2ครั้งก็พอแต่ถ้าเกิดความดันสวิงแบบนี้วัดบ่อยหน่อยครับ
0: จะได้รู้ว่าในแต่ละครั้งที่วัดความดันมันต่างกัน
1: แล้วก็จดมาด้วยเช้าก่อนกินยาเท่าไหร่ตอนเที่ยงก่อนกินยาเท่าไหร่เย็นแล้วก็ก่อนนอน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปหาแพทย์ให้แพทย์ปรับยา
0: ค่ะค่ะเอาไปที่อาจารย์กอล์ฟดีกว่านะคะคนวัย30มาถามให้อาจารย์กอล์ฟตอบนะคะคุณส้มบอกว่าอายุ31ปีแล้วอยากถามคุณหมอค่ะปวดไหล่ต้นคอไปจนถึงท้ายทอยเลยแล้วก็ปวดหัวข้างขวาส่วนใหญ่จะปวดแต่ข้างขวานะคะอาการมักจะเป็นพร้อมกันกับการปวดไหล่และต้นคอไปถึงท้ายทอยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์กอล์ฟ
2: ก็ถ้าอายุน้อยแบบนี้ส่วนใหญ่ก็กล้ามเนื้อตึงตัวแหละครับ
0: ใช้เหมือนแบบว่าออฟฟิศซินโดรมแบบนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่บางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราใช้ข้างไหนมากกว่าข้างอีกข้างหนึ่ง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับถือกระเป๋าฝั่งหนึ่งสะพายเป้ฝั่งหนึ่งใช้งานข้างหนึ่งมากกว่าหรือแม้กระทั่งถ้าท่านทำงานคอมเราก็ใช้เมาส์ถนัดมือขวาก็ใช้มือขวาข้างขวามากกว่านะครับกล้ามเนื้อฝั่งด้านขวาก็มีอาการเกร็งตึง นะครับพวกนี้ก็เป็นกลุ่มอาการที่เราเรียกว่าออฟฟิศซินโดรม

0: นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะครับก็แนะนำให้ทําการยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆนะครับแล้วก็ปรับเขาเรียกว่าต้องรู้ว่าลองสังเกตตัวเองว่ากิจกรรมใดที่ทําให้ท่านมีอาการเกิดขึ้นนะครับท่านก็ลดหรือละกิจกรรมนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ถ้าสาเหตุท่านเกิดจากการใช้งานเช่นยกของหนักนะครับหนักมากๆก็หาคนช่วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหรือว่ากระจายการยกให้มันสมดุลทั้ง2ฝั่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับสะพายเป้หรือถือกระเป๋าก็ใช้อีกข้างนึงบ้าง
1: ค่ะ
0: นะครับนอกจากนั้นนะครับการทำงานก็สร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมการทำงานเพื่อลดอาการนะครับปรับระดับความสูงของโต๊ะให้เหมาะสมระดับคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมเก้าอี้ที่นั่งให้เหมาะสม
1: ค่ะ
0: นั่งทำงานตัวตรงไหล่ชิดหน้าอกข้อศอกงอกไม่เกิน90องศาอะไรแบบนี้ก็จะเป็นการลดอาการเกิดพวกนี้นะคร
1: ับ ค่ะเมื่อก่อนนี้เราจะมีโรคออฟฟิศซินโดรมเดี๋ยวนี้อาจจะมีโรคเขาเรียกอะไรโฮมซินโดรมนะอาจารย
0: ์
1: คือทำงานอยู่ที่บ้านนะคะ
0: ค
1: แต่งานต้องส่งนะยังไงก็ยังต้องนั่งทำดังนั้นเนี่ยการไปปรับอิริยาบถ ในการนั่งทำงานน่าจะช่วยได้นะคะลองดูว่าหายไหมนะคุณส้มถ้าไม่หายแล้วเดี๋ยวลองมาหรือไม่ก็คลิกไปใน YouTube ของเรามาจะมีท่าบริหารใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ของออฟฟิศซินโดรมอยู่หลายท่าเหมือนกันนะคะ
0: ก็จะมีถ้าท่านดูก็ถ้าท่านพิมพ์คำว่าออฟฟิศซินโดรมหรือว่าปวดกล้ามเนื้อบริเวณคอก็จะมีท่าของการยืดกล้ามเนื้อบริเวณคอให้รวมถึงก็จะมีภาพการปรับกิจกรรมจับท่าทางให้มันถูกต้องนะครับตรงนี้ท่านลองปฏิบัติดูผมว่าช่วยได้เยอะนะครับ
1: ค่ะไปที่คำถามนะคะจากคุณสุลาลัยนะคะคุณสุลาลัยบอกว่าคนที่ค่าไตผิดปกติคุณหมอบอกว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆ3ลิตรต่อวันถ้าดื่มแบบนี้มันช่วยได้จริงไหมคะอาจารย
2: ์ช่วยได้บ้างแต่ไม่ได้ผลก้าวไม่ได้ผล 100%
1: ค่ะ
2: คือคนที่ขาดน้ำบางทีค่าไตขึ้นได้เล็กน้อยเช่นคนที่แบบท้องเสียเงี้ยขัดเกลือแร่ขัดน้ำอะไรเงี้ยค่าไตขึ้นได้ทำให้โอกาสที่ค่าวัดเจาะเลือดมาค่าไตผิดปกติอย่างนั้นได
1: ้ค่ะ
2: ครับก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่ว่าไม่ 100% คงต้องรักษาที่สาเหตุมากกว่าครับเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันสูงก็ต้องรักษาเบาหวานให้ดีความดันสูงให้ดีนะครับไม่ใช่ไปหยุดยาหรือบางคนบอกว่ากินยามากๆเดี๋ยว
1: ไตว
2: ายเขาก็พูดส่งต่อแบบนี้ซึ่งคนพูดส่วนใหญ่เป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอก
1: คือไม่ใช่เจ้าตัวเอง
2: เชื่อเพื่อนบ้านไงหมอพูดไม่ค่อยเชื
1: ่อ
2: ครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เจอบ่อยว่าเพื่อนบ้านบอกกินยามากเดี๋ยวไตวายหยุดยาแต่หมอบอกให้กินยาไม่กินแล้วสุดท้ายบอกว่าพอไตวายกลับมาหาหมอใหม่เพื่อนบ้านไม่ได้รักษาใช่ไหมฮะ
1: นอกจากเพื่อนบ้านแล้วมีเชื้อโซเชียลด้วยนี่ไงเขาว่ากันเขาไลน์บอกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาใครก็ไม่รู้
2: คือยาบางตัวมีผลต่อไตแต่ยาที่เป็นเบาหวานรักษาเบาหวานรักษาความดันส่วนใหญ่แล้วไปพบพวกยาพวกนี้ก็มีการประวัติการรักษามาเป็น50ปี60ปี70ปีใช้มาในยุโรปอเมริกาแล้วก็ประเทศเอเชียญี่ปุ่นเกาหลี
1: ค
2: นนั้นถ้ายาที่ไม่ปลอดภัยนี่เขาโดนในอเมริกาโดนฟ้องไปแล้วเขาต้องถูกออกจากตลาดไปแล้ว
1: ค่ะนะคะไปที่คำถามนะคะโอ้โหนี่เรื่องไตเยอะมากจริงนะคุณผู้ชมคุณอานนท์เนี่ยบอกว่าเป็นโรคไตระยะที่2แล้วก็มีอาการขาบวมข้างเดียวเดือนละประมาณ2ครั้งเวลาขาบวมเนี่ยก็กินยาโคโคซินนะคะอาการขาบวมเดือนละ2ครั้งเป็นอันตรายหรือไม่มีความผิดปกติของการเป็นโรคไตหรือว่าโรคเกาหรือไม่อาการขาบวมโดยทั่วไปเป็นกี่ครั้งถึงจะเรียกได้ว่าเป็นอันตราย
2: คือฟังดูก็เป็นเกามากกว่านะ
1: ค่ะ
2: ที่บอกขาบวมข้างเดียวแล้วเป็น2อาทิตย์ครั้งแล้วกินโคชิซิน
1: ค่ะ
2: โคชิซินเป็นการรักษาอาการปวดข้ออักเสบจากโรคเกา
1: อ๋อค่ะ
2: แต่มันก็เป็นเกาอยู่แล้วก็ปวดเพราะว่าเกามันกำเริบ
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่เป็นโรคไตนะ
1: ค่ะ
2: แล้วโรคไตส่วนใหญ่บวมสองข้างถ้าเป็นบวมพบเท่าๆกันยกเว้นคนที่นอนติดเตียงบางทีก็นอนตะแคงข้างใดข้างหนึ่งก็จะบวมข้างใดข้างหนึ่งแต่ว่าถ้าเดินไปเดินมาเนี่ยส่วนใหญ่บวมสองข้าง
1: ค่ะ
2: อาจจะเป็นไปได้ว่าบวมข้างขวามากกว่าข้างซ้ายแต่ยังไงก็ต้องบวมสองข้างครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ฟังดูคือเป็นโรคเกาก็ต้องรักษาเกาไปกินยาลดกรดเกาให้กรดเกาอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่าให้ข้ออักเสบบ่อยๆเพราะว่าเวลากินกรดเกาเวลาที่มันสะสมอยู่ที่ข้อเนี่ยบางทีมันสะสมที่ไตด้วยทำให้เกิดไตวายด้วยหรือว่าไตวายเรื้อรังด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเกาต้องรักษากรดเกาให้ดีกรดเกาในเลือดให้ปกตินะครับกินยาสม่ำเสมอยาโค

0: ีซินเป็นยารักษาอาการปวดแต่จะมียาลดกรดเกลืออีกโดยเฉพาะอีกตัวหนึ่งช
1: ื
0: ่ออโลพารินอลซึ่งหมอมักจะเป็นคนจ่ายซื้อกินเองไม่ได
1: ้
0: ครับ
1: ค่ะมีคำถามจากคุณกสิดิษฐ์นะคะถามให้แฟนนะคะแต่ไม่ได้ให้อายุน้ำหนักส่วนสูงของแฟนมาแต่บอกว่าคุณหมอครับสงสัยสะโพกหนีบเส้นประสาทแฟนผมครับนอกจากยาพรีกาบาลิน25แล้วควรทำกายภาพอะไรเพิ่มเติมดีครับที่ได้ผลที่สุดเพราะว่ากินยาไปก็ทรงๆครับตอนนี้ปวดมากขึ้นตอนยกของที่มันมีน้ำหนักครับ
2: เป็นโรคอะไรนะครับ
1: เห็นบอกว่าสงสัยสะโพกหนีบเส้นประสาทแต่ไม่รู้ว่าใครบอกนะแต่เนี้ยคือคุณกสิดิษฐ์บอกมาว่าคุณหมอครับสงสัยสะโพกหนีบเส้นประสาทแฟนผมครับ
2: มันก็ต้องดูการวินิจฉัยให้ชัดเจนอันนี
1: ้
2: สะโพกหนีบเส้นประสาทมันจะไม่เข้ากับโรคใดโรคหนึ่งเลยครับบางท่านอาจจะคือเส้นประสาทมันคงโดนกดทับแหละนะครับคุณหมอเลยให้ยาบำรุงเส้นประสาทมากินนะครับเพียงแต่ว่าสาเหตุของการกดทับเนี่ยมันเป็นได้หลายจุดหลายตำแหน่งนะครับเป็นได้ตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนเอวกดทับเส้นประสาทนะครับซึ่งในเฉพาะกระดูกสันหลังส่วนเอวกดทับเป็นเส้นประสาทเนี่ยถ้าบริหารก็มีความแตกต่างกันแล้วนะครับบางคนอายุน้อยเกิดจากหมอนรองกระดูกที่อยู่ด้านหน้าโพรงประสาทกดทับนะครับพวกนี้ก็เน้นอันออกกำลังกายที่เป็นลักษณะแอนหลังหลีกเลี่ยงการก้มเพราะว่าพอก้มปุ๊บหมอนรองกระดูกมันก็มากดกับ
1: เคล
2: ื่อ
1: นด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่หรือว่าถ้าเป็นอีกโรคหนึ่งก็คือเป็นโรคข้อเขาเรียกกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาท
1: ค่ะ
2: พวกนี้มันนักจะกดจากด้านหลังนะครับเราก็แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการแอนหลังนะครับใช้ลักษณะการบริหารเช่นการปั่นจักรยานซึ่งมีการก้มนะครับโพรงประสาทท่านก็จะไม่ถูกกดทับอันนี้ก็จะเป็นการออกกำลังกาย
1: ค่ะ
2: หรือว่าอีกกรณีนึงคือกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกเนี่ยมีกล้ามเนื้อมัดนึงเม็ดมันกล้ามเนื้อมัดเล็กๆเราเรียกกล้ามเนื้อพิลิฟอร์มิส
1: ค่ะ
2: นะครับกล้ามเนื้อมัดนี้ก็จะมีอาการตึงตัวในบางครั้งก็จะไปกดทับเส้นประสาทเซียติกทำให้ท่านมีอาการปวดร้าวขาได
1: ้
2: นะครับหรือว่าปวดบริเวณก้นกบก็จะมีท่ายืดของกล้ามเนื้อมัดนี้โดยเฉพาะอีกท่าหนึ่งนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ว่าสาเหตุของโรคที่คุณหมอบอกเนี่ยเป็นอันไหนนะครับแต่ละอันจะมีท่าบริหารที่แตกต่างกันนะครับคราวนี้พูดก็รบกวนถามคุณหมอ
1: คุณหมอนะฮะ
2: ว่าโรคกดทับเส้นประสาทตรงสะโพกสะโพกมันเป็นคำกว้างๆไง
1: ฮะ
2: มีทั้งหลังมีทั้งก้นมีทั้งตัวสะโพกเอง
1: หลายจุด
2: ส่วนไหนที่กดทับแล้วคุณหมอจะได้แนะนำให
1: ้ค่ะค่ะยังไงคุณกสิดิษฐ์ลองถามนะคะคุณหมอที่สั่งจ่ายยามาเนาะจะได้ไปออกกำลังกายได้ถูกท่านะคะมีคำถามจากคุณศรีสุขนะคะอันนี้พอดีวันนี้คุณหมอที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกมาแต่จะถามให้เบื้องต้นคือคุณศรีสุขเนี่ยบอกว่าตอนนี้มีเลือดออกที่หู 3-4 วันมาแล้วนะคะคิดว่าน่าจะเกิดจากอาการแค่หูปั่นๆอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าวันแรกรู้สึกได้ว่าเหมือนมีน้ำในหูใช้คัตตันบัตนะคะมีเลือดซึมติดออกมาวันนี้เลือดแห้งแล้วแต่หูจะอื้อๆค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นเบื้องต้นต้องไปหาหมอไหมคะช่วงโควิดไม่อยากไปไหนเลยหรือคุณหมอมีวิธีแนะนำบ้างไหมคะคือปั่นหูค่ะแล้วปรากฏว่ามันมีเลือดติดออกมาจริงๆแล้วอาการแบบนี้เร่งด่วน
2: ผมว่าปกติเราต้องไม่มีเลือดออกที่ห
1: ู
2: การมีเลือดออกที่หูนี่ก็เป็นอะไรที่ไม่ปกตินะครับมันไม่เหมือนอาการปวดอะอาการปวดข้อปวดอะไรพวกนี้มันรอได้แต่เลือดออกที่หูบางทีท่านมีแผลที่หูชั้นนอกหรือบางทั้งการมีแผลทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาถึงได้มีเลือดออกตลอดหรือว่าบางทีมันกระทบแก้วหูนะครับท่านมีอาการหูอื้อได้ก็ในกรณีแบบนี้ผมว่าท่านมาโรงพยาบาลเถอะรีบมาเถอะ
1: ใช่
2: นะครับมาพบหมอหูคอจมูกนิดนึงเพราะมีเลือดออกที่หูนะคร
1: ับ ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ชมนะคะคุณโนเนเป็นเพศหญิงนะคะอายุ31ปีหนัก45สูง160บอกว่ามีอาการปวดหูเจ็บคอเหมือนมีไข้ต่ำๆกินเพียงยาแก้แพ้เนื่องจากว่าเป็นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะอาการเจ็บคอหายแล้วหูยังมีอาการปวดแต่น้อยลงอาการแบบนี้ควรไปพบแพทย์เพื่อรับยาฆ่าเชื้อไหมคะกินพาราไม่ได้เนื่องจากว่าแพ้ส่วนปกติแล้วเนี่ยกินยาแก้แพ้ทุกวันและวิตามินซีมีผลต่อไตมากน้อยเพียงใดคะอาการนี้ควรไปพบคุณหมอไหมคะอาการเบื้องต้นมีไข้ต่ำๆนะคะ
0: ก็จะรอได้นะเพราะว่าก็รอมาหลายวันแล้วก็ดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้นแล้วนะคะ
0: ก็รอสักหน่อยผมว่าโดยทั่วไปแล้วไข้หวัดก็5วัน7วันก็หายอาทิตย์นึงหายแล้ว
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็รอมาหลายวันแล้วก็รออีกสักหน่อยให้ครบ7วันถ้าไม่หายค่อยไปหาหมอ
1: ค่อยว่ากัน
0: ครับ
1: ทีนี้คำถามนึงบอกว่าปกติเนี่ยกินยาแก้แพ้ทุกวัน

0: เลยแล้วก็กินวิตามินซีด้วยมีผลต่อไตไหมคะ
1: ไม่มียาแก้แพ้ส่วนใหญ่เป็นยาแอนตี้ฮิสตามีน
0: ค่ะ
1: ไม่ค่อยมีรายงานว่ามีผลไม่พึงประสงค์ทางไต
0: ค่ะ
1: ส่วนวิตามินซีถ้าไม่ได้กินขนาดเกิน1,000มิลลิกรัม
2: ครับ
1: ก็ไม่มีผล
2: ครับ
1: ยกเว้นว่ากินบางคนกิน1,000แล้วกินน้ำน้อยมันวิตามินซีทำให้เกิดแคลเซียมออกซาเลตตกตะกอนเป็นนิ่วในไตได้มีคนรายงานเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นถ้ากินวิตามินซีผมกินสักถ้าให้ปลอดภัยผมกินสัก500มิลลิกรัม
0: ค่ะ
2: ครับ
1: ไม่เกินนั้นไม่เกิน500มิลลิกรัมต่อวันบางคนกินเม็ดนึงเป็นเม็ดพันนะส่วนใหญ
0: ่ค่ะ1,000มิลลิกรัม
1: ผมว่ากินวันเว้นวันหมดแล้วผมดื่มน้ำตามมากมากครับ
0: ค่ะก็อีกหนึ่งคำถามถามเรื่องน้ำเหมือนกันค่ะอาจารย์วันนี้มีคนสงสัยเรื่องน้ำเยอะคุณรัชนีนะคะบอกว่าอยากขอถามอาจารย์เรื่องน้ำได้ข่าวว่าการดื่มน้ำด่างเป็นน้ำที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุจริงไหมคะ
1: อันนี้ไม่จริงไม่มีรายงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมายืนยัน
0: ค่ะ
1: คือคนรับปกติเนี่ยการรักษากรดด่างขึ้นอยู่กับไต
0: ไ
1: ตจะควบคุมกรดด่างให้สมดุลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นต้องกิน
0: ค่ะ
1: ส่วนถามว่าในถ้ามีไตบกพร่องส่วนใหญ่เราก็จะให้ด่างเข้าไปเพื่อจะลดกรดคนปกติเวลากินอาหารจะเป็นกรดในเลือดนะฮะแล้วก็ไตจะมีหน้าที่ขับกรดออกมาทางปัสสาวะถ้าไตก็บกพร่องหมอก็แนะนำให้กินโซดามินหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตซึ่งเป็นยาไปเขาเรียกไปปรับสมดุลของกรดด่างให้พอเหมาะซึ่งอันนั้นก็ในคนไข้ที่เป็นโรคไตแล้วหมอเป็นคนจ่ายยาเพราะบางคนกินด่างมากเกินไปมีผลเสียถ้ากินด่างมากเกินไปผลเสียบางคนก็เป็นนิ่วได้เวลาที่มีด่างมากๆเนี่ยแคลเซียมมันตกตะกอนในปัสสาวะได
0: ้
1: เพราะว่าแคลเซียมถ้าเจอด่างก็มันจะตกตะกอนก็ต้องระวังเรื่องนิ่วนะครับอันที่2ก็คือการกินด่างอยู่นานๆมันอาจจะมีผลให้เกิดภาวะที่เรียกว่าหินปูนไปเกาะที่ไตแล้วเกิดไตเสื่อมแต่ว่าโดยทั่วไปไม่เจอบ่อยปัจจุบันแต่ว่าเราก็ไม่แนะนำให้กินด่างครับในคนปกติไม่แนะนำเลยครับ
0: ก็ดื่มเป็นน้ำปกติทั่วไป
1: น้ำปกติทั่วไปพอแล้วครับแล้วคุณถ้าไม่อยากให้ร่างกายเป็นกรดนะอย่ากินเนื้อสัตว์มาก
0: ค่ะ
1: เพราะกินเนื้อสัตว์มากเมื่อไหร่ไปกินสเต็กเมื่อไหร่ละร่างกายจะเกิดกรดขึ้นอย่างมาก
0: ปลาได้ไหมคะอาจารย
1: ์ปลาก็พอได้แต่ปลาก็ไม่ได้กิน2ตัว3ตัว กินปกติกินเหมือนคนปกติ
0: ค่ะ
1: มื้อนึงประมาณสัก10ชิ้น12ชิ้นชิ้นคำนะฮ
0: ะ
1: เนื้อสัตว์มื้อนึง12ชิ้นผมว่ากำลังพอเหมา
0: ะอันนี้ได
1: ้ใช่กำลังพอดีอย่าไปกินบุฟเฟ่ต์หมูกระทะนี่ไม่เอา
0: ค่ะอันนี้อันตรายเน
1: า
0: ะ
1: อันตราย
0: ต่อสุขภาพ
1: ครับ
0: มาดูเรื่องกระดูกบ้างดีกว่าคุณชุติมาถามมาเรื่องการตรวจมวลกระดูกนะคะบอกว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยมีภาวะกระดูกบางแต่ว่าไม่พรุนมีค่าวิตามินดีอยู่ที่32อยากทราบว่าการตรวจวิตามินดีทุกกี่เดือนนะคะหมายถึงว่าจะต้องไปตรวจทุกกี่เดือนควรตรวจระยะห่างกันเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วตรวจเลือดปกติทั่วไปเขาจะไม่ได้บอกตัวค่าวิตามินดีเนาะอาจารย์เนาะมันต้องตรวจเฉพาะจริงๆเราต้องตรวจมากน้อยแค่ไหนยังไงคะอาจารย
2: ์คืออันนี้วิตามินดี32คือ
0: เยอะ
2: ด
0: ู
2: ในเกณฑ์ปกติ
0: โอ้เยอะมาก
2: ปกติเราตัวตัดที่30
0: ค่ะ
2: นะครับก็ถือว่าท่านอยู่ในระดับปกติประกอบกับตรวจมวลกระดูกแล้วเป็นกระดูกบางไม่พรุน
0: ค่ะ
2: นะครับเราก็แนะนำว่าตรวจวิตามินดีพร้อมกับมวลกระดูกรอบหน้าไปเลย
0: ค่ะ
2: นะครับประมาณสัก3ปีเราตรวจครั้งหนึ่งก็ได
0: ้
2: นะครับไม่ต้องตรวจบ่อยฮะกรณีแบบนี
0: ้
2: นะครับเราจะตรวจบ่อยขึ้นในกรณีที่ท่านเป็นโรคกระดูกพรุน
0: ค่ะ
2: แล้วมีระดับวิตามินดีคือกระดูกพรุนอาจจะมีวิตามินดีต่ำหรือไม่ต่ำก็ได้แต่ถ้าท่านมีกระดูกพรุนแล้วระดับวิตามินดีมันต่ำไปด้วยเราก็จะตรวจดูเพื่อยืนยันว่าคนไข้อาจจะต้องได้รับวิตามินดีหรือไม
0: ่
2: คร
0: ับ
2: แล้วถ้าได้รับเพียงพอไหมในกรณีนี้คุณหมอก็จะตรวจบ่อยหน่อยเช่นทุก6เดือนอะไรแบบนี้นะครับ
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าของคุณชุติมาก็รอตรวจพร้อมมวลกระดูกครั้งหน้าไปเลย
0: โหอันนี้ถือว่าตัวเลขดีมากเลยวิตามินดีเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลามีคุณผู้ชมโทรมานะตัวเลขจะต่ำกว่า30ทั้งนั้นเลยอาจารย
2: ์
0: โอ้ตัวเลขไม่ถึงนะคะไปที่คำถามจากคุณจันจิรานะคะบอกว่าอายุ56ปีสูง160หนัก58อยากทราบเรื่องความดันค่ะความดันตัวบนเนี่ยไม่เกิน140นะคะแต่ว่าค่าตัวล่าง90อัพนะคะบางวันก็สูงถึง97เลยบางวันไม่ถึง90แบบนี้เป็นอันตรายไหมคะ
1: ก็เป็นอันตรายครับตัวความดันถ้าสูงตัวบนหรือตัวล่างก็ตาม
0: ค่ะ
1: มีอันตรายต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตในอนาคตโรคอัมพาตเพราะฉะนั้นต้องให้ปกติทั้งคู
0: ่ค่ะ
1: ตัวบนถ้าอยู่ที่บ้านตอนนี้เราความดันต่ำแล้ว130กำลังดี135ไม่เกิน135นั่นก็

0: ตัวล่างก็ถ้าอยู่ที่บ้านวัดเองใช่ไหม
1: ฮะ
0: ไม่เกิน85
1: แต่อันนี้คือสูงไปถึง90 97ในบางว
0: ันอันถือว่าสูงครับอันนี้ควรจะพบแพทย์หรือว่าอย่างน้อยควรจะพบแพทย์ก่อนแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการรักษาโดยที่ไม่กินยาก็

0: อันนี้ก็เป็นการรักษาความดันโลหิตสูงแบบง่ายๆโดยทำเองที่บ้านแต่ถ้าทำเอง3เดือนแล้วไม่ดีขึ้นต
1: ้
0: องไปพบแพทย์กินยาครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณย่าแฝดนะคะนี้ถามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วพอดีสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้มีหมอทางด้านคอกระดูกและข้ออะไรอย่างนี้มาเลยนะคะวันนี้คุณย่าแฝดตามมาถามวันนี้ด้วยบอกว่าปวดหลังร้าวลงไปถึงก้นเลยค่ะตอนเดินมีเสียงดังด้านหลังด้วยนะคะเสียงดังกรุบกรับกรุบกรับเลยอายุ62แล้วหนัก44สูง154ต้องทำยังไงดีคะ
0: ก็เป็นมานานเท่าไหร่แล้วฮะ
1: ไม่ได้บอกไปเลยค่ะอาจารย์แต่น่าจะเริ่มมีแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะทรมานมากขึ้นแล้วนะคะ
0: ก็หายพ้นโควิดเมื่อไหร่มาตรวจกัน
1: มาตรวจเลยนะมาตรวจเลยค่ะ
0: เพราะว่าต้องซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วดูสาเหตุว่าเป็นที่หลังหรือว่าเป็นที่ข้อสะโพกปกติปวดหลังเฉยๆก็จะมีอาการชาลงหลังหรือว่าปวดกล้ามเนื้อมันจะไม่ได้ยินเสียงกรุบกรับกรุบกรับแล้วฮะนะฮะน้อยครั้งไอ้เสียงกรุบกรับกรุบกรับมันเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อที่มันเส้นเอ็นมันถูไปมากับกระดูกหรือว่าตัวกระดูกถูกันอันนี้คงต้องอาศัยการตรวจร่างกายเป็นหลัก
1: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณย่าแฝด
0: ก็ให้พ้นโควิดแล้วก็ลองมาตรวจดู
1: มาเนาะโควิดซาแล้วมานะคะทีนี้อีกหนึ่งคำถามถามเรื่องควรจะไปโรงพยาบาลเมื่อไหร่นะคะคุณกัญญนัทนะคะบอกว่าหนูขออนุญาตสอบถามคุณหมอนะคะหนูต้องมีอาการเจ็บคอประมาณไหนถึงต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลคะตอนนี้อาการที่หนูเป็นคือเจ็บคอมา3วันแล้วไม่ไอไม่มีไข้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคอแดงมาหลายเดือนคือไม่ได้เพิ่งแดงนะคะแดงมาหลายเดือนเนื่องจากว่าเป็นภูมิแพ้แต่ตอนนี้เจ็บคอมา3วันแล้วควรไปหาหมอไหมคะช่วงนี
2: ้ก็คงกลัวโควิดมั้งเนี่ย
1: ใช่ค่ะอาจารย์
2: คือถ้ามีไข้ต้องไปหาแน
1: ่นะแต่นี่ไม่มีไข้
2: ไม่มีไข้ขึ้นอยู่ความเสี่ยงไปคอนแทคมาหรือเปล่าใกล้ชิดกับใครมาหรือเปล่าแล้วก็ไปที่แหล่งที่มีแหล่งชุมชนว่างั้นเถอะซึ่งแต่บางทีตอนนี้ก็บอกยากนะอาจารย
0: ์ครับ
2: บางทีไม่มีประวัติพวกนี้เพราะว่าเชื้อมันกระจายไปแล้ว
1: กระจายไปทั่วเลยไม่ได้ไปสถานบันเทิงแต่ก็ติดเชื้อ
2: ก็มีบ้างคราวนี้ถ้ามีอาการอย่างอื่นด้วยก็ต้องระวังเช่นเหนื่อยจมูกไม่ได้กลิ่น
0: ครับ
2: หรือมีอาการอื่นเช่นขึ้นไส้อาเจียนกินข้าวไม่ได
1: ้
2: ท้องเสียมีผื่นขึ้นแล้วก็มีอาการอย่างอื่นซึ่งอธิบายไม่ได้เจ็บหน้าอกบางคนก็มีคัดจมูกอาการพวกนี้ถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยก็ควรไปหาแพทย์ครับแต่ถ้ามีเจ็บคอเฉยๆถ้าเจ็บไม่มากผมว่าลองทานน้ำดื่มน้ำอาจจะช่วย
0: พักผ่อน
2: นะครับอาจจะหายเองได้แต่ถ้ามันไม่หายก็อีกสักวันสองวันผมว่าควรพบแพทย์ครับ
1: ค่ะมาที่คำถามเรื่องความดันกันอีกสักข้อนึงนะคะคุณประกรณ์นะคะบอกว่าอายุ57ปีสูง172หนัก65อยากทราบเรื่องความดันครับวัดได้113 74 46ทำไมหัวใจเต้นช้ามากเลยครับเป็นอันตรายไหมไม่มีโรคประจำตัวออกกำลังกายเป็นประจำ
2: ชีพจรเท่าไหร่นะฮะ
1: 113 113 74 46ค่ะอาจารย์
0: ชีพจรน่า46
2: เป็นชีพจร
1: ต่ำไหมคะอาจารย
2: ์ต่ำรู้ว่าต่ำเป็น
1: ปกติแล้วนักกีฬาไม่แน่ใจอาจารย์อย่างอาจารย์กอล์ฟออกกำลังกายอาจารย์เคยจับหัวใจตัวเองไหม
0: คือค่าปกติมัน60ถึง100ใช่
1: ไห
0: มฮะ
1: แต่นี่46
0: ก็ต่ำผมว่าก็ต่ำไม่เกิน50ไม่ควรต่ำกว่า50
2: ไม่ควรต่ำกว่า50
0: 46ก็อาจจะมาตรวจเช็คเรื่อง
2: เขากินยาเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่แน่ใจคือถ้า46ส่วนใหญ่เป็นจากการกินยาความดันซึ่งเรียกเบต้าบล็อกเกอร์เป็นยาที่ลดการเต้นของหัวใจเพื่อจะลดความดันด้วยป้องกันโรคหัวใจวายหัวใจต่างๆโรคหัวใจขาดเลือดเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่ากินยาหรือเปล่าทีนี้ไม่รู้มีประวัติถ้าไม่มีประวัติเนี่ยก็ขึ้นต้องดูอาการแล้วถ้าลุกขึ้นแล้วหน้ามืดวิงเวียนอยู่เป็นลมไม่ทราบสาเหตุอันนี้หัวใจเต้นช้าต้องไปพบแพทย์แน่นอนแต่ถ้าไม่มีอาการผมก็ว่าน่าจะตรวจนะ46นี่มันไม่ใช่คนปกติ
1: ค่ะมาดูแล้วผิดปกติไปเน
2: า
1: ะ
2: ผิดปกติฮะคน
0: นิดนึง
2: ใช่ต้องไปคลินิกอายุรกรรม
1: คร
2: ับ
1: ค่ะนะคะวันนี้ปิดท้ายด้วยคุณวิพลนะคะบอกเป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นแฟนรายการประจำนะบอกว่าขอให้คุณหมอนะคะทุกท่านเลยปลอดภัยจากโควิด-19 มีอารมณ์แจ่มใสต่อสู้กับการมีชีวิตปัจจุบันอย่างมีความหวังครับเราต้องมีความหวังแล้วต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยแต่ว่าวันนี้นะคะทุกคำตอบที่คุณผู้ชมได้รับไปต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านเลยนะคะอาจารย์หมอกอล์ฟอาจารย์หมอสุรศักดิ์ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องโรค คภัยไข้เจ็บตอนนี้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะคะถ้าไม่เจ็บป่วยรุนแรงชมรายการรัดคิวหมอได้ทางรามาชาแนลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนในระยะต่อไปค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตอนออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ

ภาคกลางตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตอนออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นให้บริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตอนออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตอนออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนอง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตอนตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซักเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนล่ะข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อกระแสทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกทวนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พายแรง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันน่ะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่วงหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
4: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
5: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทําของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงๆวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป์
1: เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราแล้วกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับเราลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาขนาดนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

านะครับแล้วหลังจากนั้นต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกะหลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเป็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะหลังจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: ระดูกที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็เอามาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับนี่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี้ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดู

ครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลสอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/สอนศิลป์คลับก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: เก่งยอดมากฉันลืมไปเลยว่านายก็มีหนังสือนิทานของที่ไวส์แลนด์เหมือนกัน
1: ใช่แล้วจัดการมันด้วยพลังแห่งจินตนาการเลยผู้กล้าแห่งไวส์แลนด์

0: ดีใจอะไรกันล่ะ
1: ฮะนี่แม้แต่พลังแห่งจินตนาการที่ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดก็ไม่สามารถเอาชนะจอมปีศาจนี่ได้เหรอเนี่ยพระเจ้ามีพลังอำนาจขนาดนี้แล้วทำไมต้องให้ข้ามาร่วมมือกับเจ้าด้วยล่ะ
0: ก็ถ้าไม่มีเจ้าข้าจะได้พลังความรอบรู้จากน้ำพุไมเมอร์มาได้ยังไงล่ะ
1: ถ้าเทน้ำพุไมเมอร์ทั้งหมดลงที่รากอิกดราซิลแล้วจะได้มันไปได้ยังไงกัน
0: ข้าลืมบอกเจ้าไปสินะว่าที่ผ่านมานั่นข้าอาศัยซ่อนตัวอยู่ในต้นอิกดราซิลมาโดยตลอด
1: เฮ้ยนี่เจ้า
0: ไม่จะเทน้ำพุไมเมอร์ลงรากอิกดราซิลข้าก็ฉวยโอกาสนี้ทิ้งดูดซับพลังแห่งปัญญาและความรอบรู้ทั้งหมดจากน้ำพุไมเมอร์จนพลังแห่งความชั่วร้ายเพิ่มพูนขึ้นทวีคูณยังไงล
1: ่
0: ะ
1: แปลว่าอิกดราซิลไม่ได้รับพลังแห่งปัญญาใดๆที่จะใช้ฟื้นฟูชีวิตใหม่ขึ้นเลยอย่างนั้นเหร
0: อไม่มีโบเบมีแต่ข้าเท่านั้นที่ได้รับพลังแห่งปัญญาไปเต็มๆยังคิดว่าจะชนะข้าที่มีพลังแห่งปัญญาและความรอบรู้ทั้งหมดของน้ำพุไมเมอร์อยู่ในตัวได้ไหมล่ะไม่เห็นต้องเศร้ากันขนาดนั้นเลยเจ้ากำลังจะได้ทำความดีนะชอบไม่ใช่เหรอช่วยคนน่ะแต่ว่าแค่คราวนี้พวกเจ้าช่วยให้ข้าได้ครองโลกเท่านั้นเอง
1: ข้าดิมันโง่สิ้นดีเลยทั้งที่ได้ชื่อว่าเป็นปราดแต่กลับพ่ายให้กับความชั่วโดนเจ้าจอมปีศาจนี่หลอกลวงเอาได้ข้าก็แค่อยากจะฟื้นคืนลอสแลนด์ให้กลับมาเป็นไวส์แลนด์ก็เท่านั้นเอง
0: ปราดแห่งเงานี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโกรธแค้นหรือคร่ำครวญนะคนเราผิดพลาดกันได้แต่เมื่อผิดแล้วจะต้องหาทางแก้ไขให้ทุกอย่างดีขึ้นถ้ามัวแต่คิดโทษตัวเองก็มีแต่จะทำให้ปัญหาแย่ลง
1: ขอบใจนะ
0: พวกเรามาคิดหาทางออกกันดีกว่าเริ่มจากระดมความคิดกันก่อนดีไหม
1: ดีแล้วจะไม่พูดอะไรต่อเลยเหรออ
0: ้าวแล้วเจ้าล่ะ
2: นี่ขนาดผู้เฒ่าแห่งปัญญาและปราดแห่งเงาผู้ที่ขึ้นชื่อว่ามีปัญญาสูงสุดทั้งสองคนของรวมหัวกันก็ยังคิดไม่ออกอีกเหรองั้นข้าจะบอกใบให้แล้วกันว่าแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าสิ่งที่จอมปีศาจได้ไปคืออะไรนะฮะ
1: ก็ต้องรู้สิท่านเราถึงได้ปวดหัวหาทางออกกันอยู่นี่ไงล่ะ
2: แล้วเจ้ารู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่จอมปีศาจได้ไปเป็นแค่เพียงกลุ่มก้อนแห่งปัญญาและความรอบรู้เท่านั้นเอง
0: มันหมายความว่ายังไงที่ว่าเท่านั้น
2: ก็หมายความว่าสิ่งที่จอมปีศาจได้ไปมันยังไม่ใช่แก่นแท้แห่งพลังของปัญญาของน้ำพุไมเมอร์แต่แก่นแท้แห่งพลังนั้นสถิตอยู่ในคอนโทนต่างหากเล่าโฮโฮโฮโ
1: ฮนี่น่ะเหรอท่านนายช่างสงสัย
2: ใช่แต่ก็ไม่ใช่สักทีเดียว
1: อ้าว
2: พวกเจ้าต้องไขปริศนาของคนโทนนี้ก่อนถึงจะได้รับแก่นแท้แห่งปัญญา
0: อย่างนี้นี่เอง
3: คนโทนนี้มีปริศนาอะไรด้วยเหรอดูสิคนโทคนโทคนโทฮัลโหลฮัลโหล
4: คนโทรนะไม่ใช่คนโทรศัพท
3: ์ก็เผื่อไงอะไรก็เป็นไปได้นี่นะไหนลองสิขอโทษฮัลโหลสวัสดีครับ ทำไม
0: เฮ้ยเจ้าว่าไปก็สนุกดีนะนี
3: ่เราต้องรีบแก้ปริศนาแล้วล่ะดูยังไงก็เป็นแค่คนโทใส่น้ำธรรมดานะ
5: แล้วถ้ามันไม่ใช่คนโทธรรมดาล่ะนี่เฮ้ยตายซะเธอจะจอมพี่ซอด
0: นี่
3: เป็นไงล่ะบอกแล้วว่าเป็นคนโทธรรมดาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไม่อย่างนั้นคนโทอาจจะเสียหายก่อนที่ปริศนาจะถูกไขก็ได้นะ
5: เอ้าต้นกล้านายเอาไปฉันจะล่อเจ้าจอมปีศาจเอง
3: พอระวังตัวนะ
4: ก่อนที่พ่อกับเก่งจะหมดแรง
0: บนโถเนี่ยเป็นภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำถ้าน้ำเป็นความรู้ละก
1: ็แต่จากคำใบ้บนโถนี่เองก็เป็นความรู้นะ
3: บนโถนี่มันทำไมกันนะโอ้ยคิดยังไงก็คิดไม่ออกจริงๆเอื้อฝากด้วยฉันจะไปช่วยพ่อกับเก่งก่อน
0: อื

0: ไม่เป็นไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยปริศนาถูกไขแล้วยังไงล่ะ
2: ฮะไขแล้วเหรอเมื่อไหร่ครับ
3: ก็เมื่อทุกคนเข้าไปปกป้องคนโทอันเป็นแก่นของความรู้ยังไงล่ะ
1: ชวบใหม่แล้วโฮโฮโฮถูกต้องแล้วนี่คือบททดสอบลองใจผู้กล้าทั้ง5ให้ได้เรียนรู้การรู้จักตนเองเรียนรู้ความรู้สึกผู้อื่นเรียนรู้การเสียสละเพื่อปกป้องคนอื่นเพื่อที่จะได้กลายเป็นผู้กล้าที่แท้จริงผู้ซึ่งใช้พลังแห่งความดีงามสร้างสรรค์และปกป้องสิ่งที่ตนเองรักยังไงล่ะโฮโฮโฮโฮ
3: เมื่อผู้กล้าทั้ง5ผลัดกันเสียสละตนเองเพื่อปกป้องผู้อื่นปริศนาของคนโทจึงถูกไขออกนี่เอง
1: พลังแห่งปัญญาที่แท้จริงก็บังเกิดขึ้นในตัวของผู้กล้าทุกคนโอ้โหถูกต้องถูกต้องเพราะต้นกำเนิดแห่งปัญญานั้นไม่ได้เกิดจากความทะยานอยากอยากได้อยากมีเพราะความอยากนั้นทำได้เพียงก่อให้เกิดการทำลายล้าง

0: แต่ต้นกำเนิดแห่งปัญญาที่แท้จริงต้องมาจากเจตจำนงแห่งการสร้างสรรค์อันดีงามเพราะฉะนั้นผู้กล้าทั้งห้าเอ๋ยบัดนี้พลังแห่งปัญญาได้สถิตอยู่กับพวกเจ้าแล้วโฮ
1: ้
2: ฉะนั้นเจ้าก็ไม่ต้องกลัวจอมปีศาจอีกต่อไปแล้วล่ะนะ
3: นี่สำหรับการตอบแทนที่แกเกือบทำให้ฉันถูกความชั่วร้ายครอบงำไปทั้งชีวิตแต่แกจะไม่มีโอกาสล่อลวงใครอีกต่อไป
4: จะต้องไม่มีเด็กคนไหนถูกใช้เป็นเครื่องมือเหมือนพวกเราอีก
5: จงสูญสลายไปซะเถอะจอมปีศาจ
3: เป็นอะไรไหมนะพวกเรา
5: ไม่รู้เหมือนกันน่ะทำไมอยู่ๆก็ดูเหมือนพลังมันหายไปหมดอะ
3: จอมปีศาจทำไม
6: ขอบใจพวกเจ้ามากพลังแห่งปัญญาของพวกเจ้าช่างร้ายกาจจริงๆแต่ชั่วขณะที่พวกเจ้าใช้พลังแก่นแท้แห่งปัญญานั้นด้วยความเกลียดชังต่อข้าข้าก็เลยสามารถดูซับเอาพรานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความประสงค์ร้ายนั้นได้ขอบใจพวกเจ้าจริงๆตอนนี้เท่ากับว่าข้าได้รับพลังแก่นแท้แห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่มาแล้ว
5: บ้าที่สุดนี่เท่ากับว่าที่พวกเราพยายามกันมาก็สูญเปล่าทั้งหมดนะสิ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: อนศิลป
1: ์แน่สวยงามปุ้งปูดรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ย

0: ั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงกระดาษใส่ไข่นะครับลองมาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้แล้วก็ทาก้าวติดเข้าไปกาวแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางเอาล่ะแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำเอาล่ะก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

าละครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านหนึ่งเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้การทำโบกี้ถัดๆมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ก็ต่อๆกันแบบนี้มาระบายสีสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหม

0: ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โจเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับนั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับร้อยให้แห้งก่อนนะครับไปปมมาก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณนึงนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วเราก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทำยังไงที่พี่โจบอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โจมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจากถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกับดูนุ่มๆอ่ะนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโหขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทำจากไม้ไอศครีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาล่ะคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2สี่ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclubนะครับนี้บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีค่ะ
1: พบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวพี่โบเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับน้องๆอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะทั้งการส่งข้อความการส่งรูปภาพหรือการส่งคลิปเสียงเนี่ยก็ง่ายขึ้นอย่างมากเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆแต่ในวันนี้พี่โบจะทำให้มันแปลกไปค่ะเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์ด้วยมือและมีคุณค่าทางจิตใจและสิ่งประดิษฐ์นั้นก็คือการทำการ์ดนั่นเองค่ะเราจะพาน้องๆ นะคะมาทำการ์ดให้กับคนพิเศษค่ะในวันสำคัญต่างๆพี่โบเชื่อว่าคนที่ได้รับเนี่ยเขาจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราทำจากใจแล้วก็ทำจากมือของเรานั่นเองค่ะถ้าน้องๆสนใจและพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ในการทำการ์ดกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีเทปกาว2หน้ากาวไม้บรรทัดกรรไกรคัตเตอร์ดินสอยางลบปากกาสีต่างๆสีไม้ขั้นตอนแรกนะคะนี่เลยกระดาษ100ปอนด์ของพี่โบนะคะใช้เป็นไซส์กระดาษ A4 ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะเริ่มทำการวาดเป็นรูปการ์ดคุณหมีกันค่ะวันนี้และเมื่อเราได้คุณหมีที่ต้องการแล้วใช้ปากกาเมจิกตัดเส้นเลยนะคะและเมื่อน้องๆตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้ยางลบในการลบรอยดินสอของเราค่ะเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเป็นของมีโฮมน้องๆเนี่ยเวลาตัดต้องระมัดระวังด้วยนะคะหรือว่าถ้ามีผู้ใหญ่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดออกมาเป็นรูปคุณหมีเลยค่ะโอเคแล้วถ้าพวกเราเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปถึงขั้นตอนการตกแต่งกันเลยค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีไม้นี่เลยชอบสีไหนก็จริงๆก็คือใช้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสีชมพูตามพี่โบนะคะถ้าท้องคุณหมีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะไประบายตัวคุณหมีกันค่ะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้ใช้สีไม้น้องจะใช้เป็นสีเทียนสีช็อคหรือว่าสีน้ำก็ได้นะคะโอเคตอนนี้พี่โบก็ระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องนี่เลยเห็นไหมเราจะทำเป็นแขนปิดตาเอาไว้นะคะแบบนี้พอเปิดมาก็จะเห็นค่ะเราก็จะต้องวาดลูกตาให้อยู่พอดีกับแขนนะคะนี้ต่อไปเราก็จะมาเติมปากกันค่ะเติมแก้มให้คุณหมีนิดหน่อยกันเพิ่มความน่ารักลงแก้มเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตัดกระดาษเพื่อมาตกแต่งคุณหมีกันต่อค่ะทำเป็นหมวกให้คุณหมีเราก็จะตัดหมวกเป็นสามเหลี่ยมค่ะเราจะตกแต่งหมวกต่ออีกทีนึงด้วยผู้กลมๆลงที่หมวกคุณหมีเราต้องมีรูหูให้คุณหมีด้วยเลยเดี๋ยวเรามาติดกาวกันค่ะแปะลงไปตรงกลางให้พอดีกับหน้าคุณหมีเลยคุณหมีมือยังว่างอยู่ค่ะเราจะไปตกแต่งที่มือคุณหมีกันแต่น้องๆอยากจะตกแต่งแบบไหนก็ตามสบายได้เลยนะคะน้องๆเอาสิ่งที่ตัวเองชอบมาตกแต่งได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาเขียนคำอวยพรกันค่ะพี่โบก็จะเขียนในมือของคุณหมีก่อนเป็นวันที่ละกันแล้วก็อีกข้างนึงเป็นกล่องของขวัญดีกว่าก็วาดลงไปเลยหรือน้องๆอยากจะวาดเป็นอะไรก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่โบก็เขียนคำอวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลงไปเลยค่ะก็ตกแต่งให้น่ารักขึ้นนิดนึงเพิ่มความหนาของตัวอักษรลงไปหน่อยนึงนะคะน้องๆแล้วก็จะเขียนอื่นๆอีกนิดนึงมีความสุขมากๆนะคะแบบนี้เติมหัวใจนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการ์ดคุณหมีของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะแต่แค่นั้นยังไม่พอค่ะน้องๆวันนี้พี่โบ๊ทมีการ์ดอีกหนึ่งแบบนะคะจะพาน้องๆมาทำกันนี่พี่โบ๊ทโชว์ให้ดูก่อนแต่เห็นไหมคะว่าเอ๊ะมันเด้งออกมาได้ยังไงนะนี่มีอีกแบบนึงด้วยถ้าน้องๆอยากทำเดี๋ยวพี่โบ๊ทพาไปทำกันเลยค่ะอันดับแรกเลยเราจะเอากระดาษ A4 นะคะมาพับครึ่งค่ะน้องๆจะเลือกสีไหนก็ได้นะคะอันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำช่อดอกไม้กันแล้วเราก็จะวัดจากข้างบนนะคะของขอบกระดาษค่ะลงมา8เซนติเมตรแล้วก็จุดเอาไว้แล้วก็จากหัวกระดาษลงมา19เซนค่ะมาร์กเอาไว้เลยตรงที่เราวัดมาจุดแรกนะคะเราจะเอายื่นออกมาทั้งหมด 6.5 เซนติเมตรส่วนข้างล่างเราจะยื่นมาประมาณ2เซนติเมตรค่ะ จากนั้นเราตัดค่ะตัดเท่ากับที่เราวาดไว้เลยนะคะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เว้นขึ้นมาอีก3เซนติเมตรนะคะจากด้านล่างแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้เหมือนเดิมเลยตรง3เซนติเมตรนี้นะคะเราจะมาเป็นแกนกลางค่ะจับจุดที่3เซนติเมตรเอาไว้เลยค่ะกดมันเอาไว้แล้วก็พับให้เป็นสามเหลี่ยมลงมาจากนั้นก็ข้างล่างค่ะพับขึ้นไปข้างบนโอเคเรียบร้อยนี่นะคะน้องๆพอเปิดออกมานี่เลยเราก็จะได้ช่อดอกไม้นี่เลยค่ะเราก็จะมาตกแต่งช่อดอกไม้กันค่ะด้วยกระดาษสีอื่นจากนั้นก็วาดตามรอยลงไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะตัดตามรอยออกมาเลยนะคะพับครึ่งแล้วก็ตัดเพื่อให้มันได้เท่ากันทั้ง2อันนะคะค่อยๆตัดออกมาเลยทีนี้เราก็จะได้กระดาษสีตกแต่งทั้งช่อด้านบนแล้วก็ช่อด้านล่างเลยค่ะนี่เลยเนาะเราก็จะแปะกระดาษลงไปแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราตกแต่งช่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปทำการติดบนกระดาษร้อยปอนด์กันค่ะเพื่อให้การ์ดของเราเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานค่ะนี่พับกระดาษร้อยปอนด์ไซส์ A4 นะคะเป็นครึ่งหนึ่งเลยจากนั้นก็เอาตัวเดิมที่เราทำไว้เนี่ยมาติดลงไปค่ะแบบนี้เราจะติดแค่มุมทั้งหมดนะคะทาไปรอบๆเลยทีนี้ค่ะเราก็จะได้การ์ดช่อดอกไม้ของเราแล้วค่ะน้องๆทำตามพี่โบทันไหมคะโอเคถ้าทันแล้วเราลุยกันต่อเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการตัดก้านดอกไม้กันนะคะนี่นะคะก็พับเลยค่ะให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการแบบนี้จากนั้นก็ตัดออกมาเลยค่ะน้องๆตัดเป็นแท่งๆๆเลยนะคะตัดตามจำนวนที่น้องต้องการเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะคะก็ขอให้ผู้ใหญ่มาช่วยค่ะเมื่อเราตัดก้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปถึงขั้นตอนการทำดอกไม้ค่ะอันดับแรกเลยเราจะตัดกระดาษออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจากนั้นเราจะพับเป็นสามเหลี่ยมค่ะทั้งหมด3ครั้งเมื่อพับครบทั้ง3ครั้งแล้วเราจะทำการตัดให้มันเป็นโค้งค่ะเพื่อที่จะได้เป็นกลีบดอกไม้ของเราน้องจับไว้ที่มุมปลายสุดเลยนะคะนี่2อันนี้จะเป็นตัวประกบกันเราประกบเอาไว้จากนั้นตัดให้เป็นรอยโค้งตามนี้เลยค่ะนี่พอเราตัดได้รอยโค้งแบบนี้แล้วเรากางออกมาเราก็จะได้ดอกไม้เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะหลายๆสีเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งช่อดอกไม้กันต่อค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดก้านดอกไม้กับดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะมีหลากหลายสีเลยอุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปทำกันเลยเราก็จะทากาวเหมือนเดิมนะคะน้องๆติดตัวก้านเข้าไปก่อนติดดอกไม้ให้ทั่วๆแต่นเสร็จแล้วค่ะของพี่โบของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะน่ารักไหมคะน้องๆทำง่ายมากๆเลยด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะน้องๆหลังจากที่เราทำเสร็จทุกอย่างแล้วหรือน้องจะเขียนคำอวยพรว่าอะไรก็ตามที่น้องๆชอบเลยนะคะอาจจะเป็นแฮปปี้วาเลนไทน์หรือว่ามีความสุขมากๆก็ได้ค่ะนี่พี่โบก็จะเขียนว่าขอให้เป็นวันที่ดี Have a good day เห็นไหมล่ะคะว่าวันนี้เราก็ทำการ์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง2แบบเลย

0: ำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำการ์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วอยากจะโชว์ให้กับพี่โบ๊ทดูสามารถส่งมาได้เลยนะคะที่ทางเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ้อและที่สำคัญค่ะคนไหนทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทเหมือนเดิมเลยพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันใหม่ในจิ๋วซ่านักประดิษฐ์สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ที่จะมาพาน้องๆทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะมาชวนน้องๆทำโคมไฟกันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากมีโคมไฟแบบสวยๆและประหยัดไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยแพงๆวันนี้พี่โบจะมาสอนทำกันฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะบอกเลยว่าไม่ยากถ้าน้องๆทำตามวิธีที่พี่โบบอกรับรองว่าทำได้ชัวร์และในวันนี้พี่โบ๊ทก็มีโคมไฟถึง2แบบด้วยกันที่จะมาพาน้องๆทำกันนะคะและแบบแรกคือโคมไฟต้นคริสต์มาสอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำโคมไฟต้นคริสต์มาสเชือกดินทองน้ำมันพืชกระดาษแข็งกระดาษฟอยล์กาวลาเท็กเทปใสผู้กันขนาดใหญ่ไข่มุกขนาดเล็กเทียน LED ถุงมือยางทับพีกระมังขนาดเล็กขั้นตอนแรกนะคะในการทำน้องๆเอากระดาษที่มีลักษณะแข็งหน่อยนึงนะคะตัดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะม้วนเป็นรูปกลวยกันค่ะพอเป็นรูปกลวยแบบนี้ติดสกอตเทปเข้าไปเลยค่ะมันจะได้ไม่หลุดออกจากกันค่ะทีนี้นะคะพอเราได้กลวยออกมาแล้วตัดออกมาเลยค่ะให้ฐานมันสามารถวางกับพื้นได้น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะกลวยของเราก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะเอากระดาษฟอยล์มาพันรอบๆกลวยของเราเลยค่ะจับวางลงไปเลยนะคะแบบนี้ดึงให้มันตึงๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ส่วนที่เกินค่ะน้องๆเราจะทำการพับเก็บเข้าไปข้างในเลยทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทาน้ำมันพืชกันต่อค่ะพี่โบนะคะใช้น้ำมันพืชเพื่อที่เราจะทารอบๆฟอยล์ค่ะเวลาเราทากาวไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ติดกันนะคะระหว่างกาวกับฟอยล์ก็ทาให้รอบๆเลยนะคะน้องๆตามกันทันไหมคะโอเคดีมากเลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะไปถึงขั้นตอนที่สำคัญแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือเราจะเอากาวลาเท็กซ์เนี่ยผสมกับน้ำเปล่าค่ะลงไปในกะละมังเลยกะให้กาวพอดีกับน้ำนะคะน้องๆเพื่อที่กาวของเราจะไม่ข้นเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปค่ะเราผสมแล้วก็คนเลยค่ะตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะกาวของเรามันจะไม่เหลวเกินไปค่ะแล้วก็จะไม่ข้นเกินไปขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาเชือกดิ้นทองนะคะจุ่มลงในกาลาเท็กซ์ให้หมดเลยค่ะแล้วจากนั้นก็จะไปพันต้นคริสต์มาสกันอันนี้น้องๆไม่ต้องขยำหรือว่าพลิกไปพลิกมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เชือกเนี่ยพันกันเชือกของพี่โบก็โดนกาวเรียบร้อยเราจะไปพันต้นคริสต์มาสกันค่ะนี่เอากลวยที่เราเตรียมไว้แล้วก็พันลงไปเลยจับปลายเอาไว้ก่อนนะคะน้องเวลาพันต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวดิ้นของเราเนี่ยมันจะพันกันได้แล้วเดี๋ยวน้องๆ นะคะก็จะพันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนมันเต็มแล้วก็ให้มันมีความหนาระดับนึงนะคะ

และตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้พันจนมันหนาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแล้วก็ตากจนมันแห้งเรียบร้อยแล้วด้วยเห็นไหมล่ะคะว่าหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ดูดีใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาแกะมันออกจากฟอยล์กันค่ะตอนแกะนะคะน้องๆก็ใช้นิ้วโป้งนะคะดันตรงช่วงฟอยล์ออกมาได้เลยนี่หลุดออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการทาน้ำมันพืชของเราเนี่ยทำให้ฟอยล์กับเชือกมันไม่ติดกันแล้วก็แกะออกมาได้อย่างง่ายเลยสวยไหมคะต้นคริสต์มาสของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเราไปตกแต่งกันเลยค่ะวันนี้พี่โบ๊ทจะใช้ไข่มุกค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทากาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆเพื่อให้มันอยู่ติดกันค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะติดไข่มุกให้รอบๆต้นคริสต์มาสเลยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะติดดาวบนยอดของต้นคริสต์มาสค่ะทากาวเหมือนเดิมเลยค่ะน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้นคริสต์มาสของพี่โบสเป็นไงกันบ้างน่ารักกันไหมคะน้องๆค่ะน้องๆทำเสร็จกันหรือยังโอเคแล้วตอนนี้นะคะมันจะเป็นโคมไฟไปไม่ได้เลยถ้าขาดไฟพี่โบ๊ทมีนี่เลยไฟ LED นะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปใต้ต้นคริสต์มาสเลยค่ะแค่นี้เองง่ายไหมล่ะคะน้องๆตอนนี้เราก็ได้โคมไฟต้นคริสต์มาสของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่อย่าลืมค่ะวันนี้พี่โบ๊ทบอกว่าเราจะทำโคมไฟทั้งหมด2อันด้วยกันเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำโคมไฟใหม่พร้อมกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำโคมไฟใหม่พร้อมลูกโป่งไหมพรมพับพีกะละมังขนาดเล็กแก้วพลาสติกปากกากาวลาเท็กถุงมือยางหลอดไฟและขั้วปลั๊กพร้อมใช้งานขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเอาลูกโป่งนี่เลยแต่เราจะมาเป่าลูกโป่งกันนะคะให้ได้เท่ากับขนาดของโคมไฟที่เราต้องการน้องอยากได้ลูกใหญ่ก็เป่าใหญ่ๆเลยหรือว่าถ้าจะเอาลูกเล็กๆหน่อยก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็จะเอาโคมไฟไซส์ประมาณนี้ค่ะเฮ้ยหมดลมเลยค่ะน้องๆผูกไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ลูกโป่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนต่อมาแล้วนะคะเราก็จะผสมกาวลาเท็กกับน้ำให้เหมือนกับตอนแรกที่เราทำโคมไฟไปเลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราก็จะเอาไหมพรมค่ะมาใส่ลงไปเลยค่อยๆใส่ลงไปเหมือนเดิมนะคะน้องๆพยายามเอาให้ไหมพรมนะคะโดนกาวทั้งหมดเลยห้ามคลุกห้ามบิดห้ามพลิกนะคะน้องๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพันกันและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้เอาไหมพรมชุบกาวครบหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มพันโคมไฟของเรากันเลยแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องเว้นช่วงนี้เอาไว้ก่อนนะคะน้องๆเพื่อที่จะเอาไว้ใส่หลอดไฟลงไปได้นะคะเริ่มกันเลยพันไปรอบๆเลยค่ะจะพันแบบไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงออกมาแล้วมันสวยแน่นอนค่ะน้องๆ

นะคะโคมไฟของพี่โบ๊ทก็แห้งแล้วค่ะเราจะเอาลูกโป่งออกนะคะโดยการตัดช่วงปลายออกค่ะให้ลมมันค่อยๆออกไปนะคะน้องๆ ออกเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ตัวโครงของโคมไฟแล้วขอน้องๆทำตามกันทันไหมคะและเดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะเอาหลอดไฟเข้าไปใส่ค่ะหลอดไฟนี้นะคะเป็นหลอดไฟสำเร็จรูปค่ะก็คือจะมีขั้วให้เรียบร้อยแล้วก็มีตัวหลอดไฟนะคะหมุนเกี๊ยวเข้าได้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะเอาปลั๊กเนี่ยใส่เข้าไปในโคมไฟของเราค่ะน้องๆก็ใส่เข้ามาที่รูเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะน้องๆนี่ไล่สายขึ้นไปดีๆเลยและตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับโคมไฟของเราน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยถูกไหมคะน้องๆ

ชื่อว่าการที่เราทำเองเนี่ยประหยัดกว่าแน่นอนค่ะและที่สำคัญยังตกแต่งบ้านได้อีกด้วยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำโคมไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากที่จะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ได้ดูอย่าลืมส่งมาที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊รอดูอยู่นะอ๋อและที่สำคัญมีของรางวัลให้กับคนที่ทำถูกใจพี่โบ๊อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊และรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่สามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาพี่โจใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็ก

0: ารถเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันคืออย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีนึงนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นอันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับว่าโยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกๆแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้าดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงแล้วกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1ทับ2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟ

โอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูครับว่าที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้อง4 wheel เสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: หลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันเพราะฟิลเลอร์จะระเหยจริงหรือไม่คะคุณหมออ
1: ย่างนี้ครับคือถ้าพบว่าไม่ยังไม่จบ
0: โอเคความร้อนกับฟิลเลอร์ไม่ถูกกันหลังฉีดห้ามโดนความร้อนระดับไหนคะ
1: ตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยที่เรารู้นะว่ามันทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยสลายตัวได้เร็วขึ้นผมจะใช้คำว่าสลายตัวไม่ใช่ระเหยนะครับ
0: โอเคค่ะ
1: ไม่ถึง
0: เพราะว่าถ้าเราอยู่ไม่ได้ฟิลเลอร์ก็อยู่ไม่ได้ครับสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินยังไงให้ถูกต้องและจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวเราเองค่ะทุกคดีความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขคดีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยและปิดคดีความสวยแต่ละ EP ไปด้วยกันในสวยหล่อขอสืบคดีตอนนี้เราจะเริ่มสืบกันในเรื่องของฟิลเลอร์เติมให้เต็มนี่เติมยังไงให้เต็มนะคะเรามาเข้าประเด็นกันเลยนะคะว่ามีประเด็นอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์คือสารเติมร่องลึกยิ่งฉีดยิ่งดูเด็กจริงหรือไม่ฟิลเลอร์ถ้าฉีดเข้าเส้นเลือดมีเสี่ยงตาบอดได้นะเฮ้ยน่ากลัวหลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันอดปาร์ตี้นะความร้อนกับฟิลเลอร์ไม่ถูกกันหลังฉีดห้ามโดนความร้อนระดับไหนแดดเมืองไทยก็อยู่ในบ้านก็ร้อนนะฟิลเลอร์ช่วยให้ได้ผากไม่ย่นแต่ถ้าไม่ชอบก็เอาออกได้สลายออกได้อย่างนั้นเองนะคะใครที่เป็นขาประจำในการฉีดฟิลเลอร์นะคะต้องห้ามพลาดเลยเราจะมาไขข้อสงสัยกันฉีดแล้วดูเด็กจริงหรือไม่ฉีดแล้วมีความเสี่ยงอะไรบ้างฉีดแล้วเราต้องห้ามโดนความร้อนต้องจำศีลไปขนาดไหนวันนี้นะคะเราจะมาไขข้อข้องใจกันห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบวันนี้เราจะมาไขคดีกันซึ่งคดีที่เราจะมาไขกันก็คือฉีดฟิลเลอร์เติมให้เต็มนี่และแน่นอนนะคะวันนี้เราก็มีพยานนะคะที่จะเป็นผู้รู้เห็นในประสบการณ์ในการฉีดฟิลเลอร์มาแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเขานะคะตอนนี้ก็อยู่กับน้องพลาสเตอร์นะคะพรพิพัฒน์และที่สำคัญที่สุดเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิร

0: รมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์หมอก็จะมาช่วยเราไขคดีในวันนี้ด้วยสวัสดีทั้งสองท่านค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เอาละค่ะเรามาพูดคุยกันในเรื่องของทั่วไปที่คนรู้จักว่าฟิลเลอร์คืออะไรนะอย่างน้องพลาสเตอร์เนี่ยพอจะมีความรู้เรื่องนี้บ้างน้อยขนาดไหนคะ
2: โอเคสำหรับฟิลเลอร์นะครับก็คือเป็นส่วนที่แบบว่าสามารถฉีดเพื่อเติมเต็มไปได้พี่เห็นไหม
0: อันที่เราฉีดเหรอจริงเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่สิเราก็มีเวลาที่แบบว่าไปฉีดนิดนึงเพราะว่าเราแบบเข้าหน้ากล้องอย่างนี้ใช่ไหมมันก็แบบว่าเราเห็นแล้วว่าหน้าเรามันแบบบุบลงไปนะใช้คำว่าบุบเลยเพราะว่าเหมือนกับจะต้องเติมเต็มละในส่วนต่างๆของใบหน้าอย่างเงี้ยครับ
0: อะไรที่ทำให้เราไปเติมเต็มคะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันบุบอย่างเช่นแบบรอยยิ้มหรือว่าเราแสดงสีหน้าเยอะอะไรอย่าง
2: น
0: ี้หรือเปล่า
2: จริงๆแล้วเราเป็นคนวงการบันเทิงเนาะเราก็จะออกสีหน้าค่อนข้างเยอะยิ่งใส่แมสนะพี่ก็คือแบบว่าไปหมดเลยพี่หมอครับไปหมดเลยไม่ว่าจะแบบรอยย่นต่างๆหรือแบบร่องกงร่องแก้มนี้มาหมดเลยครับพี่ก็เลยแบบว่าต้องถึงเวลาที่ต้องไปฉีดแล้วล่ะ
0: แต่หน้าเขาดูเด็กจริงๆเลยนะอาจารย์หมอหน้าน้องเป็นยังไงบ้างคะ
3: เป๊ะเวอร์
0: เป๊ะอย่ามองทางนี้เลยทางนี้รู้สึกแบบไม่กล้ายิ้มเลย
3: คงเข้าใจถูกต้องฟิลเลอร์คือฟิลฟิลแปลว่าเติ
0: มครับ
3: เพราะนั้นตรงไหนพ่องคุณเติมตรงนั้น
2: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
0: แต่ก็คือถ้าดูปุ๊บก็รู้สึกเลยว่าน้องเขาดูหน้าเด็กขึ้นมากแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาก็เด็กด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะ
2: พี่ก็เด็กนะ
0: โอเคแล้วแต่คือช่วงนี้ใส่แมสยังไงก็ดูเด็กกันหมด
2: ใช่ใช่
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาไขประเด็นกันดีกว่าค่ะว่าฟิลเลอร์คือสารเติมร่องลึกยิ่งฉีดยิ่งดูเด็กจริงหรือไม่เดี๋ยวให้คุณหมอไขคดีได้เลยค่ะ
3: ไม่จริงครับ
0: ทำไมอะคะ
3: คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่ามันมีทั้งจริงและไม่จริงถ้าเราฉีดให้มันดูเต็มมันก็อาจจะดูดีนะ เพราะว่าถ้าอายุเยอะคือเนื้อมันพองใช่ไหม คุณก็ฉีดให้มันเต็มขึ้นแต่ถ้าคุณฉีดจนโอเวอร์มันกลายเป็นดูแก่ขึ้นก็ได้นะเหมือนอย่างเช่นสมมติว่าบางคนไปเติมร่องใต้ตาอย่างเงี้ยฉีดเยอะไปมันดูบวมกลายเป็นถุงออกมาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้แปลว่าจะยิ่งฉีดยิ่งเด็กเสมอไปนะกลายเป็นยิ่งฉีดมากเกินไปถ้าไม่เหมาะสมก็อาจจะกลายเป็นแย่ก็ได้พวกนี้มันเป็นดับสังคมปริมาณที่เหมาะสมก็คือดีขึ้นครับดูเด็กขึ้นมากเกินไปคุณอาจจะแย่ลง
0: จริงๆก็ฟังดูก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะเวลาเขาเติมผิดจุดเติมผิดปุ๊บโง่เฮงหน้าเปลี่ยนอะไรอย
3: ่
0: าง
3: เงี้ยใช่ใช่เราจะเห็นบางคนแบบเฮ้ยกลายเป็นทำไมมันดูย้วยขึ้นดูเยอะขึ้นดูล้นขึ้นมันมีนะครับ
0: ก็ต้องอยู่ในภายใต้การวิเคราะห์ของแพทย์ด้วยว่าเติมตรงไหนดีบางคนบอกว่าอยากได้เด็กมากๆเลยค
3: ่
0: ะขอลดสักแบบ20ปีได้ไหมคะหมอ
2: แนะนำอย่างเดียวเลย
0: แนะนำให้ติดชีพตนและเกิดใหม่จ้าอ่ะก็ต้องดูถึงความพอดีถึงปริมาณที่เหมาะสมของหน้าตาแต่ละคนด้วย
3: ใช่ๆ
0: ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องแบบเติมให้เหมือนกันทุกคนไม่งั้นหน้าก็จะเหมือนกันหมด
3: ถูกต้อง
0: แต่อย่างนี้มันก็น่าจะมีข้อเสียบ้างนะเหมือนเคยได้ยินไหมเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจจะให้เกิดแบบตาบอดขึ้นมาฉีดผิดที่อย่างเงี้ย
2: ใช่
0: พาสเตอร์เคยเจอ
2: จริงๆพาสเตอร์เคยเจอประสบการณ์จากตัวเองเลยคือก่อนหน้านี้คือสมัยก่อนเมื่อย้อนไปหลายปีที่แล้วคือการฉีดจมูกก็เป็นเทรนด์เหมือนกันช่วงนั้นคือแบบโอเคคนไม่อยากเสริมจมูกก็เลยไปฉีดฟิลเลอร์แล้วก็ผมเคยไปฉีดจมูกแบบว่าเอาเข็มแบบเข็มตรงๆมาฉีดตรงไปแล้วเหมือนมันไหลพี
0: ่
2: เหมือนมันไหลมาตรงนี้เลยแล้วต้องฉีดสลายออกคือเอาตกใจมากแล้วหลังจากนั้นคือพอเลยเพราะว่ารู้สึกว่าการจะเลือกฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าแบบการฉีดเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลจะหาแพทย์อีกแล้วก็แบบว่าดูคลินิกอีกดูยี่ห้ออีก
3: โอ้โหถูกต้อง
2: เยอะมาก
3: มันมีหลายปัจจัยครับถ้าพูดเนี่ยเมื่อกี้เหมือนกับว่ากำลังลิงก์อย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งอยู่ถ้าพัตเตอร์พูดเรื่องฉีดจมูกก่อนแล้วมันไหลไปข้างๆอันนี้มันไม่ได้เข้าเส้นเลือดนะมันคือน่าจะเป็นตัวเทคนิคของการฉีดหรือตัวผลิตภัณฑ
2: ์
3: ที่มันอาจจะไม่เกาะแล้วมันแผลออกมันก็เลยรู้สึกไหลก็ต้องไปฉีดสลาย
2: ครับ
3: อันนี้คือกรณีที่หนึ่งอันนี้ไม่ตาบอดอันนี้ไม่ตาบอดแค่ดูเป็นก้อนหรือว่าไหลไปในที่ที่แต่อีกกรณีหนึ่งคือถ้าเข้าเส้นเลือดเข้าเส้นเลือด
2: เส้นเลือด
3: ตรงน
2: ี้
3: ใช่ตรงนี้มันมีเส้นเลือดที่มันแบบไปเลี้ยงเนื้อตาไงแล้วฟิลเลอร์มันคือสารหนืด
2: ครับ
3: ดังนั้นถ้ามันไปอุดหลอดเลือดนะถ้ามันเข้าไปอยู่ในหลอดเลือดมันก็อุดอะเหมือนเลือดเราตันอะไอเนี้ยมันก็จะกลายเป็น
0: ความเสี่ยง
3: ความเสี่ยงใช่เพราะว่าเท่ากับว่าเลือดมันก็จะไหลไปที่ลูกตาไม่ได้ดังนั้นก็จะเกิดตาบอด
0: ก็คือฟิลเลอร์เนี่ยจะเต็มให้เราดูเด็กแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการฉีดผิดที่ผิดจุดหรือว่า
3: ต้องอยู่ถูกที่อะมันต้องอยู่ให้ถูกที่แล้วมันจะดีอยู่ผิดที่ก็คือถ้ามันอยู่นอกเส้นเลือดแต่อยู่ผิดที่ก็ดูเป็นก้อนในจุดที่เราไม่อยากให้มันเป็น
0: มันก็จะเอียงไปเอียงมาหน้าก็จะ
3: แต่ถ้ามันไปอยู่ในรูเส้นเลือดเลยคราวนี้ก็คือเนื้อขาดเลือดอย่างนั้นแหละ

0: ย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปประเด็นนี้กันอีกครั้งนะคะจากคุณหมอนะคะว่าฟิลเลอร์ถ้าฉีดผิดเข้าเส้นเลือดเสี่ยงตาบอดจริงหรือไม่คะ
1: ขึ้นกับตำแหน่งครับจริงๆและไม่จริงนะครับถ้าเป็นตำแหน่งที่มันเป็นเส้นเลือดไปเลี้ยงลูกตามันก็มีสิทธิ์ตาบอดแต่ถ้ามันเป็นเส้นเลือดที่มันไม่ได้ไปเกี่ยวกับลูกตามันก็อาจจะแค่ไปอุดตันตรงจุดนั้นๆนะครับเช่นไปเลี้ยงผิวหนังเฉยๆผิวหนังตรงนั้นก็ขาดเลือดก็เหมือนเป็นเนื้อตายเป็นแผลขึ้นมาครับ
2: เอ๊ะแล้วทั้งใบหน้าเราเนี่ยครับเส้นเลือดมันเยอะเบอร์ไหนอะครับ
1: โซนที่อันตรายก็คือที่พาสเตอร์บอกโซนที่มันจะไปเลี้ยงลูกตาก็คือตรงเนี้ยจมูกซึ่งหลังๆเนี่ยจะพบว่าเราไม่ค่อยฉีดจมูกกันเพราะมันเกิดเคสลักษณะเนี่ยเยอะขึ้น
2: ครับ
1: อีกโซนนึงที่อันตรายก็คือตรงหว่างคิ้วที่ขมวดเยอะๆอันนั้นตรงนั้นร่องตรงนั้นก็อันตราย
2: คร
1: ับผม
0: นั่นก็คืออยู่ที่ตำแหน่งนั่นเองที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากน้อยก็คือจริงๆแล้วก็ต้องอยู่ที่ความเชี่ยวชาญแล้วก็แพทย์ที่น่าเชื่อถือด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะไปฉีดกับใครมั่วซั่วก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะอย่างนี้เลยนะคะปรึกษาคุณหมอดูได
1: ้
0: เอาละค่ะ
1: ดีครับ
0: ประเด็นต่อไปก่อนที่จะถามคุณหมอถามน้องพลาสเตอร์ก่อน
2: ครับ
0: เราเป็นคนสายปาร์ตี้ป่ะ
2: อ่าสายปาร์ตี้
0: สายปาร์ตี
2: ้ชัดเจนมาก
0: แอลกอฮอล์มีบ้างไหม
2: อ่าดื่มคร
0: ับ อ่าสังคมบ้างดื่มเข้าสังคมบ้าง
2: ยืนหนึ่งเลยเรื่องนี้
0: เพราะฉะนั้นหลังฉีดฟิลเลอร์เคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วัน
2: อืมจริงๆแล้วก็เคยได้ยินนะพี่แต่ก็มันห้ามไม่ได้
0: ม
2: ัน
0: ห้ามไม่ได้คือเราก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงขนาดไหนแต่เขาห้ามมาไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่าฟิลเลอร์จะระเหยหรือเปล่า
2: จากความเชื่อส่วนตัวน่ะนอกจากแอลกอฮอล์แล้วอ่ะที่แบบห้ามกินเนี่ยมันยังแบบรู้สึกว่าห้ามไปเจอความร้อนที่ส่วนใหญ
0: ่
2: จะระวังเรื่องความร้อนมากกว่าชาบงชาบูนี่คือไม่ยุ่งหลัง
0: เ
2: ลย
0: ก็จะมีประมาณ2-3เรื่องที่คุณหมอเขาจะเน้นในเรื่องบอกโอเคห้ามดื่มแอลกอฮอล
2: ์
0: ห้ามโดนความร้อนหรือไม่ก็ห้ามแบบเอาหน้าไปนอนหนุนอะไรนานๆเพราะเดี๋ยวจะเปลี่ยนรูปด้วย
2: เคยได้ยินเหมือนกันว่าแบบว่าอย่าไปตรงอย่าไปแตะอะไรอย่างเงี้ยแต่แอลกอฮอล์ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่
0: เพราะฉะนั้นนี่นะคะอยู่กับคุณหมอแล้วอยากให้คุณหมอไขประเด็นนี้เลยค่ะกับประเด็นที่ว่าหลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันเพราะฟิลเลอร์จะระเหยจริงหรือไม่คะคุณหมอ
1: ไม่จริงครับ อย่างนี้ครับคือถ้าพบว่าไม่ยังไม่จบเดี๋ยวไม่งั้นทุกคนก็จะไปดื่มกันหมด
0: ค
1: ืออย่างนี้แอลกอฮอล์เนี่ยมันทำให้เส้นเลือดขยายตัวเราเคยกินไหมกินเหล้าแล้วหน้าแดงเข้าใจไหม
0: แบบเลือดฉีด
2: เป็นตลอด
1: ใช่ใช่ทีนี้เขากลัวว่ามันจะทำให้เลือดมันออกง่ายขึ้นถูกไหมเวลาเราฉีดเรามีเข็มจิ้มเรามีอะไรพวกนี
2: ้ก็คือเลือดทะลุ
1: ก็มันก็ไม่มันก็คือเหมือนกับว่าจุดที่เราเอาเข็มจิ้มคนไข้ไปเนี่ยจุดนั้นมันก็อาจจะเลือดไหลเยอะขึ้นกว่าเลือดแทนที่จะหยุดหรือไม่หยุดหรือง่ายๆเวลาผ่าตัดอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามไม่แนะนำให้คนไข้เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์เพราะเรากลัวบริเวณที่เราจิ้มไปตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเลือดมันไหลออกมานะครับอันนี้คือเป็นที่เรากังวลถ้ามันเกิดขึ้นคือมันจะเกิดอะไรตัวฟิลเลอร์ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าคุณก็จะมีจ้ำเลือดเกิดขึ้นคุณก็จะ
2: ช้ำ
1: ไปทำงานไม่ได้รับงานไม่ได
2: ้ครับ
0: เข้าใจละอันนี้ก็คือเป็นเหมือนระบบธรรมชาติของร่างกายเวลาโดนแอลกอฮอล์มันก็จะทำให้แบบอ่ะเส้นเลือดขยายตัวเลือดสูบฉีดดีขึ้นนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นการฉีดใดๆก็ตามไม่ใช่แค่เฉพาะฟิลเลอร์นะ
1: หรือแม้กระทั่งคุณมีแผล
0: มีแผลก็ควรที่จะอยากจะหายเร็วก็อย่าดื่มแอลกอฮอล์แค่นั้นเอง
2: แต่เขาก็บอกว่าแอลกอฮอล์มันล้าง
0: ล้างพิษเหรอ
2: ถูกไหมล้างพิษ
0: ล้างฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยเหรอ
2: ฆ่าเชื้อ
0: เหรอ
2: ใช่
0: เอามาทา
1: ก็เอามาทาไหมครับจะไปกินทำไมครับเรากำลังเอาคำว่าแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสารที่เราคิดว่ามันระเหยได้เอามาผูกกับฟิลเลอร์นะมันคนละอย่างอะฟิลเลอร์มันไม่ได้ระเหยอยู่แล้วมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะครับ
0: มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย
1: มันไม่เกี่ยวข้องกันมันน่าจะเป็นการเอาคำมาผูกกันแล้วเรามโนไปเองว่ามันใช่อ่ะครับ
0: เฮ้ยวันนี้ฉีดฟิลเลอร์มาดื่มแอลกอฮอล์หน่อยไหมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวฟิลเลอร์ระเหย
1: ก็อาจจะไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ใช่เนาะโอเ
1: ค
0: อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะแต่ในการที่คุณหมอห้ามในการดื่มแอลกอฮอล์ก็เพื่อที่จะให้เรารักษาตัวเองได้เร็วขึ้นเนื่องจากระบบกลไกของร่างกายในเรื่องของเส้นเลือดที่มันเกิดการขยายตัวเลือดมันก็เลยจะสูบฉีดเยอะหน่อยกว่าปกติเท่านั้นเองโอเคไขข้อข้องใจกันไหมคะไขนะคะทุกคนโอเคเคลียร์อ่ะในอย่างที่พลาสเตอร์บอกว่าการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยต้องห้ามโดนแดดห้ามโดนความร้อนเราทำยังไงคะตอนนั้น
2: ก็คือไม่อาบน้ำร้อนเลยได้เป่าผมยังไม่กล้าเป่าเลยพี่คือถ้าจะเป่าก็คือแบบอย่างเงี้ย
0: เป่าลมเย็น
2: มือบัง
0: เป่า
2: ลมเย็นแทนแล้วกัน
0: แต่เวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องเซ็ตไงใช่ไหม
2: ใช่คือไฟอย่างเงี้ยไม่กล้ามัน
0: ไฟอย่าง
2: น
0: ี้ก็ไม่ได้
2: เออใช่เพราะบางทีแบบไฟในสตูอย่างเงี้ยคือจะร้อนมากๆเนาะแล้วแบบเราไปฉีดมาเงี้ยครับก็คือแบบว่าเอ้ยควรหน้ายุบหรือเปล่า
0: เออเนี่ยอยากรู้มากๆอ่ะเพราะฉะนั้นคะคุณหมอประเด็นนี้ค่ะความร้อนกับฟิลเลอร์ไม่ถูกกันหลังฉีดห้ามโดน

0: ความร้อนระดับไหนคะ
1: ตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยที่เรารู้นะว่ามันทําให้ฟิลเลอร์เนี่ยสลายตัวได้เร็วขึ้นผมจะใช้คําว่าสลายตัวไม่ใช่ระเหยนะครับ
0: โอเคค่ะสลายตัว
1: มันคือความร้อนที่ระดับมากกว่าสัก50กว่าขึ้นไปถ้าเราจะพูดแบบเข้าใจง่ายๆคือหลังฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเราจะไม่ให้ไปทําหัตถการที่มันมีความร้อนเยอะนะเช่นเครื่องบางอย่างที่มันยิงแล้วมันปล่อยความร้อนไปเกินสัก50กว่า60องศาเซลเซียสเนี่ยมันจะทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยมันสลายตัวเร็วขึ้นก็คือคุณเสียสตังค์ไป100บาทแต่เหมือนคุณได้แค่80บาทอ่ะเข้าใจไหมครับแต่ว่าถ้าความร้อนที่น้อยกว่านั้นหน่อยเช่น40กว่าองศาเซลเซียสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกวนมากดังนั้นถ้าเป็นพวกได้เป่าผมหรือว่าคุณจะไปส่องไฟร้อนๆบางทีความร้อนมันไม่ลึกเข้าไปข้างในนะมันอาจจะไม่เป็นอะไรนะแต่มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรากลัวว่ามันจะเป็น
2: อ๋อเพราะว่าปกติแล้วเขาไม่ได้ฉีดที่แบบชั้นตื้นๆอยู่แล้ว
1: ส่วนใหญ่
2: ว่าผิวหนังมันจะมีหลายชั้น
1: ใช่ใช่คืออย่างนี้ไอ้ฉีดตื้นลึกเนี่ยมันขึ้นกับว่าแก้สภาพปัญหาอะไรนะแต่เอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภัยในเมื่อคุณเสียสตังค์มาขนาดหนึ่งแล้วเนี่ยก็ควรเลี่ยงให้มากที่สุดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นว่าแบบเฮ้ยคุณจะต้องไปลิมิตชีวิตตัวเองทุกสิ่งอย่างขนาดนั้นนะครับ
0: ก็อย่างน้อยที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิด50องศาก็ไม่น่าจะกระทบกับแดดเมืองไทย
1: เราทนไม่ได้อะเราทนไม่ได้
0: ใช่เพราะว่าเราก็จะอยู่ในห้องแอร์อยู่แล้วนะไฟในสตูดิโอก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้น
1: ไม่ถึงอยู่
0: แล้วเพราะว่าถ้าเราอยู่ไม่ได้ฟิลเลอร์ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
2: แสดงว่าทำถูกแล้วด้วย
1: ใช่
2: ฉีดปุ๊บก็คือเลี่ยงทันทีจะได้แบบเต็มที่หน่อย
0: แต่ถ้าเกิดเลี่ยงก็น่าจะเป็นในเรื่องของการทำเลเซอร์หรือว่าทำซาวน่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งผมจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เลเซอร์ทุกตัวนะบางตัวความร้อนมันไม่เยอะมันก็พอทำได้นะครับแต่ว่าความร้อนที่เยอะๆหน่อยเช่นพวกกลุ่มยกกระชับเนี่ยความร้อนจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะเราต้องการยกเนื้อขึ้นกลุ่มนี้แนะนำว่าเลี่ยงไปเลย2อาทิตย์อย่างน้อย
0: อย่างน้อย2อาทิตย
1: ์บางคนแนะนำ1เดือนเลยด้วยซ้ำ
0: แต่หลังจาก1เดือนพอทำด้วยเลเซอร์ความร้อนแบบนี้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะสลายอยู่ใช่
1: คือตอนนั้นเนี่ยเนื้อฟิลเลอร์มันจะ
0: คงตัว
1: เขาเรียกว่าเบลนหรือผสานไปกับเนื้อเยื่อเราแล้วอะบางทีแล้วความร้อนก็ทำอะไรมันมากไม่ได้แล้วเพราะมันเหมือนกับมันทำงานของมันไปเรียบร้อยแล้ว
2: ครับผมแล้วอย่างนี้เวลาแบบกดทับอะ
1: ครับ
2: กดทับมีผลต่อการแบบเปลี่ยนรูปของฟิลเลอร์ป่ะ
1: มีทั้งมีและไม่มีครับคือมันขึ้นกับฟิลเลอร์ที่คุณใช
0: ้
1: คือชนิดของฟิลเลอร์เนี่ยมันมีหลายรุ่นเราเหมือนเจลเราคิดง่ายๆมันเหมือนเจลใส่ผมอะมันมีตั้งหลายรุ่นแข็งน้อยแข็งกลางแข็งมากอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเราเอาตัวเราไปทับกับเนื้อผลิตภัณฑ์ที่มันแข็งมากบางทีมันอาจจะไม่เป็นอะไรมันปั้นได้มันอยู่ของมันอย่างนั้นได้แต่ถ้าคุณไปทับกับเนื้อฟิลเลอร์ที่เนื้อเบาหน่อยมันก็อาจจะแผลไปตามในจุดที่คุณต้องการทับได้นะครับ
0: แสดงว่าเรื่องของคุณภาพฟิลเลอร์ก็สำคัญ
1: มันไม่ใช่คุณภาพมันคือชนิดของฟ
0: ิ
1: ลเลอร์ชนิดใช่แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นกันอีกว่าเราฉีดเพื่ออะไรเนี่ยเช่นถ้าเราฉีดฟิลเลอร์เนื้อเบาเพื่อเติมน้ำในผิวเฉย
2: ๆครับ
1: ถ้าเราจะทับให้มันเบนไปตรงอื่นมันก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็เป็นน้ำในผิวทั่วๆถูกไหมแต่ถ้าคุณฉีดเพื่อปั้นเช่นคุณอยากจะปั้นให้โหนกมันนูนขึ้นมาหรือร่องแก้มมันดันออกมาอันเนี้ยถ้าคุณไปกดทับมันเยอะบางทีมันก็อาจจะแผลไปในจุดที่เราไม่อยากให้ไป
0: ครับ
2: พี่ซาร่าพี่หมอครับผมอยากรู้มากเลยว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันมีกี่ชนิดครับในแบบที่เราแบบฉีดกันเนี่ย
1: โอเคก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นคำรวมแปลว่าสารที่คุณฟิลเข้าไปเพื่อให้มันเต็มขึ้นมาใช่ป่ะอันแรกเลยคือถ้าเป็นยุคอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าฉีดซิลิโคนก็เป็นฟิลเลอร์ชนิดนึงนะ
2: ซิลิโคน
1: รุ่นโบราณเลยอ่ะแล้วก็รุ่นถัดมาหน่อยก็จะเป็นพวกไบโอพลาสติกแต่พวกนี้พอฉีดไปนานๆเขาเนี่ยเราพบว่ามันเป็นก้อนแล้วก็เกิดการอักเสบเกิดอะไรคือตอนแรกก็ไม่เป็น10ปีผ่านไปถึงจะเป
0: ็น
1: หลังๆก็แทบไม่มีใครใช้กันแล้วรุ่นหลังๆเนี่ยเขาใช้ฟิลเลอร์ที่เป็นสารที่เขาเรียกว่าไฮยาเคยได้ยินไหมชื่อเต็มๆการแพทย์คือไฮยาลูโรนิกแอซิด
2: ก็คือสารเติมเต็มที่อยู่ตามพวกครีมส่วนผสมของครีมที่
1: ซึ่งไฮยาเนี่ยมันจะเป็นสารที่เหมือนที่มีอยู่แล้วในผิวเราเป็นสารที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อจะเอามาทดแทนที่มันบกพร่องในผิวเราเราพบว่าการใช้ไฮยามาเสริมเนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยลองเทอมไม่มีก้อนสลายเองได้แล้วแต่รุ่นบางรุ่นสลายเร็วหน่อยบางรุ่นสลายช้าหน่อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คืออาจจะเอามาผสมในครีมเพื่อทําให้ผิวดูอิ่มฟูขึ้นถ้าเราทาแต่ว่าไฮยาที่มาผสมในครีมก็จะคนละแบบกับไฮยาที่ใช้ฉีดนะตัวโมเลกุลต่างกันความคงทนต่างกันไม่เหมือนกันไม่ใช่เดี๋ยวฟังผมเสร็จแล้วจะไปเอาเนื้อครีมนั่นแล้วฉีดเข้าไปมันไม่ได้น
0: ะ
1: มันจะเกิดกลายเป็นอีกแบบไปเลยนะครับ
2: ครับผม
1: เพราะนั้นนี่คือชนิดของไฮยาทีนี้พอไฮยาเองมันก็มีชนิดย่อยของมันอีกเช่นอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปว่าเนื้อแข็งบ้างเนื้อกลางบ้างเนื้ออ่อนบ้างขึ้นกับว่าเราต้องการจะทำอะไรถ้าเราต้องการเสริมเพื่อให้ โครงมันดูยกขึ้นเราก็ต้องใช้เนื้อหนักเออคิดง่ายๆเหมือนกับว่าคุณแบบว่าคุณกำลังจะสร้างบ้าน
0: คุณก็ต้อง
1: ใช้เสาแข็งๆหน่อยใช่ไหมเนื้อหนักๆหน่อยแต่ถ้าคุณอยากจะทำเพื่อแบบเติมน้ำให้ผิวปูแบบเหมือนคล้ายๆปูพรมอ่ะค
0: ุ
1: ณก็ต้องใช้เนื้อเบาๆแล้วก็พรมให้มันทั่วๆถ้าคุณใช้ก้อนๆแข็งๆมันก็จะกลายเป็นตะปุ่มตะปำถูกป่ะเพราะนั้นมันก็มีไฮย่าอีกหลายรุ่นขึ้นกับว่าอยากจะแก้อะไร
2: ครับผม
0: ว้าวเพิ่งรู้นะว่าฉันก็เคยฉีดฟิลเลอร์แล้วนะเนี่ยเพราะเขาบอกว่าอยากให้เติม

0: วยแล้วแต่ชื่อหัตถการด้วยบางทีเขาก็แบบว่าเรียกไม่เหมือนกันอย่างบางที่ก็แบบเรียกมาได้อะไรบ้างที่เป็นแบบสารเติมเต็มอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้
2: ตอนนี้นะคะเราก็ได้มีความรู้มีข้อมูลเกี่ยวกับฟิลเลอร์มาระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ยังมีความรู้อีกมากมายเลยที่เราต้องการจากคุณหมอแต่เท่านี้ยังไม่พอคุณหมอยังมีเรื่องที่จะมาไขคดีให้กับเราอีกเยอะเลยสวยหล่อขอสืบช่วงหน้ามีคำตอบแน่นอนค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของสวยหล่อขอสืบกับเรื่องฉีดฟิลเลอร์เติมให้เต็มค่ะพลาสเตอร์ของเราคะมีอะไรอยากจะถามคุณหมอไหมคะ
0: พี่หมอผมสงสัยมากเลยระหว่างโบกับฟิลเลอร์ครับคืออะไรมันสลายยากกว่ากันครับ
1: ฟิลเลอร์เนี่ยเวลาฉีดไปปุ๊บเนี่ย คุณก็จะเห็นว่ามันฟิลขึ้นมามันเต็มขึ้นมาถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ฉีดสลายมันมียาสลายภายใต้เงื่อนไขว่านี่คือฟิลเลอร์ชนิดไฮยาเท่านั้นนะที่มันมียาสลาย
0: ก็คือฉีดลงไปแล้วก็จะยุบทันที
1: ก็ให้เวลาเขาเต็มที่วัน2วันเขาก็จะค่อยๆเริ่ม
0: มา2วัน
1: เริ่มเบาตัวลงคือมันขึ้นกับชนิดฟิลเลอร์ด้วยง่ายๆเจลแข็งคุณก็รอนิดนึงกว่ามันจะสลายถ้าเจลเนื้อนิ่มแป๊บเดียวมันก็สลายถ้าคุณไปใช้ซิลิโคนน่ะมันไม่มียาสลาย
0: กําลังจะถามเลยหน้าที่ฉีดซิลิโคนมาไม่ใช
1: ่
0: ซิลิโคนก็คือสลายไม่ได้
1: ซิลิโคนก็ต้องไปผ่าออก
0: ผ่าเลย
1: ผ่าออกกรีดออกหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ว่ามันเริ่มอยู่ในผิวเรานานแค่ไหนถ้ามันอยู่ในผิวเรานานเริ่มเป็นก้อนแข็งก็ต้องผ่าแต่ถ้ามันอาจจะยังไม่ทันอยู่ในผิวเรานานยังไม่เป็นก้อนแข็งมากก็อาจจะแค่กรีดออก
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้หน้าเราในแบบชั้นของผิวหนังนี่ครับมันจะไม่แบบพังไปด้วย
1: ไม่ครับไม่คือเราพบว่าไอสารที่ฉีดสลายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไปทำงานในจุดที่มันมีไฮย่าเยอะๆมันรู้งานนะมันนั้นมันก็คือมันก็ไม่ได้มากวนกับผิวเรามาก
0: ครับ
1: แต่เมื่อกี้ที่ตอบค้างไว้คือเรื่องโบ
0: ครับ
1: ว่าแก้ยากกว่ากันไหมโบเนี่ยนะมันเป็นยาที่เอาไว้คลายกล้ามเนื
0: ้อ
1: ฉีดปุ๊บรอยย่นๆที่มันเกิดจากการบีบของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะคลายออกอย่างเช่นเนี่ยเราพยายามเลิกคิวแล้วกล้ามเนื้อมันยู่ใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: มันก็จะคลายออกเพราะนั้นเราก็จะเลิกคิวไม่ได้แต่ประเด็นคือยามันไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีคุณต้องรอไปก่อน2สัปดาห์ส่วนใหญ่2สัปดาห
0: ์
1: คุณถึงจะเห็นผลของโบมันก็ไปจับกับกล้ามเนื้อทีนี้พอมันเกิดจุดที่เราไม่ชอบมาสมมติฉีดไปแล้วเราไม่ชอบอ่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันออกฤทธิ์ไปแล้ว
0: อ๋อเข้าใจว่าจะต้องไปแบบอาบน้ำร้อนหรือเข้าสตรีม
2: ให้เขาสลายเร็วขึ้น
0: ใช
1: ่จริงๆความร้อนสลายมันได้ครับแต่ว่าต้องตอนที่มันยังไม่ออกฤทธิ์มันยังไม่คลายกล้ามเนื้อแต่พอกล้ามเนื้อรับยาไปแล้วถูกบล็อกไม่ให้ทำงานแล้วอ่ะคุณแก้อะไรไม่ได้แล้วคุณต้องรอมันหมดฤทธิ์อย่างเดียวส่วนใหญ่จริงๆผมแนะนำคือถ้าจะมีงานสำคัญเนี่ยอย่ามาฉีดแบบอย่างเงี้ยอาทิตย์หน้า2อาทิตย์อย่างเงี้ยไม่ควรคุณต้องเตรียมการล่วงหน้าไว้สักหน่อยสักเดือนนึงเพื่อมันเกิดอะไรขึ้น
2: จะได้แก้ทัน
1: หรือถ้ามันเกิดแบบไม่รุนแรงอย่างเงี้ยบางทีผลสักประมาณ 2-3 อาทิตย์มันก็หมดไป อย่างเช่นสมมติเราฉีดโบอย่างเงี้ยแล้วเกิดตาตกมันเป็นไปได้นะถ้ายามันเกิดพลาดไปโดนกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้ เกี่ยวกับควบคุมการเปิดปิดของตาอย่างเงี้ยแล้วเกิดตาเกิดอาจจะไม่ตกอาจจะแค่แบบว่าเหมือนแบบรีๆมันแบบดูไม่เต็มอย่างเงี้ยมันไม่ได้โดนกล้ามเนื้อตรงนั้นตรงๆแต่ยามันไหลไปโดนเนี่ยคุณรอไปสักประมาณ 2-3 อาทิตย์บางทีมันดีขึ้นดังนั้นพวกหัตถการกลุ่มนี้ถ้าจะมีงานเนี่ยผมก็คงแนะนำว่าทำล่วงหน้าอย่างน้อยสักเดือนนึงจะดีครับ
2: วันนี้ก็มีอีกหลายปัจจัยเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะตัดสินอยากจะฉีดฟิลเลอร์อยากจะหน้าเด็กอยากจะดูดีเติมร่องแก้มนะคะก็อยากให้แพลนไว้ก่อนเพื่อเป็นการเซฟที่สุดนะคะ
1: เดือนนึงนะผมแนะนำเลย
2: แนะนำนะประมาณเดือน
1: อย่างน้อยจริงๆก็ขอ2สัปดาห์แต่ผมว่าเดือนนึงดีกว่าก
2: ำลังดี
1: เพราะยังไงนะยามันออกฤทธิ์นานกว่านั้นอยู่แล้วอ
2: ะ
1: เพราะนั้นคุณไม่ต้องมาแบบว่ามีการใช้หน้าสัปดาห์หน้าแล้วคุณจะมารีบใช่ไหมคุณแพนไว้เลย
0: ใจร้อน
2: เดี๋ยวให้อาจารย์หมอนะคะย้ำประเด็นนี้กับเราเลยค่ะว่าฟิลเลอร์ช่วยให้หน้าผากไม่ย่นแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถสลายได้จริงหรือไม่คะ
1: ถ้าพูดถึงสลายได้ก็กลับมาที่คล้ายๆเดิมที่เราคุยกันไว้คือถ้าเป็นฟิลเลอร์แบบไฮย่าอันนี้สลายได้ฉีดสลายได้สำหรับมันจะช่วยเรื่องหน้าผากย่นหรือไม่ย่นเนี่ยคือหน้าผากเรามีกล้ามเนื้อครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดว่ามีหน้าผากย่นมันเกิดจากกล้ามเนื้อหน้าผากมันยู
2: ่
1: เราต้องใช้โบเพื่อคลายอันนี้ถูกต้องเข้าใจถูกแต่ว่าเราจะเคยเห็นบางคนที่ยู่เยอะๆไหมเหมือนกับเขาเลิกหน้าผากเลิกคิ้วจนชินน่ะจนมันกลายเป็นร่องแบบร่องบากไปเลยอ่ะ
2: กลายเป็นแบบว่าคิ้วติดลังไรผมแล้วอะไร
1: อ่ะอันนั้นเนี่ยถ้าเราใช้โบอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะคลายได้ในระดับนึงแต่มันจะไม่เก็บทั้งหมดการใช้ฟิลเลอร์ก็มีบทบาทครับ
2: ค่ะแล้วอย่างที่เขาบอกว่าฉีดเพื่อให้หน้าผากหนกนูนอ
1: ่
2: ะอันนี้คือฟิลเลอร์หรือเปล่า
1: อันนี้ฟิลเลอร์ครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะช่วยยืดผิวออกน
2: ะ
1: คนที่มีร่องเป็นรอยบากอันนั้นจะช่วยได้คนที่บากเยอะๆบางทีเราต้องใช้2อย่างร่วมกัน
2: วันนี้ได้ความรู้เยอะมากเกี่ยวกับ

0: ฉีดฟิลเลอร์เติมให้เต็มหลายๆคนก็จะฉีดเพื่อจุดประสงค์ที่อยากจะหน้าเด็กหลายๆคนก็อยากที่จะฉีดเพื่อลดรอยต่างๆหรือว่าแก้ปัญหาในเรื่องของผิวให้ผิวฟูพรมเป็นพรมกับเป็นก้อนในการที่จะปรับรูปร่างเป็นโครงสร้างเหมือนบ้านนั่นเองก็สิ่งสำคัญแล้วนะคะที่ได้ฟังจากอาจารย์หมอนะคะก็ในเรื่องของการเตรียมตัวให้ดีศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนแล้วก็มาปรึกษาอาจารย์หมอก่อนที่จะมีการฉีดฟิลเลอร์นั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับอาจารย์หมอทั้งทีนะคะอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นฉีดฟิลเลอร์ค่ะต้องทำยังไงบ้าง
1: ครับอันแรกเลยก็คือคุณต้องดูว่าคุณต้องการอะไรเพราะว่าเราจะได้จัดให้ตามที่คุณต้องการนะอันนี้ต้องมีโจทย์ในใจอยู่แล้วเพื่อที่จะมาคุยกับหมอนะครับสองต้องเลือกสถานที่ด้วยสถานพยาบาลต้องไว้ใจได้นะครับเป็นการฉีดโดยแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพซึ่งอันนี้สำคัญมากและ3ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ฉีดก็ต้องผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาหรือ อย.นะครับ
0: ค่ะโอ้โหวันนี้นะคะก็ได้ข้อมูลเยอะมากถือได้ว่าเยอะมากๆเลยจริงๆนะคะและแน่นอนที่สุดวันนี้นะคะสวยหล่อขอสืบนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนพวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะหรือคุณหมอดุ๊กนั่นเองค่ะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วก็ขอบคุณน้องพลาสเตอร์ด้วยนะคะที่มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในวันนี้นะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะและแน่นอนที่สุดนะคะตอนหน้าอย่าพลาดเลยค่ะเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยหล่อมานำเสนออีกนะคะห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบบ๊ายบายค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางกอร์ดานาซิลยานอฟสกาดัฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362วันนี้เวลา 10:00 นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีระเบียบรายการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าว

หน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสบรินทิราสภากาชาดไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมรายงานประจำปี2568ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธรรมัยพิทักษ์ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าเวลา8รูปรับพระราชทานฉันเพลเวลา8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับและ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 นในพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประเชตุพรหมวิมลมังคลารามณวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2519เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระ
ศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยวันนี้เวลา 14:00 น.ณศาลาดุสิตดาลัยสุนทรดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2519เพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและความสามัคคีกับนานาประเทศโดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน43ชนิดกีฬาประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมจำนวน991คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้ท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหากรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่อาคารสารสนเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีพระราชประสงค์และพระประสงค์ให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมในด้านสาธารณสุขและการแพทย์โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในพิธีทั้งนี้จากการที่กรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งมากกว่า 300,000 รายและมีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังป่วยโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงพอในการรองรับผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะมีพระดำริให้หมู่นิธิราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเ
จัดสร้างโรงพยาบาลรัชทันแห่งที่2ซึ่งเป็นทันตสถานโรงพยาบาลรัชทันส่วนขยายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี

2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์และจาก MOU ดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรอาจจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยหรือ caregiver ในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพื่อผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณและอย่างมีคุณค่าหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทพรอำไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนท์ลอและโรงเรียนปฐุมคงคากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเท่าวัดศาลาทันจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นคณะศิษย์เก่าคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรนารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณะพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชเสด็จทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยและบริษัทฟินิกซ์พาวเนอร์จี้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมหาธาตุดิบรารังสฤษฎิ์วัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารวัดสมรัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวะผู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นบริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลและบริษัทปิยชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรม

ทำจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกคนละข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและมูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเป็นมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการหมู่เรียนดิจิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพและพักรักษาตัวณภูมิลำเนาจังหวัดน่านดังนี้ณบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่สิบเอกนิพิตพลอุตยราชสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และณบ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเมียงสาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยสังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถสายพันลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องสงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนล่ะข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะเพราะสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้น

0: ก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
1: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
0: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
1: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
0: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

วันนี้คนหนวกหรือคนบกพร่องทางการได้ยินก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายังมีอีกหลายๆอย่างที่เป็นในเรื่องของสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้อย่างเช่นตอนนี้กำลังเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาต่างประเทศถึงขั้นมีล่ามยืนคู่กันเลยแล้วก็แปลว่าตอนนี้กำลังเกิดเพลิงไหม้นะแต่เมืองไทยไม่มีขนาดมีบางท่านที่เคยฟังในรายการวิทยุจออะไรเกะกะจังเลยออกไปได้ไหมก็ฟังว่าดีเจจะพูดยังไงดีเจท่านนั้นโอ้พูดได้ถูกใจได้มากว่าเป็นล่ามภาษามือสำหรับของคนรุ่น

0: หนาวมากเสื้อกันหนาวกางเกงขายาวเอาไม่อยู่ขอคุณครูเอาผ้าห่มมาห่มด้วยเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายอีกทางนึงด้วยนะคะ
1: เพราะว่าคนหนกนั้นเขาสื่อสารด้วยภาษามือภาษามือเป็นภาษาหลักของเขาหรือภาษาแม่ของเขาล่ามภาษามือมีความจำเป็นมากๆเลยคือจะต้องเป็นหูแทนเขานะฮะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงที่จะต้องพูดแทนเขาแต่ต้องเป็นสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่เราพูดเองที่เป็นเสียงเขาจะไม่ได้ยินเขาจะได้ยินเป็นเสียงลักษณะเป็นซาวที่แบบตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มแต่ voice ที่เป็นเสียงโทนเสียงพูดเนี่ยเขาไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านโทรทัศน์ทางด้านวิทยุนี่หมดสิทธิ์เลยที่คนหนูจะได้ยินได้ฟังแต่โทรทัศน์เนี่ยแรกเริ่มเลยเนี่ยไม่มีคนหนูเขาจะต้องเดาเหตุการณ์ว่าสิ่งที่อยู่ในโทรทัศน์คืออะไรยิ่งมีเสียงบอกยิ่งไม่รู้เลยเคยมีในเรื่องของโฆษณาชิ้นหนึ่งเป็นแนวแบบรักกันไว้เนี่ยนะแล้วมีภาพที่แบบทะเลาะกันแต่เพลงบอกว่ารักกันคนหนูก็ต้องมองอะไรมองว่าทะเลาะกันแล้วบอกขอมาร่วมมือมันไม่มีตรงนั้นเลยที่มองแล้วตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้คนเข้าใจผิดการเข้าถึงเพราะเขามองด้วยตาทักษะในการเป็นล่ามจำเป็นที่ต้องมีมากๆเลยคือทักษะในเรื่องการฟังทักษะในการแปลแล้วก็ตีความออกมาให้ได้แปลไงก็ได้ให้คนดูนั้นมองเป็นภาพออกมาเช่นอย่างที่พูดถึงคำว่าแตงโมทุกท่านมองภาพออกเพราะทุกท่านเคยเห็นเคยได้ยินคำภาษาไทยนี้แล้วเพราะนี่ว่าแตงโมเนี่ยผ่าออกมาเป็น2ซี่เนื้อในสีแดงทุกท่านก็มองเป็นภาพออกแต่ถ้านี่จะบอกว่านวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาในประเทศไทยเอาละสินวัตกรรมนั้นเป็นอะไรมันเป็นคำศัพท์ที่มันไม่ใช่เป็นรูปธรรมอ่ะมันเป็นนามธรรมจะแปลยังไงให้คนเห็นเป็นภาพตัวนี้ล่ะค่ะเราต้องเข้าใจว่านั้นนวัตกรรมตรงนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ล่ะค่ะยากที่สุดสำหรับร่างที่จะแปลให้ออกมาเป็นภาพ

0: ที่ดีสุดคือต้องทำหน้าที่เป็นกลางในกรณีที่ที่เราแบบโหแบบแปรตรงเพ่งมากเลยนะแปรตรงเพ่งมากเลยแบบรักษาความเป็นกลางสุดๆอะไรเงี้ยบางครั้งอาจจะเกิดในเรื่องของความแตกแยกขึ้นมาก็ได้นะล่ามต้องพึงระวังตรงนี้เหมือนกันนะก็คือในขณะที่ร้อนด้วยกันทั้งสองฝั่งนะทั้งคนพูดได้กับคนหูหนวกแต่กันอาจจะเป็นพูดกันต่อหน้าคนหนวกก็จะมือแรงเราก็ต้องหาประโยคที่มันแรงแต่แรงแบบซอฟซอฟแต่ว่าไม่ให้บิดเบือนในเรื่องของเนื้อหาแต่ซอฟในเรื่องของว่าพูดอย่างไรให้คนที่มีการได้ยินเนี่ยดูว่าในขณะที่มือเขาแรงแบบเพราะอะไรหรือแม้ในขณะที่คนหนวกมองหน้าตาขุ่นขังของคนพูดได้เราก็ต้องบอกเขากำลังเป็นยังไงเราก็ต้องรักษาระดับตรงนี้ด้วยเหมือนกันนี่แหละค่ะภาษามือเนี่ยก็เรียกภาษาหลักและภาษาแม่ของคนหูหนวกโดยตรงเลยก็เหมือนกับภาษาท่าทางนะฮะที่นำสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมาเป็นศัพท์ภาษามือในแต่ละประเทศก็จะมีประวัติความเป็นมาของเขาแต่ในเมืองไทยเราเนี่ยโรงเรียนที่ก่อตั้งเป็นโรงเรียนของคนหนวกขึ้นมาเนี่ยก็คือน่าจะเป็นโรงเรียนสอนคนหนวกดุสิตขึ้นมานะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยครูที่จบทางด้านการศึกษาพิเศษหรือจบทางด้านครูเนี่ยพอมาเห็นคนหูหนวกครูส่วนใหญ่จะเป็นครูที่พูดได้ก็พยายามถามคนหนวกว่าหาภาพมาประกอบว่าอันนี้ใช้ท่ามืออะไรใช้ท่ามืออะไรคนหนวกจะบอกมาพอบอกมาก็จะเป็นศัพท์ภาษามือขึ้นมานะคะในสมัยนั้นน่าจะมีคนหนวกเข้าร่วมประมาณ12คนนะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษากายอยู่แล้วมันจะแตกต่างจากภาษาพูดของเรานะเพราะว่าภาษามือกับภาษาไทยโครงสร้างเขามีความแตกต่างกันในภาษาไทยโครงสร้างที่เราเรียนหลักภาษาทั่วไปคือประธานกริยากรรมแต่ในโครงสร้างภาษามือคือประธานกรรมกริยาถ้าเราเอาความเป็นคนที่มีการได้ยินทั่วไปหรือคนทั่วไปกับคนหูหนวกนะเพราะว่าคนพิการทั่วประเภทจะไม่ชอบให้เรียกว่าคนปกติกับคนพิการเป็นบกพร่องทางการเห็นการได้ยินก็เลยให้เรียกว่าคนทั่วไปกับคนหูหนวกคนทั่วไปกับคนพิการนะฮะ
1: เริ่มต้นตั้งแต่วันที่28ธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับซึ่งถือว่าเป็นวันแรกของห้วงเวลา7วันอันตรายในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่2561ครับคุณวัสมนคุณวรุณวันคุณนัชยาครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณพรีค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่

ภาษามือจะมีอยู่3แบบนะคะคือภาษามือที่เรียนแบบธรรมชาตินะคะภาษามือที่ประดิษฐ์ขึ้นมาหรือใช้ตัวพยัญชนะอักษรเข้ามาเกี่ยวข้องกับภาษามือที่ใช้กันเองในครอบครัว3อย่างเนี่ยจะมีความแตกต่างกันภาษามือที่เป็นลักษณะของเรียนแบบธรรมชาติอย่างเช่นแว่นตาเนี่ยคุณหนูก็จะมองก็คือนี่คือแว่นตาใช่มั้ยแว่นตาหรือแก้วน้ําในขณะที่เราจับแก้วน้ําเราจับแบบนี้แล้วก็ดึกเขาใช้นี่คือแก้วน้ํานะคะอันนี้คือเรียนแบบธรรมชาติถ้าภาษามือที่ประดิษฐ์ขึ้นมาคือใช้ตัวอักษรเข้ามาพอหาและที่เป็นแบบหาไม่ได้แล้วเนี่ยต้องสร้างศัพท์ขึ้นมาใหม่ที่เป็นในเรื่องของตัวอักษรอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีก็ใช้แบบนี้คือนี่คือตัวนอนอูนะคะนายกรัฐมนตรีหรือประธานใช้ตัวปอปาก็คือประธานใช้ตัวปอปาเข้ามาแต่อันตัวที่3นี่ล่ะคือใช้กันเองในครอบครัวถ้าคนหนุ่มคนนั้นท่านนั้นไม่ได้เรียนหนังสือแต่เล็กจนโตเขาจะคิดขึ้นเองแล้วก็ใช้กันเองในครอบครัวแต่พอเขามีโอกาสได้เข้ามาเรียนหนังสือเขาจะใช้ภาษามือที่เป็นทางการศึกษานะถ้าเราเจอคนหนุ่มที่ไม่รู้หนังสือเลยมากๆเลยเนี่ยเขาใช้การชี้เป็นหลักดูนู่นนะพ่อก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ผู้ชายจะมีหนวดเขาบอกพ่อเราคือพ่อใช่ไหมพ่อเนี่ยค่ะอะไรเงี้ยคือเขาจะต้องคิดเองจากสิ่งที่เขามองตรงนี้เราต้องใช้คนหนุ่มๆนะเข้ามาช่วยเราทีนึงว่าเขากำลังสื่อสารอะไรเพราะว่าด้วยความเป็นคนหนุ่มด้วยกันเองเนี่ยจะทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่คนหนุ่มไม่รู้หนังสือเนี่ยกำลังจะบอกเราคืออะไรจะมีความชำนาญมากกว่าล่ามภาษา

ภาษามือที่เราใช้ทุกวันนี้คือภาษามือไทยนะภาษามือแต่ละประเทศไม่เหมือนกันของเรานะฮะก็จะมีภาษาท้องถิ่นเหมือนกันนะเหมือนภาษาพูดของเราที่มีภาษาท้องถิ่นอย่างยกตัวอย่างผลไม้นะมังคุดนะฮะภาคกลางเราจะใช้แบบนี้ค่ะมังคุดนะฮะถ้าภาคใต้ถ้าเราหามีดไม่ได้เราก็ใช้การบีบนะฮะนี่คือมังคุดถ้าภาคเหนือรู้สึกว่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็สีม่วงเนี่ยค่ะภาษามือแต่ละที่จะไม่เหมือนกันแต่ว่าที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็คือมันเป็นแค่เป็นบางคำเท่านั้นเองที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนภาษาพูดหรอกนะแตกต่างกันเลยแต่ว่าภาษามือเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันได้หมดคนทั้งหมดที่อยู่ในทั่วประเทศเนี่ยเจอกันปุ๊บคุยกันได้ปั๊บเลยภาษามือไทยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นภาษากายอย่างเดียวแต่จริงๆแหละมันจะมีทั้งในเรื่องของการใช้สีหน้าเข้ามาประกอบนะซึ่งในภาษามือไทยจะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่5อย่างนะคือ1คือรูปแบบท่ามือนะอย่างเช่นท่ามือตัวบอใบไม้หรือตัวบีหรือท่ามือตัวบีที่มีจุดอยู่ข้างบนอันที่2ก็คือในเรื่องของตำแหน่งการวางมือว่าเราจะมือของเราเนี่ยวางตรงจุดไหนวางอยู่บนร่างกายของเราหรือว่านอกร่างกายอย่างเช่นท่ามือตัวบีจุดวางอยู่กลางหลังอกจะไม่เป็นคำศัพท์นะคะส่วนอันที่3ก็คือในเรื่องของการพลิกหันของฝ่ามืออย่างเช่นฝ่ามือใครถนัดขวาฝ่ามือก็อยู่ทางด้านซ้ายใช่ไหมฮะใครถนัดซ้ายฝ่ามือก็อยู่ด้านขวาหรือลักษณะท่านี้ฝ่ามืออยู่ข้างล่างหรือฝ่ามือข้างบนจะไม่เป็นคำศัพท์ตัวอันที่4คือทิศทางการเคลื่อนไหวของมือเริ่มเป็นคำศัพท์แล้วนะอย่างเช่นถ้ามือตัวบีจุดใช่ไหมตำแหน่งอยู่กลางวางอกฝ่ามือไปทางด้านซ้ายเพราะที่ถนัดขวาโค้งไปข้างหน้านิดนึงด้านขวานี่คือคำว่าขอบคุณนะอันนี้คือภาษากายแหละนะคะแต่พอเริ่มมีในเรื่องของตัวที่5เป็นตัวที่สำคัญที่สุดคือการใช้สีหน้าและการเคลื่อนไหวของร่างกายเหลี่ยมตัวของเราใช้ท่ามือเดินคำว่าขอบคุณจะใช้การยิ้มคือลักษณะของอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมคะคนหนูก็จะมีตัวนี้คืออารมณ์ความรู้สึกคือการอย่างเช่นขอบคุณครับขอบคุณค่ะจะใช้ท่ามือขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านได้ใช้โดยที่ไม่ใช้สีหน้าเลยเราจะไม่รู้เลยคือถ้าเหมือนคำว่าขอบคุณคุณอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกอะไรล่ะเราไม่รู้และยิ่งขอบคุณมากขอบคุณมากครับเห็นไหมครับว่าการใช้สีหน้าเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวที่5ซึ่งเป็นองค์ประกอบซึ่งเป็นตัวที่สำคัญที่สุดในการใช้ภาษามือทุกอย่างในคำศัพท์นึงจะต้องมี5อย่างนี้ตลอดทุกครั้งทุกคนที่เข้าเริ่มมาฝึกใหม่ๆเนี่ยจะมีแค่4อย่างจะไม่มีตัวที่5แต่ถ้าสามารถนำหลวงหมดจะทำให้การเข้าถึงข้อมูลของหนูเนี่ยเข้าได้เกือบ 100%เป็นล่ามภาษามือได้อย่างไรนะเป็นเพราะว่าได้มีพี่ชายเป็นคนรู้เราก็ได้เรียนภาษามือจากพี่ชายตั้งแต่เราโตแต่นั้นคือแค่เฉพาะการสื่อสารจนกระทั่งพี่ชายได้ขอให้ไปช่วยในการทำงานเป็นล่ามภาษามือที่สมาคมคนรู้ประเทศไทยนะคะในปี2528ก็เริ่มทำหน้าที่นี้มาตลอดจนมาประมาณเกือบ 3-4 ปีสมาคมคนรู้นะคะแล้วก็วิทยาลัยราชสุดาสองหน่วยงานนี้เปิดหลักสูตรการสอนล่ามภาษามือขึ้นมานี่ก็ได้ไปเรียนในขณะที่ไปเรียนก็คือเรียนในเรื่องของทฤษฎีว่าคนหูหนวกก็มีวิถีชีวิตอย่างไรหรือวัฒนธรรมหนวกเป็นอย่างไรในเรื่องของหลักการแปลที่ดีเป็นอย่างไรกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็รวม30ปีละที่ได้ทำหน้าที่ล่ามภาษามือระดับแรกเลยก่อนที่จะแปลคุณจะต้องพอมีความรู้เรื่องเนื้อหานั้นๆถ้าไม่มีความรู้จะต้องทำยังไงก็ต้องพยายามที่จะต้องถามเพื่อนๆก็ได้นะตรงนั้นหรือถามผู้รู้อย่างน้อยเรามีอะไรอยู่ในสมอง

บ้างว่าเนื้อหาเป็นแบบนี้แต่ในขณะที่มาเจอหน้างานเนี่ยนะฮะอันดับแรกเลยล่าจะต้องมีทักษะในการฟังในขณะที่ฟังเนี่ยจะต้องตีความออกมาให้ได้จับประเด็นให้ได้ตีความออกมาได้พอเราจับประเด็นได้แล้วปั๊บเนี่ยมันจะเพิ่มในเรื่องของล่ามภาษามือมองออกมาให้มันเป็นภาพเวลาสถาน

ไม่มั่นใจอะสิมันก็ของกลางให้เราใช่ไหมเพิ่นนิดๆจะมียาที่พกอยู่ประจำคือยาภูมิแพ้นี่ก็หยิบขึ้นมาคุณมีใช่ไหมแล้วเก็บแล้วคุณไปส่งใช่ไหมหัวใช่ใช่ใช่ใช่ตลอดงานผิดเต็มที่เลยนี่แหละค่ะเป็นจุดที่ว่าถ้าเจอหนูไม่รู้สึกต้องหาสื่อหาอุปกรณ์หรือใช้การวาดรูปเข้ามาสื่อสารให้มากที่สุดเพราะว่าหูหนวกเขาไม่รู้หนังสือเลยก็ไม่มีภาษาที่เป็นทางการที่เป็นทางการศึกษาเข้ามาเนี่ยถ้าหนูว่าคนหนวกใช้ยาบ้าจบใช่ไหมแต่ว่าหูหนวกไม่รู้หนังสือยาบ้าก็ไม่รู้ต้องหาอุปกรณ์ให้เขาเห็นเพราะเขาใช้ในการมองเป็นหลักพอเห็นปั๊บเขาพยักหน้าใช่เราว่าต่อไปไม่ทำนะไม่เอาแล้วอยู่ติดคุกนะเราต้องใช้นี่คือท่าที่เป็นท่าทางที่ทุกคนดูมองออกหมดแต่ถ้าเป็นภาษาทางการศึกษาก็คือถูกล็อกกุญแจนั่นจะต่างกันเลยนะตรงนี้ค่ะล่ามต้องรู้หลายๆอย่างรู้วิธีการสื่อสารกับคนหนวกแต่ละประเภทถึงจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาษามือให้เร็วที่สุดของนิดก็ประมาณไม่เกิน1วินาทีนิดมองเป็นภาพแล้วตรงนี้เป็นสุดยอดของการแปล

0: ด้วยกันได้หมดเลย
1: ทำ
0: ใช่จะเด็กจะเล็กอายุเท่าไหร่ทำได้เหมือนกัน
1: ท่าทางไหมว่าวันนี้เราจะทำกี่ร้อยครั้งอะไรเงี้ย
0: วันละ15-20ครั้งได้เลย
1: ไม่มีผลอะถ้ามากกว่านั้นล่ะมีผล
0: ได้ค่ะแต่มากกว่านั้นกลัวจะเมื่อยแล้วไม่ทำกัน
1: เออใช่เริ่มเมื่อยแล้ว อันนี้คือท่าที่4ที่4ด้วย3
0: อ่ะ3ก่อน
1: 3ก่อน
0: เดี๋ยวท่าต่อไป

0: กี้ V แล้วเน
1: า
0: ะ
1: V แล้วค่ะ V
0: เดี๋ยวคราวนี้มาเป็น V คว่ำบ้าง
1: V คว่ำ
0: ใช่ค่ะ
1: มันยังไงกลางอีกไหม
0: หุบอยู่ข้างบน
1: หุบอยู่ข้างบน
0: แล้วลงมาข้างล่าง
1: ลงมาข้างซ้ายล่าง
0: แล้วลงมาขวา
1: ขวา
0: ขึ้นไปข้างบน
1: ข้างไหนฮะข้างขวาก่อน
0: ข้างขวาก็เลยใช่ค่ะขวาซ้ายลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลง
1: ถ้าขามันผิดเป็นไรไหม
0: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรได้
1: ถือว่าเราถ้าเราก็กลับมาได้
0: ใช่ถูกต้องค
1: ่
0: ะ
1: ขอให้เที่ยวขอให้เที่ยว
0: อ่ะหนึ่งสองสามลงมาซ้ายลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลง
1: อันนี้ถือว่าไม่ผิดนะ
0: ได้เหมือนกันได้เหมือนกันค่ะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้พอเราเป็นคว่ำแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ทั้งหงายทั้งคว่ำแล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นตัว x
1: อ้าวมี F ทำไมอีกแล้วนี่คือกากบาท
0: ใช่ค่ะก็จะเป็น V บวกกับ V คว่ำ
1: V คว่ำ V คว่ำแล้วมา X
0: ใช่ค่ะ
1: X ค่ายังไง
0: วาดตารางเลย
1: ยังไง
0: มุมขึ้นข้างบน
1: บนซ้าย
0: ขึ้นข้างบน
1: ขวา
0: ลงมาตรงกลาง
1: ลง
0: มาตรงกลางลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างกลับขึ้นมาข้างบนตรงกลางอ่ะแล้วออกไปค่ะใช่ข้างไหนก็ได้
1: ข้างไหนก็ได้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่เริ่มเลยนะ
0: หนึ่งสองขวาก่อนไป
1: เดี๋ยวเขาจ
0: ะเอาใหม่หนึ่งสองฮึบกางออกลงมากลับลงมาลงไปลงไปลงขึ้นค่ะได้เก่งมากค่ะอันนี้แหละเสริมสร้างความจำด้วยดี
1: ก็เป็นจังหวะนะฮะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยแล้วการออกกำลังกายแบบนี้นะคะจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีแต่จดจ่ออยู่ตรงนี้ค่ะไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: โอ้พี่เริ่มแล้วลืมเรื่องรถเรื่องบ้านไปแล้วพี่เขาไม่ต้องส่งรถส่งบ้านแล้วต่อไปนี่พี่จะต้องนอนใต้ทางด่วนแล้ว
0: สุดยอดไปเลยค่ะ
1: ไม่ดีขอบคุณน้องพลอยมากวันนี
0: ้นะครับสนุกไหมคะอันนี
1: ้โอ้มันสนุกแล้วมันเพลินมันได้ออกกำลังกาย
0: ค
1: นแก่อย่างพี่เนี่ยต้องไม่ออกกำลังกายมันก็จะพัวแต่คิดเรื่องนู่นเรื่องนี้ลูกหลานไม่มาอะไรอย่างเงี้ย
0: ถูกต้องค่ะ
1: จ้าขอบคุณ
0: แล้ววันนี้ก็จะช่วยในการลดการสะดุดการหกล้มได้ด้วยเพราะเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าได้เหมือนกันเนาะอีกทั้งยังเหนื่อยไปในตัวด้วยเน
1: า
0: ะ
1: เลยต่อไปนี้ไม่มีการเดินสะดุดแล้วใช่ไหมอันนี้ท่า X เนี่ยผมชอบมากไปกลับมาจุด
0: สุดยอดค่ะถ้าทำได้เร็วยิ่งดีเลย
1: ครับ
0: อย่าลืมไปทำตามกันนะคะ
2: ครับ
3: ครับ

0: อุ๊ยงั้นกลับก่อนดีกว่านะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีจะไปเลี้ยงข้าเฟรมอะค่ะไปเฟรมเก่งมากเลย
1: คุณยังไม่ได้ให้คำตอบ
0: ข้าวะหิวข้าวะไปที่เลี้ยงเดี๋ยวไปเลี้ยงไปไป
1: คุณดิ้ง
2: โอ้ยไม่ต้องตะโกนเรียกแล้วเรียกไปให้คอแตกซะเปล่าเป็นไงอะปากแข็งนักถ้าบอกว่าชอบเขาตั้งแต่ทีแรกก็จบไปแล้ว
3: โอ้ขักดัง
2: โอ้โหหน้าเจ็บจังเลยโอ้ขักดังก้อน
3: โอ้ยเหนื่อยฟรีเลยแหกขันมากเหนื่อยฟรีเลย
2: นี่สุดๆแล้วนี่เอาใจช่วยจุดแล้วด้วยโป้งเสียดายเสียดายนั่งได้แต่มองดูกันแค่นั้นก็เป็นบุญตาโ
4: อ้ยลูกฉัน
1: ผมชอบคุณจริงๆนะคุณชอบคุณจริงๆนะผมไม่คุณไปเจอเขาหรอก
0: เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ที่คุยกันที่นัดเนี่ยฉันนัดพี่ชายฉันพี่ชายฉันจะไปซื้อกระเป๋าให้ฉัน
2: ใครมีมะกรูด
3: แลกมะนาว
2: ใครมีลูกสาว
3: แลกลูกเขย
2: เอาว่าเอาเว้ยลูกเขยกองยาวตะลา
5: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋า

0: มากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: หนูดีละตื่นนอนแต่เช้าละกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อบอย
0: สวัสดีคุณแม่นี่นาครับ
1: โอ้วันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
1: ้เอาละค่ะและแน่นอนวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาคุยกันพ่อบอยคะปัญหาโลกแตกของทุกบ้าน
0: มันคืออะไร
1: มันคือเรื่องของลูกเอาแต่ใจ
0: โอ้ย
1: แต่ว่าเราจะเปลี่ยนมุมมองนะคะ
0: ครับ
1: เรามองว่าลูกเราเอาแต่ใจเราลองเปลี่ยนมาคิดว่าเรื่องของการที่ลูกเราต้องรู้จักควบคุมอารมณ์
0: ครับ
1: ค่ะและ วันนี้นะคะเช่นเคยค่ะไม่ใช่มีแค่เรา2คนนะคะแต่ว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอุดมการณ
0: ์
1: เดี๋ยวนี้เป็นคำนี้นะ
0: ใช่ต้องร่วมอุดมการณ์ด้วยกันนะจะได้ร่วมมือกันได้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะทั้ง5ครอบครัวนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับ5ครอบครัวของเรากันเลยค่ะ
0: ครับเลยครับเรื่องที่ลูกเราเอาแต่ใจเนี่ยผมว่าเจอกันทุกคนแหละพ่อแม่เชิญก่อนเลยฮะ
2: อย่างน้องแองจี้ก็เวลาไปเดินห้างครับ
0: ครับ
2: ก็จะชอบซื้อของที่มันซ้ำๆอ่ะอย่างเช่นกระติกน้ำอย่างเงี้ย
0: มีแล้ว
2: ใช่
0: เห็นแล้วอยากได้อีก
2: ใช่ครับ
0: อาการเป็นไงฮะตอนอยากได
2: ้แบบนี้หนูยังไม่มีเลยหนูอยากจะได้แบบนี้อีกแต่จริงแบบนี้ก็เคยซื้อแล้วแต่อาจจะนานก็ยังอยากได้อีก
0: แล้วพ่อแม่ทำไงฮะ
2: ก็จริงๆเราก็จะไม่ซื้อให้
0: ครับ
2: เราก็จะเดินออกมาจากร้านแต่น้องก็จะไม่ยอมไปไหนก็จะยืนอยู่
0: อย
2: ่าง
0: นั้นตรงนั้น
2: ก็จะยืนอยู่อย่างนั้นคือหนูขอซื้อใบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะพยายามแบบเรามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหลังค่อยมาซื
0: ้อ
2: แต่ก็จะไม่ยอม
0: โอ้โหนี่ทั้งพ่อทั้งแม่ลูกใช้ความอดทนกันทั้งคู่นี่ก็จะเอานี่ก็ต้องพยายามให้ลูกซื้อได้ครับและการเอาแต่ใจของลูกเรานี่จะเกิดขึ้นเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดวันนี้เราจะได้ทราบกันแล้วครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กโดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยวพบกันเลยกับคุณหมอเก๋นายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์ค่ะ
3: จริงๆแล้วพฤติกรรมลูกๆแต่ละบ้านเนี่ยหลายคนก็สับสนนะเอ๊ะเป็นเพราะว่าเด็กๆเขาเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นเพราะว่าการตอบสนองของเราไม่เหมาะสมอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นหลายองค์ประกอบด้วยกันครับมีทั้งตัวเด็กเองทั้งตัวของคุณพ่อคุณแม่แล้วสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกส่วนนึงนะครับ
0: มีองค์ประกอบหลายอย่าง
3: ถูกต้องถูกต้องครับแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่างี้ครับบอกว่าเด็กๆทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่มีใครนะครับที่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรหน้าที่ของพ่อแม่นี่แหละต้องช่วยเขาทีนี้ความยากง่ายของแต่ละบ้านเนี่ยจะแตกต่างกันแต่รับรองครับเขาสามารถที่จะทำได้อยู่ที่ใจของพ่อแม่พ่อแม่ต้องสู้สู้ครับ
1: เห็นไหมคะสำคัญที่สุดพ่อแม่ต้องสู้
0: สู้สู้จริงๆด้วยครับ
1: เอาละค่ะตอนนี้เราได้รู้จักทั้ง5ครอบครัวไปแล้ว
0: ครับ
1: เรามารู้จักเด็กๆจากทั้ง5ครอบครัวกันดีกว่า
4: น้องกายครับ
5: ที่บ้านน้องกายอยู่กับใครบ้างคะ
4: อยู่กับปู่กับย่ากับพ่อกับแม่
5: แล้วคุณพ่อใจดีไหม
4: ไม่ตอนหนูไม่อาบน้ำพ่อแก้วจะตี
5: แล้วคุณแม่ใจดีไหมคะ
4: ใจดีแต่ไม่แค่ไม่ให้เล่นเกมเฉยๆ
5: หน
4: ู
5: ร
4: ู้
5: จักเร
4: ื่
5: องเอาแต่ใจไหม
4: รู้จัก
5: ไหมเอาแต่ใจเป็นยังไงอ่ะ
4: เราทำแต่ใจเราบอกเราทำแบบไม่ได้สั่งเราก็ทำ
5: แล้วหนูเคยเอาแต่ใจไหมคะ
4: บ๊ายบายกันแล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะ
6: น้องแอนฟิลครับ
5: เวลาอยู่บ้านคุณพ่อชอบทำอะไร
6: ไม่ได้ทำอะไรกินข้าวแล้วก็นอนแล้วค่อยดูทีวีทำแบบนี้ทุกครั้ง
5: แล้วค
6: ุ
5: ณแม่ชอบทำอะไร
6: หาอะไรมาให้เรากินบางทีก็ต้องทำการบ้านเสร็จแล้วแม่ก็จะให้ดูการ์ตูนในโทรศัพท์
5: คุณแม่สวยไหม
6: สวยใส่เหมือนยาย่าย
7: าย่า
5: พ่อหล่อไหม
6: หล่อ
5: หล่อเหมือนอะไรอ่ะ
6: นาเดียบ
7: นาเดียบ
5: แล้วเราอ่ะหล่อไหม
6: หล่อเหมือนกันมาริโอ
5: เคยได้ยินคำว่าเอาแต่ใจไหม
6: เคยครับเอาแต่ใจเหมือนพอเวลาไม่ซื้อของเล่นก็จะโกรธอ่ะเคยเป็นตอนเด็กๆครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว
4: สวัสดีค่ะแองจี
0: ้ขอบคุณมากครับ
5: บ้านคุณพ่อชอบทำอะไรบ้างอ่ะ
4: ผมพ่อชอบดูแต่ดูหนังไม่ช่วยแม่ทำอะไร
5: แม่อยู่บ้านทำอะไรอ่ะ
4: ซักผ้าแล้วก็ปั่นผ้าแล้วก็ซักผ้าแล้วก็ถูบ้าน
5: เคยโดนตีไหมคะ
4: ปัญหาดื้อ
5: แล้วหนูเคยเอาแต่ใจไหม
4: งอแงค่ะก็หนูอยากได้ขวดน้ำ
0: ชอบเลย
4: ส
7: สวัสดีครับฟาเตอร
5: ์ฟาเตอร์บ้านฟาเตอร์มีใครอยู่บ้างครับ
7: พ่อแม่ฟา
5: แม่ใจดีไหมคะ
7: ถ้าฟ้าเป็นเด็กดีแม่ก็ใจดีถ้าฟ้าไม่เป็นเด็กดีแม่ก็ไม่ใจดี
5: รักคุณพ่อไหมคะ
7: ข้าฟ้า
5: แล้วรักคุณแม่ไหมคะ
7: ข้าฟ้าเหมือนกัน
5: น้องฟ้าเคยเอาแต่ใจไหม
7: ตอนที่ฟ้าไม่เรียนฟ้าร้องไห้ไม่อ่านหนังสือไม่ท่องกอไก่กินข้าวแล้วก็นอนพอแล้วตื่นมากินนมกลับบ้านเนี่ยแม่ก็ต้องตี
5: ทำไงให้คุณแม่คุยด้วยอ่ะ
7: ฉันต้องเป็นเด็กดีสวัสดีครับชื่อน้องแฮมเบอร์เกอร์ค่ะอยู่บ้านกับคุณแม่เอครับแม่เอกับคุณยายคุณแม่จะแม่ใจตีตอนที่เด็กวิ่งดื้อครับตอนดื้อคุณแม่ก็กลัวนะครับ
5: คุณแม่โกรธทำหน้าไงอ่ะ
7: ก็ทำหน้าแบบที่คุณแม่ทำอ่ะ
5: เอาแต่ใจเป็นยังไงอ่ะ
7: เอาแต่ใจอ่ะก็แปลว่าอดทนไม่ได้อ่ะ
5: คร
7: ับ ไม่เคยเอาแต่ใจเลยครับ
5: อยากบอกอะไรคุณแม่ไหมอ
7: ยากครับชุดคุณแม่สวย
1: ดูไม่น่ามีปัญหาอะไร
0: ไม่น่ามีปัญหาอะไรดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปดูนี่ครับ
8: มาดูครับน้องฟาสเตอร์กำลังเล่นเกมอยู่พ่อมาขอเล่นด้วยไม่ยอมครับน้องแองจี้ไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะ
9: แองจี
10: ้เดี๋ยวค่อยซื้อกินข้าวเสร็จแล้วค่อยมาซื้อกิน
0: น้องแองจี้นี่อยากได้อะไรครับผมอยากได้ไอติม
8: มาดูแอนฟิล
11: แอนฟิลดูอะไรอ่ะ
12: นาริโตะครับ
8: กำลังดูการ์ตูนอยู่
11: แอนฟิลเปลี่ยนช่องหน่อยได้ไหมขอเปลี่ยนหน่อยนะ
0: อันนี้คือเล่นเกมด้วยดูทีวีไปด้วยพร้อมกันจะเปลี่ยนช่องก็ไม่ได
8: ้น้องกายครับ
13: ไปอาบน้ำ
8: คุณแม่ให้ไปอาบน้ำ
13: เร็วอาบน้ำแล้วมาทำกันบ้านแล้วก็มาเล่น
0: น้องกายชอบอาบน้ำมากนะครับเนี่ยชอบอาบน้ำมาก
8: โหร้องไห้คร
13: ับ แป๊บเดียว
0: นี่ชอบอาบสุดๆนะพ่อคุณแม่นี่ถึงขั้นร้องเลยนะฮะเรียกไปอาบน้ำ
8: มาดูน้องแฮมเบอร์เกอร
0: ์แฮมเบอร์เกอร์ฮะ
14: ลูกไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกไม่ไปโรงเรียน
0: นี่คือที่บ้านกำลังจะไปห้างกันไม่อยากแฮมเบอร์เกอร์ไปเพราะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนี่ครับงอนแฮมเบอร์เกอร์งอนตัวบวมเลยนะคะแม่วันตัวบวมเลย
1: เดี๋ยวนะคะก็ยังดูธรรมดาค่
0: ะ
1: ว่าที่บ้านก็เป็นแบบนี
0: ้ทุกคนเจอแบบนี้หมด
1: คนเจอแบบนี้กันหมดเลย
0: ครับ
3: ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับตอนแรกเนี่ยดูเหมือนท่าดีเนาะมาถึงงานนั่งพูดคุยกันได้ดีรู้เรื่องดีก็คุมตัวเองได้แต่พอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเห็นไหมครับสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนอย่างเช่นกำลังเล่นสนุกเลยอ่ะไปเดินเดารู้ของน่ากินน่าซื้อทั้งนั้นเลยไม่อยากอาบน้ำเลยอยากจะไปเล่นต่อพ่อแม่ก็มาเรียกสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนทำให้เด็กๆเนี่ยควบคุมตัวเองได้ยากขึ้นแล้วถ้าหากว่า

0: ณพ่อคุณแม่เข้าใจตรงนี้นะครับจะเห็นว่านอกจากตัวเด็กเองแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะที่จะเร้าใจให้เด็กควบคุมตัวเองได้ดีหรือไม่ได้ดีและสุดท้ายยังมีอีกส่วนของพ่อแม่อีกว่าพ่อแม่จะทำกันยังไงเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน
1: ได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรามาเรียนรู้พฤติกรรมเด็กๆร่วมกันนะคะโดยมีสถานการณ์ทดลองนะซึ่งสถานการณ์ทดลองนี้มีคุณพ่อคุณแม่ร่วมมือกับเราด้วย
2: จะมีสถานการณ์ครับลูกๆ กำลังสนุกกับอะไรบางอย่างอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่เข้าไปสั่งหยุดเดี๋ยวนั้นเลยจะเป็นอย่างไรครับ
3: มาดูแอนฟิลด์ครับกำลังเล่นเพลินคุณแม่เข้ามาให้เลิกเล่นทันที
4: ห้าวัน
5: แอนฟิลด์ครับเลิกเล่น
3: คุณแม่ย้ำอีกทีนึง
2: เล่นอยู่แล้วบอกให้หยุดเลย
5: แอนฟิลด์ครับเลิกเล่นก่อนเนาะ
3: ให้เลิกเล่นทันทีแอนฟิลด์งอนเลยครับฟาสเตอร์ล่ะ
6: ทำไมไม่ซื้อมาห้าตัว
3: กำลังเล่นของเล่นอยู
7: ่โอ้มันมี5ตัวเลย
3: คุณแม่เข้ามา
5: ฟาสฟาสไปอาบน้ำกับแม่ก่อนปะ
3: ให้ไปอาบน้ำเลิกเล่นครับ
5: ฟาสฟาสเตอร
3: ์ไม่ยอมครับ
5: ไปข้างบนนะ
3: งอนแม่ซะแล้ว
5: ทำไมอ่ะฟาสอาบน้ำกันนี่เย็นแล้วเราต้องอาบอีกรอบนึงไป
3: ไม่ยอมไปครับน้องแฮมเบอร์เกอร์ดูโทรทัศน์อยู
8: ่แม่คิดว่าเด็กต้องไปแล้วขึ้นนอนแล้ว
3: เลยคุณแม่ไม่ให้ดู
8: ต้องไปอาบน้ำด้วย
3: ให้ไปอาบน้ำเลยครับ
2: โอ้โหจะดึงไปไหมเนี่ย
9: จะไปไหน
3: งอนแม่เลยครับน้องแองจี
10: ้โอเคเลิกไปท่อง
3: เล่นอยู่ดีๆคุณแม่เข้ามา
10: ไปท่องก่อนเพราะต้องสับวันละ5คำ
3: บอกให้หยุดเล่นไปท่องสับ
10: ทำไมล่ะ
11: ไม่ไม่ไป
10: ทำไมไม่ไปล่ะลูก
11: มาหนูมา
10: เพราะอะไรต้องบอกเหตุผลมันนี้ก่อน
11: ไม
10: ่เพราะอะไรเหนื่อยเพราะอะไรงั้นเก็บของงั้นพี่ก็ไม่ต้องเล่นด้วยเก็บให้หมดกลับบ้านไปเลยโอเค
11: ก็หนูไม่เอาก
3: ำลังเล่นอยู่แม่บอกให้หยุดครับ
10: เพราะอะไร
3: โหงอนคุณแม่น้องกายเล่นกับเพื่อนหลายคนเลยครับ
2: มีอยู่เป็นแก๊งแม่เข้ามาเอาวงแตก
12: พี
2: ่วงแตกเงือบกันหมดนะฮะ
12: ไม่เล่นแล้วเข้ามามาก่อนเข้ามาก่อนมาไปอาบน้ำก่อนปะ
3: คุณแม่ให้หยุดเล่นทันที
12: เล่นอยู่ได
3: ้น้องกายน้องหายครับ
1: ต้องถามคุณหมอเก๋แล้วค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ลูกๆกำลังเล่นอยู่อยู่ดีๆพ่อแม่ไปขัดจังหวะตัดจบเดี๋ยวนั้นเลย
2: เหมือนเบรกเอี๊ยดเนอะกำลังขับด้วยความมันเลยเหมือนกับต้องหยุดรถเอี๊ยดตรงนั้นฮะ
0: ต้องบอกว่าเด็ก 3-5 ปีเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยที่มันเป็นความยากของเขานะผู้ใหญ่เราเองยังยากเลยใช่ไหมครับคุณพ่อแม่คงจะเคยเห็นนะเล่น Facebook อยู่เล่น LINE อยู่มีคนมาเรียกอยากลุกไหมครับคุณพ่อปุ๊นั่งดูหนังอยู่เนาะคุณแม่ตู่มาเรียกไปช่วยซักผ้าหน่อยสิลุกไหมครับคุณพ่อปุ๊ไม่รู้เห็นไหม
2: กระดาษกำลังกดไลค์อยู
0: ่ถูกไหมครับกระดาษเราเป็นผู้ใหญ่ยังยากเลยอ่ะแล้วเด็ก 3-5 ปีเราอย่าไปคาดหวังว่ามันจะง่ายสำหรับเขาเพราะฉะนั้นพ่อแม่เองต้องใช้มารยาครับนะอย่างนี้นาเองก็อาจจะต้องมีมารยาแม
1: ่โอ้โหร้อยเล่มเกวียนพันเล่มเกวียนดีค
0: ่
1: ะ
0: ใช้มารยาของพ่อของแม่นี่แหละทำยังไงดีถึงจะพาลูกออกมาจากตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีมารยาอะไรกันบ้างที่จะใช้
1: คราวนี้มาดูบ้างว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ทำข้อตกลงกันมาก่อนตัดจบเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อตกลงกันล่วงหน้าล่ะจะเกิดอะไรขึ้นไปชมกันค่ะ
3: คุณพ่อของน้องกายเข้าไปสร้างข้อตกลงครับ
13: เข็มยาวถึงเลข10แล้วเดี๋ยวทำกันบ้านกันเนาะรู้ไหมครับรู้ไหมเนี่ย
3: เมื่อถึงเวลาล่ะ
13: กายดูในการตั้งกี่โมงแล้วไปดูดิหันไปดูดิเลขอะไรเออทำอะไร

0: โอ้โหทุกคนพร้อมใจกันเลิกเลยครับโดยเฉพาะน้องกาย
1: อย่าดูใกล้อย่าดูใกล้ไม่เอาพ่อเคยบอก
2: มาดูน้องฟาสเตอร
1: ์อย่ามาดูอีก5นาทีทำกันบ้านนะ
2: พ่อจะให้ทำกันบ้านหลังจากนี้5นาที
1: 5นาทีนะเดี๋ยวพ่อมานะ
2: จับมือด้วยให้สัญญา
1: ฟาสเดี๋ยวเข็มยาวถึงเลข7น่ะใช่ป่ะถึงเลข7ว่ะ7
3: เอาทำไม่ทำทำตรงนี้นะ
1: ทำตรงไหน
3: ทำตรงนี
1: ้โอเคข้อเดียวนะโอเคบ๊ายบาย
4: นี่ในวีดีอาร์เรามีทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทีมงานทีมงานรายการด้วยนะฮะเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อหน้าตาดีอย่างนี้นะ
2: เมื่อถึงเวลาครับมาดูครับฟาสเตอร์จะยอมไหม
1: ดีแล้ว
3: ยังยังไม่จ
1: บเนาะถึงเลขเจ็ดแล้วนี่ทำมาบ้างตรงนี้นะระบายสีอย่างนี้เสร็จก็พอเลยโอเคป่ะ
3: หมดเลย
1: ปั๊บปิดคอมเลยปั๊บปิดคอมหน่อยปิดคอมก่อน
2: โอ้โหปิดคอมพิวเตอร์เองเลยครับ
1: ทำให้เสร็จนะทำเสร็จแล้วบอกนะ
2: มาดูแองจี
5: ้ต้องใส่นี่นะ
6: ต้องปรับไปแล้วไม่ได้ท่องเลย
3: ปากก็ไม่หนูทำไม่ง่าย
6: ทำง่ายก็ได้แค่ไม่เล่นอีก5นาทีนะโอเคป่ะโอเคป่ะตอบก่อน
3: โอเค
2: คุณพ่อตั้งกติกาครับ
6: ถึงเลข9นะนี่เลข9นะโอเคอีก5นาทีโอเคนะนี่เลข8ถึงยาวเลข9นะโอเคนะจะต้องไปท่องนะโอเค
5: หันยังคะหันแล้วเอามาใส่ในหม้อค่ะ
3: อุ้ยหันแล้ว
2: เมื่อถึงเวลาล่ะ
3: สัญญาถึงเลข9แล้ว
7: ตามสัญญา
8: โอ้เด็ก
9: เอาเลย
7: เก็บของก่อนเลยลูกเก็บของต้องตักก่อนลูก
3: โอ้ยวางไว้อย่างนี้แหละ
7: ได
3: ้ต้องขับ
6: เหมือนเดิมเดี๋ยวก็ให้พี่เขาช่วยโอเคเร็วช่วยพี่เขาเก็บเร็วแล้วมาท่องสับ
2: น้องแองจี้เลิกเล่นเลยครับ
10: เหรอเก่งมากเลยเหรอ
2: มาดูแอนฟิลด
11: ์เดี๋ยวเราคุยกันก่อนนะเดี๋ยวแม่จะให้แอนฟิวเล่นแค่ประมาณเลข7นะคะเลข7ปุ๊บแอนฟิวต้องเก็บของแล้วก็เอาคณิตศาสตร์มาทำต่อนะ
12: ได้
11: โอเคไหม
12: ได้ครับ
10: โอเคไหมแอนฟิว
12: ครับ
11: อันตรงนี้นะ
2: เมื่อถึงเวลา
11: ได้เวลาแล
2: ้
11: ว
12: โอเค
11: เก็บเน
2: า
11: ะ
2: โอ้โหเลิกเล่นในทันที
11: ฟิวเนาะเดี๋ยวเราคราวที่แล้วคะแนนคณิตศาสตร์ฟิวก็ไม่ค่อยดีเนาะ
2: คณิตศาสตร์ดูน้องไฮเบอร์เกอร์ครับ
13: เดี๋ยวพอเห็นยาถึงเลข3ปุ๊บคุณแม่จะให้เด็กทักภาษาไทยนะครับได้ไหมครับ
14: ได้ค่ะ
13: ทักก็สวยๆนะครับ
14: โอเคครับผม
2: เมื่อถึงเวลาครับคุณแม
3: ่
2: มาปิดทีวีครับ
14: คุณแม่ใจร้าย
13: ถ
14: ้
13: าเราตกลงก
14: ัน
13: แล้วนี่ว่าเราจะเข
10: ีย
13: นช
10: ื่อ
13: ส
10: ุดแสนมาก
3: ใช่ไหม
13: แต่เราสัญญามาแล้วนะครับน้องแทมไม่มีเหตุผล
3: ไม่งั้นจะสัญญาอีกแล้วอ่ะ
13: เอาดิโตไปถ้าแทมเขียนชื่อถ้าชื่อแล้วคุณแม่ก็ให้
3: แต่เขียนใหญ่ๆเน
13: าะเอามือชื่อเขียนใหญ่ๆก็ได้
2: เมื่อเวลาผ่านไปน้องแฮมเบอร์เกอร
13: ์
2: ก็ยอมทำกันบ้านครับ
15: ไม่มีปัญหา
16: ครับ
15: ไม่มีข้อตกลงกันมาก่อนน
16: ี
15: ่คือยังไงคะคุณหมอเก
16: ต
15: คะ
16: ต้องบอกว่าพอมีข้อตกลงปุ๊บก็เป็นเรื่องง่ายๆขึ้นนะครับสำหรับของเด็กๆเนาะแล้วเห็นไหมครับ5คนเนี่ย 100% เลยอ่ะทุกคนมีโอกาสแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสำเร็จคือพยายามที่จะควบคุมตัวเองให้ได
15: ้
16: เพียงแต่ว่าอาจจะมีความยากง่ายที่แตกต่างกันอย่างเราเห็นว่าน้องคนที่5ในคนสุดท้ายเน
15: ี่
16: ยน้องแฮมเบอร์เกอร์ก็มีปฏิกิริยานิดนึงนะครับนิดเดียวเองแต่ในที่สุดเขาก็ทำได้

ใช่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความยากง่ายของลูกเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในเด็กแต่ละคนบางคนพ่อแม่อาจจะใช้ความพยายามแค่4แค่5ได้ผลละบางคนอาจจะต้องเป็น7 8 9หรือ10เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาที่ลูกเรามีความยากมากกว่าลูกคนอื่นน่ะจะไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นเราต้องพยายามที่จะเข้าใจลูกของเราและรู้ว่าเอ๊ะเราจะใช้อะไรล่ะถึงจะทำให้ธรรมชาติที่ยากของลูกเนี่ย

0: ตอนนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ผมว่าบางทีนิสัยเขาอาจจะแบบ
2: ยังสนุกอยู่อย่างนี้ไหมคะ
0: ใช่ยังสนุกอยู่แล้วไปเบรกเขาเนี่ยบางทีอารมณ์เขาอาจจะเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นนิสัยต่อไปครับ
1: ใช่ครับ
0: แทนที่ว่าเราให้เวลาเขาอ่ะ5ที10นาทีแล้วมาอย่างเงี้ยเด็กก็จะยอม
1: ใช่ครับเพราะจริงต้องบอกว่าลูกๆเราเนี่ยไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ เปิดปุ๊บติดปั๊บปิดปุ๊บดับปั๊บไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
2: แต่เราต้องมีเงื่อนไขอย่างนี้ไหมคะคุณหมอเช่นถ้าสมมติเราให้เวลาลูกแล้วบอกว่า10นาที5นาทีหรืออะไรอย่างนี
1: ้
2: ต้องไม่มีการต่อรองเพิ่มเติม
1: ครับถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็คือว่าก่อนที่เราจะบอกให้ลูกปิดก่อนที่จะบอกให้ลูกเก็บอาจจะบอกว่าถึงเวลาแล้วนะแล้วก็มีทางเลือกให้ลูกอย่างเช่นหนูจะปิดเองหรือหนูจะให้พ่อแม่ปิดให้ลูกก็จะมีวิธีที่อยากทำได้มากขึ้นครับเพียงแต่ว่าเมื่อเรารักษากฎเรามีกฎแล้วรักษากฎเราควรจะทำตามกฎนั้นครับไม่งั้นกฎเราเนี่ยจะเป็นกฎที่เลื่อยเปื่อย
2: โอ้เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมียุทธวิธีการรับมือกับอาการลูกเอาแต่ใจหรือว่าไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้อย่าลืมว่าพ่อแม่ต้องสู้

0: ล้วค่ะกับผู้สู่รายการพ่อแม
1: ่สู้สู
0: ้ในช่วงที่2นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์นะคะของการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆจากครอบครัวทางบ้านของเราน ะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูครอบครัวแรกก่อนเลยนะคะเป็นเรื่องราวของครอบครัวน้องโฟมค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่เฟื่องค่ะ
3: สวัสดีครับพ่อเอกครับ
2: ฟองฟูมก็ตอนนี้ก็3ขวบกว่า3ขวบกับ4ขวบแล้วก็ดื้อตามวัยค่ะเอาแต่ใจบ้างก็ตามภาษาของเป็นสิ่งที่เขาเป็นนะคะ
4: ไม่มีตังค์เลยพ่อไม่มีตังค
5: ์ไม่พอให้เอาเงินมาไม่พออ
2: ย่างไปเจอของเล่นเขาก็จะเอาของเล่นซึ่งเราจะไม่ซื้อของเล่นให้ทุกครั้งที่เขาต้องการนะคะเราก็จะให้เหตุผลในการที่เราไม่ซื้อของเล่นให้เขานึกว่าที่บ้านเรามีอยู่แล้วนะหรือว่าของเล่นนี้มันไม่เหมาะกับเขาแล้วเราก็จะเบี่ยงประเด็นในการที่จะไม่เลือกซื้อของที่เขาอยากได้นะคะเปลี่ยนไปซื้ออย่างอื่นในสิ่งที่มีประโยชน์กว่า
6: คุณแม่ช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ที่น้องเราเจ็บใจมากๆให้ฟังหน่อยค่ะ
2: พาฟองฟูมไปมีร้านค้าแถวๆบ้านเสร็จแล้วพอเราออกจากร้านโชห่วยนะคะร้านค้านั่นนะคะออกมาเจอไอติมเขาก็มีอาการที่แบบว่าเป็นหวัดเราก็เลยบอกว่ากินไอติมไม่ได้นะซึ่งเขาก็ไม่ยอมเขาก็ร้องไห
4: ้
2: เป็นหวัดลูกกินไม่ได้
4: ไม่ได
2: ้หนูไปร้องทำไม
6: เวลาที่น้องเอาแต่ใจคุณพ่อคุณแม่จัดการยังไงคะ
2: วิธีจัดการก็คือเราจะให้เหตุผลในการที่เราไม่ซื้อให้เพราะอะไรหนูอยากกินไอติมใช่ไหมหนูก็เลยร้องไห้ใช่ไหมแต่หนูไม่สบายแล้วก็วิธีที่สองก็คือเราจะเบี่ยงเบนประเด็นโดยหาสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าในการซื้อของของเขาอะค่ะไอติมไปแล้วหรือแล้วแม่ไปซื้อขนมให้เรากินอย่างอื่นกันดีกว่าเอานมแทนเนาะเอาเงินไปให้แม่ค้าเนาะคะเท่าไหร่คะ5บาทโอเคขอบคุณค่ะ
7: ถูกเปล่า
2: ถูกไหมถูกเนาะ
7: ถ
2: ุ
7: ง
2: เอาใส่ถุงด้วย
3: สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรื่องของการเบี่ยงเบนหรืออะไรสิ่งของที่เขาอยากได้เนี่ยเราก็จะมีลิมิตให้เขาอย่างจริงๆเราเข้าร้านค้าเนี่ยเราลิมิตให้เขาแค่ 1-2 ชิ้นถ้าเขาหยิบชิ้นที่3ที่4เนี่ยเราต้องให้เขาคิดแล้วว่าถ้าเขาจะเอาชิ้นที่3นะชิ้นที่1เขาก็จะต้องเอาเก็บเข้าเชลฟ์เหมือนเดิมวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับแต่เราจำกัดไม่ใช่ให้เขาทั้งหมดถ้าให้เขาทั้งหมดเขาก็จะเป็นนิสัยติดตัวว่าทุกอย่างเขาซื้อได้ทั้งหมด
2: เขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

0: นี่เป็นตัวอย่างของครอบครัวน้องโฟมครับใช้วิธีการอธิบายเหตุผลแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจครับคุณพ่อคุณแม่มีเคยใช้วิธีนี้บ้างไหมฮะ
1: แอนฟิลสมมติว่าถ้าไปห้างกับแม
0: ่
1: เขาอยากได้ของเล่นสักชิ้นหนึ่งเนี่ยแอนฟิลเขาจะไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยมองและอยากได้แม่ก็จะพยายามให้เหตุผลเขาก่อนคือณตอนนี้อาจจะซื้อไม่ได้ราคาแพงเกินไปให้เหตุผลไปแล้วถ้าเขายังนิ่งแสดงว่าเขาไม่ฟังเรา
0: ครับยืนกดดันเราอยู่ต
1: ่อใช่ค่ะเขายืนกดดันแม่ก็จะเริ่มมองอย่างสมมติว่ามองไปเห็นเสื้อเอแอนฟิลช่วยแม่ดูหน่อยสิลูกว่าเสื้อตัวนั้นมันของแมนยูหรือว่าของอะไรเนาะแม่ว่าของแมนยูหรือเปล่าประมาณนี้เขาก็จะไม่ใช่สักหน่อยแล้วเขาก็จะเดินออกมาเขาจะเริ่มเดินออกมาอันนี้มันเป็นลิเวอร์พูลนะแม่เขาก็จะเริ่มคุยกับเราเราก็จะพาเดินออกมาจากตรงนั้นตรงที่เขาอยากได้ประมาณนี้ก็สำเร็จ
2: โอ้นี่ก็ถือเป็นวิธีที่ดีใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับครับก็ต้องบอกว่าเวลาที่เราสอนลูกเราเนี่ยให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมที่เหมาะสมอย่าไปใช้แค่อธิบายอย่างเดียวหลายคนอาจจะใช้อธิบายเหตุผลที่ไปเหตุผลแล้วทำไมถึงลูกถึงทำไม่ได
0: ้
3: สิ่งที่สำคัญก็คือว่านอกจากลูกจะรู้เหตุผลนอกจากจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแล้วเนี่ยต้องกำกับให้ลูกทำได้เหมือนที่เด็กๆรู้ด้วยอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยจะเห็นเลยน้องแอนฟิลแบบบอกแล้วซื้อไม่ได้เสร็จแล้วคุณแม่ก็มีวิธีกำกับความอยากของเขาเนาะพาไปดูทางอื่นซะเบี่ยงเบนความสนใจเห็นไหมครับตรงนี้ครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้มากเลยแทนที่จะไปต่อร้อต่อเถียงกันตรงที่หน้าของเล่นตรงนั้นเนาะไม่มีประโยชน์อะไรครับเดี๋ยวก็อารมณ์เสียทั้งแม่ทั้งลูกแล้วลูกก็จะมีอาการที่รุนแรงมากขึ้น
0: คร
2: ับเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกครอบครัวหนึ่งนะคะที่พยายามหลายวิธีมากเลยค่ะคุณหมอนะคะกับครอบครัวของน้องเฟิร์สค่ะ
4: เฟิร์สเป็นเด็กซนแต่ถ้าเกิดยังไม่รู้จักเฟิร์สแรกๆค่ะเขาก็จะเป็นเด็กขี้อายแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเล่นกับใครแต่ถ้าเกิดสมมติว่าลองมาเล่นกับเขาอะค่ะสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มซนแล้วก็อาจจะมีความเอาแต่ใจบ้างเป็นบางครั้ง
5: อันตรายยุ่งอันตรายอันนี้ไหม
6: ไม่เอาไม่เอา
5: บอกมาลูก
4: บางครั้งเขาสมมติว่าถ้าเกิดเขาทำอะไรแล้วเราไปขัดเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มมีอาการร้องนะคะเรียกร้องความสนใจหลายๆอย่าง
7: อย่างเช่นถ้าเขามีอย่างเช่นนั่งดูทีวีหรือนั่งเล่นของเล่นบางอย่างแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนไปเล่นอีกอย่างนึงเขาจะมีอาการต่อต้านขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วก็
4: บางครั้งก็มีการตีเราเนาะ
7: ตีพ่อ
4: เหมือนพ่อเราจะพยายามปลอบเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะดิ้นตีบอกว่าอย่าเพิ่งมายุ่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: ใช่ครับผม
4: คือมันเจอกันทุกวัน
7: เจอกันทุกวันแต่คือสิ่งที่กลัวก็คือกลัวว่าเขาจะไปทำพฤติกรรมแบบนี้ที่โรงเรียนหรือกับคนภายนอกซึ่งถ้าคนภายนอกเขาไม่เข้าใจขึ้นมาเขาจะมองว่าลูกเราเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่า
4: ตอนนี้น้องเฟิร์สเข้าโรงเรียนแล้วค่ะแต่ก็จากการที่ถามคุณครูก็บอกว่าน้องเขาก็ไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นพฤติกรรมการเอาใจใจเนี่ยมักจะแสดงออกเวลาที่อยู่กับเราสองคนนะคะไปดูหอยทากไหม
7: เฟิร์สครับ
4: เวลาที่น้องเฟิร์สเอาแต่ใจอะค่ะมันแล้วแต่กรณีบางครั้งอะค่ะก็เคยเทสหลายๆครั้งเพราะฟังมาจากทางเพื่อนบ้างฟังมาจากคุณหมอบ้างคุณครูแนะนำมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ลองหลายๆเคสครั้งก็แบบเวลาน้องเข้าแต่ใจปุ๊บครั้งแรกเลยก็พยายามปลอบเพราะเหมือนมีคนบอกว่าลูกเอาแต่ใจเนี่ยคือเขาต้องการให้เราเข้าไปกอดเข้าไปโอบเขาพอเข้าไปอย่างตามที่ทฤษฎีตรงนี้ค่ะก็รู้สึกว่าลูกเขาก็ยิ่งแรงขึ้นเขาไม่ยอมหยุดเขาก็จะยิ่งร้องแรงขึ้นนะคะก็เลยลองใหม่ก็ลองแบบเวลาเขาเอาแต่ใจร้องอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปล่อยให้เขานิ่งด้วยตัวของเขาเองก็คือทิ้งระยะเวลาอย่างเงี้ยอย่างงั้นแม่ไปละหนูอารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยคุยกันไม่รู้เรื่องไปแล้วนะก็พยายามบอกให้เขาเออนั่งอยู่นิ่งๆร้องก็คือปล่อยเขาอะค่ะสักพักเขาก็หยุดของเขาเองแล้วเราค่อยเข้าไปหาเขานะคะทฤษฎีนี้ก็ทำได้แต่บางครั้งก็
7: ไม่ได้ผลใจเย็นๆใจเย็นนะเอาเงี้ยเฟิร์สครับใจเย็นๆเฟิร์สครับ
4: แต่ทฤษฎีที่รู้สึกว่าถูกกับครอบครัวเราก็คือพยายามหาของมาล่ออย่างเงี้ยค่ะบางครั้งแบบเหมือนเบี่ยงเบนความสนใจเขาสมมติว่าเขาร้องไห้เรื่องของการที่ไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เบี่ยงพาเขาไปดูอย่างอื่นเขาก็สักพักเขาก็จะลืม

0: มาเล่นตรงภาคกิจกรรมมา
1: ภาคก
0: ิ
1: จกรรม
0: มาน
1: ั่งมันภาคกิจกรรมกัน
0: อ่ะมาเล่นกับแม่ภาคกิจกรรม
1: อ
0: ่
1: ะใจเย็นก่อนนะ
0: อ่ะนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรเห็นไหมเมื่อกี้ที่พ่อแม่ห้ามหนูเพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะหนูเล่นอ่ะอันตรายทั้งนั้นเลยเนี่ยเราก็อาจจะใช้ทฤษฎีนี้บ่อยในเรื่องของการเบี่ยงเบนความสนใจแต่ก็ไม่รู้มันถูกหรือเปล่าเพราะบางทีเอาของมาล่อบ่อยๆก็กลัวจะเป็นเหมือนแบบสปอยเขาก็จะชอบร้องแล้วอยากได้ของเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็กังวลเหมือนกันคือจริงๆเราสองคนเนี่ยก็ลองมาหลายทฤษฎีแล้วเพราะว่าฟังมาเยอะเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าวิธีการไหนเนี่ยมันคือวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะไม่ให้ลูกมีอาการเอาแต่ใจนะคะอยากจะรู้ว่ามันควรจะทำแบบไหนอะค่ะควรจะเข้าไปปลอบเขาทันทีเลยหรือปล่อยให้เขามีสติทิ้งเขาไว้จนกว่าเนี่ยบางครั้งคนจะมองว่าเหมือนเราทิ้งลูกเนี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง

0: ครัวน้องเฟิร์สนะคะ
1: ค
0: ุณหมอเก๋คะพยายามทำหลายวิธีแล้วนะคะทั้งกอดใจแข็งแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างอันนี้คุณหมอมองยังไงคะอย่างเรื่องของการกอดก่อนเลยละกัน
2: เรื่องของการกอดเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างอย่างนี้เวลาที่เรากอดเพราะว่า I love you ฉันรักเธอตุ้มทำดีเนี่ยเรามักจะกอดหันหน้าชนกันถูกไหมครับแต่เวลาที่เรากอดเพื่อที่จะบอกให้ลูกรู้ว่าลูกกำลังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วพ่อแม่ก็ไม่อยากให้มีพฤติกรรมแบบนี้เราจะกอดอีกแบบนึงอันนั้นจะทำให้เด็กรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ดีวิธีกอดเรามักจะให้ลูกเนี่ยหันหลังชิดกับหน้าอกของคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วเราก็โอบกอดเขาไว
0: ้คือกอดจากทางข้างหลัง
1: เหมือนกอดห้ามอ่ะ
2: ถูกต้องถูกต้องใช่ครับคุณพ่อแม่กอดแบบนี้เขาจะรู้สึกไม่สบายมากเลยรู้สึกคับข้องใจเขาก็จะร้องยิ่งที่ไม่เคยควบคุมตัวเองได้เลยนะครับจะร้องมากร้องดังร้องนานกว่าปกติสิ่งนึงที่ลูกๆร้องทําให้คุณพ่อแม่เนี่ยเลิกนะเขาจะร้องบอกว่าโอ๊ยหนูจะตายแล้วหนูหายใจไม่ออกไม่รู้ปกติแล้วเวลาที่เด็กๆหายใจไม่ออกจะร้องได้มั้ยครับ
0: ไม่ได้
2: เนาะเด็กๆมีมารยาของเด็กๆเหมือนกันเห็นไหม
1: เพื่ออยากให้เราปล่อย
2: ถูกต้องฟังดูแล้วพ่อแม่กลัวมากเลยโอ๊ยลูกจะตายแล้วใจไม่โอ้พยอบถ้าหากว่าเรากอดไปสักพักหนึ่งแล้วก็เรารอจนกระทั่งลูกสงบลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ปล่อยลูกออกมาให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่พ่อแม่ไม่ต้องการสิ่งนึงที่เราทำเราเห็นในจากวิดีโอเมื่อกี้นะครับอันนึงที่อยากจะแนะนำคุณพ่อแม่ก็คือว่าเวลาที่ลูกควบคุมตัวเองไม่ได้สิ่งที่ต้องหยุดลูกทันทีก็คือว่าลูกตีพ่อตีแม่ลูกทำร้ายคนอื่น
1: ตีใช่ใช่
2: นะเราไม่ให้ทำเนาะตีพ่อตีแม่คว้างปาเข้าของทำลายเข้าของนะครับเวลาหยุดก็คือจับลูกออกมาครับจับลูกขึ้นมาอาจจะกอดอย่างที่ผมบอกกอดด้วยวิธีหันหลังเข้าหาตัวคุณพ่อคุณแม่หรือที่สองก็คือว่าแยกลูกออกไปจากบริเวณนั้นบริเวณที่จะแยกลูกออกไปเนี่ยต้องเป็นบริเวณที่ไปแล้วไม่สนุกกว่าบริเวณที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นถ้าหากไปแล้วมีของเล่นเต็มเลยดีจังเลยแม่พาไปตรงนี้อู้นั่งเล่นของเล่นสนุกกว่า
0: ไ
2: ม่ได้เกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าแยกออกไปแล้วไม่มีของเล่นไม่สนุกนะครับเด็กจะรู้ว่าอ๋อสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยไม่เหมาะสมเด็กจะทบทวนตัวเองครับวิธีดูว่าจะแยกนานเท่าไหร่ให้ดูตามอายุของเด็กๆดูง่ายๆนะครับอย่างเช่นอายุ5ขวบก็แยกไปสัก5นาทีประมาณ5นาทีถ้าเด็กเริ่มสงบลงเราก็พาลูกกลับมาแล้วอธิบายให้ลูกฟังบอกว่าทำไมเราจะต้องแยกลูกออกไปและที่สำคัญนะครับบอกว่าเวลาทำไปเสร็จแล้วอย่าไปคิดว่าทำทีเดียวแล้วมันจะหายมันไม่หายครับพ่อแม่ต้องมีความหนักแน่นนะครับอันที่สองพ่อแม่ต้องสม่ำเสมออันที่สามพ่อแม่ต้องอดทนนะเวลาลูกร้องนะช่วงแรกๆที่เราปรับพฤติกรรมลูกเขาจะร้องดังมากอ่ะดังมากจนกระทั่งพ่อแม่กลัวแม่ใจร้ายหรือเปล่าเนี่ยแม่จะทบทวนตัวเองสงสารลูกจังเลย
0: คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนเคยทำไหมคะทำ
1: เอ
0: าแยกลูกออกไป
1: แยกลูกออกไป
3: ก็เคยนะครับเคยแยกให้เขาอยู่กับตัวเองเราให้เขาทบทวนให้เขาคิดถ้ายิ่งเขาร้องก็ยิ่งปล่อยให้เขาอยู่กับตัวเองแต่เหมือนจะหายครับเหมือนจะดีขึ้นพอถึงเวลาโอเคเราก็ใจอ่อนละเดินออกไปพูดคุยก็คือเขาคำที่ได้ก็คือเขาเถียงเรากลับว่าทำไมแล้วมันผิดยังไงซึ่งเราอธิบายไปแล้วเขาก็ไม่เข้าใจ
2: เวลาที่เราทำเสร็จเราจะรู้สึกว่าเรากำลังทำขัดใจลูกแล้วลูกก็จะรู้สึกว่าลูกไม่รักเราละเวลาออกมาเขาจะทำท่าไม่ชอบพ่อละไม่เกลียดพ่อละไม่รักพ่อละอย่างเงี้ยครับจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเราแยกแยะให้ออกว่าเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ดีพ่อแม่ตอบสนองดีต่อลูกอย่างเช่นพ่อแม่ก็เล่นดีกับลูกพ่อแม่ก็มีความรักกับลูกดีลูกจะแยกแยะออกว่าอ๋อพฤติกรรมแบบนี้ที่พ่อทำแบบนี้เป็นเพราะพ่อไม่ต้องการต่อไปลูกจะรู้ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราทำครั้งเดียวลูกยังไม่รู้เราจะต้องแยกแยะให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกมีพฤติกรรมดีนะน่ารักจังเลยเล่นกับลูกชมลูกแล้วลูกจะรู้อ๋อพอเราทำพฤติกรรมดีปุ๊บพ่อตอบสนองแบบนี
0: ้
2: พอเวลาที่เรามีพฤติกรรมไม่ดีปุ๊บพ่อตอบสนองแบบนี้เด็กจะแยกแยะได้แล้วเวลาที่เด็กๆพูดนะครับคุณพ่อคุณแม่เวลาที่เขามีอารมณ์โกรธเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่อะเวลาเราโกรธใครขับรถปาดหน้าเราเราก็ด่าไปเลยใช่ไหมเนาะเราด่าไปเลยเหมือนกันเลยเนาะบางทีเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเราก็ด่าไปเพราะเป็นความเคยชินของเราหรือเป็นการระบายอารมณ์และความรู้สึกของเราเหมือนกับเด็กๆครับไม่รักพ่อละเกลียดพ่อละไม่ชอบพ่อละพ่อแม่จะเจ็บปวดใจมากเลยเวลาที่ลูกพูดอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเจ็บปวดใจปุ๊บเราจะเลิกครับเหมือนจะดีขึ้นเราก็จะเปลี่ยนไปใช้วิธีใหม่ๆก็หาวิธีใหม่ๆจนสุดท้ายแล้ววิธีไหนๆก็ไม่ได้ผลเพราะพ่อแม่ไม่หนักแน่นพ
1: อ
2: เพราะวิธีเดียวที่ได้ผลก็คือว่าเมื่อลูกร้องก็ตอบสนองซะได้ผลแล้วเราก็อธิบายเด็กก็จะรู้อย่างเดียวแต่เด็กไม่สามารถควบคุมตัวเองเหมือนที่ตัวเองรู้ได
1: ้
2: ตรงนี้ครับอันนี้คือหัวใจสำคัญของมันและเด็กแต่ละคนนะครับความอดทนของคุณพ่อแม่เนี่ยมันจะต่างกันมากเลยนะ บางบ้านเนี่ยทำทีเดียวก็ดีขึ้นบางบ้าน2ทีบางบ้าน3ทีบางบ้านต้อง4 5ทีบางคนถึงเป็น10ทีครับนั้นเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน เราต้องดูที่ลูกเราเป็นหลัก
0: โอ้โหนะคะนี่แหละค่ะนี่ก็เป็นยุทธวิธีหนึ่งในการรับมือกับเรื่องของการฝึกให้ลูกรู้จักควบคุมอารมณ์นะคะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามีอีกยุทธวิธีหนึ่งมาเป็นเซตเลย
1: มาเป็นเซตเป็นแพ็กเกจครับ
0: ใช่แล้วนะคะยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะเรามาดูยุทธวิธีการเล่นยุทธวิธีการเล่นอันนี้ชื่อว่าอารมณ์หนูอารมณ์ไหน
2: ครับตรงนี้เขาทำมาให้เราดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์ของคนเราอารมณ์ด้านดีกับด้านไม่ดีและเด็กเล็กๆที่ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกับผู้คนมากนักนะคร
0: ับ สักประมาณอายุเท่าไหร่คะคุณหมอ
2: ก็ช่วงก่อน3ขวบนะครับก็เล็กๆที่ยังไม่ได้ออกจากบ้านเนาะนั้นอุปกรณ์พวกนี้ก็อาจจะช่วยในเด็กๆที่แบบว่ายังไม่ได้ออกจากบ้านเราไม่รู้จะใช้อะไรมาเล่นกับลูกดีก็อาจจะบอกลูกบอกว่าอ๋อเวลาที่เรารู้สึกแบบนี้หน้าตามันจะออกมาเป็นแบบ
0: รู้สึกพอใจ
2: อารมณ์รู้สึกดีมากหน่อยก็ปากกว้างๆแบบนี้เลยใช่มั้ยครับ
0: ยิ้มปากกว้างเลย
1: ดีใจสุดๆเลย
2: ต้อง
0: อันนี้คือเหมาะกับเด็กต่ำกว่า2ขวบ
2: ก็เด็กเล็กๆที่ยังไม่มีโอกาสจะเจอกับผู้คนอันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ใช้อุปกรณ์พวกนี
1: ้
2: สิ่งที่ดีที่สุดต้องบอกว่าตัวของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดีที่สุดหน้าก็อยู่บนหน้าเราเนาะเราทำได้เองอ่ะใช่ไหมครับแล้วเวลาเราทำเนี่ยเวลาเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันจะออกมาเป็นแบบนั้นไม่ต้องเสแสร้งอ่ะเวลาเราไม่พอใจอ่ะคุณพ่อกลับบ้านดึกคุณแม่ก็ทำหน้าใช่ไหมไม่เห็นต้องพยายามเลยอ่ะมันเป็นเองอ่ะครับ
1: ครับสิ่งสำคัญสุดที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอเก๋บอกก็คือว่าหน้าตาของพ่อของแม่นี่แหละที่จะทำให้ลูกเห็นว่าเราดีใจอยู่เราโอ้มีความสุขอยู่หรือว่าโกรธคราวนี้พ่อคุณแม่ลองทำหน้าตาให้กับลูกดูนะฮะเราดีใจเรายิ้มให้ลูกแบบดีใจครับปรากฏว่าแป๊บเดียวเองลูกทำให้เราไม่พอใจเราโกรธครับพลังสีคุณพ่อคุณแม่เปล่งพลังความโกรธกันนะ
0: คุณหมอคะการที่เราจะฝึกให้ลูกได้รู้จักอารมณ์ตัวเองและรู้จักการควบคุมอารมณ์มันจะช่วยด้านไหนบ้างนะคะ
2: ครับถ้าหากว่าเขารู้จักอารมณ์ของตัวเองดีนะครับเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของคนอื่นตรงนี้เราเรียกว่าการพัฒนา EQ หรือความฉลาดทางอารมณ
0: ์
2: ความฉลาดทางอารมณ์นี่สำคัญมากเลยนะครับถ้าหากว่าเราเข้าอกเข้าใจตัวเองเข้าอกเข้าใจคนอื่นเราจะใช้ชีวิตปรับตัวในสังคมได้ดีขึ้นพอเราปรับตัวได้ดีขึ้นเด็กไปโรงเรียนมีสนุกมีความสุขกับการใช้ชีวิตในสังคมก็จะเรียนหนังสือได้ดีความเครียดก็จะลดลง
0: เดี๋ยวนี้เขาถึงบอกว่าจริงๆไม่ได้สำคัญแค่ IQ เท่านั้น EQ ก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: แล้วก็ส่งผลถึงอนาคตของเด็กด้วย
0: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการเล่นนะคะอารมณ์หนูอารมณ์ไหนคราวนี้เรามาดูยุทธวิธีต่อไปบ้างเป็นยุทธวิธีการคุยค่ะมาถึงยุทธวิธีคุยนะคะที่จะควบคุมเรียกว่าอารมณ์ของลูกได้เนี่ยเราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อน
1: นี่สำคัญเลย
0: แล้วก็คุยกับลูกด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: คุยกับลูกนี่เทคนิคมันคืออะไรคะ
2: ครับง่ายๆเลยเวลาคุยกับเด็กๆอ่ะสายตาเราควรจะต้องอยู่ระดับเดียวกับสายตาเด็กๆนะครับอยู่ระดับเดียวกับเขาน
0: ี่คือ5ข้อปฏิบัติ
2: ใช่ครับแล้วเวลาพูดกับลูกน
1: ะ
2: พูดสั้นๆอย่าไปพูดเยอะนะครับเวลาที่เด็กๆร้องนะมีอารมณ์เนี่ยฟังไม่ค่อยได้ยินหรอกครับ
0: ฟังอย่างนี้เดี๋ยวอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามีภาพให้ได้ชมด้วยนะคะเรื่องของ5ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อลูกร้องไห้เอาแต่ใจกับยุทธวิธีคุยค่ะ
1: นี่5ขั้นตอนเมื่อลูกร้องเอาแต่ใจนะครับนี่กำลังร้องงอแงเลยข้อ1ฮะควบคุมอารมณ์ให้นิ่งนั่งลงในระดับสายตาของลูกนี่ครับคุณแม่นั่งลงให้อยู่ในระดับสายตาเดียวกับลูกครับ

0: สองพูดกับลูกหนักหนักหนักแน่นฮะถ้าร้องไห้อยู่จะคุยไม่รู้เรื่อง
1: ฟังแม่นะฟังแม่ก่อนหนูร้องไห้อยู่เราคุยกันไม่รู้เรื่องนะไว้หนูหยุดร้องไห้แล้วแม่จะกลับมาคุยด้วยโอเคโอเคนะหนูหยุดร้องก่อน
0: สามใจแข็งฮะรอจนลูกหยุดร้องนี่สำคัญมากครับข้อนี้นี่ปล่อยเลยปล่อยให้ลูกร้องร้องอย่างโดดเดี่ยวปล่อยให้ร้องเลยโอ้โห

0: โอ้ยนี่ไม่สนใจใหญ่ดีโอ้ยข้อ4เข้าไปหาลูกให้ความสนใจชมเชยลูกหยุดร้องด้วยความอ่อนโยนครับ
1: เงียบแล้วใช่ไหมลูกแม่ใช่ไหมกอดเก่งมากหนูเก่งมากลูกหนูหยุดร้องให้หนูเก่งมากเลยไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง
0: ลูกสะอื้น
1: เก่งไหมเป็นเด็กเก่งเปล่าเก่งโอเคคนเก่ง
0: และขั้นตอนที่5ฮะทบทวนเรื่องราวอธิบายเหตุผลครับ
1: นั่งคุยกับแม่ก่อนนะแม่บอกว่าถ้าหนูอยากทานขนมใช่ไหมครับให้หนูรอแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะไปชงให้นะครับ
0: ดูจาก5ข้อนี้แล้วครับคุณหมอเก๋ฮะ
2: ครับผม
0: ข้อ3น่าจะสำคัญที่สุดเลย
2: ใช่ครับ
0: พ่อกับแม่คือตรงใจแข็งนี่แหละฮะ
2: ใช่
0: โอ้โหต้องถามคุณพ่อคุณแม่ฮะเคยใจแข็งยังไงกันบ้างสำเร็จไม่สำเร็จยังไงครับหูเวลาสถานการณ์ตอนนั้นเราเข้าใจเลยเชิญครับ
3: อย่างของแอนฟิลใช่ไหมคะแอนฟิลก็แม่จะบอกว่าแอนฟิลเดี๋ยวหนูเข้าไประงับสติอารมณ์ก่
0: อ
3: นถ้าหนูหยุดร้องได้แล้วเราจะมาคุยกันแม่จะยืนรออยู่หน้าห้องแล้วก็ออกมายืนหน้าห้องมองนาฬิกาใจเราอยากเข้าไปแต่เราไม่ฉันต้องทำได้ฉันต้องชนะฉันต้องปล่อยให้เขาอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อครับรอแม่ใจแข็งมาก
3: ใช่ไม่อย่างเดียวค่ะต้องทำให้ได้เพราะว่าถ้าเรายอมเราก็จะใจอ่อนเองไงคะเราก็จะยืนว่าไม่แล้วก็มองนาฬิกาครบ5นาทีเขาจะหยุดแล้วเราก็จะเข้าไปโผล่เขาบอกเหตุผลว่าเพราะอะไรทำไมแอนฟิวถ้าแอนฟิวพูดดีๆบอกแม่ด้วยเหตุผลแอนฟิวจะไม่โดนทำโทษค่อยๆบอกเขา
4: เราฟาเตอร์ก็เวลาดื้อ
2: เรากำลังสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เหมาะสมครั้งแรกๆที่เราเริ่มทำอ่ะถ้าไม่เคยทำมาก่อนนะลูกจะรู้สึกคับข้องใจมากอารมณ์มันจะรุนแรงมันจะมีทั้งเสียงก็ดังแล้วก็จะร้องก็นานแต่พอทำไปสักพักนึงเนี่ยเด็กจะควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้นเสียงจะค่อยๆเผาลงแผ่วลงทำไปหลายๆทีเนาะทำไปครั้งแรกปุ๊บเอ้าลูกร้องอะไรอยากได้อะไรก็ไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ใจแข็งครั้งที่สองมาก็จะเริ่มสำนึกได้แล้วว่าโอ้อย่าไปร้องนานเลยร้องนานก็เจ็บคอไม่ได้ประโยชน์อะไรก็อาจจะแผ่วลงมานิดนึงหรือบางคนอาจจะดังขึ้นก็ได้นะครับช่วงแรกๆอาจจะดังขึ้นแต่พอเราทำไปซ้ำๆเข้าเนี่ยเด็กจะรู้ละเรียนรู้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรกับการที่เรียกร้องแบบนี้ในที่สุดพฤติกรรมพวกนี้จะหายไปเห็นครับไม่ได้ทำให้เด็กมีอาการความผิดปกติทางด้านจิตใจเหมือนที่หลายคนเข้าใจกันเพราะถ้าหากว่ามันเกิดอย่างจริงเราเห็นว่ามันจะต้องทบทวนเรื่อยจะมีขึ้นเรื่อยๆเราเห็นว่าหลายบ้านที่คุณพ่อแม่ควบคุมได้เนาะทำได้ใช่ไหมครับทำได้ครับผม
5: ครับพ่อแม่ต้องสู้
0: จะได้ไม่กังวลว่าโอ้ทำอย่างนี้ลูกจะมีปัญหาที่หลัง
5: ครับต้องนะคะได้รับคำยืนยันอย่างนี้คุณจะสบายใจ
0: ครับ
5: ยังคงหนักแน่นในหนทางของตัวเองต่อไปนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็น5ขั้นตอนนะคะในการจัดการเมื่อลูกร้องเอาแต่ใจโดยยุทธวิธีการคุยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีสุดท้ายวันนี้นะคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะอ่านอย่างไรนะคะให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ได้
2: ครับผมก็จริงๆต้องบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นการสอนให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายนะครับทั้งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกก็สอนได้นะครับอย่างเช่นเราอยากจะให้ลูกเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาแต่ใจตัวเองเราก็ไปดูซิว่ามีหนังสือเล่มไหนบ้างอ่ะที่มันสอนให้เด็กๆได้ฟังแล้วได้เรียนรู้แล้วเขาจะเลิกเอาแต่ใจตัวเองตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้เลือกตั้งแต่เรื่องราวของหนังสือก่อนจะอ่านกันนะครับก็ดูกันก่อนเตรียมลูกเตรียมพ่อเตรียม

0: เตรียมสิ่งแวดล้อมดูซิว่าลูกพร้อมจะฟังเราไหมเพราะสิ่งที่สำคัญคือเลือกเนื้อหาของหนังสือนะครับเตรียมตัวเด็กเตรียมตัวลูกเราเตรียมตัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เตรียมสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็เริ่มกันได้เลยครับ
1: โอเคครับ
2: ลองดูสิคะไหนมีนิทานเรื่องไหนบ้างคะ
1: คุณพ่อคุณแม่
2: คุณพ่ออาร์ต
1: สมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องนอนของลูก
2: นี่ลูกฟังนิทานเราอยู
1: ่อากาศดีบรรยากาศเงียบไม่มีรบกวนเลยเราอยู่กับลูกกลางพังเราจะเล่านิทานให้ลูกฟังนะครับ
3: ยังไม่พอตูมตามร้องเอตโลจะเอาของเล่นอีกแล้วอัศจรรย์ทันใดห่านปรากฏตัวตูมตามยังคงร่ำร้องอยากได้นั่นได้นี่อยู่เรื่อยจนกระทั่งตูมตามไม่มีเพื่อนครบแล้วทำยังไงล่ะตูมตามก็กลับมานั่งคิดเอ๊จะทำยังไงดีเราคงต้องเปลี่ยนนิสัยแล้วมั้งคงไม่ต้องได้นั่นได้นี่แหละเลิกนิสัยเอาแต่ใจเถอะหลังจากนั้นตูมตามกลับมามีเพื่อนเหมือนเดิมขอบคุณครับ
2: นี่เห็นไหมคะสุดท้ายตุ้มตามก็กลับมามีเพื่อนเหมือนเดิมเพราะไม่เอาแต่ใจ
0: ถูกต้องครับจริงๆถ้าหากว่าเราจะสอนลูกให้เพิ่มขึ้นนะครับคุณพ่ออาจจะเว้นจังหวะอย่างเช่นตุ้มตามเป็นแบบนี้แล้วไม่มีใครเล่นด้วยเลยถ้าเป็นหนูคิดว่ายังไงให้ลูกเราได้ฝึกที่จะสังเกตคิดวิเคราะห์วางแผนแล้วก็แก้ปัญหาน
2: ี่แหละค่ะเป็นเรื่องของยุทธวิธีทั้ง3ยุทธวิธีเลยนะคะทั้งเรื่องของการเล
1: ่
2: นคุยและอ่านนะคะก็ครบถ้วนกันไปแล้วเลยหวังว่าก็จะได้นำกลับไปใช้กับลูกเวลาที่ลูกเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นเด็กเอาแต่ใจแต่จริงๆแล้วลูกแค่เพียงยังไม่รู้ว่าจะควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่างไ
1: ร
2: นะคะเพราะฉะนั้นยุทธวิธีเหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้ได
1: ้
2: นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณใช่ไหมครอบครัวของเราทั้ง5ครอบครัวมากๆเลยค่ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณครับพ่อแม่ครับครอบครัวครับ
2: ต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้นะคะคุณหมอเก๋นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: อย่าลืมนะคะว่าเรื่องต่างๆเนี่ยสามารถติดตามกันได้ทาง Facebook
1: ใช่แล้วครับ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ใช่ครับปัญหาทุกปัญหามีทางแก้นะคะอย่าไปมองว่าลูกเราเป็นอย่างนั้นอย่าไปตัดสินเขาก่อนนะคะจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เพียงแค่เราใช้ความเข้าใจแล้วก็ใส่ใจตั้งใจมั่นใจในการแก้ปัญหาเพราะว่าพ่อแม่คือคนสำคัญในการเลี้ยงดูลูกนะคะพ่อแม่ทำได้พ่อแม
1: ่สู้ๆ
2: วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงเงงชะเงงงชะเงงง
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: ช่วยแม่เก็บ

0: นั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ hey. เอาเฮ hey.
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ hey.เอาเฮ
0: ่แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ
0: ่แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ
0: ่พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ่
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
0: ่ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ่เอาเฮ่เฮ่
0: หนูดีทำได้

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับวัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ครับบางคนอาจจะคุ้นชินในการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือการเรียนรู้ในตำราแต่วันนี้ครับการเรียนรู้ที่เราจะพูดถึงนั้นเป็นการเรียนรู้ที่แตกต่างออกไปเพราะแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นเด็กวัยรุ่นที่เปลี่ยนการเรียนรู้ธรรมดาให้เป็นการเรียนรู้ที่สนุกขึ้นมาครับเขาจะเป็นใครนั้นเราไปรู้จักเขากันครับ
1: สวัสดีครับผมแดนไทยสุกำเนิดครับตอนนี้อายุ15ปีครับปัจจุบันล่ะครับก็เป็นนักเรียนพาร์ทไทม์แล้วก็เป็นจ็อบหลักเป็นนักออกแบบบอร์ดเกมครับคือบอร์ดเกมของผมเนี่ยครับมันเป็นบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับเป้าหมายของบอร์ดเกมทั่วไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเกมเพื่อความสนุกเนาะหรือว่าแบบทำให้แบบคนเล่นรู้สึกโอเครู้สึกเอนจอยกับมันอะไรเงี้ยแต่ว่าบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เนี่ยเราอยากให้คนเล่นเนี่ยได้ไปสมบทบาทเป็นคนอื่นแล้วก็เรียนรู้ว่าประสบการณ์เหล่านั้นมันเป็นยังไงกันแน่อะไรเงี้ยครับ

0: เกมเยอะแยะเลยเนี่ยดูเกมนี้สิ
1: เกมนี้ดีครับ
0: เกมนี้ดีเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่น่าสนใจมากผมยังไม่เคยเล่นแหละแต่ว่าเกมมันแบบเนี่ยมันมีแบบ
0: มันมีไฟด้วย
1: ใช่ใช่เราต้องไปแอบตามป่าอะไรเงี้ย
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริงจริง
0: โหนี่เป็นครั้งแรกนะที่พี่ได้ไปเห็นบอร์ดเกมพี่เยอะขนาดเนี้ยพี่ขอถามหน่อยน้องแดนไทย

0: เกมเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: บอร์ดเกมมันคืออะไรเหรออืมอันนี้มันก็บอกได้หลากหลายแบบเลยเนาะว่าบอร์ดเกมมันคืออะไรแต่อันนึงที่ผมชอบมากเลยเวลาอธิบายบอร์ดเกมครับบอร์ดเกมมันเหมือนแบบเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ไปท้าทายตัวเองครับ
0: ได้ไปท้าทายตัวเอง
1: ใช่ได้ไปลองเล่นแล้วก็ได้ไปเจอความท้าทายใหม่ๆอ่ะครับเช่นเราต้องแบบวิเคราะห์วางแผน
0: uh-huh.
1: ต้องแบบสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาหรือว่าเราต้องถกเถียงกับเพื่อนบางทีเราต้องแบบแสดงท่าทางเหมือนแบบเหมือนเล่นละครเลยก็ได
0: ้โอ้ที่กำลังบอกคือหมายความว่าบอร์ดเกมเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเดียวถูกปะ
1: ใช่ครับ
0: มันมีกี่แบบพอจะรู้ไหมครับ
1: มันมีกี่แบบจริงๆอันนี้ก็แบ่งได้เยอะมากเหมือนก
0: ัน เยอะมากด้วย
1: ใช่เป็นร้อยเป็นพันแบบเลยแต่ว่าถ้าแบ่งง่ายๆเนี่ยเราก็แบ่งตามว่าแบบเราให้ใครเล่นเน
0: า
1: ะอย่างแบบเกมแบบ family game ก็เป็นเกมที่เหมาะกับครอบครัวหรือว่าเป็นแบบ party game ก็คือเกมที่แบบเล่นกับเพื่อนๆเฮฮาสังสรรค์กันอย่างเงี้ยครับ
0: เกมที่เราชอบนี่ประเภทไหน
1: เกมที่ผมชอบเหรอครับผมชอบเกมประเภทที่ต้องผมชอบ2ประเภทหลักๆนะเป็นประเภทแบบสร้างสรรค์คิดไอเดียใหม่ๆอะไร
0: ครับ
1: มันจะมีเกมนึงชื่อ Cat and Chocolate นะครับมันจะเป็นแบบสถานการณ์มาเราติดอยู่ในบ้านผีสิงอะไรเงี้ยแต่เรามีแมวเรามีช็อกโกแลตเรามีกล้วยอยู่เราต้องแบบหาทางออกจากบ้านผีสิงโดยใช้ของสิ่ง3สิ่งนี้ในการแบบหาทางออกขึ้นมาอะไรเงี้ย
0: โอ้โหเรารู้จักเกมเยอะมากเลยนะ
1: ใช
0: ่เล่นเกมครั้งแรกเมื่อไหร
1: ่เกมครั้งแรกเหรอครับผมเล่นครั้งแรกตอนประมาณป .4 ครับ
0: ป .4
1: 10ขวบ
0: อุ้ย
1: 5ปีที่แล้ว
0: ต่างกันพี่มากเลยป.4 เกมแรกที่เล่นเกมอะไรครับ
1: ผมเล่นเกม Ticket to Ride เป็นเกมแรกครับ
0: ทำไมถึงเล่นน่ะ
1: คือจริงๆผมไม่ได้แบบรู้สึกว่าอยากไปเล่นตั้งแต่แรกเน
0: า
1: ะคือมันเริ่ม
0: เอาจริงเหรอ
1: ใช่ตอนแรกคือผมเริ่มจากว่าโรงผมโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนปกติใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็มันมีแบบเหมือนเป็นคาบชมรมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีชมรมไหนที่แบบน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยมันผมไม่ค่อยอินกับชมรมอื่นๆเลยอะไรเงี้ยผมเลยเจอชมรมนึงชมรมบอร์ดเกมครับแต่ว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันคืออะไรกันแน่
0: ครั้งแรกก็ไม่รู้ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ผมก็เลยแบบลองเข้าไปดูเลยแล้วกันแล้วก็เสร็จแล้วครูก็ให้เล่นเกมแรกก็คือเกม Ticket to Ride เนี่ยครับ
0: พอเล่นเสร็จครั้งแรกรู้สึกไง
1: คือมันแบบมันเปิดประสบการณ์ใหม่มากเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนเราก็เล่นแต่แบบหมากรุกที่แบบโลจิหัวไปเลยผ่านหัวไปเลยเต็มที
0: ่ก็คือชอบบอร์ดเกมไปเลยวันนั้น
1: ใช่ใช่
0: แล้วจากนั้นก็คือเล่นมาเรื่อย
1: เล่นมาเรื่อยเลยครับ
0: ถึงวันนี้
1: ใช่
0: อันนี้คือที่เราบอกว่าเป็นเกมแรกที่เราเคยเล่นเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เอาจริงครับพี่อยู่สมัยป.4 แล้วพี่ได้เล่นเกมเนี่ยพี่ก็คงไม่ทำอะไรแล้วอ่ะ พี่คงนั่งเล่นอยู่ทั้งวันอ่ะเอามันเพลินมากเราสนุกมากตอนนี้อยากจะเล่นต่อแต่ยังเล่นไม่ได้ขอถามคำถามก่อนพี่อยากรู้ว่าบอร์ดเกมเนี่ยมันแบ่งคนเล่นด้วยเหรอ
1: ครับ
0: แบ่งยังไงครับ
1: แบ่งคนเล่นมันก็คือแบ่งว่าแบบแต่ละคนมันเล่นสไตล์ไหนสายไหนอะไรเงี้ยมี strategy แบบไหนอะไรเงี้ยครับ
0: ยังไงอ่ะ
1: แบบมันแบ่งเป็น4แบบหลักๆครับ
0: 4แบบด้วย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหมีแยกแยะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แบบที่1
1: แบบแรกก่อนแบบแรกง่ายสุดเลยก็คือเล่นตามเป้าหมายเขาเรียก achiever
0: เล่นตามเป้าหมาย achiever
1: ก็คือแบบพยายามให้ชนะ
0: ชนะให้ได้
1: ใช่อย่างเกมที่เราเล่น Ticket to Ride เนี่ยมันก็อย่าง achiever จะเห็นเลยว่าถ้าเขาจะเล่นเกมนี้นะเขาคงจะตอบแบบตรงๆไปตามเป้าหมาย
0: เพื่อต้องชนะให้ได้
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: แบบที่2
1: แบบที่2เรียกว่าคิลเลอร์แต่ว่าคิลเลอร์ไม่ได้มีความหมายทางลบเนาะคิลเลอร์หมายถึงว่ามันอาจจะเหมือนตรงข้ามกับ achiever
0: พวกสกัด
1: ใช่พวกสกัด
0: อย่างเช่นที่เราทำพี่ว่า
1: ใช่ใช่เราไม่ได้เล่นให้เราชนะแต่เราเล่นให้แบบ
0: ให้คนอื่น
1: คนชนะยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: เพื่อให้เกมมันสนุกขึ
1: ้
0: น
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่เอาแบบที่สามอะไร
1: แบบที่สามเรียกว่า socializer ครับ
0: socializer
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าอะไรครับ
1: แปลว่าเขาจะเหมือนตรงข้ามกับคิลเลอร์อีกทีนึงครับคือแทนที่เขาแบบจะแกล้งเพื่อนอะไรเงี้ยเขาอาจจะช่วยเพื่อนหรือเขาชอบเล่นเกมเพราะว่าเขาอยากมีประสิทธิสัมพันธ์กับเพื่อนอะไรเง
0: ี้
1: ยอ๋อ
0: ก็อยากคุยกับเพื่อนเอาจริงเหรอ
1: ใช่ใช่
0: ก็ดีเหมือนกันนะ
1: บางทีเขาก็ไม่หมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้จริงจังกับว่าเขาจะต้องเล่นในชนะแต่ว่าเขาก็แบบโอเค
0: เล่นว่า enjoy ว่าเอ้ยเล่นกับเพื่อน
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคมีแบบที่สี่อ่ะ
1: แบบที่สี่เรียกว่า explorer ครับ
0: explorer
1: ก็คือแบบพยายามแบบ
0: สำรวจ
1: วิธีการใหม่ๆอะไรเงี้ยว่าจะชนะบ้างอะไรเงี้ยเช่นรอบแรกเขาอาจจะเล่นแบบสายแบบ
0: ตรงไปเลย
1: รอบหลังเขาอาจจะแบบเล่นกักตุนไอ้พวกการ์ดพวกนี้ก่อนแล้วค่อยแบบมาลงหลังทีหลังทีเดียวอะไรก็ได
0: ้แล้วพอฟังทั้ง4แบบแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการบ่งบอกว่าคนคนนั้นเป็นยังไงเลยปะ
1: ใช่ครับที่น่าสนใจคือแบบถ้าสมมุติว่าเราลองแบบเปลี่ยนเกมไปอะสมมติตอนแรกเราเล่น Ticket to Ride แต่ถ้าเราเล่นอีกเกมนึงคนที่ตอนแรกเป็นแบบachiever อีกเกมนึงอาจจะเป็นอีกสายนึงเลยก็ได
0: ้อ๋อจริงเหรอ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ก็แปลว่าคนคนนึงก็จะเปลี่ยนได้หลายแบบในแต่ละเกมด้วย
1: ครับใช่ครับมันแล้วแต่ว่าสถานการณ์เป็นยังไง
0: เพราะว่าถ้าเราเล่นกับสมมติว่าเราเล่นกัน2คนแล้วเปลี่ยนเกมไปเรื่อยเราก็จะอาจจะรู้จักกันมากขึ้น
1: ใช
0: ่โอ้เอ้ยเป็นการหาเพื่อนได้ดีเหมือนกันนะพาเพื่อนมาเล่นแล้วก็แบบ enjoy กับเพื่อนอย่างเงี้ยได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นแล้วเราเปลี่ยนจากการที่ตัวเองเป็นคนชอบเล่นเกมกลายเป็น

0: สร้างเกมได้ไง
1: มันเริ่มมาจากตอนแรกที่ผมเรียนชมรมนะที่ผมเล่าไปว่าผมเรียนชมรมทีนี้ชมรมมันไม่ได้แค่เราเล่นเกมไปแบบทุกสัปดาห์หรอกมันมีช่วงหลังช่วงแบบท้ายๆของสัปดาห์ของชมรมอะไรเงี้ยครับเขาจะให้แบบเราลองคิดเกมกันอะไรเงี้ย
0: อ๋อมีให้คิดเกมด้วย
1: แต่ว่าตอนคิดเกมเนี่ยมันก็คือคิดจากเกมเดิมอะแต่ว่าเปลี่ยนแค่เนื้อหาอะไรนิดหน่อยเปลี่ยนแค่ธีมเปลี่ยนแค่อะไรนิดหน่อยเช่นเปลี่ยนจากต่อเส้นทางรถไฟเป็นต่อแบบเส้นทางเรืออะไรเงี้ยอ๋อ
0: แค่เปลี่ยนธีมของเกม
1: ใช่
0: ซึ่งค่อยสลับนู่นนี่ไปเรื่อย
1: ซึ่งตอนแรกก็คือแบบเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันก็เจ๋งดีแหละแต่ว่าเราอยากออกแบบกติกาใหม่เองด้วยอะไร
0: ที่มันเท่ขึ้นอะไรต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: เคยสร้างเกมอะไรบ้างครับ
1: ก็ค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันนะแบบประมาณ30กว่าเกมเลย
0: มั้งเนี่ย30กว่าเกมแล้วด้วยเกมแรกที่สร้างคือเกมอะไรครับ
1: เกมเกี่ยวกับเราแบบติดเกาะอยู่อะไรเงี้ยแต่เราต้องหาทางออกให้ได้อะไรเงี้ยครับมันก็คล้ายๆกับ Ticket to Ride เนี่ยแหละครับจะแบบเราเป็นตัวเดินแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย
0: ฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมก็อยากรู้แล้วสิครับว่าบอร์ดเกมที่น้องเขาออกแบบจะมีรูปร่างหน้าตาหรือกติกาที่ไม่เหมือนบอร์ดเกมทั่วไปยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามดูกันครับ

0: โอ้โหอันนี้คือเกมทั้งหมดที่เราทำเลยปะ
1: ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมออกแบบครับ
0: เอาได้แค่ส่วนหนึ่งเหรอ
1: ใช่ใช่จริงๆอีก30กว่าเกมเลย
0: จริงวะเนี่ยประเภทเกมที่เราสร้างคือเกมประเภทไหนครับ
1: ที่ผมสร้างจะเป็นเกมเพื่อการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับบอร์ดเกมเนี่ยมันเหมือนเป็นนอกจากมันเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกอ่ะมันทำให้เราแบบจำลองประสบการณ์ได้ด้วยเราได้ไปเป็นสิ่งนั้นจริงๆเราได้ไปเป็นชาวประมงในเกมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับแล้วเราก็ได้ความรู้กับมันด้วย
1: ใช่
0: พอเรากลายเป็นคนสร้างเกมแล้วเนี่ยมันต่างกับตอนที่เราเป็นคนเล่นเกมยังไงครับ
1: คือตอนเรามาเป็นคนสร้างเกมครับเราจะต้องมีมุมมองที่ค่อนข้างกว้างกว่าคนที่เล่นบอร์ดเกมแล้วกันถ้าพูดอย่างนี
0: ้
1: เราไม่ใช่เก่งกว่าคนเล่นบอร์ดเกมหรอกแต่ว่าเวลาเรามองเราต้องมองในหลายคาแรคเตอร์หลายบทบาทด้วยว่าแต่ละคนที่เล่นจะคิดยังไงอะไรอย่างนี้ครับเขาจะตัดสินใจยังไงกับถ้าผมเป็นคนเล่นคนนั้นอะไรอย่างนี้ครับ
0: ก็คือต้องอิงกับ4แบบของคนเล่นที่เราเคยบอกโอ้แปลว่าต้องคิดเยอะเหมือนกัน
1: ครับอย่างเกมนี้ครับเกม Yellow Card ครับก็เป็นเกมเกี่ยวกับพูดถึงเรื่องตอนประมาณปี58ครับที่เราโดนใบเหลืองจาก EU อ่ะครับว่าเราจับปลาเกินขนาดอะไรอย่างเงี้ยเกมก็จำลองประสบการณ์ตอนนั้นว่าทำไมเราถึงจับปลาเกินขนาดกันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับโปรเจกต์นี้มันเริ่มมาจากว่าแบบเขาอยากจะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องแบบการประมงเกินขนาดอะไรอย่างเงี้ยในไทยแต่ว่าเขาอยากจะสื่อสารให้กับเด็กๆเราก็เลยหาว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการสื่อสารดีคอนเซปต์ของเกมนี้ครับมันคือการที่เราให้คนเล่นที่แบบไม่รู้อะไรเรื่องประมงเลยอ่ะเด็กๆที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เกี่ยวกับประมงเลยไม่เคยเป็นชาวประมงไม่เคยเข้าใจว่าชาวประ
0: มงอย่างพี่แล้วคนนึงอ่ะพี่มาเล่น
1: ใช่ใช่หรือไม่ต้องเป็นเด็กก็ได้แต่ว่าเราทำยังไงให้เขาได้มีประสบการณ์เหมือนเป็นชาวประมงจริงๆไม่ต้องไปจับปลาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือเนี่ยมันเหมือนเราสวมคาแรคเตอร์เป็นประมงแล้วก็มาจับปลาในทะเล
1: ใช่ครับคือการจับปลาเนี่ยเราไม่ได้แบบจับไปเรื่อยๆเราเขาเรียกไงด
0: ีเราต้องรู้วิธีการอนุรักษ์มันด้วย
1: ใช่ใช่
0: ถูกไหม
1: แต่ว่าเราไม่ได้ให้อนุรักษ์โดยการบอกว่าพี่ต้องอนุรักษ์นะพี่ถึงจะเป็นคนดีอะไรเงี้ยเราไม่ได้บอกอย่างนั้นคือเราทำให้เกมเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาเหมือนในชีวิต
0: การตระหนักว่าถ้าเราเทคมากไปถ้าเราเอาปลามากไปปลาก็จะหมดทะเลอยากให้เราลองเล่นตะกี้ดู
1: ใช่ไหมเราเริ่มต้นจากการที่ให้ทุกคนน่ะต้องการจะจับปลาให้ได้เยอะที่สุดดังนั้นปัญหามันเลยเกิดขึ้นนะครับว่าเรา
0: ปลาหมดทะเล
1: ใช่
0: เพราะคนเอาไปหมดเลย
1: ใช่แต่ว่าพอปลาหมดทะเลแล้วสิ่งที่เราอยากให้แบบคนเกิดการเรียนรู้ต่อคือแล้วเขาจะทำยังไงต่อดีอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: เพราะว่าถ้าปลาหมดทะเลปุ๊บทุกคนก็จะแพ
1: ้ใช่ถ้าปลาหมดทะเลเราก็จะแพ้ดังนั้นคนก็ต้องแบบมาหาวิธีทางแก้ว่าเขาจะทำยังไง
0: ให้ได้ปลามากที่สุด
1: ให้ได้ปลามากที่สุด
0: และไม่แพ้
1: และไม่แพ้ใช่เขาอาจจะสร้างบ้านปลาหรือเปล่าหรือเขาจะมีวิธีการแบบลงออกเรือยังไงให้แบบทำงานด้วยกันได้ทุกคน อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะแกมีได้ตั้ง6คน
1: ใช่ครับ
0: ต้องเล่น6คนด้วยหมายความว่าถ้าทุกคนแห่จะจับปลาทั้งหมดก็หมดทะเลแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเหมือนเป็นการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมาเจอประสบการณ์การเป็นประมงโดยที่ไม่ต้องมาเป็นประมงจริง
1: ใช่ครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือมันทำให้เราสามารถวางแผนในอนาคตได้ด้วยว่าถ้าเราจะจัดการกับประมงไทยต่อไปเนี่ยเราจะจัดการกับประมงไทยยังไงเราสามารถมาวางแผนผ่านเกมนี้ได้ด้วยเช่นกัน
0: โอ้โห

0: หลังจากที่เราได้ผลิตเกมนี้ออกมาแล้วเนี่ยผลตอบรับของผู้เล่นเนี่ยเป็นไงบ้าง
1: อันนึงที่เราไปเล่นกับกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือกลุ่มเด็กๆอะไรเงี้ย
0: กลุ่มเด็ก
1: เด็กประมาณแบบมีป.1ก็มีป.1ถึงป.6อะไรอย่างเงี้ยใช่ป.6

0: เลยอ่ะครับซึ่งสิ่งที่เราเจอก็คือว่ารอบแรกเขาแพ้ครับแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะเขาเล่นต่ออีกประมาณแบบ6รอบ10รอบอะไรเงี้ย
1: ก็คือเล่นจนกว่าจะชนะ
0: ใช่ชนะจนกว่าจะชนะแล้วเขาทำสถิติสูงสุดนะครับแต่ละคนมีปลาเหลือประมาณ6มีปลาประมาณ60กว่าตัวโดยที่ไม่โดนใบเหลืองเลย
1: จริงป่ะ
0: จริงแล้วก็เล่นกัน6คนอย่างเงี้ยครับแล้วก็วางแผนร่วมกันอะไรเงี้ยสูงกว่าผู้ใหญ่บางคนที่แบบเล่นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอ๋อใช่
1: แล้วกลุ่มที่2อ่ะ
0: กลุ่มที่2เป็นกลุ่มอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์นะครับอาจารย์เหล่านั้นตอนแรกเขาก็ลองเล่นไปเนี่ยรอบแรกเขาโดนใบเหลืองเลยรอบที่2โดนใบเหลืองอีกรอบนึงก็คือการโดนใบแดงใช่แพ้แบบแพ้ยับตั้งแต่2รอบแรกทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่ยอมแพ้เขารู้สึกว่าแบบเขาต้องทำได
1: ้ทำให้ได้
0: ใช่ๆเขาเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์นะเขาแพ้เกมอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาเลยแบบร่วมกันวางแผนว่าแบบเขาจะจัดการกับมันยังไงดีอะไรเงี้ยครับเขาก็วางแผนเลยว่า3รอบแรกทุกคนต้องออกเรือคนละ1ลำเพื่อให้จับปลาให้ได้น้อยที่สุด
1: ก็คือการที่เราสร้างเกมเนี่ยเราตั้งใจให้ผู้เล่น6คนเนี่ยวางแผนร่วมกันและใช้ความคิดร่วมกัน
0: ใช่ครับอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งเนาะแล้วเราก็ไม่สามารถโทษได้ด้วยว่าแบบคนนี้เห็นแก่ตัวเกินไปเพราะว่ามันเป็นปัญหาของสังคมร่วมกันนะครับอันนี้เป็นทรัพยากรส่วนกลางมันไม่ใช่ใครผิดคนใดคนหน
1: ึ่
0: ง
1: หมายความว่าประมงทุกคนก็ต้องอยากได้ปลาให้มากสุดแล้วแหละแต่ก็ต้องทำยังไงก็ได้สักอย่างเพื่อให้ปลามันอยู่ในทะเลต่อไปได้ด้วย
0: ใช่ดังนั้นเราก็เลยต้องจัดการร่วมกัน
1: แล้วกลุ่มที่3ล่ะครับ
0: กลุ่มที่3เนี่ยครับเป็นพี่คนนึงที่เขาทำประมงเป็นเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องการจับ
1: ก็คือเราไปให้ชาวประมงเล่นเองจริงเลย
0: ใช่ครับเขาทำงานเกี่ยวกับการจับปลาเรื่องปัญหาของปลาทูในอ่าวไทยอะไรอย่างเงี้ยครับว่าปลาทูแบบ
1: น้อยลงมากใช่ไหม
0: ขนาดมันเล็กลงมากๆแล้วเขาเก็ตภาพแบบหมายถึงว่าเขารู้สึกได้เลยว่าแบบภาพเนี้ยมันสะท้อนได้อย่างออกมาได้อย่างชัดเจนมากว่าแบบเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นเขาบอกว่าแบบอย่างปลาเล็กเนี่ยที่สิ่งที่เขาเจอคือมันชัดมากว่าแบบพออวนมันเป็นอวนลากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นอวนที่มันตาถี่เนี่ยปลา
1: ก็คือมันเล็ก
0: ใช่
1: มันเล็ก
0: มากแล้วลูกปลามันก็ผ่านไปไม่ได้อะไรเงี้ย
1: ก็คือลูกปลาก็ติดออกมาด้วย
0: ใช่มันก็ทำให้แบบในทะเลมันก็แบบพังทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อก็คือชาวประมงก็เล่นแล้วจริงๆ
0: ครับ
1: ทำไมเราถึงเอาการศึกษามารวมลงในเกมอะครับ
0: คือเริ่มมาจากว่ากลุ่ม Discovering Game ของเราเนี่ยครับเราก็มองนะว่าเกมเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่สนุกมากแต่ว่าเราคิดว่ามันสื่อสารเรื่องราวอะไรบางอย่างได้ด้วย
1: อันนี้คือกลุ่มในโรงเรียนของน้อง
0: ไม่ครับเป็นกลุ่มที่แบบผมทำกับคุณพ่อแล้วก็พี่ๆหลายคนคร
1: ับคือกลุ่มที่เราทำขึ้นมาเองด้วย
0: ใช่ครับเรามองว่าเกมมันสามารถสื่อสารประเด็นเรื่องราวได้ดีมากกว่าเครื่องมือแบบโดยผ่านการเล่าด้วยหนังสือหรือเล่าด้วยอะไรที่มันไม่มีความรู้สึก
1: เพราะคนมองว่าอ่านหนังสือน่าเบื่อใช่ไหม
0: ใช่มันไม่รีเลทด้วยครับ
1: มันไม่ค่อยได้ใช้ความรู้สึกลงไปอยู่กับเพื่อน
0: ใช่ครับเราก็เริ่มต้นสร้างเกมที่มีการเรียนรู้เข้ามาใส่ด้วยแต่ตอนหลังๆเราเริ่มเปลี่ยนว่าเราไม่ได้แค่สร้างเกมเพื่อการเรียนรู้อย่างเดียวแต่ว่าเราสร้างเกมเพื่อมีประสบการณ์ร่วมอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยครับมีประสบการณ์ร่วมกับปัญหานั้นจริงๆ
1: ประสบการณ์ร่วมนะ
0: ใช่ต้องเน้นย้ำ ประสบการณ์ร่วม
1: ตอนนี้เรายังเรียนอยู่ในโรงเรียนไหนอยู่หรือเปล่าครับ
0: ตอนนี้ผมยังเรียนอยู่ในตามระบบอยู่แต่ผมไม่ได้เรียนในโรงเรียนแล้ว
1: เรียนอยู่ในระบบเราเป็นโฮมสคูลถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: เรียนยังไงครับโฮมสคูลเนี่ย
0: คือของผมมันเรียนโฮมสคูลในแบบที่เรียกว่าสถาบันการศึกษาทางไกลเนาะมันก็ขึ้นกับกศน.อีกทีนึงอะถ้าพูดง่าย
1: ๆแล้วเราเรียนยังไง
0: เราเรียนยังไงให้นึกภาพอย่างนี้ครับว่าเราเหมือนเรียนในห้องเรียนปกติ
1: ครับ
0: แต่เอาห้องเรียนออกไปเอาคุณครูออกไปมีแค่เราหนังสือแล้วก็ข้อสอบทุกๆเทอมเนี่ยเราก็อ่านหนังสือแล้วก็ไปทำข้อสอบอะไร
1: ก็คือเราเรียนเองเลย
0: ใช่
1: พ่อแม่ไม่ได้ช่วยไหม
0: พ่อแม่ก็ช่วยบ้างตอนเทอมต้นๆแต่ว่าหลังๆเราก็เริ่มอ่านหนังสือเองหาข้อมูลอื่นๆเองอะไร
1: ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นจากตัวเราเอง
0: ครับผมเป็นคนที่แบบไปเสนอคุณพ่อเองเนาะว่าเราผมอยากออกมาเรียนแบบโฮมสคูลพอดีไปได้ยินจากพี่คนหนึ่งมาว่าแบบมันน่าสนใจมาก
1: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนั้นประมาณ12ครับ
1: อายุ12ป .6
0: เราก็เลยไปคุยกับพ่อว่าเราอยากจะออกมาคุณพ่อก็สนับสนุนเต็มที่ก็โอเคกับการที่เราออกมาจากโรงเรียนปกติแล้วก็มาเรียนแบบโฮมสคูล
1: ก็คือเขาไม่แย้งอะไรเลยเหรอ
0: คือเขาก็จะบอกว่าแย้งก็ไม่เชิงหรอกแต่ว่าพอไปคุยกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็อาจจะกังวลนิดหน่อยเราก็เลยสร้างข้อตกลงร่วมกันขึ้นมาเหมือนแบบเป็นเป้าหมายว่าการออกมาโฮมสคูลครั้งนี้เราต้อง
1: ผ่านม.6 ไปให้ได้แล้วเข้ามหาลัยให้ได้
0: แต่มันไม่ใช่แค่นั้นคือเราคุยกันอีก4หัวข้อหลักๆที่แบบเราคุยกันว่าแบบเราเป็นเป้าหมายอะไรเงี้ย
1: เรามีหัวข
0: ้
1: อ
0: ใช่ๆ
1: ตลอดเลยนะ
0: เช่นเราต้องเป็นผู้ประกอบการให้ได้จากการที่เราออกมาเรียนแบบโฮมสคูลอะไรเงี้ย
1: ฮะ
0: ซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นแล้ว
1: เป็นแล้ว
0: เจ้าของบริษัทดีสคูลิ่งเก่ง
1: โอเคอันที่2
0: อันที่2เป็นเราต้องพัฒนาในสิ่งที่เราชอบ
1: อือฮึก็คือเรื่อง
0: บอร์ดเกมเนี่ยเราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอันที่3คือการที่เราต้องไปเจอคอนเนคชั่นใหม
1: ่ๆครับ
0: ซึ่งตอนนี้ก็คือแบบเราก็เจอผมก็เจอหลากหลายคนมากเลยไม่ใช่แค่แบบวงการด้านการแบบเรื่องบอร์ดเกมอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องการละครเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรอื่นผมก็เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้น
1: ข้อที่4แหละ
0: ข้อสุดท้ายเป็นข้อที่เหมือนตรงข้ามกับข้อ2เลยก็ว่าได้ข้อสุดท้ายก็คือเหมือนแทนที่เราจะไม่ใช่แค่เราเข้าใจว่าเราอยากได้อะไรหรือเราต้องการอะไรเราไม่ได้พัฒนาของเราเองอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องไปเป็นคนอื่นๆที่เราอาจจะไม่ชอบเราต้องไปเป็นเราต้องเข้าใจว่าคนอื่นเขารู้สึกยังไงคิดยังไง
1: เพื่อที่จะทำเกมออกมา
0: เพื่อที่จะทำเกมออกมาแล้วก็เพื่อที่จะเราจะได้เข้าใจว่าตัวเราเองเราชอบแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็เราจะได้หา
1: ก็คือทดลองและหาอะไรใหม่ๆไปเรื่อย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือแบบว่าเราอาจจะไปเจออะไรสักอย่างที่เราชอบอีกก็ได้
0: ใช่ครับ
1: ใครที่เคยมองเกมเป็นแค่ความสนุกความบันเทิงเชื่อว่าวันนี้น่าจะเห็นมุมมองการเล่นเกมที่แตกต่างจากเดิมไปและช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงเกมและการเรียนรู้ในวัยรุ่นกันครับ

0: ับในช่วงนี้ของรายการ Gen Y ก็อยู่กับคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับตะกี้ครับผมได้เจอน้องแดนไทยน้องแดนไทยเนี่ยเขาอายุแค่14ปีเองเขามีความคิดคำพูดคำจาโตมากแล้วเขาเจอในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยเร็วมากคือเขาชอบเล่นบอร์ดเกมครับคุณหมอและตอนนี้เขาก็กลายเป็นนักสร้างบอร์ดเกมเลย
1: สุดยอดเลย
0: แต่คนบางคนยังมองว่าเกมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระคุณหมอคิดว่ายังไงครับ
1: โอ้โหแบบเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปมากแล้วเนาะคือเกมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่นแล้วทำให้เกิดแค่ความสนุกแต่จริงๆมันทำให้พัฒนาวิธีคิดเนี่ยเยอะมาก มันทั้งเรื่องของหลายเกมก็พัฒนาเรื่องการคิดวิเคราะห
0: ์
1: หลายเกมพัฒนามาแล้วทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์หลายเกมทำมาแล้วสร้างเรื่องของการสื่อสารคือโหแบบจริงๆบอร์ดเกมเนี่ยเป็นวิธีการเรียนรู้อันหนึ่งเลยที่แนะนำ
0: ลูกคุณหมอเล่นไหมครับ
1: เล่น
0: เล่น
1: เล่นตั้งแต่เล็กด้วย
0: เล่นแต่เล็กด้วยโอ้ย
1: แล้วก็จริงๆเราเห็นเลยว่าโหแบบเอาจริงแค่นั่งรอที่จะยังไม่ถึงตาเราแล้วเราต้องรอเนี่ยโอ้โหมันฝึกเรื่อง EF เยอะมากมันฝึกเรื่องเซลล์คอนโทรลมันฝึกว่าทำงานถึงจะไม่วุ่นวายว่าจะทอยลูกเต๋าแล้วเนี่ยอันนี้บอร์ดเกมมันก็จะพัฒนาเพื่อจะฝึกเรื่องของเซลล์คอนโทรลด้วยเนาะมันฝึกเรื่องของความคิดยืดหยุ่นเกมมันเป็นอะไรที่บางทีมันก็คอนโทรลทุกอย่างไม่ได้เนาะแล้วมันก็ฝึกเรื่องความจำด้วยหลายเกมเนี่ยมันฝึกเรื่องของความจำใช้งานมันฝึกเรื่องของแบบเอ้ยเราต้องจำได้ว่าใครเปิดอะไรไปแล้วตอนนี้ต้องอยู่กับใครเท่าไหร่โอ้โหมันคิดเยอะมากเพราะฉะนั้นบอร์ดเกมเนี่ยจริงๆมันเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ฝึกวิธีคิดฝึกการทำงานเป็นทีมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัว
0: ยิ่
1: งถ้าเล่นกับที่บ้านอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นเวลาแห่งการแบบแห่งความสุขอ่ะโอ้ลูกหมอก็ชอบเล่นมากเลย
0: แต่เกมของน้องแดนไทยเนี่ยเขาจะอิงกับการศึกษาแล้วก็สถานการณ์จริงเขาสร้างเกมที่แบบช่วยให้ชาวประมงรู้วิธีการผันเปลี่ยนการจับเข้าไหลถึงจะพอดีอะไรครับ
1: ซึ่งจริงๆมันคือการจำลองชีวิตอ่ะเวลาที่เราได้ฝึกจำลองและตัดสินใจและเลือกฝึกวางแผนฝึกในการจัดการอะไรบางอย่างที่มันเป็นภาพจำลองของชีวิตเนี่ยมันก็ง่ายที่มาถึงเวลากับชีวิตจริงเราก็จะมีหลักคิดวิธีคิดทักษะบางอย่างที่เราติดตัวมาจากการเล่นเกมเช่นเกมบางเกมมันทำเพื่อร่างการทำงานเป็นทีมเราจะตกลงกันยังไงเราจะคุยเพื่อให้ได้โซลูชันที่เราก็โอเคเพื่อนก็โอเคได้ยังไงอย่างเงี้ยคือมันก็คือสิ่งที่ติดตัวเราเราก็นำไปใช้ในชีวิตจริงมันสำคัญขนาดหมอพูดว่าเด็กทุกคนควรเล่นบอร์ดเกม
0: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
1: ก็มันเป็นการเล่นแบบนึงที่จะบอกไงเหมือนเด็กเล็กที่คุณควรเล่นจ่าเอกกับลูกอ่ะเด็กทุกคนควรผ่านการเล่นบอร์ดเกม
0: รุ่นผมอ่ะไม่ทันผมจะมาม
1: ีเกมเสร็จที
0: อันนั้นก็ถือว่
1: าเป็นบอร์ดเกม
0: เพื่อนคุณหมอ
1: เออจริง
0: สมัยนั้น
1: จริงนะพอเป็นพ่อแม่เราก็นึกว่ามีบอร์ดเกมอะไรให้เล่นเราก็เล่นแต่โดมิโน
0: เดน
1: ไดโง่เกมเสร็จทีโอ้แต่เดี๋ยวนี้มันบอร์ดเกมมันเยอะมากแล้วพอเรารู้จักโลกของบอร์ดเกมเนี่ยมันแบบมันเจ๋งมากเลยอย่างตอนนี้ลูกหมอชอบเล่นอันนึงเกมออฟไลฟ
0: ์ออฟเกมออฟไลฟ
1: ์ใช่แล้วผมมันมีแบบฝึกวิธีคิดว่าตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะเรียนก่อนหรือจะทำงานก่อน
0: โอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอครับ

0: ต่อเพื่อเพิ่มเงินเดือนชีวิตคุณไหมหรือคุณอยากจะทำงานต่อสิ่งที่มันจะได้จริงๆอ่ะมันไม่ได้แค่การแบบแก้ปัญหานั้นน่ะแต่มันได้ทักษะการคิดที่จะเอาไว้ใช้กับการเจอปัญหาจริง
1: คุณหมอครับแล้วสุดท้ายเนี่ยครับน้องแดนไทยเนี่ยเป็นเด็กคนนึงที่แบบกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะออกไปที่แบบคอมฟอร์ตโซนของตัวเอง
0: แดนไทยนี่เขาไม่เรียนตามกระแสหลัก
1: ใช่เขาเป็นโฮมสคูล
0: แล้วก็แล้วก็มีคุณพ่อก็ซัพพอร์ตให้เขาเนี่ยได้เลือกทางที่เขาอยากเลือก
1: เนี่ยแบบเนี้ยอย่างนี้เด็กไทยทุกคนควรไปโฮมสคูลไหมครับ
0: เด็กไทยที่เอาจริงมันก็เป็นการศึกษาทางเลือกหนึ่งที่เลือกได้นะโดยเฉพาะกับเด็กที่การศึกษากระแสหลักอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังกับผลที่จะเกิดขึ้นนั้นหมอคิดว่าโฮมสคูลเป็นทางเลือกหนึ่งที่พ่อแม่เลือกได้แต่ว่ามันก็อาศัยปัจจัยหลายอย่างเช่นความพร้อมของพ่อแม่
1: พ่อแม่ต้องพร้อมด้วยเน
0: า
1: ะ
0: พ่อแม่ก็ต้องพร้อมด้วยที่จะซัพพอร์ตในรูปแบบนี้แล้วก็ขึ้นกับเขาเรียกว่าลักษณะของเด็กด้วยเด็กบางคนเนี่ยสามารถรับผิดชอบตัวเองได้สามารถที่จะมีความรับผิดชอบได้ดีการทำโฮมสคูลเนี่ยก็เป็นทางที่โอเคเลยเด็กบางคนนี้แบบความรับผิดชอบตัวเองยังทำไม่ได้งั้นการโฮมสคูลก็อาจจะเหนื่อยหน่อยมันเป็นความเหนื่อยของพ่อแม่ด้วยนั้นมันก็เป็นเรื่องของการเป็นทางเลือกหนึ่งเลยที่หมอคิดว่าเลือกได้แล้วก็เราก็ต้องมองว่าเราการศึกษาเราเป้าหมายของการศึกษาคืออะไรเป้าหมายการศึกษาคือการเรียนรู
1: ้
0: เนาะทักษะบางอย่างเพื่อให้เรารู้จักตัวเองค้นพบตัวเองการศึกษาที่จะทำให้เราเกิดงานที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นหรือมองเห็นสิ่งที่เราจะทำให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นเพื่อจะได้ทำให้ตัวเรารู้สึกว่าเราได้มี meaningful life คือเรามีความสุขกับการได้ทำสิ่งนั้นเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นมันเกิดประโยชน์กับคนบางคนเนี่ยอันนี้มันก็สุดท้ายมันจะกลับมาที่ fulfill ที่ตัวเราเราก็จะมีความสุขในการทำสิ่งนั้นมากขึ้นเพราะการศึกษาเนี่ยมันก็ควรจะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้การเจอตัวเองทักษะที่เราถนัดแล้วก็พัฒนาเรื่องของการที่เรามองเห็นช่องทางในการที่เราจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นที่ต้องการของโลกไม่ใช่แค่การศึกษาที่จะทำให้เราได้ปริญญาเพราะพ่อแม่ต้องเข้าใจคำว่าการศึกษาให้ถูกว่าเราจะส่งลูกไปเรียนรู้การศึกษาเนี่ยเราเป้าหมายคืออะไร
1: โค้ชส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นว่าเอาจริงนะในยุคสมัยของผมอะเรียนเพื่อ
0: ได้ปริญญา
1: เอาปริญญามาเพื่อไปทำงาน
0: เพื่อให้พ่อแม่น่าภูมิใจได้มีลูกได้มีลูกมันรับปริญญาถ่ายถือดอกไม้อะไรเงี้ย
1: จบแล้วลูกจบแล้ว
0: แต่ตอนนี้คนถือปริญญาแล้วไม่มีงานเนี่ยเยอะมากคนถือปริญญาแล้วได้งานแต่ไม่มีความสุข
1: ก็เยอะมาก
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจการศึกษาที่ดีเราจะรู้ว่ามันคือการทำให้เราค้นพบตัวเองและมีทักษะที่เราทำงานในสิ่งที่เรารักหมายว่าเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญของการศึกษาที่ดีมันโฮมสคูลของหลายคนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เด็กเจอสิ่งเหล่านั้นเหมือนที่แดนไทยเขาเจอเนี่ยหมอคิดว่านี่คือการตัดสินใจที่คุ้มค่า
1: หลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วนะครับผมบอกได้เลยครับว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนในตำราเดียวครับรายการเจนวายก็ต้องขอขอบคุณคุณหมออีกครั้งนึงนะครับที่ให้ข้อมูลดีกับเราครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ผมและวันนี้ครับเวลาก็หมดลงไปแล้วครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบัน

0: บันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับวัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ครับบางคนอาจจะคุ้นชินในการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือการเรียนรู้ในตำราแต่วันนี้ครับการเรียนรู้ที่เราจะพูดเป็นการเรียนรู้ที่แตกต่างออกไปเพราะแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นเด็กวัยรุ่นที่เปลี่ยนการเรียนรู้ธรรมดาให้เป็นการเรียนรู้ที่สนุกขึ้นมาครับเขาจะเป็นใครนั้นเราไปรู้จักเขากันครับ
1: สวัสดีครับผมแดนไทยสุกกำเนิดครับตอนนี้อายุ15ปีครับปัจจุบันเหรอครับก็เป็นนักเรียนพาร์ทไทม์แล้วก็เป็นจ็อบหลักเป็นนักออกแบบบอร์ดเกมครับคือบอร์ดเกมของผมเนี่ยครับมันเป็นบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับเป้าหมายของบอร์ดเกมทั่วไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเกมเพื่อความสนุกเนาะหรือว่าแบบทำให้แบบคนเล่นรู้สึกโอเครู้สึกเอนจอยกับมันอะไรเงี้ยแต่ว่าบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เนี่ยเราอยากให้คนเล่นเนี่ยได้ไปสมบทบาทเป็นคนอื่นแล้วก็เรียนรู้ว่าประสบการณ์เหล่านั้นมันเป็นยังไงกันแน่อะไรเงี้ยครับ

0: เกมเยอะแยะเลยเนี่ยดูเกมนี้สิ
1: เกมนี้ดีครับ
0: เกมนี้ดีเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่น่าสนใจมากผมยังไม่เคยเล่นแหละแต่ว่าเกมมันแบบเนี่ยมันมีแบบ
0: มันมีไฟด้วย
1: ใช่ใช่เราต้องไปแอบตามป่าอะไรเงี้ย
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริงจริง
0: โหนี่เป็นครั้งแรกนะที่พี่ได้มาเห็นบอร์ดเกมที่เยอะขนาดเนี้ยพี่ขอถามหน่อยน้องแดนไทยบอร์ดเกมเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: บอร์ดเกมมันคืออะไรเหรออืมอันนี้มันก็บอกได้หลากหลายแบบเลยเนาะว่าบอร์ดเกมมันคืออะไรแต่อันนึงที่ผมชอบมากเลยเวลาอธิบายบอร์ดเกมครับบอร์ดเกมมันเหมือนแบบเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ไปท้าทายตัวเองครับ
0: ได้ไปท้าทายตัวเอง
1: ใช่ได้ไปลองเล่นแล้วก็ได้ไปเจอความท้าทายใหม่ๆครับเช่นเราต้องแบบวิเคราะห์วางแผนต้องแบบสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาหรือว่าเราต้องถกเถียงกับเพื่อนบางทีเราต้องแบบแสดงท่าทางเหมือนแบบเหมือนเล่นละครเลยก็ได
0: ้โอ้ที่กำลังบอกคือหมายความว่าบอร์ดเกมเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเดียวถูกปะ
1: ใช่ครับ
0: มันมีกี่แบบพอจะรู้ไหมครับ
1: มันมีกี่แบบจริงๆอันนี้ก็แบ่งได้เยอะมากเหมือนก
0: ัน เยอะมากด้วย
1: ใช่เป็นร้อยเป็นพันแบบเลยแต่ว่าถ้าแบ่งง่ายๆเนี่ยเราก็แบ่งตามว่าแบบเราให้ใครเล่นเน
0: า
1: ะอย่างแบบเกมแบบ Family Game ก็เป็นเกมที่เหมาะกับครอบครัวหรือว่าเป็นแบบ Party Game ก็คือเกมที่แบบเล่นกับเพื่อนๆเฮฮาสังสรรค์กันอย่างเงี้ยครับ
0: เกมที่เราชอบนี่ประเภทไหน
1: เกมที่ผมชอบเหรอครับผมชอบเกมประเภทที่ต้องผมชอบ2ประเภทหลักๆนะเป็นประเภทแบบสร้างสรรค์คิดไอเดียใหม่ๆอะไร
0: ครับ
1: มันจะมีเกมนึงชื่อ Cat and Chocolate นะครับมันจะเป็นแบบสถานการณ์มาเราติดอยู่ในบ้านผีสิงอะไรเงี้ยแต่เรามีแมวเรามีช็อกโกแลตเรามีกล้วยอยู่เราต้องแบบหาทางออกจากบ้านผีสิงโดยใช้ของสิ่ง3สิ่งนี้ในการแบบหาทางออกขึ้นมาอะไรเงี้ย
0: โอ้โหเรารู้จักเกมเยอะมากเลยนะ
1: ใช
0: ่เล่นเกมครั้งแรกเมื่อไหร
1: ่เกมครั้งแรกเหรอครับผมเล่นครั้งแรกตอนประมาณป .4 ครับ
0: ป .4
1: 10ขวบ
0: อุ้ย
1: 5ปีที่แล้ว
0: ต่างกันพี่มากเลยป.4 เกมแรกที่เล่นเกมอะไรครับ
1: ผมเล่นเกม Ticket to Ride เป็นเกมแรกครับ
0: ทำไมถึงเล่นน่ะ
1: คือจริงๆผมไม่ได้แบบรู้สึกว่าอยากไปเล่นตั้งแต่แรกเน
0: า
1: ะคือ
0: มันเริ่มเอาจริงเหรอ
1: ใช่ตอนแรกคือผมเริ่มจากว่าโรงผมโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนปกติใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็มันมีแบบเหมือนเป็นคาบชมรมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีชมรมไหนที่แบบน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยมันผมไม่ค่อยอินกับชมรมอื่นๆเลยอะไรเงี้ยผมเลยเจอชมรมนึงชมรมบอร์ดเกมครับแต่ว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันคืออะไรกันแน่
0: ครั้งแรกก็ไม่รู้ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ผมก็เลยแบบลองเข้าไปดูเลยแล้วกันแล้วก็เสร็จแล้วครูก็ให้เล่นเกมแรกก็คือเกม Ticket to Ride เนี่ยครับ
0: พอเล่นเสร็จครั้งแรกรู้สึกไง
1: คือมันแบบมันเปิดประสบการณ์ใหม่มากเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนเราก็เล่นแต่แบบหมากรุกที่แบบโลจิหัวไปเลยผ่านหัวไปเลยเต็มที
0: ่ก็คือชอบบอร์ดเกมไปเลยวันนั้น
1: ใช่ใช่
0: แล้วจากนั้นก็คือเล่นมาเรื่อย
1: เล่นมาเรื่อยเลยครับ
0: จนถึงวันนี้
1: ใช่
0: อันนี้คือที่เราบอกว่าเป็นเกมแรกที่เราเคยเล่นเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เอาจริงครับพี่อยู่สมัยป.4 แล้วพี่ได้เล่นเกมเนี่ยพี่ก็คงไม่ทำอะไรแล้วอ่ะคงนั่งเล่นอยู่ทั้งวันอ่ะเอามันเพลินมากเราสนุกมากตอนนี้อยากจะเล่นต่อแต่ยังเล่นไม่ได้ขอถามคำถามก่อนพี่อยากรู้ว่าบอร์ดเกมเนี่ยมันแบ่งคนเล่นด้วยเหรอ
1: ครับ
0: แบ่งยังไงครับ
1: แบ่งคนเล่นมันก็คือแบ่งว่าแบบแต่ละคนมันเล่นสไตล์ไหนสายไหนอะไรเงี้ยมี strategy แบบไหนอะไรเงี้ยครับ
0: ยังไงอ่ะ
1: แบบมันแบ่งเป็น4แบบหลักๆครับ
0: 4แบบด้วย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหมีแยกแยะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แบบที่1
1: แบบแรกก่อนแบบแรกง่ายสุดเลยก็คือเล่นตามเป้าหมายเขาเรียก achiever
0: เล่นตามเป้าหมาย achiever
1: ก็คือแบบพยายามให้ชนะ
0: ชนะให้ได้
1: ใช่อย่างเกมที่เราเล่น ticket to ride เนี่ยมันก็อย่าง achiever จะเห็นเลยว่าถ้าเขาจะเล่นเกมนี้เนี่ยเขาคงจะตอบแบบตรงๆไปตามเป้าหมาย
0: เพื่อต้องชนะให้ได้
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: แบบที่2
1: แบบที่2เรียกว่าkiller แต่ว่า killer ไม่ได้มีความหมายทางลบเนาะ killer หมายถึงว่ามันอาจจะเหมือนตรงข้ามกับ achiever
0: พวกสกัด
1: ใช่พวกสกัด
0: อย่างเช่นที่เราทำพี่ว่า
1: ใช่ๆเราไม่ได้เล่นให้เราชนะแต่เราเล่นให้แบบ
0: ให้คนอื่น
1: คนชนะยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: เพื่อให้เกมมันสนุกขึ
1: ้
0: น
1: ใช่ๆๆ
0: เอาแบบที่3อะไร
1: แบบที่3เรียกว่า socializer ครับ
0: socializer
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าอะไรครับ
1: แปลว่าเขาจะเหมือนตรงข้ามกับคิลเลอร์อีกทีนึงครับคือแทนที่เขาแบบจะแกล้งเพื่อนอะไรเงี้ยเขาอาจจะช่วยเพื่อนหรือเขาชอบเล่นเกมเพราะว่าเขาอยากมีประสิทธิสัมพันธ์กับเพื่อนอะไรเง
0: ี้
1: ยอ๋อ
0: ก็อยากคุยกับเพื่อนเอาจริงเหรอ
1: ใช
0: ่ก็ดีเหมือนกันนะ
1: บางทีเขาก็ไม่หมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้จริงจังกับว่าเขาจะต้องเล่นในชนะแต่ว่าเขาก็แบบโอเค
0: เล่นว่า enjoy ว่าเอ้ยเล่นกับเพื่อน
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคมีแบบที่สี่อ่ะ
1: แบบที่สี่เรียกว่า explorer ครับ
0: explorer
1: ก็คือแบบพยายาม
0: สำรวจ
1: วิธีการใหม่ๆอะไรเงี้ยว่าจะชนะยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยเช่นรอบแรกเขาอาจจะเล่นแบบสายแบบ
0: ตรงๆไปเลย
1: ตรงๆไปเลยรอบหลังเขาอาจจะแบบเล่นกักตุนไอ้พวกการ์ดพวกนี้ก่อนแล้วค่อยแบบมาลงหลังทีหลังทีเดียวอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก็ได
0: ้แล้วพอฟังทั้ง4แบบแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการบ่งบอกว่าคนคนนั้นเป็นยังไงเลยป่ะ
1: ใช่ครับที่น่าสนใจคือแบบถ้าสมมุติว่าเราลองแบบเปลี่ยนเกมไปอ่ะสมมุติตอนแรกเราเล่น Ticket to Ride แต่ถ้าเราเล่นอีกเกมนึงคนที่ตอนแรกเป็นแบบachiever อีกเกมนึงอาจจะเป็นอีกสายนึงเลยก็ได
0: ้อ๋อจริงเหรอ
1: ใช่ๆๆ
0: ก็แปลว่าคนคนนึงก็จะเปลี่ยนได้หลายแบบ
1: ใน
0: แต่ละเกมด้วย
1: ครับใช่ครับมันแล้วแต่ว่าสถานการณ์

0: การเป็นยังไงอะไร
1: เพราะว่าถ้าเราเล่นกับสมมติว่าเราเล่นกัน2คนแล้วเปลี่ยนเกมไปเรื่อยเราก็จะอาจจะรู้จักกันมากขึ้น
0: ใช
1: ่โอ้เอ้ยเป็นการหาเพื่อนได้ดีเหมือนกันนะพาเพื่อนมาเล่นแล้วก็แบบเอนจอยกับเพื่อนอย่างเงี้ยได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นแล้วเราเปลี่ยนจากการที่ตัวเองเป็นคนชอบเล่นเกมกลายเป็นคนสร้างเกมได้ไง
0: มันเริ่มมาจากตอนแรกที่ผมเรียนชมรมนะที่ผมเล่าไปว่าผมเรียนชมรมทีนี้ชมรมมันไม่ได้แค่เราเล่นเกมไปแบบทุกสัปดาห์หรอกมันมีช่วงหลังช่วงแบบท้ายๆของสัปดาห์ของชมรมอะไรเงี้ยครับเขาจะให้แบบเราลองคิดเกมกันอะไรเงี้ย
1: อ๋อมีให้คิดเกมด้วย
0: แต่ว่าตอนคิดเกมเนี่ยมันก็คือคิดจากเกมเดิมอะแต่ว่าเปลี่ยนแค่เนื้อหาอะไรนิดหน่อยเปลี่ยนแค่ธีมเปลี่ยนแค่อะไรนิดหน่อยเช่นเปลี่ยนจากต่อเส้นทางรถไฟเป็นต่อแบบเส้นทางเรืออะไรเงี้ยอ๋อ
1: แค่เปลี่ยนธีมของเกม
0: ใช่
1: ซึ่งค่อยสลับนู่นนี่ไปเรื่อย
0: ซึ่งตอนแรกก็คือแบบเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันก็เจ๋งดีแหละแต่ว่าเราอยากออกแบบกติกาใหม่เองด้วยอะไร
1: ที่มันเท่ขึ้นอะไรต่างๆ
0: ใช่
1: เคยสร้างเกมอะไรบ้างครับ
0: ก็ค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันนะแบบประมาณ30กว่าเกมเลย
1: มั้ง30กว่าเกมแล้วด้วยเกมแรกที่สร้างคือเกมอะไรครับ
0: เกมเกี่ยวกับเราแบบติดเกาะอยู่อะไรเงี้ยแต่เราต้องหาทางออกให้ได้อะไรเงี้ยครับมันก็คล้ายๆกับ Ticket to Ride เนี่ยนะครับแต่จะแบบเราเป็นตัวเดินแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย
1: ฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมก็อยากรู้แล้วสิครับว่าบอร์ดเกมที่น้องเขาออกแบบจะมีรูปร่างหน้าตาหรือกติกาที่ไม่เหมือนบอร์ดเกมทั่วไปยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามดูกันครับ

0: นี่คือเกมทั้งหมดที่เราทำเลยปะ
1: ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมออก
0: เอาได้แค่ส่วนหนึ่งเหรอ
1: ใช่ใช่จริงๆอีก30กว่าเกมเลย
0: จริงวะเนี่ยประเภทเกมที่เราสร้างคือเกมประเภทไหนครับ
1: ที่ผมสร้างจะเป็นเกมเพื่อการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับบอร์ดเกมเนี่ยมันเหมือนเป็นนอกจากมันเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกอ่ะมันทำให้เราแบบจำลองประสบการณ์ได้ด้วยเราได้ไปเป็นสิ่งนั้นจริงๆเราได้ไปเป็นชาวประมงในเกมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับแล้วเราก็ได้ความรู้กับมันด้วย
1: ใช่
0: พอเรากลายเป็นคนสร้างเกมแล้วเนี่ยมันต่างกับตอนที่เราเป็นคนเล่นเกมยังไงครับ
1: คือตอนเรามาเป็นคนสร้างเกมอะครับเราจะต้องมีมุมมองที่ค่อนข้างกว้างกว่าคนที่เล่นบอร์ดเกมแล้วกันถ้าพูดอย่างนี
0: ้
1: เราไม่ใช่เก่งกว่าคนเล่นบอร์ดเกมหรอกแต่ว่าเวลาเรามองเราต้องมองในหลายคาแรคเตอร์หลายบทบาทด้วยว่าแต่ละคนที่เล่นจะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะตัดสินใจยังไงกับถ้าผมเป็นคนเล่นคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือต้องอิงกับ4แบบของคนเล่นที่เราจะบอกว่าโอ้แปลว่าต้องคิดเยอะเหมือนกัน
1: ครับอย่างเกมนี้ครับเกมเยลโลคาร์ดครับก็เป็นเกมเกี่ยวกับพูดถึงเรื่องตอนประมาณปี58ครับที่เราโดนใบเหลืองจาก EU อะครับว่าเราจับปลาเกินขนาดอะไรอย่างเงี้ยเกมก็จำลองประสบการณ์ตอนนั้นว่าทำไมเราถึงจับปลาเกินขนาดกันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับโปรเจกต์นี้มันเริ่มมาจากว่าแบบเขาอยากจะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องแบบการประมงเกินขนาดอะไรเงี้ยในไทยแต่ว่าเขาอยากจะสื่อสารให้กับเด็กๆเราก็เลยหาว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการสื่อสารดีคอนเซปต์ของเกมนี้ครับมันคือการที่เราให้คนเล่นที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องประมงเลยอ่ะเด็กๆที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เกี่ยวกับประมงเลยไม่เคยเป็นชาวประมงไม่เคยเข้าใจว่าชาวประ
0: มงอย่างพี่แล้วคนนึงอ่ะพี่มาเล่น
1: ใช่ๆๆหรือไม่ต้องเป็นเด็กก็ได้แต่ว่าเราทำยังไงให้เขาได้มีประสบการณ์เหมือนเป็นชาวประมงจริงๆไม่ต้องไปจับปลาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือการเล่นเกมเนี้ยมันเหมือนเราสวมคาแรคเตอร์เป็นประมงแล้วก็มาจับปลาในทะเล
1: ใช่ครับคือการจับปลาเนี่ยเราไม่ได้แบบจับไปเรื่อยๆเราเขาเรียกไงด
0: ีเราต้องรู้วิธีการอนุรักษ์มันด้วย
1: ใช่ๆ
0: ถูกไหม
1: แต่ว่าเราไม่ได้ให้อนุรักษ์โดยการบอกว่าพี่ต้องอนุรักษ์นะพี่ถึงจะเป็นคนดีอะไรเงี้ยเราไม่ได้บอกอย่างนั้นคือเราทำให้เกมเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาเหมือนในชีวิต
0: การตระหนักว่าถ้าเราเทคมากไปถ้าเราเอาปลามากไปปลาก็จะหมดทะเลอย
1: ่
0: างให้เราลองเล่นตะกี้ดู
1: ใช่ไหมเราเริ่มต้นจากการที่ให้ทุกคนน่ะต้องการจะจับปลาให้ได้เยอะที่สุดดังนั้นปัญหามันเลยเกิดขึ้นนะครับว่าเรา
0: ปลาหมดทะเล
1: ใช่
0: เพราะคนเอาไปหมดเลย
1: ใช่แต่ว่าพอปลาหมดทะเลแล้วสิ่งที่เราอยากให้แบบคนเกิดการเรียนรู้ต่อคือแล้วเขาจะทำยังไงต่อดีอะไรเงี้ย
0: เพราะว่าถ้าปลาหมดทะเลปุ๊บทุกคนก็จะแพ
1: ้ใช่ถ้าปลาหมดทะเลเราก็จะแพ้ดังนั้นคนก็ต้องแบบมาหาวิธีทางแก้ว่าเขาจะทำยังไง
0: ให้ได้ปลามากที่สุด
1: ให้ได้ปลามากที่สุด
0: และไม่แพ้
1: และไม่แพ้ใช่เขาอาจจะสร้างบ้านปลาหรือเปล่าหรือเขาจะมีวิธีการแบบลงออกเรือยังไงให้แบบทำงานด้วยกันได้ทุกคน อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะแกมีได้ตั้ง6คน
1: ใช่ครับ
0: ต้องเล่น6คนด้วย
1: ห
0: มายความว่าถ้าทุกคนแห่จะจับปลาทั้งหมดก็หมดทะเลแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเหมือนเป็นการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมาเจอประสบการณ์การเป็นประมงโดยที่ไม่ต้องมาเป็นประมงจริงๆ
1: ใช่ครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือมันทำให้เราสามารถวางแผนในอนาคตได้ด้วยว่าถ้าเราจะจัดการกับประมงไทยต่อไปเนี่ยเราจะจัดการกับประมงไทยยังไงเราสามารถมาวางแผนผ่านเกมนี้ได้ด้วยเช่นกัน
0: โอ้โห

0: หลังจากที่เราได้ผลิตเกมนี้ออกมาแล้วเนี่ยผลตอบรับของผู้เล่นเนี่ยเป็นไงบ้าง
1: อันนึงที่เราไปเล่นกับกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือกลุ่มเด็กๆอะไรเงี้ย
0: กลุ่มเด็กโอเค
1: เด็กประมาณแบบมีป .1 ก็มีป .1 ถึงป .6 อะไรเงี้ยใช
0: ่
1: ประถมเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งสิ่งที่เราเจอก็คือว่ารอบแรกเขาแพ้ครับแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะเขาเล่นต่ออีกประมาณแบบ6รอบ10รอบอะไรเงี้ย
0: ก็คือเล่นจนกว่าจะชนะ
1: ใช่ชนะจนกว่าจะชนะแล้วเขาทำสถิติสูงสุดนะครับแต่ละคนมีปลาเหลือประมาณ6มีปลาประมาณ60กว่าตัวโดยที่ไม่โดนใบเหลืองเลย
0: จริงป่ะ
1: จริงแล้วก็เล่นกัน6คนอย่างเงี้ยครับแล้วก็วางแผนร่วมกันอะไรเงี้ยสูงกว่าผู้ใหญ่บางคนที่แบบเล่นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอ๋อใช่
0: แล้วกลุ่มที่2อ่ะ
1: กลุ่มที่2เป็นกลุ่มอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์นะครับอาจารย์เหล่านั้นตอนแรกเขาก็ลองเล่นไปเนี่ยรอบแรกเขาโดนใบเหลืองเลยรอบที่2โดนใบเหลืองอีกรอบนึงก็คือการโดนใบแดงใช่แพ้แบบแพ้ยับตั้งแต่แรกทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่ยอมแพ้เขารู้สึกว่าแบบเขาต้องทำได
0: ้ทำให้ได้
1: ใช่ใช่เขาเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์นะเขาแพ้เกมอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาเลยแบบร่วมกันวางแผนว่าแบบเขาจะจัดการกับมันยังไงดีอะไรเงี้ยครับเขาก็วางแผนเลยว่าสามรอบแรกทุกคนต้องออกเรือคนละหนึ่งลำเพื่อให้จับปลาให้ได้น้อยที่สุด
0: ก็คือการที่เราสร้างเกมเนี่ยเราตั้งใจให้ผู้เล่น6คนเนี่ยวางแผนร่วมกันและใช้ความคิดร่วมกัน
1: ใช่ครับอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งเนาะแล้วเราก็ไม่สามารถโทษได้ด้วยว่าแบบคนนี้เห็นแก่ตัวเกินไปเพราะว่ามันเป็นปัญหาของสังคมร่วมกันนะครับอันนี้เป็นทรัพยากรส่วนกลางมันไม่ใช่ใครผิดคนใดคนหนึ่ง
0: หมายความว่าประมงทุกคนก็ต้องอยากได้ปลาให้มากสุดแล้วแหละแต่ก็ต้องทำยังไงก็ได้สักอย่างเพื่อให้ปลามันอยู่ในทะเลต่อไปได้ด้วย
1: ใช่ดังนั้นเราก็เลยต้องจัดการร่วมกัน
0: แล้วกลุ่มที่3ล่ะครับ
1: กลุ่มที่3เนี่ยครับเป็นพี่คนหนึ่งที่เขาทำประมงเป็นเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องการจับ
0: ก็คือเราไปให้ชาวประมงเล่นเองจริงเลย
1: ใช่ครับเขาทำงานเกี่ยวกับการจับปลาเรื่องปัญหาของปลาทูในอ่าวไทยอะไรอย่างเงี้ยครับว่าปลาทูแบบ
0: น้อยลงมากใช่ไหม
1: ขนาดมันเล็กลงมากๆแล้วเขาเก็ตภาพแบบหมายถึงว่าเขารู้สึกได้เลยว่าแบบภาพเนี้ยมันสะท้อนได้อย่างออกมาได้อย่างชัดเจนมากว่าแบบเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นเขาบอกว่าแบบอย่างปลาเล็กเนี่ยที่สิ่งที่เขาเจอคือมันชัดมากว่าแบบพออวนมันเป็นอวนลากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นอวนที่มันตาถี่เนี่ยปลา
0: ก็คือมันเล็ก
1: ใช่
0: มันเล็ก
1: มากแล้วลูกปลามันก็ผ่านไปไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ก็คือลูกปลาก็ติดออกมาด้วย
1: ก็ติดออกมาด้วยใช่มันก็ทำให้แบบในทะเลมันก็แบบพังทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อก็คือชาวประมงก็เล่นแล้วจริงๆ
1: ครับ
0: ทำไมเราถึงเอาการศึกษามารวมลงในเกมอะครับ
1: คือมันเริ่มมาจากว่ากลุ่มดีสคูลิ่งเกมของเราเนี่ยครับเราก็มองนะว่าเกมเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่สนุกมากแต่ว่าเราคิดว่ามันสื่อสารเรื่องราวอะไรบางอย่างได้ด้วย
0: อันนี้คือกลุ่มในโรงเรียนของน้อง
1: ไม่ครับเป็นกลุ่มที่แบบผมทำกับคุณพ่อแล้วก็พี่ๆหลายคนคร
0: ับคือกลุ่มที่เราทำขึ้นมาเองด้วย
1: ใช่ครับเรามองว่าเกมมันสามารถสื่อสารประเด็นเรื่องราวได้ดีมากกว่าเครื่องมือแบบโดยผ่านการเล่าด้วยหนังสือหรือเล่าด้วยอะไรที่มันไม่มีความรู้สึก
0: เพราะคนมองว่าอ่านหนังสือน่าเบื่อใช่ไหม
1: ใช่มันไม่รีเลทด้วยครับ
0: มันไม่ค่อยได้ใช้ความรู้สึกลงไปอยู่กับเพื่อน
1: ใช่ครับเราก็เริ่มต้นสร้างเกมที่มีการเรียนรู้เข้ามาใส่ด้วยแต่ตอนหลังๆเราเริ่มเปลี่ยนว่าเราไม่ได้แค่สร้างเกมเพื่อการเรียนรู้อย่างเดียวแต่ว่าเราสร้างเกมเพื่อมีประสบการณ์ร่วมอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยครับมีประสบการณ์ร่วมกับปัญหานั้นจริงๆ
0: ประสบการณ์ร่วมนะ
1: ใช่ใช่ใช่ต้องเน้นย้ำ ประสบการณ์ร่วม
0: ตอนนี้เรายังเรียนอยู่ในโรงเรียนไหนอยู่หรือเปล่าครับ
1: ตอนนี้ผมยังเรียนอยู่ในตามระบบอยู่แต่ผมไม่ได้เรียนในโรงเรียนแล้ว
0: เรียนอยู่ในระบบเราเป็นโฮมสคูลถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เรียนยังไงครับโฮมสคูลเนี่ย
1: คือของผมมันเรียนโฮมสคูลในแบบที่เรียกว่าสถาบันการศึกษาทางไกลเนาะมันก็ขึ้นกับกศน.อีกทีนึงอะถ้าพูดง่าย
0: ๆแล้วเราเรียนยังไงเรียนที่บ้าน
1: ให้นึกภาพอย่างงี้ครับว่าเราเหมือนเรียนในห้องเรียนปกติ
0: ครับ
1: แต่เอาห้องเรียนออกไปเอาคุณครูออกไปมีแค่เราหนังสือแล้วก็ข้อสอบทุกๆเทอมเนี่ยเราก็อ่านหนังสือแล้วก็ไปทำข้อสอบอะไร
0: ก็คือเราเรียนเองเลย
1: ใช่ๆ
0: พ่อแม่ไม่ได้ช่วยมั้ย
1: พ่อแม่ก็ช่วยบ้างตอนเทอมต้นๆแต่ว่าหลังๆเราก็เริ่มอ่านหนังสือเองหาข้อมูลอื่นๆเอง
0: ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นจากตัวเราเอง
1: ครับผมเป็นคนที่แบบไปเสนอคุณพ่อเองเนาะว่าเราผมอยากออกมาเรียนแบบโฮมสคูลพอดีไปได้ยินจากพี่คนนึงมาว่าแบบมันน่าสนใจมาก
0: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนั้นประมาณ12ครับ
0: อายุ12ป .6
1: เราก็เลยไปคุยกับพ่อว่าเราอยากจะออกมาคุณพ่อก็สนับสนุนเต็มที่ก็โอเคกับการที่เราออกมาจากโรงเรียนปกติแล้วก็มาเรียนแบบโฮมสคูล
0: เขาไม่แย้งอะไรเลยเหรอ
1: คือเขาก็จะบอกว่าแย้งก็ไม่เชิงหรอกแต่ว่าพอไปคุยกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็อาจจะกังวลนิดหน่อยเราก็เลยสร้างข้อตกลงร่วมกันขึ้นมาเหมือนแบบเป็นเป้าหมายว่าการออกมาโฮมสคูลครั้งนี้เราต้อง
0: ผ่านม.6 ไปให้ได้แล้วเข้ามหาลัยให้ได้
1: แต่มันไม่ใช่แค่นั้นคือเราคุยกันอีก4หัวข้อหลักๆที่แบบเราคุยกันว่าแบบเราเป็นเป้าหมายอะไรเงี้ย
0: เรามีหัวข
1: ้
0: อ
1: ใช่ๆ
0: ตลอดเลยนะ
1: เช่นเราต้องเป็นผู้ประกอบการให้ได้จากการที่เราออกมาเรียนแบบโฮมสคูลอะไรเงี้ย
0: ฮะ
1: ซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นแล้ว
0: เป็นแล้ว
1: เจ้าของบริษัทดีสคูลิ่งเก่ง
0: โอเคอันที่สอง
1: เป็นเรา

0: ต้องพัฒนาในสิ่งที่เราชอบ
1: อือก็คือเรื่อง
0: บอร์ดเกมเนี่ยเราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอันที่3คือการที่เราต้องไปเจอคอนเนคชั่นใหม
1: ่ๆครับ
0: ซึ่งตอนนี้ก็คือแบบเราก็เจอผมก็เจอหลากหลายคนมากเลยไม่ใช่แค่แบบวงการด้านการแบบเรื่องบอร์ดเกมอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องการละครเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรอื่นผมก็เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้น
1: ข้อที่4แหละ
0: ข้อสุดท้ายเป็นข้อที่เหมือนตรงข้ามกับข้อ2เลยก็ว่าได้ข้อสุดท้ายก็คือเหมือนแทนที่เราจะไม่ใช่แค่เราเข้าใจว่าเราอยากได้อะไรหรือเราต้องการอะไรเราไม่ได้พัฒนาของเราเองอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องไปเป็นคนอื่นๆที่เราอาจจะไม่ชอบเราต้องไปเป็นเราต้องเข้าใจว่าคนอื่นเขารู้สึกยังไงคิดยังไง
1: เพื่อที่จะทำเกมออกมา
0: เพื่อที่จะทำเกมออกมาแล้วก็เพื่อที่จะเราจะได้เข้าใจว่าตัวเราเองเราชอบแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็เราจะได้หา
1: ก็คือทดลองและหาอะไรไปใหม่ไปเรื่อย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือแบบว่าเราอาจจะไปเจออะไรสักอย่างที่เราชอบอีกก็ได้
0: ใช่ครับ
1: ใครที่เคยมองเกมเป็นแค่ความสนุกความบันเทิงเชื่อว่าวันนี้น่าจะเห็นมุมมองการเล่นเกมที่แตกต่างจากเดิมไปและช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงเกมและการเรียนรู้ในวัยรุ่นกันครับ

0: ครับในช่วงนี้ของรายการเจนวายก็อยู่กับคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับตะกี้ครับผมได้เจอน้องแดนไทยน้องแดนไทยเนี่ยเขาอายุแค่14ปีเองเขามีความคิดคำพูดคำจาที่โตมากแล้วเขาเจอในสิ่งที่เขาชอบในเร็วมากคือเขาชอบเล่นบอร์ดเกมครับคุณหมอและตอนนี้เขาก็กลายเป็นนักสร้างบอร์ดเกมเลย
2: สุดยอดเลย
0: แต่คนบางคนยังมองว่าเกมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระคุณหมอคิดว่ายังไงครับ
2: โอ้โหแบบเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปมากแล้วเนาะคือเกมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่นแล้วทำให้เกิดแค่ความสนุกแต่จริงๆมันทำให้พัฒนาวิธีคิดเนี่ยเยอะมากมันทั้งเรื่องของหลายเกมก็พัฒนาเรื่องการคิดวิเคราะห
0: ์
2: หลายเกมพัฒนามาแล้วทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์หลายเกมทำมาแล้วสร้างเรื่องของการสื่อสารคือโอ้โหแบบจริงๆบอร์ดเกมเนี่ยเป็นวิธีการเรียนรู้อันหนึ่งเลยที่แนะนำ
0: ลูกคุณหมอเล่นไหมคร
2: ับ เล่น
0: เล่น
2: เล่นตั้งแต่เล็กด้วย
0: เล่นแต่เล็กด้วย
2: แล้วก็จริงๆเราเห็นเลยว่าโหแบบเอาจริงแค่นั่งรอที่จะยังไม่ถึงตาเราแล้วเราต้องรอเนี่ยโอ้โหมันฝึกเรื่อง EF เยอะมากมันฝึกเรื่องเซลฟ์คอนโทรลมันฝึกว่าทำงานถึงจะไม่โวยวายว่าจะทอยลูกเต๋าแล้วเงี้ยอันนี้บอร์ดเกมมันก็จะพัฒนาเพื่อจะฝึกเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลด้วยเนาะมันฝึกเรื่องของความคิดยืดหยุ่นเกมมันเป็นอะไรที่บางทีมันก็คอนโทรลทุกอย่างไม่ได้เนาะแล้วมันก็ฝึกเรื่องความจำด้วยหลายเกมเนี่ยมันฝึกเรื่องของความจำใช้งานมันฝึกเรื่องของแบบเอ้ยเราต้องจำได้ว่าใครเปิดอะไรไปแล้วตอนนี้ต้องอยู่กับใครเท่าไหร่โอ้โหมันคิดเยอะมากเพราะฉะนั้นบอร์ดเกมเนี่ยจริงๆมันเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ฝึกวิธีคิดฝึกการทำงานเป็นทีมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัว
0: เยอะมาก
2: ถ้าเล่นกับที่บ้านอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นเวลาแห่งการแบบแห่งความสุขอ่ะโอ้ลูกหมอก็ชอบเล่นมากเลย
0: แต่เกมของน้องแดนไทยเนี่ยเขาที่อิงกับการศึกษาแล้วก็สถานการณ์จริงเขาสร้างเกมที่แบบช่วยให้ชาวประมงรู้วิธีการผันเปลี่ยนการจับเข้าไหลถึงจะพอดีอะไรเงี้ยครับ
2: ซึ่งจริงๆมันคือการจำลองชีวิตอ่ะเวลาที่เราได้ฝึกจำลองและตัดสินใจและเลือกฝึกวางแผนฝึกในการจัดการอะไรบางอย่างที่มันเป็นภาพจำลองของชีวิตเนี่ยมันก็ง่ายที่มาถึงเวลากับชีวิตจริงเราก็จะมีหลักคิดวิธีคิดทักษะบางอย่างที่เราติดตัวมาจากการเล่นเกมเช่นเกมบางเกมมันทำเพื่อร่างการทำงานเป็นทีมเราจะตกลงกันยังไงเราจะคุยเพื่อให้ได้โซลูชันที่เราก็โอเคเพื่อนก็โอเคได้ยังไงอย่างเงี้ยคือมันก็คือสิ่งที่ติดตัวเราแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตจริงมันสำคัญขนาดหมอพูดว่าเด็กทุกคนควรเล่นบอร์ดเกม
0: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
2: ก็มันเป็นการเล่นแบบนึงที่จะบอกไงเหมือนเด็กเล็กที่คุณควรเล่นจ่าเอกกับลูกอ่ะเด็กทุกคนควรผ่านการเล่นบอร์ดเกม
0: รุ่นผมอ่ะไม่ทันผมจะมาม
2: ีเกมเสร็จที
0: อันนั้นก็ถือว่า
2: เป็นบอร์ดเกม
0: ม
2: ี
0: อยู่เกมเดียวคุณหมอ
2: เออจริง
0: สมัยนั้น
2: จริงนะพอเป็นพ่อแม่เราก็นึกว่ามีบอร์ดเกมอะไรให้เล่นเราก็เล่นแต่โดมิโน
0: เ
2: ดนไดโง่เกมเสร็จทีโอ้โหแต่เดี๋ยวนี้มันบอร์ดเกมมันเยอะมากแล้วพอเรารู้จักโลกของบอร์ดเกมเนี่ยมันแบบมันเจ๋งมากเลยอย่างตอนนี้ลูกหมอชอบเล่นอันนึงเกมออฟไลฟ
0: ์ออฟเกมออฟไลฟ
2: ์ใช่แล้วผมมันมีแบบฝึกวิธีคิดว่าตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะเรียนก่อนหรือจะทำงานก่อน
0: โอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอครับ
2: แล้วเด็กหกขวบต้องคิดอะว่าการเรียนก่อนดียังไงสมมุติว่าคุณเรียนก่อน
0: ครับ
2: คุณเรียนก่อนพอตอนจบคุณจะได้เงินเดือนที่อาจจะแบบด
0: ี
2: กว่าหน่อยนึงแต่ถ้าคุณตัดสินใจทำงานเลยก็ได้คุณก็จะได้เงินเดือนเลยคุณก็จะมีเงิน
0: ไว้แต่อาจจะน้อยกว่า
2: อาจจะน้อยกว่านิดหน่อย
0: ก็เป็นการจำลองชีวิตจริงๆเลย
2: เออใช่แล้วถึงเวลาก็ต้องตัดสินใจว่าคุณจะเรียนต่อไหมถึงทางแยกนี้ละคุณอยากเรียนต่อเพื่อเพิ่ม

0: เงินเดือนชีวิตคุณไหมหรือคุณอยากจะทำงานต่อสิ่งที่มันจะได้จริงๆอ่ะมันไม่ได้แค่การแบบแก้ปัญหานั้นน่ะแต่มันได้ทักษะการคิดที่จะเอาไว้ใช้กับการเจอปัญหาจริง
1: คุณหมอครับแล้วสุดท้ายเนี่ยครับน้องแดนไทยเนี่ยเป็นเด็กคนนึงที่แบบกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะออกไปที่แบบคอมฟอร์ตโซนของตัวเอง
0: แดนไทยนี่เขาไม่เรียนตามกระแสหลัก
1: ใช่เขาเป็นโฮมสกูล
0: แล้วก็แล้วก็มีคุณพ่อก็ซัพพอร์ตให้เขาเนี่ยได้เลือกทางที่เขาอยากเลือก
1: เนี่ยแบบเนี้ยอย่างนี้เด็กไทยทุกคนควรไปโฮมสกูลไหมครับ
0: เด็กไทยที่เอาจริงมันก็เป็นการศึกษาทางเลือกหนึ่งที่เลือกได้นะโดยเฉพาะกับเด็กที่การศึกษากระแสหลักอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังกับผลที่จะเกิดขึ้นนั้นหมอคิดว่าโฮมสกูลเป็นทางเลือกหนึ่งที่พ่อแม่เลือกได้แต่ว่ามันก็อาศัยปัจจัยหลายอย่างเช่นความพร้อมของพ่อแม่
1: เพราะว่าพ่อแม่ต้องพร้อมด้วยเน
0: า
1: ะ
0: พ่อแม่ก็ต้องพร้อมด้วยที่จะซัพพอร์ตในรูปแบบนี้แล้วก็ขึ้นกับเขาเรียกว่าลักษณะของเด็กด้วยเด็กบางคนเนี่ยสามารถรับผิดชอบตัวเองได้สามารถที่จะมีความรับผิดชอบได้ดีการทำโฮมสคูลเนี่ยก็เป็นทางที่โอเคเลยเด็กบางคนนี่แบบความรับผิดชอบตัวเองยังทำไม่ได้งั้นการโฮมสคูลก็อาจจะเหนื่อยหน่อยมันเป็นความเหนื่อยของพ่อแม่ด้วยนั้นมันก็เป็นเรื่องของการเป็นทางเลือกหนึ่งเลยที่หมอคิดว่าเลือกได้แล้วก็เราก็ต้องมองว่าเราการศึกษาเราเป้าหมายของการศึกษาคืออะไรเป้าหมายการศึกษาคือการเรียนรู
1: ้
0: เนาะทักษะบางอย่างเพื่อให้เรารู้จักตัวเองค้นพบตัวเองการศึกษาที่จะทำให้เราเกิดงานที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นหรือมองเห็นสิ่งที่เราจะทำให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นเพื่อจะได้ทำให้ตัวเรารู้สึกว่าเราได้มี meaningful life คือเรามีความสุขกับการได้ทำสิ่งนั้นเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นมันเกิดประโยชน์กับคนบางคนเนี่ยอันนี้มันก็สุดท้ายมันจะกลับมาที่ fulfill ที่ตัวเราเราก็จะมีความสุขในการทำสิ่งนั้นมากขึ้นเพราะการศึกษาเนี่ยมันก็ควรจะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้การเจอตัวเองทักษะที่เราถนัดแล้วก็พัฒนาเรื่องของการที่เรามองเห็นช่องทางในการที่เราจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นที่ต้องการของโลกไม่ใช่แค่การศึกษาที่จะทำให้เราได้ปริญญาเพราะพ่อแม่ต้องเข้าใจคำว่าการศึกษาให้ถูกว่าเราจะส่งลูกไปเรียนรู้การศึกษาเนี่ยเราเป้าหมายคืออะไร
1: โค้ชส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นว่าเอาจริงนะในยุคสมัยของผมอะเรียนเพื่อ
0: ได้ปริญญา
1: เอาปริญญามาเพื่อไปทำงาน
0: เพื่อให้พ่อแม่น่าภูมิใจได้มีลูกได้มีลูกมันรับปริญญาถ่ายถือดอกไม้อะไรเงี้ย
1: จบแล้วลูกจบแล้ว
0: แต่ตอนนี้คนถือปริญญาแล้วไม่มีงานเนี่ยเยอะมากคนถือปริญญาแล้วได้งานแต่ไม่มีความสุข
1: ก็เยอะมาก
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจการศึกษาที่ดีเราจะรู้ว่ามันคือการทำให้เราค้นพบตัวเองและมีทักษะที่เราทำงานในสิ่งที่เรารักหมายว่าเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญของการศึกษาที่ดีมันโฮมสคูลของหลายคนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เด็กเจอสิ่งเหล่านั้นเหมือนที่แดนไทยเขาเจอเนี่ยหมอคิดว่านี่คือการตัดสินใจที่คุ้มค่า
1: จากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วนะครับผมบอกได้เลยครับว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนในตำราเดียวครับรายการเจนวาก็ต้องขอขอบคุณคุณหมออีกครั้งนะครับที่ให้ข้อมูลดีกับเราครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ผมแล้ววันนี้ครับเวลาก็หมดลงไปแล้วครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เอ้ยยังไม่ใช่ใส่พริกไทยดีกว่าลั่นลั่นลั่นลั่นลั่นเอ้ยยังยังยังไม่ได้เอ้ยทำไมนะทำไม
1: ทำอะไรอยู่เหรอข้าวสวย
0: กำลังทำต้มยำกุ้ง
1: ดูน่ากินนะ
0: ข้าวสวยพยายามลองทำดูแต่ลองชิมดูแล้วก็ยังไม่ค่อยอร่อยไม่รู้ขาดอะไรอ่ะข้าวสวยว่าจะไม่ทำแล้วล่ะ
1: ใจเย็นนะข้าวสวย
2: พวกเราเมื่อกี้หมูหยองเจอนี่ที่หน้าบ้านละ
1: สแนปปี้ต้องการให้ช่วย
0: ใครเหรอ
1: ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่เดาว่าเขาคงมีเรื่องเดือดร้อน
2: ไปช่วยกันไหมล่ะ
1: อืม
0: งั้นเดี๋ยวข้าสวยเก็บของแล้วตามออกไปนะ

0: ทุกคนมีอะไรให้รับใช
1: ้คุณยานครับช่วยดูกระดาษนี้หน่อยได้ไหมว่ามาจากไหน
2: ช่วยหน่อยนะคะ
0: ได้เลยรอสักครู่ขอชิมก่อนนะโอ้มีกลิ่นของแครอทท
1: ำไมมีกลิ่นแครอทล่ะ
0: พร้อมแล้วล่ะสิเดินทางได้

0: ีควันด้วยค่ะโอเคลุยกันเลยพวกเรา
1: โอเคโอเค
0: นั่นนั่นไง What is it

0: วัสดีฉันคือสแนปปี
1: ้สแนปปี
0: ้ฉันคิดว่าพวกเธอจะมาฉันก็เลยออกมาอยู่แถวนี้เป็นประจำและพวกเธอก็มาฉันจำจดหมายนั้นได
1: ้แล้วรู้จักพวกเราได้ยังไงคะ
0: ก็พวกเธอน่ะดังจะตายชอบช่วยคนนู้นคนนี้ใช่ไหมล่ะหมูหยอง
1: ผมไม่เอกครับ
0: อ้าวเหรอขอโทษทีฉันว่าเชิญทุกคนในบ้านฉันก่อนนะแล้วฉันจะเล่าให้ฟัง
1: มีเรื่องเดือดร้อนอะไรเหรอครับคุณกระต่าย
0: คือเรื่องมีอยู่ว่าเริ่มแรกเลยฉันได้เจอกับกระต่ายสาวนางนึงเธอน่ารักมากแต่เธอเป็นคนน่ารักเลยมีคนมาชอบเธอมากเธอจึงบอกไปว่าถ้าชอบเธอจริงเธอจะแต่งงานกับคนที่หาสายรุ่งงามมาให้เธอกระต่ายอื่นได้ยินก็พากันถอดใจกันหมดเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละ
1: ประทับใจจังค่ะหนักเอาการจะหาสายรุ้งจากไหนล่ะครับ
0: นั่นสิแหวนแต่งงานก็ยังไม่มีเฮ้ยคิดแล้วกลุ้ม
2: เราก็ไปหาสายรุ้งกันเถอะ
1: เฮ้ยจะไปหาที่ไหนล่ะหมูหยอง
2: ก็ที่ไหนสักที่นี่แหละ
1: ออกไปข้างนอกก็ดีเผื่อจะมีใครช่วยเราได้

่เราก็เดินกันมานานแล้วนะว้าวทุกคนWhat is it?

0: ว้าวเอ้าเอ้าเอ้า
1: เฮ้ยดาวี่นะดาวี
0: ่เอ้า
2: เจ็บไหมอ่ะ
3: ข้าวสวยทำอะไรอยู่เหรอ
1: ฮะนี่ไงคะสวยไหม
4: What is

0: คุณกระต่ายสาวยังไงล่ะคะ
1: เฮ้ยฝีมือไม่ธรรมดา
0: อยู่แล้วย่ะ
2: ขอบคุณมาก
1: แหวนก็มีแล้วทีนี้เราจะไปหาสายรุ้งที่ไหนล่ะ
0: เฮ้ยหิวน้ำมากเลย
2: ด้านหน้าเป็นลำธารไปพักผ่อนที่นั่นกันก่อนดีไหม
3: ดีเหมือนกันครับ
0: ดีเลยจะได้เล่นน้ำ
3: อ้าวนั่นนั่นคุณช้างเดี๋ยวผมลองไปถามดูดีกว่าคุณช้างครับพอจะทราบไหมพวกผมจะไปหาสายรุ้งมาจากไหนอ่ะ
2: โอ้ยไม่มีหรอกเธอแล้วสายรุ้งมาเกิดตอนที่ฝนหยุดตกใหม่ๆแล้วนี่ก็ไม่ใช่หน้าฝนด้วย
0: อืมว้าแย่เลยนะคะ
1: เฮ้ยขอล้างหน้าก่อนละไม่ไหวแล้ว
0: ไฮ้สดชื่น
1: ฮะทุกคนดูนั่นสิ
0: What is it?

0: rainbow. A rainbow.
1: โหยเจอเข้าจนได้
2: ไม่อยากจะเชื่อเลย
3: คุณช้างครับช่วยเพื่อนผมหน่อยนะครับ
2: สบายมากเรื่องแค่นี
4: ้สแนปปี้ไม่นึกว่าเธอจะทำได้จริงๆอ่ะ
2: ก็เพื่อเธอและเพื่อนๆก็ช่วยกัน
4: ฉันเชื่อว่าเธอชอบฉันจริงๆไม่ใช่เพราะว่าสายลุงนั่นหรือว่าแหวนนี่หรอก
2: อ้าวแล้วเพราะอะไรเหรอ
4: เพราะการกระทำของเธอความพยายามของเธอไงล่ะ
5: เฮ้ยฉากเนี้ยกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
6: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

Rose.

0: rainbow. A ring, a rose, a rabbit, a rainbow.
1: เราสองคนต้องขอบใจพวกเธอมากนะ
2: ค่ะพวกเรายินดีค่ะ
3: ได้ผจญภัยมากเลยอ
2: ่
3: ะ
2: แล้วคงได้เจอกันอีกนะครับเพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กันนะครับ
4: Let's play
5: What is it
4: Ring Rabbit Rose Good job
5: What is it?
4: Rabbit Ring Rainbow Rainbow Good job
2: เก่งจริงๆเลยแฮะเพื่อนๆวันนี้พวกเราไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สอนศิล
1: ป์สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่น่ารักทุกคนทำกันบ้านเสร็จกันหรือยังครับทำเสร็จแล้วเก่งมากเลยงั้นเดี๋ยววันนี้มาประดิษฐ์ชิ้นงานศิลปะน่ารักน่ารักกับพี่ปากกว้างกันดีกว่าเฮ้ก็วันนี้น้องๆอาจจะสับสนนิดหน่อยนะครับวันนี้มีพิธีกรคู่นะครับ2คนนะครับมีพี่โจแล้วก็พี่ปากกว้างนะครับพี่ปากกว้างอ้าปากสิครับอ้าปากนี่แป๊บเอามือเข้าไปปุ๊บหลบออกมาได้นี่พี่ปากกว้างงับไม่ทันถ้าเกิดน้องๆอยากจะประดิษฐ์พี่ปากกว้างนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาพี่ปากกว้างเป็นต้นแบบครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำพี่ปากกว้างแบบอันเล็กๆหน่อยนะครับเพราะว่านี้จะดูอันใหญ่มากเดี๋ยวน้องๆจะทำตามกันไม่ทันนะครับพี่ปากกว้างดีไหมครับพร้อมจะเป็นนายแบบให้น้องๆไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: ปากกว้างๆนะน่ารักมากน่ารักมากงั้นเดี๋ยวมาเดี๋ยววันนี้รอติดตามกันเลยนะครับว่าน้องๆจะสามารถทำพี่ปากกว้างได้เหมือนพี่ปากกว้างจริงๆหรือเปล่านะครับรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: สอนศิลป์
1: พี่ปากกว้างแบบย่อส่วนนะครับเราขอใช้เป็นลูกบอลพลาสติกแบบนี้นะครับอันเล็กๆเริ่มมาเราก็ใช้นี่เลยครับกระดาษชำระหรือว่ากระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็กาว1ส่วนน้ำ1ส่วนเอามาทำเป็นเปเปอร์มาเช่ครับทาลงไปบนลูกบอลพลาสติกของเราก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆแปะไปทีละนิดทีละนิดนะครับจะใช้ประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้นะครับถ้าหากว่าเรารู้สึกว่า 2-3 ชั้นมันจะดูบางเกินไปนิดนึงเพราะว่าความต่างของเวลาที่เราใช้กระดาษชำระหรือกระดาษทิชชู่แทนกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับสิ่งที่ได้คือมันจะได้เป็นสีขาวสะอาดสะอาดหน่อยแต่ว่าความหนาความบางตรงนี้เนี่ยมันจะน้อยกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์นะครับพอแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่เลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาระบายสีกันครับสีคราวนี้เป็นสีอะคริลิกครับสีที่ใช้นะครับเป็นสีเหลืองส้มอ่อนนะครับสีเหลือง1ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับทาให้ทั่วทั้งลูกเลยนะครับเอานะครับพอทาได้ทั่วทั้งลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็รอแห้งพอแห้งเสร็จนำมาตัดครึ่งครับตัดครึ่งแต่ว่าให้เหลือจุดที่เชื่อมกันระหว่างทั้ง2ชิ้นนะครับนิดหนึ่งประมาณ1เซนนะครับก็คือไม่ตัดให้มันขาดออกจากกันทั้ง2ชิ้นนะครับนี่ตัดเรียบร้อยแบ่งครึ่งออกมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าให้เหลืออันนี้เหลือสักประมาณ2เซนนะครับ1เซนถ้าหากว่าเป็น1เซนเนี่ยอาจจะเป็นลูกที่เล็กกว่านี้นะครับอยู่ที่ตามขนาดครับสมมุติว่านี่ลูกขนาดนี้ก็เป็น2เซนใช่มั้ยครับถ้าเกิดลูกขนาดเท่าพี่ปากกว้างตอนเปิดรายการมาตรงนั้นนะครับใหญ่หน่อยก็อาจจะให้เหลือสักประมาณสัก3เซนหรือ4เซนนะครับโอเคก็เป็นการอ้าปากกว้างๆแบบนี้ได้เรียบร้อยใช่มั้ยครับหลังจากนั้นครับไม้พรมร้อยใส่เข็มเรียบร้อยแล้วนะครับนำมาเจาะรูครับเจาะรูเข้าไปด้านบนตรงนี้เจาะจากด้านในออกมาด้านนอกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่อยู่ตรงจุดที่เชื่อมกันตรงนี้นะครับพอเจาะเข้าไปเสร็จปุ๊บต้องบอกน้องๆเลยว่าอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะว่าลูกบอลของพี่โจเนี่ยอันนี้นิ่มนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าของน้องๆเนี่ยมันจะเป็นลูกบอลที่มีความแข็งความหนามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็มัดปมไว้ด้านหนึ่งแบบนี้นะครับร้อยแล้วดึงมาจนสุดโอเคแล้วเราลองมาทดสอบดูหน่อยดีกว่านะครับเวลาถ้าเราดึงปึ๊บเห็นไหมครับก็จะเป็นการอ้าปากให้กับอันนี้เป็นเรียกว่าน้องปากกว้างแล้วกันเมื่อกี้มีพี่ปากกว้างแล้วนี่เป็นน้องปากกว้างแงบก็ตัดออกแล้วก็รอไว้ก่อนแล้วมาทำฐานนะครับใช้แกนกระดาษทิชชู่ครับแล้วก็นำผ้าสักหลาดแบบนี้นะครับตัดมาให้เท่ากับแกนกระดาษทิชชู่ตรงนี้นะครับแปะเทปกาว2หน้าซึ่งตอนนี้น้องๆอยากจะใช้เป็นกาวก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเอาที่เราชอบเอาที่เราถนัดเพราะตรงนี้เป็นการตกแต่งลวดลายด้านล่างแล้ว

0: มาประกอบกันรอให้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จปุ๊บก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็มาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับใช้ผ้าสักหลาดอีกหนึ่งพื้นอันนี้ขอเป็นสีเขียวนะครับตัดมาชิ้นเล็กๆมานี้แล้วก็ตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับตามด้วยกระดุมอีก3เม็ด4เม็ดนะครับปั๊บแล้วก็จัดวางเดี๋ยวเราตรงนี้ไว้ตรงกลางอันบนสุดตรงนี้ก่อนนะครับไว้อย่างนี้แล้วที่กะว่าจะเรียงลงมาสัก3เม็ดก็เพิ่มอีกสักเม็ดนึงจากนั้นก็แต่งเพิ่มเติมแล้วก็วาดหน้าตาของน้องปากกว้างของเรานะครับตรงนี้ปากก็เด่นอยู่แล้วใช่ไหมเราอาจจะวาดตาเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ลวดกำมะหยี่ครับนำมาดัดโค้งๆก่อนยาวมาแล้วก็ม้วนแล้วครับพี่ปากกว้างกับน้องปากกว้างจะแตกต่างกันตรงนี้นิดนึงคนนึงหน้าเหมือนไก่คนนึงใส่แว่นตัวแว่นเนี่ยแล้วก็มาดูมากะขนาดดูว่าจะแปะเข้าไปยังไงอะไรแบบนี้นะครับทากาวหรือว่าจะเจาะรูน้องอาจจะเจาะรูหรือว่าแปะกาวเข้าไปข้างด้านข้างก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยรอให้กาวแห้งสนิทนะครับแว่นจะได้ไม่หลุดออกไปมานะครับเอามาเทียบกันดูกับพี่ปากกว้างนี่ขนาดคนละขนาดเลยเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากลูกบอลพลาสติกลูกเล็กๆกับลูกบอลพลาสติกลูกใหญ่แบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมติน้องๆมีเวลานะครับก็อาจจะใช้ลูกใหญ่แบบนี้ก็ได้แล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับตัวพี่ปากกว้างเองเนี่ยใช้โฟมยางทำเป็นหงอนด้านบนตรงปากก็เป็นกระดาษแข็งนะครับด้านล่างเนี่ยโอ้โหก็จะมีทั้งผ้าพันคอมีลวดลายที่เอาไว้แต่งใช้แกนกระดาษทิชชู่ไม่ได้และอาจจะใช้เป็นกระป๋องของขนมหรือว่าเศษวัสดุเหลือใช้ของเราก็ได้นะครับใช้เป็นกระดาษลังก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าน้องๆอยากจะใช้วัสดุอะไรที่มีอยู่ใกล้ๆตัวนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยอยากจะอวดผลงานนะครับส่งมาได้เลยตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404 email address sonsin@thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งกันมาได้นะครับเรียบร้อยแล้วใครอยากจะอวดตรงนี้ส่งมาตามช่องทางที่บอกไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงหน้ามีใครที่ส่งอวดแล้วบ้างนะครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูจดหมายกันนิดนึงดีกว่านะฮะสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อน้องแพทส่งจดหมายเป็นฉบับที่2ค่ะอายุ11ปีค่ะหนูกับน้องปันชอบส่งจดหมายค่ะน่ารักมากนะครับแล้วหนูได้ส่งยางมัดผมมาให้หลานพี่โจด้วยค่ะนี่มีน้องแพทมีพี่โจแล้วก็มีสโนว์แมนนะครับน้องปันน่าจะอยู่ในนี้ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับน้องแพทจดหมายนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ย้ำกันอีกทีนึงแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook ดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub ครับส่งรูปภาพนกกระยางมาให้พี่โจครับจากเด็กชายสุวิสิทธิ์ศรีวิโรจน์โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อครับผมชอบดูรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปครับวาดรูปเป็นนกกระยางในปากของนกกระยางก็แอบมีรายละเอียดนะครับมีคล้ายๆกับปลาตัวเล็กๆที่นกกระยางขายาวๆแล้วก็ก้มลงไปจับปลามากินแบบนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่แล้วก็ได้เห็นหน้าของน้องสุวิสิทธิ์ด้วยนะครับยิ้มแฉ่งเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้ facebook.com/sonsinclub ครับอีกหนึ่งช่องทาง email address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้พี่โจแล้วก็พี่ปากกว้างน้องปากกว้างลาไปก่อนนะครับใครที่ทำเสร็จแล้วทำตามได้เรียบร้อยอยากจะส่งมาอวดกันก็ส่งมาเลยนะครับนี่ตามที่อยู่ที่พี่โจบอกกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกับพี่โจและรายการสอนศิลป์ได้ใหม่ทางไทย PBS สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: อรี่หนูกุ๊กตอนขนมอาหาร
1: กุ๊กว่าหลายๆคนต้องเคยมีปัญหานี้แน่ๆเลยซื้ออาหารมาเยอะเกินไปแล้วก็กินไม่หมดจนต้องปล่อยให้มันเน่าเสียไปแต่วันนี้กุ๊กเพิ่งจะได้เรียนรู้วิธีเก็บอาหารได้เป็นเดือนๆแล้วนะคะวิธีนั้นก็คือกล้วยบวชชีมาแล้วค่ะ
2: กล้วยอีกแล้วเหรอ
3: โอ้ยเมื่อเช้าก็กินกล้วยเมื่อวานก็กินกล้วยวันก่อนก็กินกล้วยนี่ผมกินกล้วยจนน่าจะยาวเหมือนกล้วยอยู่แล้วนะครับ
4: ทำยังไงได้เลยจ๊ะก็ต้นกล้วยบ้านเรามันออกลูกออกมาเยอะแยะเลยนี่นานี่ขนาดเอาไปแจกบ้านคนอื่นตั้งหลายหวีแล้วก็ยังเหลืออยู่ที่บ้านเราอีกตั้งเยอะจะไม่กินก็เสียดาย
1: ใช่แล้วนี่พี่ก็อุตส่าห์เอามาดัดแปลงเป็นกล้วยบวชชีบ้างเอามากินกับไอติมเป็นบานาน่าสปิตบ้างจะได้ไม่เบื่อไงจ๊ะ
3: โอ้ยถึงจะดัดแปลงยังไงก็เถอะแต่รสชาติมันก็ยังเป็นกล้วยนิ่มๆแย่ๆอยู่ดีแหละครับ
4: ก็จริงของแก๊ปนะจ๊ะยาย

0: เองก็ชักจะเบื่อแล้วเหมือนกัน
1: ถ้ากินไม่หมดก็ช่างมันเดี๋ยวรอมันบูดแล้วค่อยเอาไปทิ้งก็ได้ค่ะ
2: แหมน่าเสียดายจังเลยนะคะถ้ามีวิธีเก็บกล้วยไว้ได้นานๆไม่ให้เน่าเสียไปได้ก็คงดีนะคะ
0: มีสิจ๊ะวิธีเก็บกล้วยให้อยู่ได้นานๆน่ะ
2: มีเหรอคะ
0: ใช่จ้ะเขาเรียกว่าการถนอมอาหารยังไงล่ะจ๊ะ
3: การถนอมอาหารเหรอครับ
1: เรื่องนี้แม่เคยเรียนมานะการถนอมอาหารก็คือการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่จะมาทำให้อาหารเน่าเสียถ้าเราควบคุมเชื้อจุลินทรีย์พวกนั้นได้เราก็จะยืดอายุของอาหารออกไปได
3: ้แล้วการถนอมอาหารนี่มันต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ
1: ก็มีหลายวิธีเลยจ้ะอย่างนมกล่องพลาสเตอไรที่พวกลูกกินกันน่ะนั่นก็ใช้ความร้อนเข้ามาทำลายเชื้อจุลินทรีย์ไปจำนวนหนึ่งช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้น
2: พวกของหมักดองก็เหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: ใช่แล้วจ้ะพวกของหมักดองของเชื่อมของแช่อิ่มต่างๆก็จะใช้รสเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดมายับยั้งการดูดซึมสารอาหารของจุลินทรีย์จ้ะนอกจากนี้ก็ยังมีการตากแห้งอีกด้วยนะอย่างพวกปลาแห้งเนี่ยเอามาตากแดดจนน้ำในอาหารระเหยออกไปหมดพอไม่มีน้ำเชื้อจุลินทรีย์ก็ทำงานไม่ได้ช่วยยืดอายุอาหารออกไปได้นะจ้ะ
3: ว้าวเจ๋งไปเลยนะครับเนี่ย
0: คนสมัยก่อนเขาก็อยากเก็บอาหารไว้กินกันได้นานๆเหมือนพวกเรานี่แหละจ้ะก็เลยคิดค้นวิธีถนอมอาหารต่างๆขึ้นมา
2: แล้วเราจะถนอมกล้วยพวกนี้ยังไงดีล่ะคะเนี่ย
0: ก็ได้หลายวิธีนะจ๊ะจะทำเป็นกล้วยตากก็ได้กล้วยเชื่อมก็ได้หรือกล้วยฉาบก็ได
3: ้ฮะกล้วยฉาบกล้วยฉาบแก๊ปชอบกินกล้วยฉาบครับ
2: กึ๊กก็ชอบค่ะมันกรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมดีค่ะ
1: กล้วยฉาบเนี่ยใช้น้ำตาลหวานหวานมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย์รสชาติก็กรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมไม่เหมือนกินกล้วยเท่าไหร่ก็ดีเหมือนกันนะคนที่กินกล้วยมาบ่อยๆแล้วจะได้ไม่เบื่อ
2: คุณยายค่ะคุณยายทำกล้วยฉาบเป็นไหมคะช่วยสอนกุ๊กทำหน่อยสิคะ
0: ได้สิจ๊ะขั้นแรกเลยนะจ๊ะเราก็ปอกเปลือกเอาผลกล้วยออกมาให้หมดเลยอ่ะทุกคนช่วยกันนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เสร็จแล้วก็เอากล้วยมาหั่นเป็นแว่นๆบางๆตามยาวนะจ๊ะมาเดี๋ยวขั้นนี้แม่กับยายจะหั่นให้เองนะเสร็จแล้วก็เอาลงทอดในน้ำมันได้เลยจ้ะ
2: ว้าวสีเหลืองกรอบน่าทานจังเลยค่ะ
3: ใช่
0: ทีนี้เราก็จะมาฉาบน้ำตาลกันแล้วนะเริ่มจากใส่น้ำลงไปในกระทะแล้วก็เติมน้ำตาลกับเนยลงไปเติมเกลือลงไปนิดหน่อยให้มันพอมีรสเค็มนิดนึงจากนั้นก็ตั้งไฟร้อนๆแล้วเคี่ยวทุกอย่างให้เหนียวเลยจ้ะ
2: แค่นี้ใช้ได้แล้วหรือยังคะคุณยาย
0: ได้แล้วจ้ะทีนี้ก็เอากล้วยที่ทอดไว้แล้วลงไปคลุกกับน้ำตาลได้เลยเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาตากให้มันเย็นนะจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้กล้วยฉาบแล้ว
2: เสร็จแล้วค่ะกุ๊กทำได้แล้วหน้าตาเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะค่ะ
3: หน้าตาเหมือนแล้วรสชาติจะเหมือนหรือเปล่านะ
2: เป็นยังไงแก๊ปรสชาติใช้ได้หรือเปล่า
3: ใช้ได้เลยล่ะครับรสชาติเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะครับ
0: เป็นไงจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้ของอร่อยอร่อยรสชาติใหม่ที่เก็บได้นานๆนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการถนอมอาหารล่ะ
2: สุดยอดไปเลยค่ะคุณยายเดี๋ยววันหลังคุณยายต้องสอนกึกถนอมอาหารวิธีอื่นๆอีกนะคะ
0: จ้าจ้าจ้าได้จ้าก
4: ลับมาแล้วจ้าน
1: ี่มันอะไรกันคะเนี่ย
4: พ่อไปธุระต่างจังหวัดมาน่ะเห็นมะนาวถูกดีก็เลยซื้อกลับมาซะเพียบเลย
1: โหมะนาวเยอะแยะขนาดนี้แล้วจะใช้หมดได้ยังไงกันคะถึงจะแช่ตู้เย็นไว้ก็คงเก็บได้แค่เดือนเดียวสงสัยต้องเหลือทิ้งหลายลูกแน่ๆเลย
2: คุณยายคะพอมีวิธีถนอมมะนาวให้ใช้ได้นานๆหรือเปล่าคะ
0: มีสิจ๊ะยายเพิ่งจะดูรายการทีวีเขาแนะนำมาเองแค่คั้นน้ำมะนาวออกมาเทใส่ถาดทำน้ำแข็งแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซในตู้เย็นแค่นี้เราก็จะได้น้ำมะนาวแช่แข็งที่เก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยล่ะจ้ะเวลาจะใช้ก็เอามาละลายใส่อาหารได้เลย
1: ว้าวมีวิธีอย่างนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลย
2: นั่นน่ะสิคะใช้ตู้เย็นแช่แข็งด้วยดูทันสมัยจังเลยนะคะ
0: ใช้ได้ทั้งนั้นแหละจ้ะทั้งวิธีโบราณแล้วก็วิธีสมัยใหม่วิธีไหนสะดวกกว่าก็ใช้วิธีนั้นล่ะจ้ะ
4: แจ้งไปเลยครับคุณแม่ถ้างั้นต่อไปนี้เราก็ซื้อของมาตุนได้เยอะๆเลยสิครับ

0: พ่อก็อย่างนี้ทุกทีชอบซื้อของมาตุนไว้ให้มันเปลืองตังอยู่เรื่อยแม่ว่าเราประหยัดประหยัดซื้อมาแค่เท่าที่พอจะใช้ดีกว่ามั้ยจ๊ะ
1: ใช่แล้วจ้ะถึงเราจะถนอมอาหารได้แต่กินของเก่าเก็บอย่างนี้มากๆมันก็ไม่ดีสู้กินของสดๆใหม่ๆจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะ
2: ครับเข้าใจแล้วครับ
3: คุณพ่อเดินคุณยายสอนเหมือนตอนที่ผมเดินคุณแม่ดูเลยล่ะครับเนี่ย

0: เอรี่หนูกุ๊กตอนศึกตัดสินแม่ครัวมือทอง
1: กุ๊กเคยฝันเอาไว้นะคะกุ๊กอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองและโอกาสนั้นก็มาถึงค่ะเพราะในงานโรงเรียนปีนี้คุณครูเขาให้พวกนักเรียนลองทำอาหารกันค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนอื่นที่เสนอตัวออกมาเหมือนกันนะคะคนหนึ่งคือวิตาเลียคุณหนูไฮเซอร์ผู้เชี่ยวชาญอาหารฝรั่งเศสอีกคนคือเหมยฮัวลูกสาวเจ้าของร้านภัตตาคารอาหารจีนคุณครูไม่รู้จะเรียกใครมาเป็นแม่ครัวดีก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นค่ะ
2: ศึกตัดสินแม่ครัวมือทองโอ้โห
0: หมายความว่าคนที่ชนะการแข่งขันนี้ถึงจะได้เป็นแม่ครัวตัวจริงใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: งานนี้พี่กุ๊กชนะอยู่แล้วครับ
1: ไม่หรอกแก๊ปได้ข่าวว่าอีก2คนน่ะเขาทำอาหารอร่อยไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
3: แล้วนี่กุ๊กเตรียมวัตถุดิบทำอาหารมาพร้อมหรือยังจ๊ะ
1: พร้อมแล้วค่ะเออวัตถุดิบจากตลาดธรรมดาอย่างงั้นเหรอแบบนี้จะสู้อะไรกับเราได้ของฉันใช้เนื้อวัวนำเข้าจากนิวซีแลนด์เลยนะ
0: ส่วนของอ้วก็ใช้เนื้อเป็ดล้วงๆจากไหหลำแล้วก็เครื่องปรุงจากปักกิ่ง
1: แค่วัตถุดิบของพวกเราก็ชนะเห็นแล้วอ้าว
2: ไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่แก๊ปว่าพี่กุ๊กสู้เขาได้สบายๆ อยู่แล้วครับ
1: แต่พี่ว่าวัตถุดิบของพวกเขาอ่ะมันดีกว่าจริงๆอ่ะ
2: พี่กุ๊กยังจำตอนที่ทำข้าวกล่องเบต้าแมนให้ผมได้ไหมครับ
1: จำได้สิที่แกจะเอาข้าวกล่องลายการ์ตูนแพงๆแต่คุณยายไม่มีตังค์ซื้อให้พี่ก็เลยทำอาหารเป็นลายการ์ตูนให้แก๊ปน่ะ
2: ใช่แล้วครับข้าวกล่องของพี่น่ะใช้แต่ของธรรมดาธรรมดาแต่พี่ก็ทำให้มันน่าสนใจกว่ากล่องข้าวแพงๆได้อีกเรื่องของแพงเนี่ยไม่จำเป็นเลยละครับ
0: แก๊ปพูดถูกแล้วถึงวัตถุดิบเราจะธรรมดาแต่แม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำให้มันออกมาน่าสนใจได้แน่นอนจ้ะ
1: นั่นสิคะขอบคุณคุณแม่กับแก๊ปมากนะคะที่ช่วยเตือนสติกุ๊ก
4: การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะจ๊ะกติกาก็ง่ายๆเริ่มจากในงานโรงเรียนจะมีนักกีฬาจากโรงเรียนอื่นมาร่วมแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นครูขอตั้งโจทย์ว่าให้ทุกคนทำอาหารสำหรับนักกีฬามาคนละอย่างจ้า
1: อาหารสำหรับนักกีฬาอย่างนั้นเหรอ
4: ให้เวลาคิดเมนูอาหารคนละ15นาทีนะถ้าใครคิดออกแล้วล่ะก็เริ่มทำได้เลยจ้า
0: อลุยเลยลุยลุย
1: เริ่มกันแล้วเหรอถ้างั้นแล้วก็เริ่มทำมั่งดีกว่า
3: เดี๋ยวสิจ้ากุ๊กกุ๊กคิดออกแล้วหรือว่าจะทำอาหารอะไร
1: งั้นกุ๊กว่าทำอาหารพลังงานสูงๆพวกแป้งๆมันๆเน้นคาร์โบไฮเดรตกับไขมันอย่างเดียวเลยดีไหมคะ
3: เออยายว่าลองค้นคว้าข้อมูลให้ดีก่อนดีไหมจ๊ะเดี๋ยวจะเหมือนตอนที่ยายให้ทายปัญหาเรื่องลอดช่องสิงคโปร์

0: ปู่นะ
1: อ๋อจำได้แล้วค่ะที่คุณยายให้พวกเราลองไทยว่าลอดช่องสิงคโปร์หรือข้าวผัดอเมริกันมาจากชาติไหนพวกเราก็เข้าใจผิดว่ามันมาจากต่างชาติแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาหารของไทยเราเองทั้งนั้นเลย
0: ใช่จ้ะถ้าเราไม่ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนเราก็อาจจะเข้าใจผิดไปเองอย่างนั้นได
1: ้แล้วกุ๊บจะไปหาข้อมูลที่ไหนดีล่ะคะวันนี้ลืมเอาหนังสือเรียนมาซะด้วยสิโอ้ย
2: นี่จ้าใช้โน้ตบุ๊กของพ่อไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูสิจ้า
1: คุณพ่อมาแล้วหรอคะ
2: จ้าพอเคลียร์งานเสร็จก็รีบมาที่นี่เลยละจ้าอ้าวรีบไปค้นหาข้อมูลดูเถอะจ้าเดี๋ยวจะทำไม่ทันคนอื่นเขานะ
1: ค่ะเจอแล้วเกือบเข้าใจผิดไปแล้วจริงๆด้วยดีนะเนี่ยที่คุณยายเตือนไว้ก่อน
3: สู้คุณนะจ้าลูกแม่
4: หมดเวลาแล้วจ้าต่อไปนี้ก็ถึงเวลาตัดสินกันแล้วนะ
1: นี่ก็คือเนนิวซีแลนด์ร้านสุดพิเศษแบบวิกตอเรียสไตล์ค่ะ
5: นี่ก็คือข้าวหน้าเป็ดสุดพิเศษตระกูลเหมยค่ะ
1: นี่คือข้าวอบธัญพืชพร้อมไข่ต้มกับน้ำไก่อบค่ะ
5: ไอ้ยาข้าวอบธัญพืชเนี่ยนะมีแต่ผักต้มเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะ
1: เออเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจ๊ะกึ๊กนักกีฬาน่ะเขาต้องการอาหารที่ให้พลังงานสูงสูงอย่างพวกแป้งไขมันแล้วก็เนื้อสัตว์นะจ๊ะ
4: กูเขาไม่ได้เข้าใจผิดหรอกจ้า
1: เ
4: อนักกีฬาน่ะถึงจะต้องการคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมากเป็นพิเศษแต่พวกเขาก็ยังต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่อยู่ดีนั่นแหละนะถึงจะเน้นแป้งและเนื้อสัตว์เป็นหลักแต่ก็ห้ามลืมผักผลไม้ด้วยรสชาติอร่อยดีนะจ๊ะเนื้อติดมันแบบนี้ได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันแต่สูตรอาหารฝรั่งเศสแบบเนี้ยจานหนึ่งมีเนื้อแค่นิดเดียวครูว่าปริมาณมันจะน้อยไปนะจ๊ะนักกีฬาคงไม่พอกินหรอกนะแบบนี้รสชาติเข้มข้นเค็มใช้ได้มีทั้งข้าวและเป็ดได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนแต่ครูว่ารสชาติเค็มๆอย่างนี้จะทำให้เราหิวน้ำเกินความจำเป็นนะจ๊ะแล้วไตเราก็จะทำงานหนักด้วยรสชาติไม่จัดจ้านมากแต่ก็กลมกล่อมกำลังดีนอกจากจะได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วยังได้คาร์โบไฮเดรตจากพวกเผือกและก็มันอีกต่างหากไก่กับไข่เนี่ยก็ได้โปรตีนกับไขมันถือว่าให้พลังงานสูงใช้ได้เลยทีเดียวเอาล่ะผู้ตัดสินใจได้แล้วล่ะจ้าผู้ชนะการแข่งขันที่เป็นแม่ครัวประจำร้านในงานโรงเรียนก็คือหนู
5: กุ๊กกุ๊กชนะแล้วพี่กุ๊กชนะแล้วครับเย้ว้า
1: วนี่กุ๊กไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะในที่สุดความฝันของกุ๊กก็เป็นจริงแล้วเย้นะนะจ๊ะเดอร์รี่จบเล่มแล้วคราวนี้ก็จะได้ขึ้นเดอร์รี่เล่มใหม่แล้วงั้นค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะเดอร์รี่จ๋าบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งๆที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิ์ที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อผสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิ์และหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5.การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการ

จัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้ง

0: แต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กอ่อนเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได้
0: ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาทาเลนต์

0: มนุษย์ต่างดาวปู่ของฟักทองกับแม่ของเจ้าเหลืองเนี่ยใจดีจริงๆเลยเนาะยอมให้พวกเรามาเที่ยวเล่นด้วยกันกับเจ้าเหลืองต่อแบบนี้ด้วยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราจึงต้องดูแลกันและกันให้ดีแล้วก็รีบกลับไปก่อนค่ำด้วยเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพวกท่านทั้งสองนะ
2: รักษาสัญญา
3: ข้างหน้ามีก่อนเล็กๆอยู่ก่อนนึงฉันว่าพวกเราควรจะขึ้นไปพักบนนั้นกันก่อนนะ

0: ยำยำยำเลย
1: เอ๊ะทำไมหน้าถึงยังกลายเป็นแมวได้อีกล่ะเจ้าเหลือง
0: แม่บอกว่าคงเป็นเพราะฤทธิ์ของคำสาปยังไม่เสื่อมไปซะทั้งหมดนะตอนนี้ฉันก็เลยยังสามารถแปลงร่างเป็นแมวได้ด้วย
2: ดีจัง

0: เอ๊ะที่นี่มีผึ้งด้วยล่ะพวกคุณผึ้งอ่ะเขาอยากแสดงอะไรให้พวกเราดูเป็นการต้อนรับป่ะ
1: ดีจังเลย
2: มองนิดนึงเด็กคนนี้สามารถคุยกับฝูงผึ้งได้อย่างนั้นเหรอ
3: ใช่แล้วครับนี่เป็นความสามารถพิเศษของเขียวหวานนะครับคุณนะ
0: หวานไปแบบนี้เนี่ย
2: อึดฉันผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันด้วยเถอะ
4: เฮ้ยเอาอีกแล้ว
0: คราวนี้ฉันจัดการเอง
2: คราวนี้ฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆยกโทษให้ฉันด้วยเถอะที่ฉันต้องทำเรื่องไม่ดีแบบนั้นลงไปก็เพราะว่าฉันอยากจะช่วยเหลือดาวบ้านเกิดของฉันให้พ้นภัยนะ
0: เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเหรอคะคุณนา
2: ฉันชื่อเฟรดเดินทางมาจากดาวเบต้าแต่เดิมผืนแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์พวกเราใช้สารเคมีในการเกษตรมากเกินไปจนกระทั่งแมลงที่มีประโยชน์อย่างผึ้งพากันสูญหายไปจนหมดความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นแห้งแล้งเพราะไม่มีผึ้งมาช่วยผสมเกสรดอกไม้ฉันถูกส่งออกมาตามหาฝูงผึ้งที่ดาวดวงอื่นแล้วก็มาพบฝูงผึ้งฝูงใหญ่บนเกาะเล็กๆแห่งนี้แต่ว่าผึ้งของดาวดวงนี้มีเหล็กในอยู่ด้วยทำให้ฉันถูกต่อยจนเจ็บทุกครั้งที่เข้าใกล้พอฉันเห็นเด็กคนนี้สามารถพูดจากับฝูงผึ้งได้ฉันก็เลยอยากได้ความช่วยเหลือจากเขา
5: แล้วทำไมถึงไม่พูดจากันดีๆล่ะครับ
2: ก็พักหลังๆนี่จิตใจของผู้คนบนดาวฉันแข็งกระด้างไม่มีใครยอมช่วยเหลือใครเลยฉันก็เลยกลัวว่าจะเจอกับเรื่องแบบเดียวกันที่นี่นะสิ
0: หนูคิดว่าที่จิตใจของเพื่อนๆคุณน้าแข็งกระด้างคงเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้สัมผัสกับความสดชื่นของพืชพันธุ์และความงดงามของมวลดอกไม้มาเป็นเวลานานๆแน่เลยแล้วเขียวหวานจะว่ายังไงดีล่ะ
6: เดี๋ยวฉันจะลองถามพวกคุณพึ่งให้ก็แล้วกันนะพี่พึ่งตัวอย่างของดอกไม้ที่ดาวบ้านเกิดของคุณน้าติดมาหรือเปล่าครับ
2: นี่เป็นตัวอย่างดอกไม้ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ดอกจากดาวของฉันฉันนำมาด้วยช่วยระวังหน่อยนะ
0: สวยจังเลยอ่ะ
6: ครับคุณพึ่งบอกว่าน้ำหวานจากดอกไม้ที่ดาวของคุณน้ารสชาติหวานอร่อยมากเข้า

0: งใจว่าจะลองย้ายไปอยู่ที่นั่นดูล่ะครับ
1: ซึ้งจริงๆยอมไปด้วยจริงๆเหรอนี่แบบนี้ดาวของฉันก็คงจะรอดจากหายนะแล้วละสินะถึงแม้ว่าพวกเราจะเลิกใช้สารเคมีในการเพาะปลูกอย่างถาวรแล้วแต่ถ้าหากว่าฝูงผึ้งนี้ยังไม่สามารถอยู่ได้อีกฉันสัญญาว่าจะพาพวกเขากลับคืนให้ทันทีเลยนะ
2: ครับคุณนาเฟส
1: ดึงมาเศร้าอีกแล้วขอบใจพวกเธอมากนะขอบใจจริง
2: ๆมาต่อนะครับ
3: ขอให้โชคดีนะครับงั้นพวกเราก็กลับกันบ้างเถอะ
0: ไปกันเลย
4: มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแปลว่าพวกเจ้าทำกันได้ดีมากเลยล่ะเอาละจากนี้ไปพวกเราก็จะมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านเวจิเวจิกันละนะถึงเวลาร่ำลากับพวกเพื่อนๆของพวกเจ้า
2: ได้เลยครับ
5: ครับขอนะครับคุณดูน้ำสีชมพูขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะแล้วพบกันใหม่นะเจ้าพวกเราต้องการนะครับ
0: หวังว่าคราวหน้าพวกเราจะได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกนะครับ
1: พวกเธอมาอยู่กันที่นี่เอง
0: อ้าวคุณน้าเฟรดทำไมถึงย้อนกลับมาอีกล่ะคะ
3: รู้เกิดอะไรขึ้นกับพวกขุนพึ่ง
1: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอันที่จริงตัวฉันตอนนี้คือตัวฉันที่อยู่ในอนาคตอีก2ปีข้างหน้าฉันบินย้อนเวลากลับมาที่นี่เพื่อขอบคุณพวกเธอนะก็ฝูงผึ้งของโลกนี้ช่างขยันขันแข็งจริงๆเลยนะสิเพียงเวลาไม่นานนักพวกเขาก็ช่วยสร้างให้ดวงดาวของพวกเราทั้งดวงกลับมาเป็นดาวที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามได้สำเร็จ
3: ดีจังเลย
0: ดีจังเลย
1: ผู้คนบนดวงดาวของฉันก็กลับมาเป็นคนใจดีมีน้ำใจเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วด้วยแล้วก็บอกให้ฉันนำพวงมาลัยเหล่านี้มามอบให้กับพวกเธอเป็นการขอบคุณด้วยนะ
0: เย้สวยจังเลยอ่ะกลิ่นก็หอมด้วย
4: พวกเจ้าก็ห้ามแพ้พวกขุนพึ่งเขานะต้องขยันขันแข็งช่วยกันสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงามให้มากที่สุดทุกๆวันเลยรู้ไหม
2: ครับคุณปู
4: ่ว่านอนสอนง่ายน่ารัก

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: ผจญภัยในดินแดนนิทาน
1: 1 2 1 2 1 2
2: 1 2 1 2
3: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

0: พอดกำลังเล่นดนตรีให้ไข่ของจูลี่ฟังอยู่นี่เองงั้นพวกเราอย่าเพิ่งไปรบกวนพวกเขาดีกว่านะ
1: มีอะไรเหรอข้าวโพดโอ้ไข่เริ่มฟักแล้วนี่เองอย่ากังวลไปเลยเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกนะไข่ของนกเพนกวินสีทองน่ะถ้าได้แม่แท้ๆเป็นผู้ฟูมฟักเองแล้วล่ะก็จะฟักตัวออกมาเร็วแบบนี้นั่นแหละไม่มีอะไรแปลก
2: เกิดอะไรขึ้นหรือครับคุณปู
1: ่ก็ไข่ของจูลี่เขาฟักออกมาเป็นตัวแล้วแต่จู่ๆลูกนกก็หายวับไปพร้อมกับข้าวโพดเลยนะสิ
3: หายแวบไปไหน
1: เข้าใจแล้วล่ะจูลี่เขาบอกว่าลูกเพนกวินสีทองแรกเกิดน่ะบางทีก็จะสามารถหายวับเข้าไปสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายได
3: ้โอ้โ

0: เออมีคนแอบชิมโจ๊กของฉัน
1: มีคนชิมโจ๊กของฉันด้วย
2: โอ้โหมีคนแอบกินโจ๊กของฉันหมดเกลี้ยงเลยโอ้โห
0: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉัน
1: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉันด้วย
2: มีคนนั่งเก้าอี้ของผมจนพังแต่ก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางด้วยอีกเหมือนกัน
0: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉัน
1: มีคนแอบนอนบนเตียงฉันด้วย
2: มีคนแอบนอนบนเตียงของผมแล้วก็ยังนอนอยู่เลยอ
3: ่ะว้าช่วยด้วย
2: แล้วก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางอยู่ด้วยอีกแล้ว
0: นี่เมื่อขอโทษแล้วก็แล้วกันไปเถอะนะพวกเรายอมยกโทษให
3: ้แต่ฉันไม่ได้เป็นคนเขียนจดหมายพวกนี้นะ
2: เราถ้างั้นใครเป็นคนเขียนกันอ่ะ

0: เดี๋ยวขอทบทวนอีกรอบก่อนแอปเปิ้ลลูกนี้มีพิษส่วนลูกนี้ไม่มีพิษบ้านนี้มีใครอยู่บ้างไหมจ๊ะช่วยออกมาอุดหนุนแอปเปิ้ลของคนแก่หน่อยเถอะจ๊ะ
1: ขอโทษด้วยนะคะคุณยายหนูคงช่วยซื้อแอปเปิ้ลของคุณยายไม่ได้หรอกค่ะเพราะหนูรับปากกับเพื่อนๆของหนูไว้ว่าหนูจะไม่รับของจากคนแปลกหน้านะคะ
0: โถแอปเปิ้ลของยายไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวยายจะลองชิมให้ดูเองเฮ้ยง
1: งี้ก็ได้ค่ะคุณยาย
0: นี่ไงยายไม่เห็นเป็นอะไรเลยเห็นไหมล่ะว้ายคุณยาย
2: มีหญิงสาวต้องการความช่วยเหลือฉันจะจุ่มพิษให้เธอฟื้นขึ้นมาเอง
3: เฮ้ยนี่มันแม่มดนี่นา
4: ว้ายเจ้าชายโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วเงยเ
5: จ้าคนแคะคนนั้นมีชื่อว่าแลมป์ฮ่าง
4: งี้งงี
6: ้เอ๊ะพวกเธอเป็นใครกันนะ
4: ว้ายแย่แล้วถ้าสายสืบสลบไปซะแล้วเขากำลังจะบอกชื่อของคนแคร์คนนั้นให้เรารู้อยู่พอดีเชียวถ้าเราไม่สามารถทายชื่อคนแคร์คนนั้นได้ถูกแล้วล่ะก็เราก็จะต้องยอมให้เขาพาลูกคนแรกของเราไปลูกรักของแม่
6: งงงี
4: ้งงี้งงี
6: ้เธอบอกว่าเธอรู้จักชื่อของคนแคร์คนนั้นเหมือนกันอย่างนั้นเหรอถ้าเช่นนั้นได้โปรดช่วยบอกให้เรารู้หน่อยเถอะ
7: เรามาพาตัวลูกคนแรกของเจ้าไปตามสัญญา
6: เรื่องแบบนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าเรารู้จักชื่อของท่านแล้วชื่อของท่านก็คือมัมโบบูบูบีบี
7: เสียใจด้วยนะเจ้าทายผิด
6: แล้วทำไมเธอต้องกระซิบด้วยเล่าช่วยพูดออกมาดังๆไม่ได้หรือไงเธอเป็นคนขี้อายไม่กล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าคนอื่นอย่างนั้นเหรอแบบนี้เราคงจะต้องเสียลูกของเราไปแล้วสินะ
7: ฉันขอไปรับตัวลูกของเจ้าก่อนละนะ
6: ขอบใจเธอมากด้วยจ้าที่ช่วยลูกของเราไว้เย้ไ
8: ชโย
9: เพราะว่าเกี่ยวลูกของดีกี้กับหลักมาแล้ว
10: ขอผมเป็นคนตั้งชื่อให้เขาเองได้ไหมครับคุณปู
11: ่เอ๋ข้าพ่อกล้าพูดเสียงดังต่อหน้าคนอื่นแล้วหรอ
10: ใช่แล้วล่ะต่อไปนี้ฉันจะเลิกขี้อายแล้วก็จะกล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าทุกคนเลย
8: เย้เขาก็ยอดเยี่ยมสุดเลย
12: เจ้าอยากจะตั้งชื่อลูกของจูลี่กับลักกี้เขาว่าอะไรล่ะ
10: คือว่าผมรู้สึกรักเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นน้องชายแท้ๆของผมเลยผมก็เลยอยากขอตั้งชื่อให้เขาตามชื่อที่ผมฝันไว้นานแล้วว่าถ้าผมมีน้องชายผมก็อยากให้เขาใช้ชื่อนี้ชื่อว่าป๊อปครับคุณปู
12: ่ดีละถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เราจะเรียกเจ้าหนูนี่ว่าป๊อปก็แล้วกัน
8: ป๊อปแม่รักที่สุดเลยเย้
12: หมู่บ้านเวจิเวจิของพวกเราอยู่ข้างหน้านั่นแล้วล่ะ
11: พอใกล้ถึงบ้านแบบนี้แล้วฉันรู้สึกมีความสุขจังเลยอะ
13: นั่นน่ะสิทั้งที่การออกไปเที่ยวครั้งเนี้ยก็ออกจะแสนสนุกนี่นาน
12: ั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่จะทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับที่บ้านของเราแล้วนะสิหลานที่น่ารักที่สุดของปู่เอ้ย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์

0: วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมพิงกี้เซนจูรี่น้องเฟรย่าและคุณแม่เมย์มีคะแนนสะสมในเกมแรก100เหรียญและทีม Powerpuff พิมพ์น้องพิมพ์และคุณแม่ปอซึ่งทีมนี้ยังไม่ได้เหรียญคะแนนเลยนะครับในเกมแรกของเรารอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนแล้วนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการกรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและภารกิจในเกมที่3นั่นก็คือเกมร่วมด้วยช่วยคิดเรามาดูกันนะครับว่าน้องๆและคุณแม่ทีมใดจะสามารถพิชิตเหรียญคะแนนไปได้มากกว่ากันและทีมใดที่จะเป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้หรือเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อไปได้เลยครับ
1: สวัสดีจ้ากลับมาแล้วนะครับกับรายการสำหรับครอบครัวในยุคไซเบอร์ครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์และวันนี้นะครับเรายังอยู่กับ2ทีมนะฮะที่พกความน่ารักมาทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนจูรี่นะฮะแม่เมย์และน้องเฟย่าครับ
2: สวัสด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีนะฮะยินดีด้วยนะเฟย่าย ังตื่น
3: อยู่ค่ะ
1: หรอจำภาพตัวเองได้ไหมตอนลุ้นกับแม่จำได้ไหมไปปรึกษาอะไรกันบ้างครับคุณแม่นะฮะเพื่อที่จะมาเก็บเหรียญไปให้ได้เยอะที่สุดเป็นไงฮะ
2: ใช่ค่ะรอบนี้ก็จะคุยกันแล้วตั้งใจมากขึ้นค่ะใช่ไหม
3: ใช
1: ่ค่ะแสดงว่ารอบที่แล้วไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
3: ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมายค่ะ
1: ครั้งนี้ต้องตั้งใจละเอาเหรียญไปแต่ไม่ต้องห่วงยังเสมอกันอยู่ได้กันคนละ300เหรียญอยู่นะครับอันนี้ก็น่ารักอีกทีมนึงก็น่ารักครับกับ Powerpuff พิมพ์ครับแม่ปอและน้องเพียงในทีมนี้โอ้โหเกมตอนแรกภารกิจที่2ที่เห็นน่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะฮะเป็นไงบ้างน้องพิมพ์ยังตื่นเต้นอยู่มั้ย
4: มากค่ะ
1: มากเลยนะผมบอกเลย2

0: นี้พร้อมที่จะละครต้องเข้าผมบอกเลยทำการแสดงได้อย่างเยี่ยมยอดมากเป็นไงฮะไปปรึกษาคำสำหรับลูกทีมเป็นไงบ้าง
1: ทีมเราก็ไม่แพ้ค่ะไม่ยอมค่ะ
0: ไม่ยอมนะ
1: ใช่
0: ไปปรึกษาไงบ้าง
1: ก็มีการส่งซิกทางสายตา
0: ครับ
1: เราจะส่งแบบคำตอบทางสายตากันค่ะ eye contact ค่ะ
0: สำหรับสายตาของทั้งสองคนดูเล็กมากเลยนะครับ
1: นี่แหละค่ะแบบหูหมวยเล็ก
0: เป็นเส้นเอกเป็นแบบสองหมวยแม่ลูกสองหมวยนะแต่วันนี้ภารกิจก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องพยายามสะสมเหรียญให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับมาถึงวันนี้นะฮะเป็นการแข่งขันในรอบที่3คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ทีมไซเบอร์ของเราจะทำอะไรสนุกสนานขนาดไหนกับภารกิจนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดครับภารกิจนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมันเป็นเกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กนะครับที่จะเพิ่มทักษะนะครับการใช้ความคิดนะครับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะครับเป็นรากฐานของการที่ไปเขาเรียกว่าไปเขียนโค้ดเทคโนโลยีนะครับที่จะไปเกี่ยวกับระบบดิจิทัลก็คือ IoT การเขียนโค้ดนะฮะพอพูดถึงโค้ดฮะผมบอกได้เลยว่า Gen X Gen Y อย่างใช้คำว่าพวกเราแล้วกันนะฮะไม่ใช่พวกเขา พวกเราเนี่ยบอกเลยว่าขอบายเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ยากแต่สำหรับเด็กยุคไซเบอร์นะฮะน้องพิมพ์แล้วก็น้องเฟย่าผมบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะฮะเขาสามารถทำได้ส่วนพวกเราล่ะใบกันจริงๆนะฮะและเมื่อกี้บอกว่าเขามีแบบอยากเป็นนักแสดงอยากเข้าวงการอะไรอย่างงี้คุณแม่ส่งให้ไปเรียนพวกร้องเพลง
2: ค่ะเรียนการแสดงเรียนเต้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: พี่ขอชมการเต้นของน้องเฟย่าสักนิดนึงได้ไหมฮะ
3: ได้ค่ะ
0: เชิญตรงนี้เลยฮะอุ้ยสวยจังเลย
3: I drink a pink light, it's stopping, when she's stopping, when she's stopping, when get. Chicken chicola, boom, boom, boom, chicken chicola, she's stopping, when she's stopping, when she's stopping, when it get. Chicken chicola, boom, boom, boom, chicken chicola,
0: แล้วเรียนเดือนมานานยังครับเรียนเต้นมานานยัง
3: เคยเรียนตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เลิกเรียนไปแล้วค่ะ
0: หรอคืออยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนางเอกไหมลูก
3: อยากเป็นค่ะ
0: เล่นคู่พี่ไหมตอนที่น้องเป็นนางเอกพี่คงอยู่บนรถเข็นแล้วล่ะไม่เป็นไรนะเขาซื้อประมือให้น้องเฟย่าหน่อยเชิญครับเชิญครับแล้วน้องพี่มีความสามารถแบบเต้นอะไรไหม
4: มีร้องเพลงกับเต้นค่ะ
0: เต้นได้ไหม
4: ได้ค่ะ
0: เชิญตรงนี้นิดนึงคุณแม่ภูมิใจคุณแม่ยิ้มแป้นเลยอ่ะสักหน่อยเชิญครับ
4: เริ่มเลยนะคะ
0: พรุ่งนี้ก็ได้น่าจะเริ่มวันนี้เพราะรายการเราถ่ายวันนี้นะฮะนี่รับไปเลย100,000โอ้อยากมอบเงินให้จังเลยนะฮะเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าเกมสำหรับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไปชมกติกากันเลยครับ
5: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกมโคดดิ้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีนำไปสู่การพัฒนาการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันเกมโคดดิ้งเล่นง่ายและสามารถเล่นสนุกด้วยกันได้ทั้งครอบครัววันนี้รายการเรานำเกมนี้มาให้น้องๆของเราได้ขยับแข้งขยับขาโชว์ลีลากันได้อย่างเต็มที่กับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Dance Party
0: เอาล่ะมึงเมื่อกี้พอดูแล้วแบบการเขียนโค้ดนี่คุณแม่รู้จักการเขียนโค้ดอะไรบ้างไหมคะ
1: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักแล้วคุณแม่เมย์
2: เพิ่งจะรู้ตอนที่มารายการนี้แหละค่ะ
0: โอ้ถ้าผมเป็นผมก็จะพูดเขาเรียกว่าโค้ดดิ้งมันเป็นผมก็รู้จักพวกหมักเก็บหมักคอร์สหมักข้ามหมักอะไรอย่างเงี้ยนะหมักฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่คราวนี้ล่ะเอาล่ะผมเชื่อว่าน้องพิมพ์กับน้องเฟรย่าทำได้แน่นอนนะครับมองหน้ามองตากันแล้วพร้อมไหมจ้าน้องเฟย่า
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมครับสวยจังเลยอะน้องพิมพ์ล่ะครับ
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะครับน่ารักทั้ง2ทีมเลยขอให้สะสมเหรียญไปให้เยอะๆนะครับเอาล่ะครับพร้อมแล้วกับเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วประจำที่ครับสลับกันนะครับตอนนี้ถ้าผมบอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
1: แป๊บนึงเดี๋ยวหาย
0: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วมาแล้วครับตอนนี้

0: กติกาเกมนี้ก็คือผู้เล่นจะต้องสลับกันออกมาอ่านโจทย์แล้วเต้นให้คู่หูใส่โค้ดวิธีใส่โค้ดมีดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้เล่นนำโค้ดจากช่องเครื่องมือนักเต้นโค้ดแรกคือการสร้างนักเต้นต่างๆของผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีแดงบนสุดมาใส่ในกรอบการตั้งค่าสีเหลืองเมื่อลากเสร็จผู้เข้าแข่งขันถึงจะสามารถเลือกนักเต้นได้ว่าเป็นใครและอยู่ตำแหน่งไหนได้บ้างขั้นตอนที่2เมื่อสร้างนักเต้นเสร็จต่อมาคือการกำหนดท่าเต้นโดยการเลือกโค้ดสีม่วงอันล่างสุดมาใส่ในกรอบการตั้งค่าสีเหลืองจะมีให้เลือกท่าเต้นมากมายให้กับนักเต้นของผู้เข้าแข่งขันขั้นตอนที่3การเลือกเพลงเพลงจะอยู่ช่องข้างบนของห้องการแสดงถ้าหากผู้เข้าแข่งขันอยากลองดูการแสดงว่าถูกต้องตามโจทย์หรือไม่ให้กดปุ่มเริ่มแล้วการแสดงก็จะเริ่มขึ้นทันทีเพียงเท่านี้ผู้เข้าแข่งขันก็จะเป็นผู้สร้างการแสดงเต้นได้แล้วเพียงแค่ใส่โค้ด3ขั้นตอนเท่านั้นแต่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำตามโจทย์5โจทย์ที่ได้กำหนดไว้ภายใน10นาทีทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้คะแนน100เหรียญและถ้าหากถูกต้องจะได้1ท่าเท่ากับ100เหรียญ
1: นี่น้องพิมพ์สบายฮะน้องพิมพ์เอาอีกแล้วฮะนี่ยังไปท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ

0: สร็จแล้วเสร็จแล้วสลับสลับเร็วเร็วครับฝั่งนี้เสร็จได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้ผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะมียังไม่ท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ
1: คุณแม
0: ่ดีมากครับคุณแม่
2: ทำไมทำไม่ได
0: ้อ๋อเอาละครับตอนนี้ได้นะครับท่าสองอยู่นะฮะท่าสอง
2: แม่
0: แม่มาแล้วนะฮะท่าหนึ่งนะฮะเอาละครับ
1: โอ้โหเรียนได้ชัดเลยนะเนี่ย
0: เอาแล้วคุณแม่มองแล้วทีนี้พี่เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เอาละครับลูกทำไปแล้วแม่ยังงงอยู่เลยนะแม่ยังงงอยู่เลยนะครับแล้วฝั่งนี้นะฮะเอาละครับท่านี้นี่เอาละคุณแม่เข้าใจท่าสองคืออันนี้ตอนนี้นะต้องลงสองทีมนะฮะเหรียญที่สะสมมาเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ดีเลยนะครับเพื่อที่จะชนะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะฮะ

0: เอาละครับฝั่งนี้ได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับ
1: สลับ
0: ตอนนี้ผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะข้อสองกดหันละครับ
2: เลือกกัน

0: หูนี่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพร้อมกับทีมตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ได้คุณแม่ใช้เต้นหน่อยใช้เต้นหน่อยเต้นเต้นดูเกร็งๆนี่คุณลูกดูฮะคุณลูก
1: ได้ไหม
0: เอาละ
2: ได้ไหม
0: ใจเย็นๆนะฮะ
1: ได้ไหม
2: ได้แล้ว
1: สองท่าแล้วนะสองท่าแล้วโอเคไหม
2: โอเค
0: โอเคสะอาด
2: อะไร
0: สะอาดเอาละตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตุนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพร้อมกับทีมตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตุนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่
2: อันบนสุด
0: อันบนสุดบอกแม่บอกแม่ด้วยบอกแม่ด้วย

0: ดให้แม่ได้กดให้แม่เลยได้แม่นี่นี่กดไปกดไปกดไปเร็วเร็วเร็วไม่เป็นไรลบก่อนใจเย็นฮะเรามีเครื่องตัดต่อครับไม่ต้องห่วงครับ
1: เอาเอาใหม่เอาใหม่
0: เอาเร็วเร็วมาแล้วครับเต็มหนาฝั่งรุ้นเป็นไง
2: ตบมือถือ
1: โอเคอย่าง
2: น
1: ี้นะ
2: ทำอยู่นะ
0: นี่นะดูนี
1: ่ตบมือถือโอเค
0: โอ้ยได้แล้วตอนนี้นะถ้าจะเสมอกันอยู่นะตอนนี้ได้ไหม
1: โอเคโอเค
0: โอเคโอเคผ่านครับ
1: มุมมัวท่าแรก
2: อันนี้3ใช่อัน
1: นี้3ข้อ3
0: ท่าแรก
3: ท่าแรกมุมมัว
0: รวมด้วยช่วยคิดจริงๆนะ
4: อ
0: ัน
4: นี้2
3: อันนี้2
0: นี่นี่นี่น่ารักมากครับผมเอ๊ะคุณแม่มา
2: เดี๋ยวนะ
0: คุณแม่มาเรียนเต้นหน่อยไหม
2: แล้วก็ต่อเลยเดี๋ยวหาย
0: หาย
4: ไม่ใช่
0: ใจเย็น
4: ไม่ใช่เอาใหม่
0: เอาใหม่
2: อยู่นี่อันนี้สอง
0: ไปได้ครับ
2: พอแล้
0: วได้แล้วกดจริงเลย
4: โอเค
0: โอเคอ่านมั้ยไปเลยเอ้าสลับเอ้ารวมด้วยช่วยกันนะไม่เป็นไรรวมด้วยช่วยคิดกันให้กดไป5กดไป5ไม่เป็นไร

0: ใหม่นี่น้องพิม
1: ได
2: ้
0: เฮ้ย
2: เอออ
0: ะไรนะครับนี่แหละนี่อ่ะ
2: คุณแม่หนูเก่งๆนะได้ไหมนี่ใช่เมื่อใช
1: ่เ
2: ม
1: ื่อท่าที่สองไง
2: ท่าที่สองคืออะไร
1: สอง
2: บอดี้ลงต้องไปด้วยกันต้องบอกเลยเอาแล้ว
1: นี่
2: น
1: ี
2: ่
1: แม่ไม่ไปดูเรื่อง
2: แม่เต้นเองเลยใจเย็นๆสิลูกได้ไหม
3: ไม่ใช่
2: ลอง
4: เป
2: ลี่ยนฝั่งนี้ก็ไม่ใช่
1: ไม่ทำท่าแรก
2: เหมือน
1: กัน
2: ท่าแรก
4: ได้ไหมได้ไหมเซย่าท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยที่มันลึกๆอย่างเงี้ย
2: ใช่ไหมเอาใหม่ไม่เป็นไร
1: ลองท่าเฟซ
2: ดูไหม
1: ท่าไหนเออท่าได้ท่าที่สองอะไรแม่
2: ท่าที่สองอะไรแม่
4: อย่างนี้
2: ที
1: ่ทุกคน
2: ใช
1: ่ไ
2: หมใช่ไหม
1: อันเฟซข้างล่างซอส
2: ใช่ไหม
1: โอเค
2: นะฮะตอนนี้โอเคเอาละครับ
4: ท่าน
2: จะเป็นทีมมากตอนนี
1: ้แป๊บนึงเดี๋ยวเอาใหม่
2: เอาใหม่
1: ทำ
2: เอาละครับ
4: อันนี้ท่าที่สอง

0: มาแล้วครับ
1: แม
0: ่จิ๊บจิ๊บ
2: ได้ไหม
0: ดูท่าท่าอะไร
3: โอเค
0: โอ้ยโอเคแล้วเหรอ
3: เร็วๆๆ
0: เอาเลยครับเร็วๆๆๆฝั่งนี้น่าจะนำนะฮะพี่อีซินทูรี่นะฮะพาวเวอร์พับอย่ายอมแม่เสร็จแล้วเหรออันนี้เสร็จไปแล้วนะฝั่งนี้พิงกี้ซินทูรี่ยังทำต่อเลยฮะเอาละครับ
2: อันนี้อันนั้นใช่ไหม
0: เอาละครับทำไม่เสร็จ
2: ตื่นเต้นเช็คไม่ได้ด้วย
0: เออเว้ยทำไม่ได้วะยังไงนะฮะเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

ไปดูกันนะครับว่าทีมไหนจะได้กี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตุรีได้ไปถูกไป3โจทย์นะฮะได้รับไป300เหรียญนะครับรวมทั้งหมดนะครับกับเกมที่แล้วก็คือ600

0: มาดูทีม Power Pub พิมพ์นะฮะเกมนี้ร่วมด้วยช่วยคิดนะครับได้ไปถูกไป4จอดได้400เหรียญนะครับรวมกับของเดิมได้ไป700เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชนะของสัปดาห์นี้นะครับได้แก่ทีม Power Pub พิมพ์ครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทเชิญครับนี่ครับนี่ทุนการศึกษา 5,000 บาทครับและนี่นี่เอ๊ะ 5,000 บาทนี่เป็นของใคร
1: ให้แม่เก็บไว้ก่อนค่ะ
0: ไม่ไปกินพวกสุกี
1: ้
0: ยังนะให้แม่เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ฮะ
1: ก็คลายความกังวลคลายความตื่นเต้นขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ครับผมได้ไปเก็บไว้ 5,000 นี่เก็บไว้
1: เก็บไว้จริงๆค่ะ
0: จริงนะตามตาดูไปแบ๊วเอาละครับยินดีด้วยนะฮะผู้ชนะของเรา Power Pub ทีมครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และอีกหนึ่งทีมนะครับ Pinky Century นะฮะเราไม่ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้เราเรียกว่ารองชนะเลิศละกันนะครับรองชนะเลิศของเรานะครับจะได้รับเกียรติบัตรนะครับจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเชิญครับเชิญจ้าอ่ะนี่ป๊อปเมอร์แล้วครับอ้าวเป็นไงคุณแม่ความรู้สึกตอนนี้
2: ตอนแรกคือก็ตื่นเต้นมากค่ะเมื่อคืนแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคลายกังวลแล้วแล้วก็รู้สึกแบบสนุกที่ได้มาร่วมเล่นเกมค่ะ
0: ครับได้ร่วมทำกิจกรรมกับน้องเขานะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ดีไหมลูก
3: ดีค่ะ
0: ดีนะ ถ้าสมมติอยากได้ทุนการศึกษาไปยืมทาง ทางพีมเอานะ เอาละครับขอบคุณมากพิงกี้เซนตุรีครับสนุกสนานมากครับบอกได้เลยว่าเกมนี้นะฮะรายการนี้เหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆในยุคไซเบอร์นะฮะอยากจะให้คุณแม่ปอฮะในการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์แบบนี้เนี่ยอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้าน
1: ค่ะก็สำหรับยุคไซเบอร์หรือว่ายุค IT ของเรานะคะผู้ปกครองก็ต้องตามเด็กให้ทันแต่ว่าเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอลุ่มอล่วยในการที่เราเลี้ยงลูกนะคะมีทั้งตึงแล้วก็หย่อนให้มันบาลานซ์กันไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆจะเกิดการต่อต้านและมีปัญหาได้ในอนาคตค่ะ
0: ครับสำหรับได้มือแล้วครับ
2: ค่ะก็คืออย่างยุคไซเบอร์นะคะตอนนี้ก็คือในเรื่องของสื่อต่างๆมันมีทั้งสื่อที่น่ากลัวเนาะอันตรายเงี้ยค่ะก็คืออย่างพ่อแม่เราก็ต้องคอยดูห่างๆคอยเฝ้าระวังและคอยสอนลูกอยู่เสมอค่ะว่าอันไหนควรไม่ควรควบคู่กันไปด้วยอะค่ะ
0: ครับผมนะครับขอบคุณนะครับแม่เมย์น้องเฟย่าขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ปอแล้วก็
4: นอกเหนือจากเกม Dance Party ที่เล่นกันอย่างสนุกสนานพร้อมทักษะเบื้องต้นของการฝึกโค้ดแล้วยังมีเกมอื่นๆที่มีประโยชน์เสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆอีกมากมายครับท่านผู้ชมเตรียมตัวรับชมเกมนี้ซึ่งจะมาเป็นเกมแข่งขันในสัปดาห์ต่อๆไปของเรานั่นคือเกมรามเกียรติ์ครับการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้าน IT ให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดเป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่าน
0: สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันใหม่นะครับต่อไปจะเป็นใครนะครับและมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับนอกจากสนุกไม่แพ้กันแล้วนะฮะเราจะร่วมกันนะครับเป็นครอบครัวที่จะเข้าใจนะครับในการเติบโตของเด็กรุ่นนี้ครับเด็กยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์
5: คุณผู้ชมครับเกมออนไลน์ก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านมีเกมที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กๆให้ไปในทิศทางที่ดีและก็มีทั้งเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนำไปสู่สภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่ไม่ดีของเด็กๆดังนั้นหากลูกหลานของท่านอยากจะทดลองเริ่มเล่นเกมออนไลน์

หรือดูสื่อใหม่ๆที่ท่านไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ท่านควรอยู่รับชมหรือเล่นเกมไปพร้อมๆกับเขาเพื่อพิจารณากันกรองและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันในครอบครัวอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าการเล่นเกมจะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่

0: ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆ
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ลจากการอุลตราซาวด์นะครับก็ยินดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่รู้สึกว่าตอนนี้มีตัวอ่อนฝังตัวอยู่ที่มดลูกนะครับผม
1: คือแสดงว่าท้องใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: อ๋อค่ะที่สุดเลยที่คุณหมอประเมินนี่มันคือยังไง
0: ก็อาจจะมีอันตรายกับเด็กในครรภ์ทำให้เกิดการแท้งบุตรได
2: ้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 นทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะ
2: ใช่แล้วครับเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์จำลองนะครับ
3: ใช่
2: แต่เป็นชีวิตจริงของพี่วาเลยนะครับ
3: ถูกต้องค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับพี่วา
3: คือตอนนั้นไปหาคุณหมอค่ะหมอรุธเพื่อที่จะไปตรวจว่าตัวเองตั้งท้องหรือไม่ค่ะซึ่งผลปรากฏว่าตัวเองนั้นตั้งท้องแต่ว่าพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ซะด้วย8เซนติเมตรค่ะอยู่ในท้องด้วยเช่นกัน
2: เป็น8เซนติเมตรที่เป็นออปชั่นเสริมก็
3: ไม่อยากได้
2: ตอนนั้นเป็นไงบ้างคือน่าจะเครียดกังวลขนาดไหน
3: คือมันสับสนนะคะหมอรุธไม่รู้ว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงจะดีใจดีหรือว่าจะตกใจหรือจะต้องทำยังไงต่ออันนั้นคืองงมาก
2: หน้าตาตอนในเหตุการณ์จำลองโอ้โหคิ้วขมวดเลยใช่ไหมจริงๆชีวิตจริงมันน่าจะเครียดกว่านั้นเยอะมาก
3: โอ้โหมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเหมือนเราตั้งท้องแล้วเนอะแล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยเราก็จะมีความกังวลอยู่สูงพอสมควรทีเดียว
2: นั่นก็เป็นเพราะว่าพี่มาเนี่ยนะครับไม่ยอมไปตรวจก่อนตั้งครรภ์นั่นเอง
3: ดิฉันยอมรับผิดครับ
2: และนี่นะครับก็เลยเป็นเป้าหมายของเราในตอนนี้นะครับคนที่ตั้งใจนะครับอยากจะมีลูกนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะครับใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่องให้สมบูรณ์เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นะครับเราจะได้รู้ถึงความผิดปกติแล้วก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
3: ค่ะซึ่งถ้าเราตรวจร่างกายก่อนแต่งงานแล้วนะคะเหมือนกับที่ทางรายการของเราได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีความกังวลแต่อย่างใดค่ะ

0: แต่ว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงบางส่วนเท่านั้นเองค่ะ
1: การเตรียมตัวก่อนมีลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องตรวจร่างกายก่อนครับรายละเอียดในการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะคล้ายกับการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานครับนั่นก็คือการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นไวรัสตับอักเสบ B ซิฟิลิส HIV โรคติดต่อทางพันธุกรรมเช่นธาลัสซีเมียและการหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันซึ่งถ้าตรวจร่างกายตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องกังวลใดๆแล้วครับเพียงแต่ในการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะต้องตรวจลึกลงไปถึงโรคประจำตัวโรคที่เคยเป็นโรคของคนในครอบครัวประวัติการใช้ยาการแพ้ยาซึ่งก็จะช่วยให้คุณหมอได้รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับแม่และลูกในครรภ์ในอนาคตครับ
2: จะเห็นได้เลยนะครับว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นนะครับมีความสำคัญมากนะครับแต่ว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์เพียงอย่างเดียวยังไม่พอนะครับ
0: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะที่คนจะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะจำเป็นต้องรู้และเตรียมความพร้อมก่อนการมีลูกค่ะ
3: ครับเมื่อพูดถึงการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีลูกเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่ต้องพูดถึงเนี่ย2ประเด็นด้วยกันคือ1เรื่องของการเตรียมชีวิตซึ่งการเตรียมชีวิตนี่ต้องเตรียมทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับอันที่2คือการเตรียมสุขภาพร่างกายของตัวคุณแม่ที่จะมีการตั้งครรภ์ในเรื่องของการเตรียมชีวิตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามีคนที่คิดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยซึ่งผมจะแยกเป็นประเด็นสั้นๆดังนี้นะครับอันที่หนึ่งคือเตรียมเรื่องงานอาชีพเลี้ยงลูกนี่เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะคุณแม่ที่ทำงานหนักทำงานที่ต้องยุ่งยากยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องคิดให้ดีๆก่อนจะมีลูกนะครับมิฉะนั้นถ้ามีลูกแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยงได้ตัวเองเนี่ยชีวิตก็จะค่อนข้างลำบากจะเครียดการไปฝากเขาเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างนอกจากจะเตรียมเรื่องอาชีพการงานแล้วเนี่ยคุณต้องเตรียมเงินนะครับที่เคยสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ต้องคิดและเตรียมพร้อมสำหรับที่จะซื้อข้าวของอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตตัวเองและรวมทั้งในการเลี้ยงลูกของตัวเองด้วยอันที่3ที่คุณจะต้องเตรียมเนี่ยต้องเตรียมในการที่จะหาสถานที่ที่จะอยู่ที่เหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าทั้งพ่อทั้งแม่นี่ต้องเตรียมก่อนจะท้องนี่นะครับการตั้งครรภ์และการคลอดเนี่ยเป็นงานใหญ่นะครับเหมือนการออกศึกใหญ่ๆครั้งหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในการออกศึกรบทัพจับศึกเนี่ยถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีเหมือนอาวุธที่จะไปรบเนี่ยมันไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นในการเตรียมสุขภาพร่างกายของชีวิตเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องอาหารการกินคุณแม่ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองจริงๆแล้วไม่มีเรื่องมากมายเลยทานอาหารครบหมู่ตามที่เรียนสุขศึกษาป.4 เนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะครับมีอาหารเสริมจำเป็นจะต้องทานไหมเนี่ยข้อมูลที่มีเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยประโยชน์ก็ไม่ค่อยมีมากอะไรนะครับหรืออาจจะเทียบว่าประโยชน์ที่ได้กับราคาที่ต้องเสียไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเลยด้วยซ้ำแต่มีข้อที่น่าสนใจบางประเด็นนะครับว่ามีสารอาหารบางตัวไหมที่ต้องรับประทานซะก่อนที่จะตั้งครรภ์ข้อมูลที่มีเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวคือโฟเลตหรือกรดโฟลิกจริงๆ2อันนี้คือตัวเดียวกันนะครับทั้ง2ตัวนี่คือวิตามิน B9 เราพบว่าถ้ารับประทานก่อนที่จะตั้งครรภ์อย่างน้อย3เดือนรับประทานไปเรื่อยๆแม้จะกระทั่งตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะทำให้โอกาสที่ลูกในท้องของคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบการพัฒนาของระบบสมองและประสาทเนี่ยจะทำให้เกิดโรคแบบนี้น้อยลงอย่างชัดเจนคุมน้ำหนักให้มันดีอย่าให้มันผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปผอมเกินไปเนี่ยลูกอาจจะตัวเล็กไม่แข็งแรงส่วนที่อ้วนเกินไปเนี่ยก็จะมีปัญหาแทรกซ้อนมากมายนะครับได้ลูกตัวใหญ่คลอดยากคุณแม่ตกเลือดได้รวมทั้งคุณแม่อาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนเช่นมีความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานได้ง่ายคุณแม่จะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอถ้าร่างกายที่ทรุดโทรมเหมือนรถที่ใช้งานหนักๆแล้วจะมาวิ่งแบกรับภาระบรรทุกผู้โดยสารหรือสิ่งของที่ต้องทำงานหนักเนี่ยบางทีมันอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมรถให้ดีเตรียมร่างกายให้ดีคือพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางอย่างที่อาจจะเป็นปัญหาขณะตั้งครรภ์เช่นโรคหัดเยอรมันเนี่ยถ้ามีการตั้งครรภ์แล้วเป็นโรคหัดเยอรมันเนี่ยลูกพิการได้อย่างรุนแรงเลยนะครับนั้นเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนได้นอกจากจะวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันแล้วยังมีวัคซีนอีกหลายชนิดที่สามารถฉีดได้ในสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ B ถ้าคุณแม่เตรียมพร้อมได้ทั้งหมดอย่างนี้แล้วผมก็หวังว่าการตั้งครรภ์และการคลอดของคุณแม่เนี่ยที่จะมีในอนาคตเนี่ยจะลงเอยได้ลักษณะที่ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
2: เอาละครับทีนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็มาถึงกระบวนการปฏิสนธิ พื่อให้กำเนิดลูกน้อยๆแล้วครับพี่มา
0: ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือแม้กระทั่งหมอรุตเองก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะทำอย่างไรให้ได้ลูกนะคะแต่ว่าในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
4: กระบวนการที่จะเกิดการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็ต้องฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตกไข่นะครับปกตินะครับทุกเดือนอันนี้ก็จะทำให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยก็จะต้องมีเชื้อสุจิที่ปริมาณแล้วก็คุณภาพเชื้อสุจิเนี่ยแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นหลักๆ2 อย่างนะครับให้นับจากถ้าคนมีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยก็นับจากเป็นประจำเดือนมาวันแรกนะครับนับเป็น1แล้วก็นับไปก็ประมาณ14วันบวกลบ2วันดังการที่จะทำให้มีการตั้งครรภ์ได้ง่ายหรือว่าได้เร็วเนี่ยก็ต้องพยายามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนเป็นหลักปกติไข่ตกออกมาเนี่ยก็จะมีอายุก่อนที่จะหมดคุณภาพเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะครับส่วนเชื้อสุจิเนี่ยนะครับก็เวลาเข้าไปในอายุเพศของผู้หญิงแล้วเนี่ยเข้าไปที่มดลูกเนี่ยในปากมดลูกเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ48ชั่วโมงมี2วันงั้นเราก็แนะนำว่าเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนถ้าอยากให้มีบุตรเร็วๆเนี่ยก็จะต้องมีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทุก48ชั่วโมงก็คือทุก2วันเว้นวันวันเว้นวัน
5: วันเว้นวัน
4: ก็ถ้าเกิดเว้นเกิน48ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดไข่ตกมาบางช่วงก็อาจจะไม่มีเชื้อที่มีชีวิตรออยู่นะครับนั้นก็จะเป็นช่วงที่ทำให้การตั้งครรภ์ได้ง่ายพอไข่สุกเนี่ยไข่ก็จะตกลงมานะครับการตกของไข่ก็คือถุงไข่ที่อยู่ที่เปลือกรังไข่เนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นรังไข่สองข้างนะครับตัวไข่ก็จะหลุดออกมาในช่องท้องปลายปีกมดลูกซึ่งเรียกว่าปากแตรนะครับปากแตรเนี่ยก็จะเหมือนกับจะมาอยู่ใกล้ชิดกับรังไข่เหมือนคอยดูดนะครับคอยดูดไข่ที่ตกลงมาที่ผิวรังไข่ดูดเข้าไปในปีกมดลูกนะครับเชื้อสุจินะครับที่เกิดจากเพศสัมพันธ์นะครับก็จะถูกเข้าไปในปากมดลูกเข้าไปในมดลูกแล้วก็จะเดินทางไปที่ปีกมดลูกนั้นจริงๆแล้วปีกมดลูกเราเนี่ยเหมือนเรือนหอนะครับบางคนก็ใจผิดนึกว่าการปฏิสนธิระหว่างไข่กับเชื้อเนี่ยเกิดในมดลูกจริงๆไม่ใช่นะครับเรือนหอของไข่กับเชื้อสุจิเนี่ยอยู่ที่ปีกมดลูกเซลไข่กับเซลล์สุจิก็จะผสมกันเป็นเซลล์ใหม่นะครับพอเกิดเป็นเซลล์ใหม่ก็จะเปล่งตัวเป็น2เซลล์4เซลล์8เซลล์แล้วก็เพิ่มทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวอ่อนที่ผสมแล้วเนี่ยก็จะเดินทางนะครับเห็นว่าต้องเดินทางจากปีกมดลูกเนี่ยเข้ามาฝังตัวในมดลูกนะครับซึ่งเขาก็คะเนเวลาว่าก็เดินทางเนี่ยก็ประมาณ7วันอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะมาฝังตัวในโพรงมดลูกนะครับ
2: ทีนี้นะครับถ้าทำทุกอย่างแล้วนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วนะครับมีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอแล้ว
0: ครับ
2: แล้วก็ไม่ได้คุมกำเนิดด้วยแต่ยังไม่มีลูกสักทีนะครับผ่านไป1ปีแล้วก็ยังไม่มีลูกสักทีอย่างนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายภาวะผู้มีบุตรยากครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะอย่างคู่ที่มาให้หมอทำความรู้จักนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าพยายามกันมาไม่ต่ำกว่า3ปีค่ะแต่ว่าผลที่ได้ก็คือยังไม่มีลูกเลยสักทีค่ะเพราะฉะนั้นพวกเขาเป็นใครไปทำความรู้จักกันค่ะ

0: 33แล้วอะค่ะก็เลยว่าน่าจะต้องมีได้และอายุเยอะแล้วนะต้องรีบมีแล้วนะแต่ถ้าเลยไปกว่านี้แล้วยังไม่คิดจะแพลนอะไรเลยอะไรเงี้ยน่าจะมียากแล้วแหละก็เลยต้องเตรียมแล้วว่ามีดีกว่า
1: หลังจากที่ตั้งใจจะมีลูกเนี่ยเรามีวิธีการสำหรับท้องนี้ยังไงแล้วก็ทำกันมากี่ปีแล้ววิธีการ
0: ทำกันมา ก็คือปกติก็คืออยู่ด้วยกันมาก็คือปล่อยปกติเลยแต่ไม่เคยมีเลยทางเพื่อนที่ทำงานเนี่ยคือเขาก็จะอายุไล่ๆกันทุกวันนี้คือเขาท้องกันหมดละทุกคนด้วยเทคนิคของในเว็บถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะมีคือเขาบอกว่านับจากวันแรกที่มีประจำเดือนแล้วก็นับไป12วันวันนั้น
1: อ
0: ่ะคือทำกิจวัตรของเราไปเลยแล้วก็หยุด1วันแล้วก็มาอีกทีนึงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวน้ำเชื้อของผู้ชายเขาจะมีการฟักตัวประมาณ2วันก็ต้องวันที่12แล้วก็วันที่14หยุด1วันวันที่14นี่คืออันนี้คือจริงวันที่2คือซ้อมเพื่อคัดเอาอัตุสีตัวออนแอร์ออกไปก่อนเราเล่นจริงทำจริงเทคนิคนึงเขาบอกว่าอาจจะลืมหรือเปล่าเวลาทำไปปุ๊บเพื่อนบอกว่าเสร็จแล้วก็คือต้องยกขาขึ้นหรือไม่ก็หมอนหนุนก้นไว้อะไรอย่างนี้เพื่อที่จะให้น้ำสิเข้าไปในตรงในรังไข่เราได้ลึกที่สุดทำมาหมดแล้วจนจะแฟนยกขาขึ้นขยับแต่ทางแฟนน่ะคือเขาปกติเขาจะเป็นคนทานเหล้าวันละกลมเลยนะปกตินะวันหยุดนี่ก็
2: ข้ามวันข้ามคืน
1: แล้วปัจจุบันนี้ล่ะคะ
0: ก็เขาก็จะลดก็จะไม่ค่อยกินละช่วงนี้ก็จะเบาหน่อย
2: เชื่อเขาหน่อยเขาอยากมีลูก
0: คือปกติก็ทำบุญชอบพาแม่ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ชอบทำบุญอะไรเงี้ยก็ไปวัดกันวัดหลวงพ่อโสธรน้องไปมาเขาบอกว่าอ่ะกินไข่กินไข่
2: กินจนหน้าเป็นไข
0: ่ก็ยังไม่ได้เลยก็ไปแล้วก็มีเหมือนว่าอะไรนะเขาเหมือนว่าไปดูดวงอะไรมาเงี้ยว่าอยากมีลูกไงก็ถามว่าอ่ะเราจะมีไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ่ะตั้งศาลสี่หน้าบ้าน
1: อ
0: ่ะตั้งแล้วเขาจะให้มีละก็ยังไม่มี
3: โอ้โหนี่ขนาดทำมาแล้วทุกกระบวนท่านะครับไม่ว่าท่าไหนที่เขาบอกว่าดีก็ทำมาหมดภาคปฏิบัตินี่ก็ทำมาทุกอย่างนะครับจนกระทั่งพึ่งไสยศาสตร์ก็ยังพึ่งมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีนะครับพี่มา
4: ใช่แล้วล่ะค่ะเห็นที่งานนี้นะคะมีทางเลือกอีกทางเดียวเท่านั้นนะคะที่จะรู้ว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นมาก็เลยจะต้องพาทั้งคู่ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายกันค่ะ

0: การที่คู่สามีภรรยาเนี่ยอาจจะอยู่ในข่ายของการมีบุตรยากเนี่ยค่ะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างคะ
1: สาเหตุของการมีบุตรยากก็ต้องดูทั้งคู่นะครับว่าเป็นจากของทางผู้ชายหรือของทางฝ่ายหญิง
0: ค่ะ
2: คุณออนภาค่ะห้องตรวจ
3: อายุตอนนี้คือ
4: 32 ค่ะ
3: 32 เนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ปล่อยมากี่ปีแล้วครับ
4: ปล่อยมา3ปีแล้วค่ะ
3: ประจำเดือนมาสม่ำเสมอดีไหมครับ
4: ก็ไม่ค่อยอะค่ะคือประจำเดือนนี้จะมาน้อยแล้วก็มาวันเดียวแล้วก็หมดเลยค่ะบางทีก็เลื่อนบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับฝ่ายชายมีเรื่องของเหล้าบุหรี่เยอะไหมครับ
5: มีแต่เรื่องเหล้าครับ
3: เรื่องเหล้านะครับ
5: ครับผม
3: เหล้านี่เต็มที่เลย
5: ใช่ครับ
3: ทำงานตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับการกระเทือนหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกความร้อนความที่จะไปกระทบกระเทือนทางด้านลูกอัณฑะอุ่นไหมครับ
4: ขับรถ
5: อ๋อนั่งบนรถ
3: ก็มีบ้าง
5: ก็มีบ้าง
0: อย่างกรณีของผู้ชายอย่างนี้ค่ะที่จะเกิดคืออะไรบ้าง
1: ส่วนใหญ่ก็คือปัญหาที่ทำให้การสร้างน้ำเชื้อหรือตัวอสุจิเนี่ยมันน้อยลงนะครับมีได้ตั้งแต่ว่าเรื่องของสมองในการสร้างพวกฮอร์โมนเนี่ยมันสร้างน้อยลงไหมผิดปกติไหมนะครับหรือว่าลูกอัณฑะในการสร้างฮอร์โมนหรือสร้างเรื่องของตัวอสุจิเองเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับหรือว่าสร้างได้ละแต่ว่าท่อที่จะนำออกมาเนี่ยมันไปตีไปตันเคยมีอักเสบมีติดเชื้อนะครับเชื้อมันก็ออกมาไม่ได้
0: แล้วอย่างในกรณีของพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็มีผลค่อนข้างเยอะเพราะอย่างเช่นบางคนใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยดูแลตัวเองดื่มเหล้าการสูบบุหรี่นะครับการกินยานะครับบางทีพวกมีสารพิษเนี่ยมันก็อาจจะตกค้างอยู่ในร่างกายได้การสร้างเรื่องของฮอร์โมนก็จะน้อยลงการสร้างตัวอสุจิก็จะน้อยลงนะครับส่วนเรื่องของความเครียดนะครับอาจจะบวกไปถึงเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็เรื่องของการกินอาหารนะครับที่มีประโยชน์การออกกำลังกายพวกเนี้ยนะครับพวกนี้ก็มีส่วนค่อนข้างเยอะสมมติถ้าเรามีอาหารอยู่ก้อนหนึ่งมีอากาศดีๆอยู่ก้อนหนึ่งนะครับการที่รับไปในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายก็ต้องไปแบ่งสรรปันส่วนที่ส่วนที่สำคัญของร่างกายก่อนอย่างเช่นไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงพวกหัวใจนะครับหรืออวัยวะสำคัญอะไรข้างในก่อนถึงค่อยมาให้เรื่องของทางการมีบุตรสมมติถ้าอดหลับอดนอนเครียดหรือไม่ได้กินอาหารนะครับออกกำลังไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหัวใจเต้นสูบฉีดไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ได้ไปมันก็ไม่เพียงพออาหารก็จะไปหาแค่ในสมองอย่างเดียวนะครับไปที่หัวใจอย่างเดียวมันก็จะไม่ลงมาที่ของผู้ชายมีแค่เรื่องของน้ำเชื้อที่มันมากหรือน้อยนะครับคุณภาพดีไม่ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นของผู้ชายจะตรวจค่อนข้างง่ายน
0: ะ
1: ครับเอาน้ำเชื้อออกมาตรวจก็พอบอกได้คร่าว
0: อย่างฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะเราจะต้องวินิจฉัยต้องตรวจอะไรเขาบ้างครับ
1: ก็อาจจะต้องแบ่งเป็นแต่ละขั้นว่ามีความผิดปกติที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นถ้าจะเช็คเรื่องของไข่นะครับอาจจะดูตั้งแต่เรื่องของการเจาะเลือดดูว่าฮอร์โมนของรังไข่เนี่ยสมบูรณ์ดีไหมอัลตราซาวด์ดูว่าไข่เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันโตขึ้นเนี่ยเป็นยังไงถัดมาก็คือเรื่องของท่อก็คือจะให้ฉีดสีเข้าไปนะครับให้ไหลเข้าไปในมดลูกนะครับพอไหลเข้าไปในมดลูกเสร็จแล้วก็ไปเอ็กซเรย์นะครับถ้ามันไหลดีก็แสดงว่าไม่ตีบไม่ตันนะครับที่หลังจากที่ได้ตรวจคร่าวๆนะครับของผู้ชายก่อนนะครับของผู้ชายเนี่ยตรวจร่างกายก็ปกติดีนะครับแต่น้ำเชื้อออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยไปนิดนึงปกติก็น้ำเชื้อก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก20ถึง40ล้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ตรวจมาเนี่ยวันนี้ได้แค่10ล้านเองนะครับสงสัยต้องลดพวกเหล้าออกกำลังกายช่วยหน่อยนะครับ
4: สำหรับผลการตรวจวันนี้ของพี่ก็มีเอ็กซเรย์มาดูจะมีก้อนน้ำอยู่
1: ถุงน้ำเล็กๆเนี่ยอยู่ในรังไข่แนะนำเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาช่วยนิดหนึ่งเพื่อให้ไปกระตุ้นไข่ให้ไข่มันโตขึ้น
4: หรือว่า ให้ดูแลร่างกายเพิ่มลดอาการเครียดแล้วก็ลดน้ำหนัก
1: ความอ้วนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในร่างกายก็ยังมีพวกไขมันเนี่ยสะสมอยู่ค่อนข้างตัวไขมันนี่เองเนี่ยนะครับจะไปเป็นตัวที่ไปรบกวนการสร้างฮอร์โมนหลายอย่างในร่างกายก็จะทำให้เรื่องของฮอร์โมนทั้งเรื่องของฮอร์โมนเพศแล้วก็การเจริญของไข่ก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะครับบางคนเนี่ยพออ้วนๆอยู่แค่ลดน้ำหนักไปแค่สัก5กิโลนะครับแป๊บเดียวท้องเองได้เลย
4: ผลการตรวจก็ไม่ถือว่าไม่น่ากลัวมากนะคะแต่ทีนี้ก็คือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นอย่างพี่ก็คือน่าจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็ส่วนแฟนก็ลดเรื่องแอลกอฮอล์แล้วก็ความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตั้งใจแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านี้ก็คงจะลำบากมากกว่านี้ค่ะหมอบอกว่าคือต้องรีบน่าอยากจะให้ทำตั้งใจทำก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยอายุมันมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติปล่อยเลยไปแบบไม่ตั้งใจจริงๆจังๆเงี้ยมันก็ไม่ได้สักที
6: จะว่าไปแล้วชีวิตของคุณรุ่งกับคุณพัฒน์นี่ก็ไม่ต่างจากคนเมืองทั่วๆไปหลายๆคู่ด้วยนะครับ
7: รวมถึงเราทั้งคู่ด้วยค่ะ
6: คือมีความเครียดเยอะนะคร
7: ับ
6: ม
7: ี
6: ความกังวลแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างด้วย
7: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินก็ดีการออกกำลังกายน้อยก็ดีนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ทำให้เกิดภาวะการมีลูกยากเช่นกันค่ะ
6: แล้ววันที่พี่มาพาทั้งคู่ไปตรวจร่างกายนี่ผลเป็นยังไงบ้างครับ
7: โอ้วันนั้นโชคดีมากเลยค่ะพอตรวจไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าไข่ของพัดนั้นนะคะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากค่ะคุณหมอก็เลยตัดสินใจเลยนะคะก็คือเอาเชื้ออสุจิของคุณรุ่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ฉีดน้ำเชื้อเข้าไปเลยค่ะ
6: ผลเป็นยังไงบ้างครับ
7: ผลเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ

0: ตั้งครรภ์ดีใจค่ะดีใจมากก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ช่วย
1: คุณพัชคุณรุ่งก็มีลูกสมใจแล้วล่ะค่ะดิฉันเสกเข้าท้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ที่มาเป็นตัวนำโชคจริงนะครับ

0: ระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับ
1: ห้ามพลาดเลยนะคะแล้วพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์ห้าโมงครึ่งทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเอง

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหว

และจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์ที่26เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชิวกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสดค่ะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมนะคะที่รู้สึกว่ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองเรื่องของคนในครอบครัวหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนแล้วแบบโอ้โหอยากได้คำตอบตอนนี้การไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องถ้าไม่เร่งด่วนก็ไม่จำเป็นต้องไปนะคะช่องทางตรงนี้จึงเป็นช่องทางที่ทำให้คุณผู้ชมได้ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาค่ะแล้ววันนี้ถามคำถามได้ทุกคำถามมีคำตอบรออยู่วันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์หมอที่น่ารักสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอกอบของเราค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะคะและอีกหนึ่งท่านนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริจากสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะอาจารย์หมอทั้งสองท่านเลย
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะช่วงนี้คุณหมอทำงานหนักมากๆนะคะทั้งอาจารย์ก๊อฟด้วยอาจารย์หมอสุรศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยโรคเกี่ยวกับข้อกระดูกกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นโรคคอทิศของเราส่วนอาจารย์หมอสุรศักดิ์วันนี้เรื่องของโรคไตนะคะมีหลายคนอยากรู้อยากได้คำตอบแล้วก็โอ้โหมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมที่จะถามคำถามนะคะถามได้ช่องทางแรกค่ะคุณผู้ชมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับคุณผู้ชมที่ไม่สะดวกเลยในการที่จะไปพิมพ์คำถามเองในแฟนเพจ Facebook นะคะคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามได้หมายเลขโทรศัพท์คือ023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะช่องทางนี้หลายท่านติดตามชมไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยแต่ว่าวันนี้มีจากทั่วโลกเลยที่ชมแล้วก็ฝากคำถามกันเข้ามาคุณผู้ชมสามารถที่จะแชร์รายการได้นะคะการแชร์รายการทำให้คนสามารถฝากถามได้แล้วก็ใกล้ชิดกับคุณหมอได้นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะให้แล้วก็จะแบ่งปันกันได้ส่วนคุณผู้ชมที่จะถามคำถามอันนี้ขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์หน่อยค่ะอย่างน้อยที่สุดนะคะข้อมูลที่จะส่งเข้ามาต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่แพ้ยาอะไรไหมนะคะถ้ามีแพ้ยาร่วมด้วยมาต้องเรียนย้ำอย่างนี้นะคะว่าจะถามเรื่องของใครให้บอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆแบบนี้ของคนคนนั้นนะคะเพราะว่าอาจารย์จะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้ถูกต้องนะคะบางทีถามมาแล้วแบบไม่มีรายละเอียดข้อมูลอะไรมาเลยถามมาลอยๆตอบไม่ได้เหมือนกันตอนนี้เราพร้อมแล้วอาจารย์พร้อมไหมคะ
1: ได้เลยครับ
0: ได้เลยนะคะเราวันนี้เราอยู่ย้ำด้วยคุณผู้ชมที่คือรายการสดถ้าคุณผู้ชมกำลังเปิดทีวีมาชมนะคะหรือว่ากำลังเปิดแฟนเพจมาชมนะคะระหว่างรอคำถามสดๆจากคุณผู้ชม

0: ไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นจากทางแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะตอนนี้แอบเห็นมีคนเริ่มโอ้แชร์ไปแล้วนะคะเยอะเลยนะคะแล้วก็มากดถูกใจกดไลค์กดกำลังใจให้กับอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปที่คำถามเก็บตกกันก่อนนะคะคุณสุจิตรานะคะบอกว่าอายุ19ปีนะคะน้ำหนักคือ60สูง165คุณสุจิตราบอกว่าเคยไปตรวจร่างกายตอนป.5 นะคะไปเจอโรคไตแต่ว่าจำรายละเอียดไม่ได้ว่าเป็นชนิดไหนรู้แค่ว่ากินยามากเกินไปด้วยความที่ยังเด็กและครอบครัวก็งานเยอะมากลืมไปเลยตอนนี้มีอาการปวดหลังอาเจียนนอนหลับยากมากๆแล้วก็เหนื่อยตลอดเวลาทำให้คิดขึ้นได้หนูไม่เคยฟอกไตเลยแล้วต้องไปตรวจกับคุณหมอต้องไปบอกคุณหมอยังไงครับเพราะว่าสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นโรคไตกำเริบหรือเปล่าตามนี้ค่ะอาจารย
1: ์ถ้าบอกคุณหมอมีประวัติเคยเป็นโรคไตมาก่อนหมอก็ต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคไตกลับมาหรือไม่หรือกำเริบหรือไม่นะครับซึ่งก็ทั่วไปเขาก็จะตรวจร่างกายวัดความดันโลหิตนะครับว่าเราดูหน้าตาซีดเซียวไหมบวมไหมนะครับมีอาการปัสสาวะผิดปกติไหมถ้ามีอาการแบบนี้เขาก็จะตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเพื่อดูว่ามีโรคไตหรือไม่ซึ่งถ้าตรวจภายในชั่วโมงเดียวก็รู้แล้วจะดูว่ามีไข่ขาวรั่วในปัสสาวะไหมมีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะไหมนะครับเราก็ร่วมกับวัดความดันโลหิตวัดค่าเลือดครีอะตินีนดูการทำงานของไตอันนั้นก็จะบอกได้ทันทีว่าเขาเป็นโรคไตหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้ก็แพทย์ทั่วไป ก็สามารถให้การตรวจได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ส่วนใหญ่เวลาที่ไปโรงพยาบาลถ้าบอกว่าเป็นโรคไตปั๊บเขาจะมักจะส่งมาที่แผนกอายุรกรรมนะครับอย่างน้อยก็ต้องเป็นอายุรแพทย์ทั่วไปหรือถ้ามีอายุรแพทย์โรคไตบางทีเขาให้อายุรแพทย์โรคไตช่วยตรวจให้ครับ
0: ค่ะนะดังนั้นเนี้ยก็ลองไปพบกับคุณหมออายุรแพทย์ก่อนนะคะแล้วก็ให้คุณหมอคืออาจจะเล่าถึงที่มาของการมาหรืออาการที่เป็นด้วยก็ได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะตรวจให้ทีนี้การวิธีการที่ตรวจแล้วดูว่าเอ๊ะเป็นโรคไตไหมเขาตรวจจากอะไรได้บ้างคะอาจารย
1: ์นอกจากซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็วัดความดันแล้วก็เจาะเลือดดูค่าครีอะตินีนดูระดับของเสียถ้าระดับของเสียสูงก็บอกว่าไตทำงานผิดปกติแล้วเขาจะคำนวณเป็นอัตราการทำงานอัตราการกรองของไตหรือว่า GFR อันนั้นก็จะบอกได้ว่าไตทำงานกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: นะครับคนปกติอย่างน้อยไตทำงานควรจะเกิน 60% ขึ้นไปนะครับแล้วก็อาจจะตรวจปัสสาวะดูว่าปัสสาวะไม่มีความผิดปกติไหมอย่างเช่นมีเม็ดเลือดแดงออกมาไหมมีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะหรือไม
0: ่
1: ถ้ามีก็ถือว่าผิดปกติครับก็สงสัยว่าโรคไตกำเริบนะครับส่วนใหญ่การของโรคไตก็ดูว่ามีบวมมีขึ้นไส้อาเจียนมีบวมมีปัสสาวะเปลี่ยนสีนะครับผมร่วงอ่อนเพลียไม่มีแรงหน้าตาซีดเซียว
0: อ
1: ันนั้นก็จะเป็นอาการของโรคไตครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะคุณสุจิตรานะคะถ้ารู้สึกว่าอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันรู้สึกไม่ดีแล้วตอนนี้ไปได้ไหมคะอาจารย์ถ้ามีอาการอย่างคุณสุจิตราเนี่ยปวดหลังอาเจียนนอนไม่หลับถือว่ามีอาการรุนแรงเพียงพอที่จะไปหาหมอเป็นการเร่งด่วนไหมคะ
1: ก็คุณจะไปตรวจเลยนะฮะถ้ามีอาการผิดปกติเช่นขึ้นไส้อาเจียนบวมปวดเอวจริงๆปวดเอวไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ถ้ามีอาการขึ้นไส้อาเจียนไม่ทราบสาเหตุแล้วมีประวัติเคยเป็นโรคไตก็ควรจะเช็คครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่นะคะมีโรคไข้เจ็บถ้ารู้สึกว่าโอ้มันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้ก็เร่งด่วนนะคะไปที่คำถามจากคุณภาคินบ้างคุณภาคินไม่ได้ถามเรื่องของตัวเองแต่มีความอยากรู้แล้วก็มีความสงสัยบอกว่าได้ยินข่าวว่าต้องฟอกไตวันละ3ครั้งถามว่านี่คือผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับอยากถามเหมือนกันว่าเราฟอกไตเนี่ยทำได้วันละหลายครั้งมากขนาดนี้เลยหรือครับหรือว่าเขาเรียกว่าต้องแค่ไหนถึงต้องฟอกไตเยอะขนาดนี้วันละ3ครั้งเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์
1: ไม่น่าจะถูกต้องนะส่วนใหญ่จะเป็น
0: อาทิตย์
1: สัปดาห์ละ3ครั้งเช่นจันทร์พุธศุกร์อังคารพฤหัสเสาร์ครั้งละ4ชั่วโมงอ
0: ัน
1: นี้ก็เรียกว่าทั่วๆไปแต่ถ้าบอกว่าเป็นไตวายเฉียบพลันถ้าเป็นมากๆเขาจะใช้วิธีการล้างไตแบบ24ชั่วโมง อันนั้นเป็นวิธีในคนไข้ที่เป็นไตวายเฉียบพลันแล้วก็อาการหนักอยู่ใน ICU แล้วก็มีช็อกมีอาจจะเป็นโรคปอดอักเสบหรือว่าจะเป็นโควิดอะไรก็ตามบางครั้งนอกจากฟอกเลือดธรรมดาแล้วก็มีวิธีการฟอกเลือดแบบ24ชั่วโมงก็มี2วิธีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ความรุนแรงของโรค ครับถ้าฟอก24ชั่วโมงนี่แสดงว่าอาการหนักแล้ว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยคือวันละ3ครั้งโอกาสมันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าสัปดาห์ละ3ครั้งเนี่ย
1: น
0: ะคะเป็นไปได้นะคะนะคะมีคุณผู้ชมนะคะบอกว่าอยากจะขอคําปรึกษาอาจารย์ครับคือน้ำหนักเนี่ย78นะคะแล้วก็สูง157อายุ30ครับไปตรวจสุขภาพประจำปีมาค่าตับ93ถือว่าสูงไหมครับแล้วต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: คือค่าตับผมเข้าใจว่าเป็นเอนไซม์ของตับ93ก็สูงกว่าปกติประมาณเกือบ2เท่าปกติประมาณ50ถ้าเกิน2ถ้าเกิดเกิน3เท่าเนี่ยถือว่าผิดปกติมากต้องหาสาเหตุซึ่งส่วนใหญ่จริงๆ2เท่าก็ผิดปกตินะฮะแต่ว่ายังไม่ได้รุนแรงก็เป็นผิดความผิดปกติเล็กน้อยซึ่งคนใหญ่ก็จะเป็นจากอ้วนไขมันพอกตับหรือกินยาบางชนิดที่ทำให้เกิดตับอักเสบ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็จะต้องดูแต่ดูน้ำหนักเยอะใช่ไหม
0: ค
1: ุณ
0: ค่ะใช่ค่ะน้ำหนักเยอะ
1: ก็สงสัยว่าจะไขมันพอกตับคุณจะเช็คไขมันในเลือดด้วยคอเลสเตอรอลนะครับ LDL ต่างๆเหล่านี้ไตรกลีเซอไรด์นะครับ
0: ค่ะ
1: คุณจะเช็คแล้วเช็คเบาหวานด้วยเป็นหรือเปล่า
0: เช็คเพิ่มเติม
1: เบาหวานแล้วก็เป็นไขมันพอกตับค่าตับผิดปกตินะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้องดูว่ากินยาอะไรเป็นประจำไหมไปซื้อยากินเองไหมยาสมุนไพรยาชุดอาหารเสริม
0: ค่ะ
1: พวกนี้ทำให้เกิดตับอักเสบได้ครับ
0: ค่ะมาที่คำถามนี้บ้างเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะรีบถามเพราะว่าหลายท่านเนี่ยไปถามตอนท้ายแล้วถามไม่ทันเสียดายนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอก๊อฟนะคะเรื่องของข้อกระดูกใส่แมสไว้เดี๋ยวบางคนจำไม่ได้นะวันนี้นั่งอยู่นี่คืออาจารย์หมอก๊อฟของเรานะคะคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องข้อเรื่องกระดูกถามได้ส่วนท่านตรงกลางอาจารย์หมอสุรศักดิ์นะคะเรื่องของโรคไตนะแล้วก็เรื่องอื่นก็ถามได้นะเดี๋ยวอาจารย์ตอบให้นะคะดังนั้นวันนี้รายการสดหมายเลข023547105ในแฟนเพจนะคะก็ถามคำถามได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้แอบเห็นคนแชร์เยอะมากดังนั้นรอคำถามคุณอยู่ค่ะไปที่คำถามจากคุณพักวานะคะถามมานะคะวันนี้มาถามย้ำให้เพราะวันนี้อาจารย์หมอก๊อฟมาบอกว่ามีอาการชาปลายนิ้วครับนานๆเป็นทีเคยกินยากาบาเพนตินแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกินวิตามินบีรวมอย่างเดียวถามว่ากินกาบาเพนตินอีกหรือเปล่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมเพราะว่าคุณพักวาบอกว่าปัจจุบันนี้อายุ67แล้วไม่มีโรคประจำตัวอื่นเลยก่อนอื่นอาจารย์ก๊อฟขาอาการชาปลายนิ้วที่นานๆเป็นทีมันเป็นสัญญาณของอะไรบ้างคะ
2: ก็เป็นได้หลายโรคนะครับยกตัวอย่างเช่นขาดวิตามินเนี่ยอันนี้เป็นไปได
0: ้ค่ะ
2: นะครับพวกของปลายประสาทอักเสบก็ทำให้มีอาการชาได้หรือว่ามีอาการผังผืดกดทับทางเดินของเส้นประสาทก็จะพบบ่อยที่บริเวณของฝ่ามือนะครับท่านก็จะมีอาการชาบริเวณนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับอันนี้ก็เจอขึ้นได
0: ้
2: หรือบางครั้งถ้าเป็นรุนแรงก็คือเป็นพวกเรื่องของการกดทับเส้นประสาทบริเวณคอหรือหลังก็ทำให้เกิดอาการชาได้นะครับโดยทั่วไปนะครับก็คงต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับในส่วนของวิตามินรวมก็ส่วนใหญ่พวกนี้มันก็จะมีวิตามินตัวหนึ่งที่ใช้ลดอาการเหน็บชาได้นะครับแต่ว่ากาบาเพนตินถ้าเกิดท่านไม่ได้มีอาการชารุนแรงเราก็ไม่ได้นำให้กินนะฮะการจะทานตัวนี้คงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้รักษาว่ามีความจำเป็นหรือไม่นะครับ
0: ค่ะไม่ควรกินคือถ้าจะกินก็ต้องให้คุณหมอ
2: ให้พบแพทย์ก่อนนะครับแล้วก็ดูสาเหตุด้วยว่าชาเกิดอะไร
0: วันนี้นี่กล้องจับมาพอจับหน้าเดี๋ยวอาจารย์นะ
2: ครับ
0: เออคือมองแค่ดวงตาเนี่ยก็เห็นไปเลยนะถึงแบบว่า ความหล่อข้างในที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากนะคะคุณผู้ชมหลายท่านจะแซวอาจารย์อยู่บ่อยๆวันนี้อาจารย์มาแล้วนะคะ
2: ครับแล้วก็ว่าอะไรครับ
0: ฮะแปลว่าหล่อไงคะอาจารย์หลายคนบอกว่าอาจารย์ก๊อฟสุดหล่อมาแล้วนะคะวันนี้มาแล้วอ่ะหลายคนพอเราใส่แมสจะจำหน้ากันไม่ได้นะคะดังนั้นวันนี้มาแล้วนะคะมาพร้อมแล้วก็คำถามก็มาแล้วตอนนี้ระดมมาเป็นชุดเลยเดี๋ยวไปที่คำถามนี้ก่อนคุณชุติมานะคะอันนี้ถามมาที่หมายเลขโทรศัพท์023547105คุณชุติมาอายุ70ปีน้ำหนัก55สูง150บอกว่าโรคประจำตัวมีหมดเลยค่ะความดันเบาหวานเส้นเลือดคอเส้นเลือดแดงตีบ ใส่เหล็กที่สะโพกด้วยบอกว่าหลังผ่าตัดใส่เหล็กที่สะโพกเนี่ยคุณหมอสอนทำกายภาพบำบัดให้เดินนะคะบอกว่าเวลาเดินมากเราจะท้องผูกนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นเดินย่ำกับที่แทนจะได้ไหมแล้วเวลาเดินรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงนะคะใช้ไม้เท้าสี่ขาช่วยเดินได้ไหมโอ้ท้องผูกกับการเดินมันเกี่ยวกันไหมคะอาจารย
2: ์อาจจะไม่เกี่ยวกันมากนักนะฮะผมว่าจริงๆคือการที่ร่างกายของมนุษย์ได้ขยับนะฮะมันก็จะช่วยให้ตัวลำไส้ได้ขยับทำงานนะครับน่าจะทำให้อาการท้องผูกนั้นดีขึ้นผมว่าน่าจะดูจากปัจจัยอื่นมากกว่าหลายๆครั้งช่วงก่อนผ่าตัดเนี่ยครับหรือว่าช่วงที่เราเจ็บป่วยเนี่ยการทำงานของลำไส้เนี่ยมันลดลงบางครั้งเนี่ยงดน้ำงดอาหารนะครับท่านก็จะมีลำไส้ที่ขยับน้อยอาหารไม่ได้เข้าไปในร่างกายก็เกิดอาการท้องผูกได้พวกนี้เจอได้ 3-4 วันหลังผ่าสบายๆคือผู้ป่วยยังไม่ได้ถ่ายนะครับประกอบกับผู้สูงอายุจะเจอท้องผูกได้บ่อยจริงๆแล้วการเดินจะทำให้ท้องผูกดีขึ้นนะฮะ
0: ไม่ถือว่าทำให้ลำไส้มันได้แบบแกว่งตัวใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับอันนี้คงต้องหาสาเหตุอื่นนะครับในกรณีที่เดินย่ำที่เดินย่ำกับที่แทนทำได้ไหมทำได้อยู่แล้วครับถ้าท่านเดินลำบากก็เดินย่ำกับที่ทำได้แล้วก็ท่านผู้ถามว่าถ้าเดินไม่มั่นคงใช้ไม้เท้าสี่ขาช่วยเดินทำได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าผู้สูงอายุที่ผ่าตัดมาใหม่ๆก็การเดินก็จะไม่มั่นคงอยู่แล้วเราก็ต้องป้องกันการล้มเพื่อไม่ให้สะโพกหรือว่าเกิดการบาดเจ็บของข้อสะโพกอีกข้างหนึ่ง
0: ค่ะแต่ว่าดีกว่าการอยู่เฉยๆอยู่กับที่อย่างแน่นอน
2: ใช่ครับเราแนะนำให้เดินให้ยืนครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องการเคลื่อนที่นะคะพอดีมีคุณผู้ชมถามมาในแฟนเพจรามาชาแนลเดี๋ยววันนี้บอกให้อาจารย์ทั้งสองท่านทราบก่อนมีคนส่งกำลังใจเป็นหัวใจให้อาจารย์เยอะมากๆนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์หมอที่รามาทุกท่านด้วยนะคะมีคุณวันชัยบอกว่าเคยเจออ่านเจอนะครับบอกว่าถ้าเราเนี่ยออกจากบ้านไปบ้างไปเจอแดดไปเจอลมภายนอกบ้างจะทำให้ภูมิต้านทานเราดีกว่าการอยู่ในบ้านอย่างเดียวจริงไหมครับในทางการแพทย์มีข้อมูลอะไรแบบนี้ไหมคะอาจารย
1: ์ผมว่ามันอยู่ที่จิตใจด้วยนะ
0: จิตใจด้วยครับ
1: จริงๆถ้าเกิดยิ่งเครียดยิ่งหมายถึงว่าช่วงไหนที่ทำงานหนักๆไม่ได้พักผ่อนนะครับแล้วก็อยู่แต่ในบ้านจิตใจนี่ตึงเครียดแล้วก็ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำอันนี้จริงเราเจอบ่อยคนไข้เช่นคนไข้ใกล้สอบ
0: เครียดมาก
1: เครียดมากโรคภัยไข้เจ็บจะมาคนที่เคยเป็นโรคที่ซ่อนอยู่อย่างเช่นวัณโร
0: ค
1: ใจกำเริบเวลาที่เครียดเพราะว่าภูมิต้านทานมันต่ำเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานหักโหมมากๆนี่ภูมิต้านทานจะแย่นะฮะเพราะนั้นผมว่าก็ถ้าเราออกไปพักผ่อนออกสูดอากาศบ้างพบเพื่อนบ้างพักผ่อนบ้างไปเจอไปต่างอากาศต่างจังหวัดบ้างก็จะดีกว่าครับ
0: เนาะก็อยู่บ้านถ้าตอนนี้หลายคนบอกว่าที่ต้องอยู่บ้านก็อยู่บ้านแบบไม่เครียดนะอาจารย์เนาะทำตัวให้มันสบายๆใช่ไหมคะ
1: ครับก็อยู่ให้เป็น
0: อยู่ให้เป็นนะคะบางคนบอกอยู่บ้านแล้วเครียดนะคะหาอะไรทำนะคุณผู้ชมมีคำถามนะคะถามอาจารย์กอล์ฟคุณนิวนะคะมีอาการปวดที่สะบักด้านขวาเวลาเดินทั้งที่ไม่ได้ไปเดินออกกำลังกายหนักนะคะหรือว่าทำอะไรรุนแรงเลยแบบนี้มันสามารถบ่งบอกว่าเป็นโรคอะไรได้บ้างไหมครับปวดสะบักขวาค่ะอาจารย
2: ์อายุเท่าไหร่นะฮะ
0: ไม่ได้บอกอายุเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ได้บอกมา
2: ก็เป็นได้หลายตำแหน่งนะครับ
0: ค่ะ
2: เป็นตั้งแต่กล้ามเนื้ออักเสบ
0: ค่ะ
2: นะครับออฟฟิศซินโดรม
0: ค่ะ
2: นะครับพวกกล้ามเนื้อเกร็งตัวนะครับหรือว่ามีกระดูกทับเส้นบริเวณคอถ้าท่านสูงอายุหน่อยแล้วก็อาการปวดเป็นลักษณะปวดร้าวไปที่ไหล่หรือว่าไปที่แขนก็มีกระดูกทับเส้นได
0: ้
2: นะครับหรือว่าโรคที่ไม่เกี่ยวกับทางแผนกกระดูกนะครับบางทีอาการปวดบริเวณหน้าอกก็ร้าวไปสมัครได
0: ้
2: นะครับเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด
0: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาการอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ
0: ดังนั้นถ้ามันยังคงเป็นแบบนี้ไปต่อเนื่องต้องแค่ไหนถึงจะต้องไป
2: ถ้าเป็นโรคทางกระดูกคงไม่มีอะไรต้องกังวลมากนะครับเพราะพวกนี้เกี่ยวข้องกับการใช้งานกิจกรรมท่านได้พักนะครับหรือว่ามีการนวดการประคบน้ำอุ่นบางทีหลายครั้งก็จะดีขึ้นได้แต่ถ้าสังเกตแล้วกันครับว่าถ้าท่านมีอาการปวดสะบักแต่ว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยที่เป็นลักษณะที่มันรุนแรงเช่นปวดแน่นๆปวดจุกๆปวดมันมีอะไรมากดทับมีเหงื่อแตกมีใจสั่นนะครับหรือว่ามีอาการทางระบบร่างกายอื่นๆปวดศีรษะเวียนศีรษะร่วมด้วยนะฮะอันนี้ก็ให้มาพบแพทย์นะครับ
0: ค่ะ
2: แต แต่ถ้าเป็นโรคทางกล้ามเนื้ออย่างเดียวช่วงนี้เราก็ไม่เป็นไรท่านลองพักดู
0: พักอยู่บ้านพักกันใช้งานอะไรอย่างนี้นะคะน่าจะช่วยได้นะคะวันนี้คำถามเริ่มมาแล้วนะคะโรคไตมาเยอะกระดูกและข้อก็อย่าน้อยหน้านะคะช่วงนี้ถามได้เอ๊ะเจ็บแบบนี้ยังไงดีเพราะว่าจะได้เผื่อจะได้ดูแลตัวเองในเบื้องต้นที่บ้านได้ไปที่คำถามนะคะจากแฟนเพจคุณมะลิวันนะคะคุณมะลิวันบอกว่าคุณหมอครับเป็นเพศหญิงค่ะอายุ60ปีน้ำหนักคือ77กิโล

0: โปรกรัมตรวจพบว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะสังเกตดูปัสสาวะเป็นฟองอาการอื่นไม่มีนะคะคุณหมอนัดตรวจอีก6เดือนนะคะคุณหมอไม่ได้อธิบายว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วก็ไม่ได้ให้ยาใดๆมาด้วยค่ะเลยอยากทราบว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีคะ
1: คือไข่ขาวรั่วในปัสสาวะถ้าเป็นครั้งเดียว
0: ค่ะ
1: บางทีไม่แน่นอนอาจจะเป็นเพราะว่าเช่นทานอาหารทานเนื้อสัตว์มากหรือว่าทานเค็มหรือว่าไปออกกำลังกายหนักอันนี้ก็เป็นสาเหตุได้
0: ค่ะ
1: หรือบางทีถ้ามันเป็นแต่ถ้ามันเป็นหลายครั้งตรวจปัสสาวะครั้งที่สองมาเจออีกเป็นไข่ขาวรั่วอีกอันนี้ชักไม่ค่อยดีอาจจะเป็นโรคไตที่ซ่อนอยู่เช่นเป็นจากความดันโลหิตสูงจากคนอายุมากจากคนที่เป็นเบาหวานหร
0: ือ
1: จากยาที่เราทานเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตรวจกี่ครั้งถ้าตรวจครั้งแรกหมอแนะนำว่าก็สักถ้าไม่มีอาการเดือน2เดือนตรวจซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งตรวจปัสสาวะซ้ำอันที่สองคือถ้าฟังดูคือเขาไม่มีอาการอะไร
0: ไม่มีอาการอื่นใดเลยค่ะ
1: ใช่ก็ต้องดูว่าเขามีสาเหตุอื่นไหมอย่างเช่นเขามีความดันสูงไหมเพราะคนอายุมากเนี่ยมักจะมีความดันโลหิตสูงแล้วก็กินยาอะไรไหมนะครับรวมทั้งค่าเลือดเขาได้เจาะค่าเลือดไหมถ้าเป็นตรวจสุขภาพประจำปีมักจะมีค่าไตอยู่ด้วยคาดว่าคงจะปกติถ้าไม่ปกติหมอมักจะบอก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบนี้ก็ถ้าเป็นโรคไตก็เป็นโรคไตที่เป็นน้อยมากหรือเป็นระยะเริ่มต้นก็ให้ตรวจซ้ำอีกทีนึงประมาณ 1-2 เดือนครับ
0: ค่ะดังนั้นตอนนี้มีต้องปฏิบัติตัวหมายถึงต้องห้ามทานอาหารอะไรหรืออะไรยังไงเพิ่มเติมไหมคะ
1: ถ้าเขามียาบางชนิดที่ไม่จำเป็นก็ให้หยุดยา
0: ค่ะ
1: แต่ถ้ายาประจำตัวต้องทานต่อนะครับแต่ถ้ายาที่แบบไปซื้อมากินเองอาหารเสริมยาบำรุงต่างพวกนี้ให้หยุด
0: ค่ะ
1: ยายกเว้นยาที่หมอเป็นคนสั่งนะครับแล้วก็ถ้ากินเค็มกินเนื้อสัตว์มากให้ลดลงนะครับบางคนชอบไปกินอาหารที่เค็มจัดๆเนี้ยเราก็ไม่แนะนำแล้วนะครับก็ต้องลดความเค็มลงเพราะลดความเค็มไข่ขาวรั่วจะดีขึ้น
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีการปฏิบัติตัวที่อย่างอื่นแล้วก็ดื่มน้ำวันละประมาณ8แก้วก็อาจจะช่วย
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นอีกเดือน2เดือนก็ไปตรวจซ้ำใหม่ว่าปัสสาวะยังมีไข่ขาวรั่วหรือไม่นะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวที่ยืนยันถ้ามันหายไปเองก็เป็นบางครั้งเป็นคราวนี้ไม่อันตรายอะไร
0: ค่ะอย่างกรณีคุณบริวันบอกว่าคุณหมอจะนัดตรวจอีก6เดือนข้างหน้านั่นก็หมายความว่าคุณหมออาจจะพิจารณาแล้วว่ามันมีระยะเวลาที่รอไปถึงตอน
1: ไหนก็อาจจะรอได้ครับก
0: ็
1: ประมาณอย่างผมว่าสัก3เดือนก็ได้นะ3เดือนถ้าดูไม่มีอะไรก็ไปตรวจซ้ำใหม่สักทีแต่ว่าไข่ขาวรั่วคงเป็นน้อยมาก
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นมากเขาต้องตรวจเร็วแล้ว
0: ค่ะค่ะเราก็มีคำถามนะคะจากคุณรัชนีนะคะคุณรัชนีบอกว่าอายุ65ปีสูง156เซนติเมตรนะคะน้ำหนักคือ49กิโลกรัมไม่มีโรคประจำตัวค่ะมีคำถามดังนี้1ดื่มน้ำแร่ที่ขายทั่วไปมีผลกับไตไหมคะเพราะว่าหลายคนเคยมีการแชร์ข้อมูลกันนะคะแล้วก็2อาการปัสสาวะไม่สุดทำให้เข้าห้องน้ำบ่อยมีผลกับไตไหมคะ3การดื่มน้ำเร็วรวดเดียวหมดแก้วจะมีผลกับไตไหม3ข้อด้วยกันน้ำแร่มีผลกับไตไหมคะอาจารย
1: ์คือถ้าเขาไม่มีโรคไตอยู่เก่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ได้กินเป็นลิตร3ลิตร4ลิตรเนี่ยคงไม่เป็นไรเพราะว่าเกลือในน้ำแร่ก็ไม่มากคุณยายไม่ค่อยเค็มมากแต่มันมีความเค็มอยู่บ้างมีโซเดียมอยู่บ้างซึ่งถ้าเค็มมากคนก็คงไม่ทานใช่ไหมฮะเพรา
0: ะ
1: นั้นก็คงเค็มไม่มากถ้ากินขวด2ขวดไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคนได้มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคไตอันนี้ไม่แนะนำเลยนะฮะเพราะว่าคนที่เป็นโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจโรคไตโรคความดันสูงกินน้ำแร่แล้วความดันจะขึ้น ม
0: ัน
1: จะเป็นผลเสียต่อหัวใจกับไตมากขึ้นผมโดยทั่วไปผมจะไม่แนะนำคนไข้กินน้ำแร่คนไข้ผมไม่เป็นโรคไตครับก็คือโทษปกติกินขวดนึงคงไม่เป็นไรสัก250ซีซี300ซีซี500ซีซีไม่เป็นไรแต่ว่าถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นนะเพราะว่าเกลือแร่เนี่ยอยู่ในอาหารอยู่แล้วแม้กระทั่งผลไม้ข้าวก็มีโซเดียมมีเกลืออยู่แล้วอ
0: ัน
1: นี้ที่เราไปกินเกลือแร่นี่ก็เป็นแบบคล้ายๆกับว่าในคนที่เหมาะจริงๆนะคือคนที่เสียเหงื่อมาก
0: ๆ
1: ออกกำลังกายไปวิ่งมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยนะกินเกลือแร่ได
0: ้
1: แต่ถ้าคนปกติ ไม่มีความจําเป็นที่ต้องทานน้ําเกลือแร่เลยนะครับที
0: ่
1: เขาบอกว่าน้ําเกลือแร่จากภูเขาหิมาลายันน้ําเกลือแร่จากภูเขาโน้นภูเขาน
0: ี้
1: ไม่ได้ประโยชน์นะฮะ
0: แพงด้วยนะคะ
1: แพงด้วยควรนึง300 200ไม่ได้ประโยชน
0: ์ค่ะ
1: อันนี้เป็นการโฆษณาซะมากกว่าทางธุรกิจนะว่าเถิดนะครับ
0: แต่ไม่มีความจำเป็นทานอาหาร5หมู่เนี่ยก็ได
1: ้โอ้ได้เกลือแร่เพียงพอเหลือเฟือด้วยเพราะคนไทยกินเค็มอยู่แล้วเหล
0: ือ
1: เฟือครับโซเดียมไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกลือแร่ครับ
0: ค่ะทีนี้พูดถึงการดื่มน้ำนอกเหนือจากน้ำแร่และการดื่มน้ำปกติธรรมดาทั่วไปนะคะบอกว่าการดื่มน้ำแบบรวดเดียวหมดแก้วเลยมีผลกับไตไหมคะอาจารย์หรือว่าต้องค่อยๆทยอยดื่มทีละนิดทีละนิด
1: ไม่มีผลน
0: ะ
1: น้ำแก้วเนี่ยอย่างมาก250ซีซี
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาเวลาเข้าไปนี่มันเข้าไปอยู่ในกระเพาะกระเพาะมันเป็นแบบคล้ายๆเป็นรีเซอร์วัวอยู
0: ่ค่ะ
1: มันเป็นที่เก็บกักเก็บน้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้ำจะค่อยๆดูดซึมอยู่แล้วโดยทั่วไป
0: ค่ะ
1: ถึงแม้จะกิน250ซีซีมันไม่ได้เข้าไปในเลือดทันทีม
0: ัน
1: ค่อยๆดูดซึมเพราะฉะนั้นกินแก้วนึงกินครึ่งแก้ว2ครั้งเหมือนกันคร
0: ับ ค่ะ
1: คร
0: ับ นะแล้วก็อีกคำถามนึงปัสสาวะไม่สูดเข้าห้องน้ำบ่อยมีผลกับไตไหมคะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่าเขามีอะไรที่อุดกั้นทางเดินปัสสาวะไหมเช่นเป็นต่อมลูกหมากไหม
0: ค่ะ
1: เราก็เคยเจอคนไข้ที่อายุ80แล้วปัสสาวะไม่สุดกระเพาะปัสสาวะใหญ่มากเลยเพราะว่าต่อมลูกหมากมันโตมากอันนี้มันจะมีผลทำให้ไตทำงานหนักแล้วก็สุดท้ายไตมันก็จะบวมไปด้วยก็อาจจะมีทำให้ไตเสื่อมได้เพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับสาเหตุแต่ถ้าเป็นคนปกติเป็นเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะไวเกินเครียดต้องเข้าห้องน้ำทุกชั่วโมงเวลาที่ตื่นเต้นตกใจเดี๋ยวปวดปัสสาวะเดี๋ยวปวดปัสสาวะอย่างนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโรคไตครับ
0: ม
1: ันขึ้นอยู่กับสาเหตุของการที่ปัสสาวะไม่สุดหรือบางคนติดเชื้อกั้นปัสสาวะแล้วมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะผู้หญิงไปเข้าห้องน้ำบ่อยทิ้งไว้ระยะหนึ่งปัสสาวะเป็นเลือดหรือมีไข้ขึ้นอันนั้นก็มีผลเหมือนกันแต่ว่านั่นคือการติดเชื้อส่วนใหญ่รักษาได้ครับ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณดาบ้างนะคะคุณดาถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณดาบอกว่าอายุ61ปีหนัก58กิโลกรัมไปตรวจสุขภาพประจำปีค่ะคุณหมอให้กินแคลเทรด plus 50 plus นะคะวันละ2เม็ดตอนนี้กินมา6เดือนแล้วอยากทราบว่าต้องกิน2เม็ดไปตลอดเลยหรือเปล่าคะ
1: อันนี้เขาบำรุงอะไรฮะ
0: ไม่แน่ใจค่ะไม่ได้บอกอะไรเลย
1: เขาบอกเป็นอะไรนะกระดูกหรือ
0: เขาเทรดพาร์ทเป็นกระดูกไหมคะอาจารย์บำรุงกระดูก
1: น่าจะบำรุงกระดูก
2: ก็เป็นแคลเซียมอะฮะ
0: ค่ะ
2: แล้วผมบำรุงกระดูกนะครับส่วนปริมาณที่ผู้ถามเหมือนถามว่าถามปริมาณที่กินใช่ไหมฮะ
0: วันละ2เม็ดหมายถึงว่าต้องแบบ2เม็ดไปตลอดเลยไหมหรือว่าจะลดได้หรืออะไรได้ต่อเมื่ออะไรยังไงบ้างค่ะ
2: ก
0: ็ต้องอยู่ที่
2: มันอยู่ที่หลายๆปัจจัยนะครับอันที่หนึ่งก็มวลกระดูก
0: ค่ะ
2: นะครับมวลกระดูกตั้งต้นเนี่ยมันเป็นกระดูกบางหรือว่ากระดูกพุนหรือว่ากระดูกปกตินะครับต้องคุณหมอคงต้องรู้นะครับแล้วพวกนี้เนี่ยเวลารักษาทีนึงในปริมาณเนี่ยเราก็จะให้ไปประมาณ 2-3 ปีแล้วเขาค่อยตรวจมวลกระดูกซ้ำดูนะครับเพราะฉะนั้นใน6เดือนผมเชื่อว่าแคลเซียมคงไม่ได้ปรับอยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: นะอันนี้ก็คืออ
1: ีกอันนึงก็คือผมว่าขึ้นอยู่กับปริมาณแคลเซียมที่ดูดซึมด้วย
0: ค่ะ
1: คือบางคนแคลเซียมที่ดูดซึมได้ดีก็จะแคลเซียมก็จะในเข้าสู่เลือดเข้าสู่กระดูกได้แต่ว่าถ้ากินมากเกินไปเคยเจอว่ากินแคลเซียมมากเนี่ยมันไปตกตะกอนที่ไตเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันบางคนเป็นนิ่วมันเป็นหินปูนไปก่อนนั่นกรณีที่กินแคลเซียมเยอะๆน
0: ะ
1: ก็ต้องระวังแต่ถ้ากินขนาดที่หมอแนะนำตามที่ขนาดที่พอเหมาะไม่เป็นไรครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยคุณดาน่าจะมีคุณหมอดูแลอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยลองคุยกับคุณหมอก็ได้ทานมาแค่นี้แล้วเป็นยังไงตรวจอยู่เรื่อยๆก็น่าจะได้คำตอบที่ดีนะคะเราก็มีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชม023547105คุณคำพันธ์นะคะอายุ54ปีน้ำหนัก46สูง155บอกว่าเป็นโรคไตกินแตงโมอ่อนน้ำเต้าถั่วฝักยาวได้ไหมนะคะแต่เอาไปต้มก่อนนะ
1: คือถ้าเป็นโรคไตขึ้นอยู่กับระยะนะครับถ้าเป็นระยะที่5เรียกว่าไตวายแล้วนะครับคือใกล้ๆจะฟอกเลือดระยะที่5คือไตทำงานน้อยกว่า 15% จะเริ่มมีโพแทสเซียมสูงเมื่อกี้มาเป็นผลไม้กับพวกถั่วฝักยาวผลไม้ก็จะมีโพแทสเซียมเยอะถั่วฝักยาวจะมีพวกโปรตีนแล้วก็ฟอสเฟตเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ค้างๆในคนไข้ที่เป็นโรคไตวายระยะสุดท้ายระยะที่5ก็ถามว่าทานได้ไหมทานนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรือว่าไปต้มเพื่อจะให้โพแทสเซียมออกไปก่อนก็ไม่เป็นไร ก็ทานได้นิดหน่อยปริมาณไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดระดับเลือดโพแทสเซียมในเลือดสูงมากๆหมอก็บอกต้องงดเพราะนั้นก็แพทย์จะเป็นผู้ดูแลแล้วก็เจาะระดับโพแทสเซียมในเลือดนะครับแต่ถ้าเป็นโรคไตระยะต้นเช่นไตทำงาน 100% แต่ว่ามีไข่ขาวรั่วนิดหน่อยอย่างที่คนแรกที่เป็นแบบนั้นกินพวกนี้ไม่เป็นไร
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับชนิดของโรคไตระยะของโรคไตด้วยครับ
0: ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมมาจากคุณชุติมาที่ผ่าตัดสะโพกใช่ไหมคะคุณชุติมาบอกว่ามีอาการบ้านหมุนนะคะวัดความดันได้168โอ้โหกินยาเพิ่มตอนเย็น1เม็ด5มิลลิกรัมมีคนเคยบอกว่าเวลาเวียนหัวให้กินน้ำเปล่าแล้วก็นั่งพักเรื่อยๆพอวัดความดันลงมาเหลือ99อยากทราบว่าความดันต่ำขนาดนี้ควรกินยาหรือทำอย่างไรให้ค่าความดันปกติค่าความดันที่มันสวิงทั้งที่บางคนก็ทานยาอยู่เสมอเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
1: ขึ้นอยู่กับบางครั้งว่าเขาในคนสูงอายุความดันจะสวิงมาก
0: ค่ะ
1: คนไข้โรคไตอีกอันนึงก็สวิงมากเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุของความดันสูงนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขึ้นอยู่กับอาหารด้วยถ้าวันไหนไปกินเค็มความดันก็จะขึ้น
0: ค่ะ
1: วันนี้เรากินจืดความดันเราก็ไม่สูงนะครับแล้วยาบางชนิดก็ฤทธิ์สั้นเพราะฉะนั้นความดันพอยาหมดฤทธิ์ความดันก็ขึ้นใหม
0: ่
1: พอยาออกฤทธิ์อยู่ที่ช่วงพีคหรือว่าช่วงที่ระดับยาสูงสุดความดันจะต่ำ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เราก็แนะนำว่ายาก็อาจจะให้กินกำลังขนาดพอเหมาะแล้วก็ให้ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้ว่าความดันตัว168สูงตัวบนสูงแต่พอลงมาเหลือ99ในคนอายุมากบางทีต่ำไปใช่99นี่ในคนปกติอย่างผมไม่เป็นไร
0: ค่ะ
1: 99ผมไม่เฉยๆหรือว่าคนอายุ3 40กว่า30นี่ไม่เป็นไร
0: โอ้นี่อาจารย์กอล์ฟอาจารย์ผายมือไปบอกว่าอายุ30กว่าแอบยิ้มอยู่ภายใต้แมสนะคะ
1: คือถ้าคนอายุน้อยเนี่ยความดัน99นี่ไม่เป็นแต่คนอายุ70คนที่ความดัน99บางทีลุกขึ้นแล้วหน้ามืด
0: เวียนหัว
1: ต่ำไปเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ต้องให้หมอเขาเป็นคนปรับยาแหละครับอย่าปรับยาเองครับก็ไปหาแพทย์แล้วก็วัดความดันเองที่บ้านวันหนึ่งถ้าแบบนี้แล้วก็วัดบ่อยก็ดีฮะวันหนึ่ง4ครั้งเช้ากับวันเย็นก่อนนอน
0: ค
1: ือคนปกติเราให้วัดอย่างมากเช้าเย็น2ครั้งก็พอแต่ถ้าเกิดความดันสวิงแบบนี้วัดบ่อยหน่อยครับ
0: จะได้รู้ว่าในแต่ละครั้งที่วัดความดันมันต่างกัน
1: แล้วก็จดมาด้วยเช้าก่อนกินยาเท่าไหร่ตอนเที่ยงก่อนกินยาเท่าไหร่เย็นแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็ไปหาแพทย์ให้แพทย์ปรับยาให้
0: ค่ะค่ะเอาไปที่อาจารย์กอล์ฟดีกว่านะคะคนวัย30มาถามให้อาจารย์กอล์ฟตอบนะคะคุณส้มบอกว่าอายุ31ปีแล้วอยากถามคุณหมอค่ะปวดไหล่ต้นคอไปจนถึงท้ายทอยเลยแล้วก็ปวดหัวขวาส่วนใหญ่จะปวดแต่ข้างขวานะคะอาการมักจะเป็นพร้อมกันกับการปวดไหล่และต้นคอไปถึงท้ายทอยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์กอล์ฟ
2: ก็ใช่อายุน้อยแบบนี้ส่วนใหญ่ก็กล้ามเนื้อตึงตัวแหละครับ
0: ใช้เหมือนแบบว่าออฟฟิศซินโดรมแบบนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่บางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราใช้ข้างไหนมากกว่าข้างอีกข้างนึง
0: ค่ะ
2: นะครับถือกระเป๋าฝั่งนึงสะพายเป้ฝั่งนึงใช้งานข้างนึงมากกว่าหรือแม้กระทั่งถ้าท่านทำงานคอมเราก็ใช้เมาส์ถนัดมือขวาก็ใช้มือขวาข้างขวามากกว่านะครับกล้ามเนื้อฝั่งด้านขวาก็มีอาการเกร็งตึงนะครับพวกนี้ก็เป็นกลุ่มอาการที่เราเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนั่นแหละนะครับก็แนะนำให้ทำการยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆนะครับแล้วก็ปรับเขาเรียกว่าต้องรู้ว่าลองสังเกตตัวเองว่ากิจกรรมใดที่ทำให้ท่านมีอาการเกิดขึ้นนะครับท่านก็ลดหรือละกิจกรรมนั้นนะครับแล้วก็ถ้าสาเหตุท่านเกิดจากการใช้งานเช่นยกของหนักนะครับหนักมากๆก็หาคนช่วยนะครับหรือว่ากระจายการยกให้มันสมดุลทั้งสองฝั่งนะครับสะพายเป้หรือถือกระเป๋าก็ใช้อีกข้างหนึ่งบ้างนะครับนอกจากนั้นนะครับการทำงานก็สร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมการทำงานเพื่อลดอาการนะครับปรับระดับความสูงของโต๊ะให้เหมาะสมระดับคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมเก้าอี้ที่นั่งให้เหมาะสมนั่งทำงานตัวตรงไหล่ชิดหน้าอกข้อ2งอกไม่เกิน90องศาอะไรแบบนี้ก็จะเป็นการลดอาการเกิดพวกนี้นะครับ
0: ค่ะเมื่อก่อนนี้เราจะมีโรคออฟฟิศซินโดรมเดี๋ยวนี้อาจจะมีโรคเขาเรียกอะไรโฮมซินโดรมนะอาจารย
2: ์
0: คือทำงานอยู่ที่บ้านนะคะแต่งานต้องส่งนะยังไงก็ยังต้องนั่งทำดังนั้นเนี่ยการไปปรับอิริยาบถในการนั่งทำงานน่าจะช่วยได้นะคะลองดูว่า หายไหมนะคุณส้มถ้าไม่หายแล้วเดี๋ยวลองมาหรือไม่ก็คลิกไปใน YouTube ของเรามาจะมีท่าบริหารใช่ไหมคะอาจารย
2: ์
0: ของออฟฟิศซินโดรมอยู่หลายท่าเหมือนกันนะคะ
2: ก็จะมีถ้าท่านดูก็ถ้าท่านพิมพ์คำว่าออฟฟิศซินโดรมหรือว่าปวดกล้ามเนื้อบริเวณคอก็จะมีท่าของการยืดกล้ามเนื้อบริเวณคอให้รวมถึงก็จะมีภาพการปรับกิจกรรมจัดท่าทางให้มันถูกต้องนะครับตรงนี้ท่านลองปฏิบัติดูผมว่าช่วยได้เยอะนะครับ
0: ค่ะไปที่คำถามนะคะจากคุณสุลาลัยนะคะคุณสุลาลัยบอกว่าคนที่ค่าไตผิดปกติคุณหมอบอกว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆ3ลิตรต่อวันถ้าดื่มแบบนี้มันช่วยได้จริงไหมคะอาจารย
1: ์ช่วยได้บ้างแต่ไม่ได้ผลก้าวไม่ได้ผล 100%
0: ค่ะ
1: คือคนที่ขาดน้ำบางทีค่าไตขึ้นได้เล็กน้อยเช่นคนที่แบบท้องเสียเงี้ยขัดเกลือแร่ขัดน้ำอะไรเงี้ยค่าไตขึ้นได้ทำให้โอกาสที่ค่าวัดเจาะเลือดมาค่าไตผิดปกติอย่างนั้นได
0: ้ค่ะ
1: ครับก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่ว่าไม่ 100% คงต้องรักษาที่สาเหตุมากกว่าครับเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันสูงก็ต้องรักษาเบาหวานให้ดีความดันสูงให้ดีนะครับไม่ใช่ไปหยุดยาคือบางคนบอกว่ากินยามากๆเดี๋ยว
0: ไต
1: วายเขาก็พูดส่งต่อแบบนี้ซึ่งคนพูดจะเห็นเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอก
0: คือไม่ใช่เจ้าตัวเอง
1: เชื่อเพื่อนบ้านไงหมอพูดไม่ค่อยเชื่
0: อ
1: ครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เจอบ่อยว่าเพื่อนบ้านบอกกินยามากเดี๋ยวไตวายหยุดยาแต่หมอบอกให้กินยาไม่กินแล้วสุดท้ายบอกว่าพอไตวายกลับมาหาหมอใหม่เพื่อนบ้านไม่ได้รักษาใช่ไหมฮะ
0: นอกจากเพื่อนบ้านแล้วมีเชื้อโซเชียลด้วยนี่ไงเขาว่ากันเขาไลน์บอกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาใครก็ไม่รู้
1: คือยาบางตัวมีผลต่อไตแต่ยาที่เป็นเบาหวานรักษาเบาหวานรักษาความดันส่วนใหญ่แล้วปลอดภัยเพราะพวกยาพวกนี้ก็มีการประวัติการรักษามาเป็น50 ปี60 ปี70 ปีใช้มาในยุโรปอเมริกาแล้วก็ประเทศเอเชียญี่ปุ่นเกาหลี
0: ค
1: นนั้นถ้ายาที่ไม่ปลอดภัยนี่เขาโดนในอเมริกาโดนฟ้องเขาต้องถูกออกจากตลาดไปแล้ว
0: ค่ะนะคะไปที่คำถามนะคะโอ้โหนี่เรื่องไตเยอะมากจริงนะคุณผู้ชมคุณอนนท์เนี่ยบอกว่าเป็นโรคไตระยะที่2แล้วก็มีอาการขาบวมข้างเดียวเดือนละประมาณ2ครั้งเวลาขาบวมเนี่ยก็กินยาโคโคซินนะคะอาการขาบวมเดือนละ2ครั้งเป็นอันตรายหรือไม่มีความผิดปกติของการเป็นโรคไตหรือว่าโรคเกาหรือไม่อาการขาบวมโดยทั่วไปเป็นกี่ครั้งถึงจะเรียกได้ว่าเป็นอันตราย
1: คือฟังดูก็เป็นเกามากกว่านะ
0: ค่ะ
1: ที่บอกขาบวมข้างเดียวแล้วเป็น2อาทิตย์ครั้งแล้วกินโคชิซิน
0: ค่ะ
1: โคชิซินเป็นการรักษาอาการปวดข้ออักเสบจากโรคเกา
0: อ๋อค่ะ
1: แต่มันก็เป็นเกาอยู่แล้วก็ปวดเพราะว่าเกากำเริบ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่เป็นโรคไตนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าโรคไตส่วนใหญ่บวมสองข้างถ้าเป็นบวมพบเท่าๆกันยกเว้นคนที่นอนติดเตียงบางทีก็นอนตะแคงข้างใดข้างหนึ่งก็จะบวมข้างใดข้างหนึ่งแต่ว่าถ้าเดินไปเดินมาเนี่ยส่วนใหญ่บวมสองข้างอาจจะเป็นไปได้ว่าบวมข้างขวามากกว่าข้างซ้ายแต่ยังไงก็ต้องบวมสองข้างครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ฟังดูคือเป็นโรคเกาก็ต้องรักษาเกาไปกินยาลดกรดเกาให้กรดเกาอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่าให้ข้ออักเสบบ่อยๆเพราะว่าเวลากินกรดเกาเวลาที่มันสะสมอยู่ที่ข้อเนี่ยบางทีมันสะสมที่ไตด้วยทำให้เกิดไตวายด้วยหรือว่าไตวายเรื้อรังด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเกาต้องรักษากดเกาให้ดีกดเกาในเลือดให้ปกตินะครับกินยาสม่ำเสมอยาโคชิซินเป็นยารักษาอาการปวดแต่จะมียาลดกดเกาอีกโดยเฉพาะอีกตัวหนึ่งที่อะโลโพรีนอลซึ่งหมอมักจะเป็นคนจ่ายซื้อกินเองไม่ได
0: ้ครับค่ะมีคำถามจากคุณกสิดิษฐ์นะคะถามให้แฟนนะคะแต่ไม่ได้ให้อายุน้ำหนักส่วนสูงของแฟนมาแต่บอกว่าคุณหมอครับสงสัยสะโพกหนีบเส้นประสาทแฟนผมครับนอกจากยาพรีกาบาลิน25แล้วควรทำกายภาพอะไรเพิ่มเติมดีครับที่ได้ผลที่สุดเพราะว่ากินยาไปก็ทรงๆครับตอนนี้ปวดมากขึ้นตอนยกของที่มันมีน้ำหนักครับ
2: เป็นโรคอะไรนะครับ
0: เห็นบอกว่าสงสัยสะโพกหนีบเส้นประสาทแต่ไม่รู้ว่าใครบอกนะแต่เนี้ยคือคุณกสิดิษฐ์บอกมาว่าคุณหมอครับสงสัยสะโพกหนีบเส้นประสาทแฟนผมครับ
2: มันก็ต้องดูการวินิจฉัยให้ชัดเจนอันนี้สะโพกหนีบเส้นประสาทมันจะไม่เข้ากับโรคใดโรคหนึ่งเลยนะครับบางท่านอาจจะคือเส้นประสาทมันคงโดนกดทับแหละนะครับคุณหมอเลยให้ยาบำรุงเส้นประสาทมากินนะครับเพียงแต่ว่าสาเหตุของการกดทับเนี่ยมันเป็นได้หลายจุดหลายตำแหน่ง
0: ค่ะ
2: นะครับเป็นได้ตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนเอวกดทับเส้นประสาทนะครับซึ่งในเฉพาะกระดูกสันหลังส่วนเอวกดทับเป็นเส้นประสาทเนี่ยถ้าบริหารก็มีความแตกต่างกันแล้วนะครับบางคนอายุน้อยเกิดจากหมอนรองกระดูกที่อยู่ด้านหน้าโพรงประสาทกดทับนะครับพวกนี้ก็เน้นอันออกกำลังกายที่เป็นลักษณะแอนหลังหลีกเลี่ยงการก้ม

0: เพราะว่าพอกล้มปุ๊บหมอนรองกระดูกมันก็มากดกับ
1: เส้นประ สาทด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่หรือว่าถ้าเป็นอีกโรคหนึ่งก็คือเป็นโรคข้อเขาเรียกกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาท
1: ค่ะ
0: พวกนี้มันนักจะกดจากด้านหลังนะครับเราก็แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการแอนหลังนะครับใช้ลักษณะการบริหารเช่นการปั่นจักรยานซึ่งมีการก้ม นะครับโครงประสาทท่านก็จะไม่ถูกกดทับอันนี้ก็จะเป็นการออกกำลังกายหรือว่าอีกกรณีนึงคือกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกเนี่ยมีกล้ามเนื้อมัดนึงมันกล้ามเนื้อมัดเล็กๆเราเรียกกล้ามเนื้อพิลิฟอร์มิสนะครับกล้ามเนื้อมัดนี้ก็จะมีอาการตึงตัวในบางครั้งก็จะไปกดทับเส้นประสาทซีเรติกทำให้ท่านมีอาการปวดร้าวชาลงขาได
1: ้
0: นะครับหรือว่าปวดบริเวณก้นกบก็จะมีท่ายืดของกล้ามเนื้อมัดนี้โดยเฉพาะอีกท่าหนึ่งนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ว่าสาเหตุของโรคที่คุณหมอบอกเนี่ยเป็นอันไหนนะครับแต่ละอันจะมีท่าบริหารที่แตกต่างนะครับคราวนี้พูดก็รบกวนถามคุณหมอว่าโรคกดทับเส้นประสาทตรงสะโพกสะโพกมันเป็นคำกว้างๆไง
1: คร
0: ับมีทั้งหลังมีทั้งก้นมีทั้งตัวสะโพกเองส
1: ่
0: วนไหนที่กดทับแล้วคุณหมอจะได้แนะนำให้นะคร
1: ับ ค่ะยังไงคุณกสิทธิ์ลองถามนะคะคุณหมอที่สั่งจ่ายยามาเนาะจะได้ไปออกกำลังกายได้ถูกท่านะคะมีคำถามจากคุณศรีสุขนะคะอันนี้พอดีวันนี้คุณหมอที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกมาแต่จะถามให้เบื้องต้นคือคุณศรีสุขเนี่ยบอกว่าตอนนี้มีเลือดออกที่หู 3-4 วันมาแล้วนะคะคิดว่าน่าจะเกิดจากอาการแค่หูปั่นๆอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าวันแรกรู้สึกได้ว่าเหมือนมีน้ำในหูใช้คัตตันบัตนะคะมีเลือดซึมติดออกมาวันนี้เลือดแห้งแล้วแต่หูจะอื้อๆค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นเบื้องต้นต้องไปหาหมอไหมคะช่วงโควิดไม่อยากไปไหนเลยหรือคุณหมอมีวิธีแนะนำบ้างไหมคะคือปั่นหูค่ะแล้วปรากฏว่ามันมีเลือดติดออกมาจริงๆแล้วอาการแบบนี้เร่งด่วน
0: ผมว่าปกติเราต้องไม่มีเลือดออกที่หูการมีเลือดออกที่หูนี่ก็เป็นอะไรที่ไม่ปกตินะครับมันไม่เหมือนอาการปวดอะ
1: ฮะ
0: อาการปวดข้อปวดอะไรพวกนี้มันรอได้แต่เลือดออกที่หูบางทีท่านมีแผลที่หูชั้นนอกหรือบางครั้งการมีแผลทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาถึงได้มีเลือดออกตลอดหรือว่าบางทีมันกระทบแก้วหูนะครับท่านมีอาการหูอื้อได้ก็ในกรณีแบบนี้ผมว่าท่านมาโรงพยาบาลเถอะรีบมาเถอะ
1: ใช่
0: นะครับมาพบหมอหูคอจมูกนิดนึงเพราะมีเลือดออกที่หูนะคร
1: ับ ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ชมนะคะคุณโนเนเป็นเพศหญิงนะคะอายุ31ปีหนัก45สูง160บอกว่ามีอาการปวดหูเจ็บคอเหมือนมีไข้ต่ำๆกินเพียงยาแก้แพ้เนื่องจากว่าเป็นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะอาการเจ็บคอหายแล้วหูยังมีอาการปวดแต่น้อยลงอาการแบบนี้ควรไปพบแพทย์เพื่อรับยาฆ่าเชื้อไหมคะกินพาราไม่ได้เนื่องจากว่าแพ้ส่วนปกติแล้วเนี่ยกินยาแก้แพ้ทุกวันและวิตามินซีมีผลต่อไตมากน้อยเพียงใดคะ อาการนี้ควรไปพบคุณหมอไหมคะอาการเบื้องต้นมีไข้ต่ำๆนะคะ
2: ว่าจะรอได้นะเพราะว่าก็รอมาหลายวันแล้วก็ดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้นแล้วนะคะ
2: ก็รอสักหน่อยผมว่าโดยทั่วไปไข้หวัดก็5วัน7วันก็หายอาทิตย์นึงหายแล้ว
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็รอมาหลายวันแล้วก็รออีกสักหน่อยให้ครบ7วันถ้าไม่หายค่อยไปหาหมอ
1: ค่อยว่ากันทีนี้คำถามนึงบอกว่าปกติเนี่ยกินยาแก้แพ้ทุกวันเลยแล้วก็กินวิตามินซีด้วยมีผลต่อไตไหมคะ
2: ไม่มียาแก้แพ้ส่วนใหญ่เป็นยาแอนตี้ฮิสตามีน
1: ค่ะ
2: ไม่ค่อยมีรายงานว่ามีผลไม่พึงประสงค์ทางไตส่วนวิตามินซีถ้าไม่ได้กินขนาดเกินพันมิลลิกรัม
0: ก็ไ
2: ม่มีผล
0: ครับ
2: ยกเว้นว่ากินบางคนกินพันแล้วกินน้ำน้อยมันวิตามินซีทำให้เกิดแคลเซียมออกซาเลตตกตะกอนเป็นนิ่วในไตได้มีคนรายงานเหมือนกันเพราะนั้นถ้ากินวิตามินซีผมกินสักผมถ้าให้ปลอดภัยผมกินสัก500มิลลิกรัม
0: ครับ
2: ไม่เกินนั้นไม่เกิน500มิลลิกรัมต่อวันบางคนกินเม็ดหนึ่งเป็นเม็ดพันนะส่วนใหญ
1: ่ค่ะพันมิลลิกรัม
2: ผมว่าผมก็กินวันเว้นวันแล้วผมดื่มน้ำตาลมาก
1: ๆ
2: ครับ
1: ค่ะก็อีกหนึ่งคำถามถามเรื่องน้ำเหมือนกันค่ะอาจารย์วันนี้มีคนสงสัยเรื่องน้ำเยอะคุณรัชนีนะคะบอกว่าอยากขอถามอาจารย์เรื่องน้ำได้ข่าวว่าการดื่มน้ำด่างเป็นน้ำที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุจริงไหมคะ
2: อันนี้ไม่จริงไม่มีรายงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมายืนยัน
1: ค่ะ
2: คือคนรับปกติเนี่ยการรักษากรดด่างขึ้นอยู่กับไตไตจะควบคุมกรดด่างให้สมดุลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นต้องกินน้ำด่างส่วนถามว่าในถ้ามีไตบกพร่องส่วนใหญ่เราก็จะให้ด่างเข้าไปเพื่อจะลดกรดคนปกติเวลากินอาหารจะเป็นกรดในเลือดนะฮะแล้วก็ไตจะมีหน้าที่ขับกรดออกมาทางปัสสาวะถ้าไตก็บกพร่อง

0: ทำให้กินโซดามินหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตซึ่งเป็นยาไปเรียกไปปรับสมดุลของกรดด่างให้พอเหมาะซึ่งอันนั้นก็ในคนแค่ที่เป็นโรคไตแล้วแล้วหมอเป็นคนจ่ายยาเพราะบางคนกินด่างมากเกินไปมีผลเสีย
1: ค่ะ
0: ถ้ากินด่างมากเกินไปผลเสียบางคนก็เป็นนิ่วได้เวลาที่มีด่างมากๆเนี่ยแคลเซียมจะตกตะกอนในปัสสาวะได
1: ้
0: เพราะว่าแคลเซียมถ้าเจอด่างปุ๊บมันจะตกตะกอนก็ต้องระวังเรื่องนิ่วนะครับอันที่สองก็คือการกินด่างอยู่นานๆมันอาจจะมีผลให้เกิดภาวะที่เรียกว่าหินปูนไปเกาะที่ไตแล้วเกิดไตเสื่อมแต่ว่าโดยทั่วไปไม่เจอบ่อยปัจจุบันแต่ว่าเราก็ไม่แนะนำให้กินด่าง
1: คร
0: ับในคนปกติไม่แนะนำเลยครับ
1: ก็ดื่มเป็นน้ำปกติทั่วไป
0: น้ำปกติทั่วไปพอแล้วครับครับแล้วคุณถ้าไม่อยากให้ร่างกายเป็นกรดนะอย่ากินเนื้อสัตว์มากเพราะกินเนื้อสัตว์มากเมื่อไหร่ไปกินสเต็กเมื่อไหร่ละร่างกายจะเกิดกรดขึ้นอย่างมาก
1: ปลาได้ไหมคะจัน
0: ปลาก็พอได้แต่ปลาก็ไม่ได้กิน2ตัว3ตัวกินปกติกินเหมือนคนปกติมือหนึ่งประมาณสัก10ชิ้น12ชิ้นชิ้นคำนะฮ
1: ะ
0: เนื้อสัตว์มือหนึ่ง12ชิ้นผมว่ากำลังพอเหมาะ
1: อันนี้ได้
0: ใช่กำลังพอดีอย่าไปกินบุฟเฟ
1: ่
0: หมูกระทะนี่ไม่เอา
1: ค่ะอันนี้อันตรายเน
0: า
1: ะ
0: อันตราย
1: ต่อสุขภาพ
0: ครับ
1: มาดูเรื่องกระดูกบ้างดีกว่าคุณชุติมาถามมาเรื่องการตรวจมวลกระดูกนะคะบอกว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยมีภาวะกระดูกบางแต่ว่าไม่พรุนมีค่าวิตามินดีอยู่ที่32อยากทราบว่าการตรวจวิตามินดีทุกกี่เดือนนะคะหมายถึงว่าจะต้องไปตรวจทุกกี่เดือนควรตรวจระยะห่างกันเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วตรวจเลือดปกติทั่วไปเขาจะไม่ได้บอกตัวค่าวิตามินดีเนาะอาจารย์เนาะมันต้องตรวจเฉพาะจริงๆเราต้องตรวจมากน้อยแค่ไหนยังไงคะอาจารย
2: ์คืออันนี้วิตามินดี32คือ
1: เย
2: อะนะอาจารย์ปกติ
1: โอ้เยอะมาก
2: ปกติเราตัวตัดที่30
1: ค่ะ
2: นะครับก็ถือว่าท่านอยู่ในระดับปกติประกอบกับตรวจมวลกระดูกแล้วเป็นกระดูกบางไม่พรุน
1: ค่ะ
2: นะครับเราก็แนะนำว่าตรวจวิตามินดีพร้อมกับมวลกระดูกรอบหน้าไปเลย
1: ค่ะ
2: นะครับประมาณสัก3ปีเราตรวจครั้งหนึ่งก็ได
1: ้
2: นะครับไม่ต้องตรวจบ่อยฮะกรณีแบบนี
1: ้
2: นะครับเราจะตรวจบ่อยขึ้นในกรณีที่ท่านเป็นโรคกระดูกพรุน
1: ค่ะ
2: แล้วมีระดับวิตามินดีคือกระดูกพรุนอาจจะมีวิตามินดีต่ำหรือไม่ต่ำก็ได้แต่ถ้าท่านมีกระดูกพรุนแล้วระดับวิตามินดีมันต่ำไปด้วยเราก็จะตรวจดูเพื่อยืนยันว่าคนไข้อาจจะต้องได้รับวิตามินดีหรือไม
1: ่
2: นะครับแล้วถ้าได้รับเพียงพอไหมในกรณีนี้คุณหมอก็จะตรวจบ่อยหน่อยเช่นทุก6เดือนอะไรแบบนี้นะครับ
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าของคุณชุติมาก็รอตรวจพร้อมมวลกระดูกครั้งหน้าไปเลย
1: โหอันนี้ถือว่าตัวเลขดีมากเลยวิตามินดีเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลามีคุณผู้ชมโทรมานะตัวเลขจะต่ำกว่า30ทั้งนั้นเลยอาจารย
2: ์
1: โอ้ตัวเลขไม่ถึงนะคะไปที่คำถามจากคุณจันจิรานะคะบอกว่าอายุ56ปีสูง160หนัก58อยากทราบเรื่องความดันค่ะความดันตัวบนเนี่ยไม่เกิน140นะคะแต่ว่าค่าตัวล่าง90อัพนะคะบางวันก็สูงถึง97เลยบางวันไม่ถึง90แบบนี้เป็นอันตรายไหมคะ
0: ก็เป็นอันตรายครับตัวความดันถ้าสูงตัวบนหรือตัวล่างก็ตาม
1: ค่ะ
0: มีอันตรายต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตในอนาคตโรคอัมพาตเพราะฉะนั้นต้องให้ปกติทั้งคู
1: ่ค่ะ
0: ตัวบนถ้าอยู่ที่บ้านตอนนี้เราความดันต่ำแล้ว130กำลังดี135ไม่เกิน135นั่นก็ตัวล่างก็ถ้าอยู่ที่บ้านวัดเองใช่ไหมไม่เกิน85
1: แต่อันนี้คือสูงไปถึง90 97ในบางวัน
0: ถือว่าสูงครับอันนี้ควรจะพบแพทย์หรือว่าอย่างน้อยควรจะพบแพทย์ก่อนแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการรักษาโดยที่ไม่กินยาก็อาจจะพอได้เพราะตอนนี้ยังสูงไม่มาก
1: ค่ะ
0: เช่นงดอาหารเค็มออกกำลังกายลดน้ำหนักถ้าอ้วนกินผักผลไม้เพิ่มที่ไม่หวานดื่มน้ำวันละประมาณ8แก้วงดเหล้างดบุหรี่ทำจิตใจให้สบายไม่เครียดทำสมาธิเข้าวัดอันนี้ก็เป็นการรักษาความดันโลหิตสูงแบบง่ายๆโดยทำเองที่บ้าน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าทำเอง3เดือนแล้วไม่ดีขึ้นต
1: ้
0: องไปพบแพทย์กินยาครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณย่าแฝดนะคะนี้ถามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วพอดีสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้มีหมอทางด้านคอกระดูกและข้ออะไรนี้มาเลยนะคะวันนี้คุณย่าแฝดตามมาถามวันนี้ด้วยบอกว่าปวดหลังร้าวลงไปถึงก้นเลยค่ะตอนเดินมีเสียงดังด้านหลังด้วยนะคะเสียงดังกรุบกรับกรุบกรับเลยอายุ62แล้วหนัก44สูง154ต้องทำยังไงดีคะ
2: ก็เป็นมานานเท่าไหร่แล้วฮะ
1: ไม่ได้บอกไปเลยค่ะอาจารย์แต่น่าจะเริ่มมีแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะทรมานมากขึ้นแล้วนะคะ
2: ก็หายพ้นโควิดเมื่อไหร่มาตรวจกัน
1: มาตรวจเลยนะมาตรวจเลยค่ะ
2: เพราะว่าต้องซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วดูสาเหตุว่าเป็นที่หลังหรือว่าเป็นที่ข้อ

0: พลปกติปวดหลังเฉยๆก็จะมีอาการชาลงหลังหรือว่าปวดกล้ามเนื้อมันจะไม่ได้ยินเสียงกรุบกรับกรุบกรับแล้วฮะนะฮะน้อยครั้งไอ้เสียงกรุบกรับกรุบกรับมันเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อที่มันเส้นเอ็นมันถูไปมากับกระดูกหรือว่าตัวกระดูกถูกันอันนี้คงต้องอาศัยการตรวจร่างกายเป็นหลัก
1: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณย่าแฝด
0: ก็ให้พ้นโควิดแล้วก็ลองมาตรวจดู
1: มาเนาะโควิดซาแล้วมานะคะทีนี้อีกหนึ่งคำถามถามเรื่องควรจะไปโรงพยาบาลเมื่อไหร่นะคะคุณกัญญนัทนะคะบอกว่าหนูขออนุญาตสอบถามคุณหมอนะคะหนูต้องมีอาการเจ็บคอประมาณไหนถึงต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลคะตอนนี้อาการที่หนูเป็นคือเจ็บคอมา3วันแล้วไม่ไอไม่มีไข้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคอแดงมาหลายเดือนคือไม่ได้พึ่งแดงนะคะแดงมาหลายเดือนเนื่องจากว่าเป็นภูมิแพ้แต่ตอนนี้เจ็บคอมา3วันแล้วควรไปหาหมอไหมคะช่วงนี
2: ้ก็คงกลัวโควิดมั้งเนี่ย
1: ใช่ค่ะอาจารย
2: ์คือถ้ามีไข้ต้องไปหาแน
1: ่นะแต่นี่ไม่มีไข้
2: ไม่มีไข้ขึ้นอยู่ความเสี่ยงไปคอนแทคมาหรือเปล่าใกล้ชิดกับใครมาหรือเปล่า
1: ค
2: ่ะแล้วก็ไปที่แหล่งที่มีแหล่งชุมชนว่างั้นเถอะซึ่งแต่บางทีตอนนี้ก็บอกยากนะอาจารย
0: ์ครับ
2: บางทีไม่มีประวัติพวกนี้เพราะว่าเชื้อมันกระจายไปแล้ว
1: กระจายไปทั่วเลยไม่ได้ไปสถานบันเทิงแต่ก็ติดเชื้อ
2: ก็มีบ้างคราวนี้ถ้ามีอาการอย่างอื่นด้วยก็ต้องระวังเช่นเหนื่อยจมูกไม่ได้กลิ่น
0: ครับ
2: หรือมีอาการอื่นเช่นขึ้นไส้อาเจียนกินข้าวไม่ได
1: ้
2: ท้องเสียมีผื่นขึ้นแล้วก็มีอาการอย่างอื่นซึ่งอธิบายไม่ได้เจ็บหน้าอกบางคนก็มีคัดจมูกอาการพวกนี้ถ้ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยก็ควรไปหาแพทย์ครับแต่ถ้ามีเจ็บคอเฉยๆถ้าเจ็บไม่มากผมว่าลองทานน้ำดื่มน้ำอาจจะช่วย
0: พักผ่อน
2: นะครับอาจจะหายเองได้แต่ถ้ามันไม่หายก็อีกสักวันสองวันผมว่าควรพบแพทย์ครับ
1: ค่ะมาที่ความคำถามเรื่องความดันกันอีกสักข้อนึงนะคะคุณปกรณ์นะคะบอกว่าอายุ57ปีสูง172หนัก65อยากทราบเรื่องความดันครับวัดได้113 74 46ทำไมหัวใจเต้นช้ามากเลยครับเป็นอันตรายไหมไม่มีโรคประจำตัวออกกำลังกายเป็นประจำ
2: ชีพจรเท่าไหร่นะฮะ
1: 113 113 74 46ค่ะอาจารย์
0: ชีพจรน่า
2: 46
0: ที่ผิดปกติ
1: ต่ำต่ำไหมคะอาจารย
2: ์ต่ำรู้ว่าต่ำเป็น
1: ปกติแล้วนักกีฬาไม่แน่ใจอาจารย์อย่างอาจารย์ก็ออกกำลังกายอาจารย์เคยจับหัวใจตัวเองไหม
0: คือค่าปกติมัน60ถึง100ใช่ไหมฮะ
1: แต่นี่46
0: ก็ต่ำผมว่าก็ต่ำไม่เกิน50ไม่ควรต่ำกว่า50
2: ไม่ควรต่ำกว่า50
0: 46ก็อาจจะมาตรวจเช็คเรื่อง
2: เขากินยาหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่แน่ใจคือถ้า46ส่วนใหญ่เป็นจากการกินยาความดันซึ่งเพื่อเรียกเบต้าบล็อกเกอร์เป็นยาที่ลดการเต้นของหัวใจเพื่อจะลดความดันด้วยป้องกันโรคหัวใจวายหัวใจต่างๆใจขาดเลือดเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่ากินยาหรือเปล่าทีนี้ไม่รู้มีประวัติถ้าไม่มีประวัติเนี่ยก็ขึ้นต้องดูอาการแล้วถ้าลุกขึ้นแล้วหน้ามืดวิงเวียนอยู่เป็นลมไม่ทราบสาเหตุอันนี้หัวใจเต้นช้าต้องไปพบแพทย์แน่นอนแต่ถ้าไม่มีอาการผมก็ว่าน่าจะตรวจนะ46นี่มันไม่ใช่คนปกติ
1: ค่ะมาดูแล้วผิดปกติไปเนาะ
2: ผิดปกติฮะคน
0: ต่ำนิดนึง
1: ต่ำ
2: ใช่ต้องไปคลินิกอายุรกรรม
1: ครับค่ะนะคะวันนี้ปิดท้ายด้วยคุณวิพลนะคะบอกเป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นแฟนรายการประจำนะบอกว่าขอให้คุณหมอนะคะทุกท่านเลยปลอดภัยจากโควิด-19มีอารมณ์แจ่มใสต่อสู้กับการมีชีวิตปัจจุบันอย่างมีความหวังครับเราต้องมีความหวังแล้วต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยแต่ว่าวันนี้นะคะทุกคำตอบที่คุณผู้ชมได้รับไปต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านเลยนะคะอาจารย์หมอก๊อฟอาจารย์หมอสุรศักดิ์ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะคะถ้าไม่เจ็บป่วยรุนแรงชมรายการรัดคิวหมอได้ทางเรามาชาแนลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาแบรนด์นะคะหมดเวลาแล้ววันนี้เรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

ตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

0: รับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผอง

พื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครับถึงเวลาวาดรูปแล้วเด็กๆมานี่แล้วมาแล้วมานี่แล้วรวมกันตรงนี้นะครับสวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะมาสนุกกับเราในรายการอนุบาล
1: ช่างสมอง
0: รายการนี้นะครับเราจะให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมาสนุกกับการวาดรูปต่อเติมจากเส้นสายลวดลายที่เรามีให้และแน่นอนครับวันนี้เรามีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูอยากดูกันไหม
1: อยาก
0: อยากไหมอยากไหม
1: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากถ้าอยากพี่เซฟจะให้ดูเดี๋ยวนี้เลยครับภาพลายเส้นปริศนาวันนี้เป็นแบบนี้ง่ายๆแบบนี้นะครับท่านผู้ปกครองตอนนี้ลากเส้นเป็นโจทย์ให้กับน้องๆได้เลยนะครับมีรูปวงกลมอยู่2วงใช่ไหมแล้วก็มีเส้นตรงนะครับเชื่อมต่อระหว่างวง1ไปถึงอีกวง1ง่ายๆแค่นี้เลยครับให้เวลาวาด1 23เอาละครับตอนนี้เด็กๆต้องใช้ความคิดจินตนาการแล้วว่าจะวาดเป็นอะไรดีเราอนุบาลชั้นสมอนที่นี่หันมาดูคิดออกกันหรือยังครับ
2: คิดแล้วครับ
0: คิดแล้วนะครับ
2: คิดตั้งนานแล้ว
0: คิดตั้งนานแล้วพร้อมไปวาดรูปกันหรือยัง
2: พร้อมแล้วครับ
0: พร้อมมั้ยครับ
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย

ตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปยังไม่ถึง1นาทีแต่ว่าน้องๆวาดได้เร็วมากเลยนะครับอย่างเช่นน้องข้าวหอมนะครับเริ่มต้นโดยการระบายสีลงไปในวงกลมทั้ง2วงก่อนนะครับจะทำแบบนี้ก่อนก็ได้หรือว่าจะวาดเป็นลายเส้นก่อนก็ได้นะครับน้องๆหรือว่าจะเป็นแบบน้องผักบุ้งนะครับใช้วิธีการใช้สีเมจิกลากเส้นต่อนะครับให้เป็นภาพก่อนแล้วค่อยไปหยิบสีมาระบายอย่างนี้ก็ได้นะครับ

0: ตอนนี้เด็กๆใกล้จะเสร็จกันแล้วนะครับบางคนก็ดูออกบางคนก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องถามเขาอีกทีนึงนะครับตอนนี้อุ้ยน้องๆครับเวลาใกล้หมดแล้วครับเร่งมือหน่อยครับเร็วๆๆๆ เดี๋ยวพี่เซฟจะนับถอยหลังเลยนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับโอ้เก่งมากตอนนี้น้องๆเสร็จครับเราจะมาคุยกับน้องๆว่าเขาคิดอะไรและวาดอะไรต่อเติมลงไปน่าเริ่มจากหนุ่มน้อยคนแรกเลยนะครับนี่คือผลงานของน้องเลิฟครับน้องเลิฟตั้งชื่อผลงานนี้ว่าอะไรครับ
1: I love you
0: ภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่า I love you เลยนะไหนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิครับ

0: มีคนกำลังเอาตังค์อยู่ไปซื้อแว่นแล้วก็ไปเที่ยวเลสาย
1: โอ้เดี๋ยวนะรูปนี้ที่วาดมานี้เป็นอะไร
0: เป็นแว่นตา
1: เป็นแว่นตานะครับอ๋อมีลูกตาด้วยนี่ไงนะมีลูกตาอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมแล้วไปไหนอีก
0: ไปเลสาย
1: ทะเลทรายไหนทะเลทรายนี่เหรอไหนแล้วเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับมีตัวอะไรอีก
0: มีปลาอยู่ตัวเดียวแล้วมันก็หาแม่
1: แล้วข้างล่างนี่คืออะไรครับ
0: เขาของควาย
1: ฮะ
0: เขาของควายมันโดนหันมา1ปีแล้ว
1: โอ้มีเขาของควายมาอยู่ตรงนี้ด้วยแว่นนี้คือแว่นอะไร
0: แว่นเท
1: ฮะ
0: นี่คือแว่นแก่แว่นเท
1: แว่นเททำยังไงคนเท่ๆนี่เป็นยังไง
2: แสดงว่าอยากมีจิ๊บสาวส
1: ิเดี๋ยวนะอะไรนะน้องผักบุ้งเขาจะทำไมนะ
2: อยากมีจูบสาวสิ
1: ทำไมจูบสาวคนเท่ๆเหรอโอ้ยตายแล้วตายแล้วเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะ
2: อ
1: ๋อแสดงให้ดูน้องเลิฟจินตนาการวงกลม2วงให้กลายเป็นแว่นเท่ๆนะครับแล้วก็เอาไปเที่ยวที่ทะเลทรายด้วยนะครับเก่งมากๆเลยแล้วเท่มากๆด้วยนะครับปรบมือให้หน่อยต่อมาดูคนที่2ครับนี่ผลงานของน้องผักบุ้งสวยมากเลยนะครับวาดได้สวยแล้วก็ได้เด่นมากๆเลยนะผลงานนี้มีชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: รถตีลังการ
1: ถตีลังกาเออไม่ใช่รถธรรมดาด้วยไหนเล่าให้ฟังหน่อย
2: รถตีลังกาต้องเป็นแบบนี้ด้วย
3: รถตีลังกา
1: ฮึบโอ้โห
2: รถตีลังกาด่า
1: ใช่ไหมแล้วเป็นแบบนั้นไหมเป็นยังไงครับไหนเล่าที่ฟังหน่อย
2: นี่มันสูงรถตีลังกา
1: ล้อนี้ยกขึ้นมาเหมือนจะตีลังกาเหรอครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ข้างบนนี่คืออะไรอ่ะ
2: ฝนอ
1: ันนี้คืออะไรนะครับ
2: ก้อนเมฆค่ะ
1: ก้อนเมฆเหรอครับ
2: ก้อนเมฆฝนตกค่ะ
1: ฝนตกแล้วข้างล่างนี่คือ
2: ถนน
1: ถนนเอานี่เป็นภาพผลงานที่วาดได้สวยมากๆอีกชิ้นหนึ่งนะครับของน้องผักบุ้งปรบมือน้องผักบุ้งหน่อยครับปรบมือหน่อยปรบมือให้ตัวเองด้วยเอมาถึงน้องคนที่3นะครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: คนแก่ใส่แว่นตา
1: คนแก่ใส่แว่นตานะครับเอาไหนอธิบายหน่อยหน่อยเป็นยังไงอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ย
4: แว่นตามันอยู่ตรงนี้
1: ครับมองเป็นแว่นตานะแล้วมียังไงไหนคนแก่อยู่ไหน
4: คนแก่ไฮไลท์สีผม
1: ฮะ
4: ไฮไลท์สีผม
1: คนแก่ไฮไลท์สีผมเป็นสีอะไรครับ
4: ฟ้า
1: สีฟ้า
4: ก็ไปทำสีผมฉีดสเปรย์ที่มันเป็นสีแล้วก็นวดให้มันเป็นสีผมอะค่ะอ๋อ
1: เอานี่คือผลงานของน้องอะไรเอ่ย
4: มีคุณค่ะ
1: มีคุณนะครับปรบมือให้หน่อย
5: สีน้ำตาล
1: ต่อมาดูทางนี้เร็วนี่คือผลงานของน้องข้าวหอมนะครับนี่น้องข้าวหอมน่ารักมากเลยผลงานนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
6: บ้านกูดค่ะ
1: บ้านกูดเหรอ
6: ค่ะ
1: บ้านกูดคืออะไรครับ
6: ก็คือโรงแรมเขาก็ตั้งชื่ออย่างนี้ค่ะ
1: อ๋อเป็นชื่อของโรงแรมนะครับเอาเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
6: อันนี้คือสระว่ายน้ำ
1: สระว่ายน้ำนะสองอันนี้ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะสระว่ายน้ำแล้วยังไงอีกครับ
6: แล้วอันนี้สระเด็กอันนี้สระผู้ใหญ่
1: คนนี้คือใครครับ
6: ก็คือคนที่มา
2: อยู
6: ่มีพักอะค่ะ
1: อ๋อมาพักที่นี่เป็นบ้านของเขาเองหรือว่าเขามาเช่าอยู่ครับ
6: เขามาเช่าอยู่
1: นี่คือความคิดของเด็กอนุบาลตัวน้อยนะครับน้องข้าวหอมปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยครับคนสุดท้ายเลยเดี๋ยวพี่เซฟหยิบมาเองนะครับมาเลยครับมายืนตรงนี้เลยครับมาเลยน้องข้าวฟ่างนะครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
7: จักรยานของฉัน
1: จักรยานของฉันนะครับอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงครับ
7: มีจักรยานและมีคนกำลังขับอยู่แล้วก็มีถนน
1: นี่จินตนาการจากรูปที่มีให้คือวงกลม2วงแล้วก็มีเส้นตรงนี้ให้กลายเป็น
7: จักรยาน
1: จักรยานนะนี่ก็ไม่เหมือนใครอีกแล้วนะครับแล้วก็มีคนตรงนี้ทำอะไรอยู่ครับ
7: กำลังขี่อยู
1: ่ขี่จักรยานนะครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
7: ผู้หญิง
1: ผู้หญิงเขาจะไปไหนครับเนี่ย
7: ไปเที่ยว
1: น้องข้าวฟ่างครับขี่จักรยานดียังไงครับ
7: จะได้แข็งแรงสุขภาพดี
1: โอ้เหรอครับจักรยานนะครับของน้องข้าวฟ่างนะครับมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยแล้วน้องข้าวฟ่างก็จินตนาการได้เก่งมากปรบมือให้น้องข้าวฟ่างหน่อยครับเบ้ปรบมือตัวเองด้วยความสามารถของเด็กอนุบาล

0: ใสๆแบบนี้นะครับนอกจากจะวาดรูปสวยแล้วยังมีความคิดที่เฉียบขาดเฉียบคมนะครับท่านผู้ปกครองครับถ้าเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการแล้วนะครับเราควรส่งเสริมเขาต่อไปแล้วอย่าลืมคราวหน้าเด็กๆนะเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมมารอหน้าจอเลยนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับเด็กๆยกมือบ๊ายบายหน่อยแล้วอย่าลืมกลับมาพบกับรายการอะไร
1: อนุบาล
0: การสมอง

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกิจสดีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2. ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิ์และหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อประสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะ

ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กอ่อนเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเลยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันเพิ่มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความชั่วร้ายของแกไม่มีวันครองโลกนี้ได้หรอก
1: เก่งยอดมากฉันลืมไปเลยว่านายก็มีหนังสือนิทานของที่ไวส์แลนด์เหมือนกัน
2: ใช่แล้วการมันด้วยพลังแห่งจินตนาการเลยผู้กล้าแห่งไวส์แลนด
3: ์เย้ฮึ
4: บโอว้า
3: ฮึบโอว้าเย้ทำได้แล้วทำได้แล้ว
5: ดีใจอะไรกันเหรอ
6: ฮะนี่แม้แต่พลังแห่งจินตนาการที่ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดก็ไม่สามารถเอาชนะจอมปีศาจนี่ได้เหรอเนี่ยพระเจ้ามีพลังอำนาจขนาดนี้แล้วทำไมต้องให้ข้ามาร่วมมือกับเจ้าด้วยล่ะ
5: ก็ถ้าไม่มีเจ้าข้าจะได้พลังความรอบรู้จากน้ำพุไมเมอร์มาได้ยังไงล่ะ
6: ถ้าเทน้ำพุไมเมอร์ทั้งหมดลงที่รากอิกดราซิลแล้วจะได้มันไปได้ยังไงกัน
5: ข้าลืมบอกเจ้าไปสินะว่าที่ผ่านมานั่นข้าอาศัยซ่อนตัวอยู่ในต้นอิกดราซิลมาโดยตลอด
6: นี่เจ้า
5: ไม่จะเทน้ำพุไมเมอร์ลงรากอิกดราซิลข้าก็ถือโอกาสนี้ทิ้งดูทรัพย์พลังแห่งปัญญาและความรอบรู้ทั้งหมดจากน้ำพุไมเมอร์จนพลังแห่งความชั่วร้ายเพิ่มพูนขึ้นทวีคูณยังไงล
6: ่
5: ะ
6: แปลว่าอิกดราซิลไม่ได้รับพลังแห่งปัญญาใดๆที่จะใช้ฟื้นฟูชีวิตใหม่ขึ้นเลยอย่างนั้นเหร
5: อไม่มีโบเบ้มีแต่ข้าเท่านั้นที่ได้รับพลังแห่งปัญญาไปเต็มยังคิดว่าจะชนะข้าที่มีพลังแห่งปัญญาและความรอบรู้ทั้งหมดของน้ำพุไมเมอร์อยู่ในตัวได้ไหมล่ะไม่เห็นต้องเศร้ากันขนาดนั้นเลยเจ้ากำลังจะได้ทำความดีนะชอบไม่ใช่เหรอช่วยคนน่ะแต่ว่าแค่คราวนี้พวกเจ้าช่วยให้ข้าได้ครองโลกเท่านั้นเอง
6: ข้าเนี่ยมันโง่สิ้นดีเลยทั้งที่ได้ชื่อว่าเป็นปราชญ์แต่กลับพ่ายให้กับความชั่วโดนเจ้าจอมปีศาจนี่หลอกลวงเอาได้ข้าก็แค่อยากจะฟื้นคืนลอสแลนด์ให้กลับมาเป็นไวส์แลนด์ก็เท่านั้นเอง
5: ปราชญ์แห่งเงานี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโกรธแค้นหรือคร่ำครวญนะคนเราผิดพลาดกันได้แต่เมื่อผิดแล้วจะต้องหาทางแก้ไขให้ทุกอย่างดีขึ้นถ้ามัวแต่คิดโทษตัวเองก็มีแต่จะทำให้ปัญหาแย่ลง
6: ขอบใจนะ
5: พวกเรามาคิดหาทางออกกันดีกว่าเริ่มจากระดมความคิดกันก่อนดีไหม
6: ดีแล้วจะไม่พูดอะไรต่อเลยเหรออ
5: ้าวแล้วเจ้าล่ะ
7: โอ้โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหรวมหัวกันก็ยังคิดไม่ออกอีกเหรอโฮโฮโฮงั้นข้าจะบอกใบให้แล้วกันว่าแต่พวกเจ้ารู้มั้ยว่าสิ่งที่จอมปีศาจได้ไปคืออะไรนะฮะ
6: ก็ต้องรู้สิท่านเราถึงได้ปวดหัวหาทางออกกันอยู่นี่ไงล่ะ
7: แล้วเจ้ารู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่จอมปีศาจได้ไปเป็นแค่เพียงกลุ่มก้อนแห่งปัญญาและความรอบรู้เท่านั้นเอง
5: มันหมายความว่ายังไงที่ว่าเท่านั้น
7: ก็หมายความว่าสิ่งที่จอมปีศาจได้ไ มันยังไม่ใช่แก่นแท้แห่งพลังของปัญญาของนภุไมเมอร์แต่แก่นแท้แห่งพลังนั้นสถิตอยู่ในคนโทนต่างหากเรา
6: ฮ้อนี่น่ะเหรอท่านนายช่างสงสัย
7: ใช่แต่ก็ไม่ใช่สักทีเดียว
6: อ้าว
7: พวกเจ้าต้องไขปริศนาของคนโทนนี้ก่อนถึงจะได้รับแก่นแท้แห่งปัญญาฮ้
5: อย่างนี้นี่เอง
1: คนโทนี้มีปริศนาอะไรด้วยเหรอ
4: ดูสิคนโทคนโทคนโทฮัลโหลฮัลโหล
2: คนโทนะไม่ใช่คนโทรศัพท
4: ์ก็เผื่อไงอะไรก็เป็นไปได้นี่นะไหนลองสิคนโทฮัลโหลสวัสดีครับตามมาไหม
7: เฮ้ยเจ้าว่าไปก็สนุกดีนะนี
1: ่เราต้องรีบแก้ปริศนาแล้วล่ะดูยังไงก็เป็นแค่คนโทใส่น้ำธรรมดานะ
4: แล้วถ้ามันไม่ใช่คนโทธรรมดาล่ะนี่เฮ้ยตายซะเถอะจะจอมพี่สอด
1: เป็นไงล่ะบอกแล้วว่าเป็นคนโทธรรมดาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไม่อย่างนั้นคนโทอาจจะเสียหายก่อนที่ปริศนาจะถูกไขก็ได้นะ
4: อ้าวต้นกล้านายเอาไปฉันจะล่อเจ้าจอมปีศาจเอง
1: พอ

0: ระวังตัวนะต้องรีบแล้วล่ะก่อนที่พ่อกับเก่งจะหมดแรง
1: บนโถเนี่ยเป็นภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำถ้าน้ำเป็นความรู้ละก
2: ็แต่จากคำใบ้บนโถนี่เองก็เป็นความรู้นะ
0: บนโถนี่มันทำไมกันนะโอ้ยคิดยังไงก็คิดไม่ออกจริงๆฝากด้วยฉันจะไปช่วยพอกับเก่งก่อนหลับเร็วตั้งกล้ามา

0: ไม่เป็นไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยปริศนาถูกไขแล้วยังไงล่ะ
2: หาไขแล้วเหรอเมื่อไหร่ครับ
3: ก็เมื่อทุกคนเข้าไปปกป้องคนโทอันเป็นแก่นของความรู้ยังไงล่ะ
1: ชวบใหม่แล้วโฮถูกต้องแล้วนี่คือบททดสอบลองใจผู้กล้าทั้ง5ให้ได้เรียนรู้การรู้จักตนเองเรียนรู้ความรู้สึกผู้อื่นเรียนรู้การเสียสละเพื่อปกป้องคนอื่นเพื่อที่จะได้กลายเป็นผู้กล้าที่แท้จริงผู้ซึ่งใช้พลังแห่งความดีงามสร้างสรรค์และปกป้องสิ่งที่ตนเองรักยังไงล่ะโฮโฮโฮโ
3: ฮเมื่อผู้กล้าทั้ง5ผลัดกันเสียสละตนเองเพื่อปกป้องผู้อื่นปริศนาของคนโทจึงถูกไขออกนี่เอง
1: พลังแห่งปัญญาที่แท้จริงก็บังเกิดขึ้นในตัวของผู้กล้าทุกคนโอ้โหถูกต้องถูกต้องเพราะต้นกำเนิดแห่งปัญญานั้นไม่ได้เกิดจากความทะยานอยากอยากได้อยากมีเพราะความอยากนั้นทำได้เพียงก่อให้เกิดการทำลายล้าง

0: แต่ต้นกำเนิดแห่งปัญญาที่แท้จริงต้องมาจากเจตจำนงแห่งการสร้างสรรค์อันดีงามเพราะฉะนั้นผู้กล้าทั้งห้าเอ๋ยบัดนี้พลังแห่งปัญญาได้สถิตอยู่กับพวกเจ้าแล้วโฮ
1: ฉะนั้นเจ้าก็ไม่ต้องกลัวจอมปีศาจอีกต่อไปแล้วล่ะนะ
2: สำหรับการตอบแทนที่แกเกือบทำให้ฉันถูกความชั่วร้ายครอบงำไปทั้งชีวิตแต่แกจะไม่มีโอกาสล่อลวงใครอีกต่อไป
3: จะต้องไม่มีเด็กคนไหนถูกใช้เป็นเครื่องมือเหมือนพวกเราอีก
4: จงสูญสลายไปซะเถอะจอมปีศาจ
2: เป็นอะไรไหมนะพวกเรา
4: ไม่รู้เหมือนกันน่ะทำไมอยู่ๆก็ดูเหมือนพลังมันหายไปหมดอะ
2: จอมปีศาจทำไม
5: ขอบใจพวกเจ้ามากพลังแห่งปัญญาของพวกเจ้าช่างร้ายกาจจริงๆแต่ชั่วขณะที่พวกเจ้าใช้พลังแก่นแท้ยานั้นด้วยความเกลียดชังต่อข้าข้าก็เลยสามารถดูซับเอาพรานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความประสงค์ร้ายนั้นได้ขอบใจพวกเจ้าจริงๆตอนนี้เท่ากับว่าข้าได้รับพลังแก่นแท้แห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่มาแล้ว
4: บ้าที่สุดนี่เท่ากับว่าที่พวกเราพยายามกันมาก็สูญเปล่าทั้งหมดนะสิ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจนะครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราอย่างเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
5: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
0: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
8: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จักครับ
9: ผมไม่รู
10: ้ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter เนี่ยก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
11: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรเหล่านี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
12: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่

บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: บัตรธรรมดามูลค่า500บาทและเรายังมีบัตร VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LEDบนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได
3: ้กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Democ Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกปกขวัญของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
7: ครับในครั้งนี้ครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ชื่อว่าเพจประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
8: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
9: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
10: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
9: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

ในนี้ใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็น

0: ี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ
1: สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐนะคะหรือหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้องขอ

0: กลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาดคร
4: ับ ใสสะอาดใสสะอาดครับ
6: ย
4: ูโหวตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต
12: ยูโหวตไอโหวต
13: ยูโหวตไอโหวต

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY นิดเดียวพี่โบเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับน้องๆ อย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะทั้งการส่งข้อความการส่งรูปภาพหรือการส่งคลิปเสียงเนี่ยก็ง่ายขึ้นอย่างมากเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆแต่ในวันนี้พี่โบจะทำให้มันแปลกไปค่ะเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์ด้วยมือและมีคุณค่าทางจิตใจและสิ่งประดิษฐ์นั้นก็คือการทำการ์ดนั่นเองค่ะเราจะพาน้องๆ นะคะมาทำการ์ดให้กับคนพิเศษค่ะในวันสำคัญต่างๆพี่โบเชื่อว่าคนที่ได้รับเนี่ยเขาจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราทำจากใจแล้วก็ทำจากมือของเรานั่นเองค่ะถ้าน้องๆสนใจและพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ในการทำการ์ดกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีเทปกาว2หน้ากาวไม้บรรทัดกรรไกรคัตเตอร์ดินสอยางลบปากกาสีต่างๆสีไม้ขั้นตอนแรกนะคะนี่เลยกระดาษ100ปอนด์ของพี่โบนะคะใช้เป็นไซส์กระดาษ A4 ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะเริ่มทำการวาดเป็นรูปการ์ดคุณหมีกันค่ะวันนี้และเมื่อเราได้คุณหมีที่ต้องการแล้วใช้ปากกาเมจิกตัดเส้นเลยนะคะและเมื่อน้องๆตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้ยางลบในการลบรอยดินสอของเราค่ะเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเป็นของมีคมน้องๆเนี่ยเวลาตัดต้องระมัดระวังด้วยนะคะหรือว่าถ้ามีผู้ใหญ่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดออกมาเป็นรูปคุณหมีเลยค่ะโอเคแล้วถ้าพวกเราเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปถึงขั้นตอนการตกแต่งกันเลยค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีไม้นี่เลยชอบสีไหนก็จริงๆก็คือใช้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสีชมพูตามพี่โบนะคะถ้าพร้อมคุณหมีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะไประบายตัวคุณหมีกันค่ะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้ใช้สีไม้น้องจะใช้เป็นสีเทียนสีช็อคหรือว่าสีน้ำก็ได้นะคะโอเคตอนนี้พี่โบก็ระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องนี่เลยเห็นไหมเราจะทำเป็นแขนปิดตาเอาไว้นะคะแบบนี้พอเปิดมาก็จะเห็นค่ะเราก็จะต้องวาดลูกตาให้อยู่พอดีกับแขนนะคะนี้ต่อไปเราก็จะมาเติมปากกันค่ะเติมแก้มให้คุณหมีนิดหน่อยกันเพิ่มความน่ารักลงแก้มเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตัดกระดาษเพื่อมาตกแต่งคุณหมีกันต่อค่ะทำเป็นหมวกให้คุณหมีเราก็จะตัดหมวกเป็นสามเหลี่ยมค่ะเราจะตกแต่งหมวกต่ออีกทีนึงด้วยผู้กลมๆวางที่หมวกคุณหมีแล้วต้องมีรูหูให้คุณหมีด้วยเลยเดี๋ยวเรามาติดกาวกันค่ะแปะลงไปตรงกลางให้พอดีกับหน้าคุณหมีเลยคุณหมีมือยังว่างอยู่ค่ะเราจะไปตกแต่งที่มือคุณหมีกันแต่น้องๆอยากจะตกแต่งแบบไหนก็ตามสบายได้เลยนะคะน้องๆเอาสิ่งที่ตัวเองชอบมาตกแต่งได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาเขียนคำอวยพรกันค่ะพี่โบก็จะเขียนในมือของคุณหมีก่อนเป็นวันที่ละกันแล้วก็อีกข้างนึงเป็นกล่องของขวัญดีกว่าก็วาดลงไปเลยหรือน้องๆอยากจะวาดเป็นอะไรก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่โบก็เขียนคำอวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลงไปเลยค่ะก็ตกแต่งให้น่ารักขึ้นนิดนึงเพิ่มความหนาของตัวอักษรลงไปหน่อยนึงนะคะน้องๆแล้วก็จะเขียนอื่นๆอีกนิดนึงมีความสุขมากๆนะคะแบบนี้เติมหัวใจนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการ์ดคุณหมีของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะแต่แค่นั้นยังไม่พอค่ะน้องๆวันนี้พี่โบ๊ทมีการ์ดอีกหนึ่งแบบนะคะจะพาน้องๆมาทำกันมีพี่โบ๊ทโชว์ให้ดูก่อนแต่เห็นไหมคะว่าเอ๊ะมันเด้งออกมาได้ยังไงนะนี่มีอีกแบบนึงด้วยถ้าน้องๆอยากทำเดี๋ยวพี่โบ๊ทพาไปทำกันเลยค่ะอันดับแรกเลยเราจะเอากระดาษ A4 นะคะมาพับครึ่งค่ะน้องๆจะเลือกสีไหนก็ได้นะคะอันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำช่อดอกไม้กันแล้วเราก็จะวัดจากข้างบนนะคะของขอบกระดาษค่ะลงมา8เซนติเมตรแล้วก็จุดเอาไว้แล้วก็จากหัวกระดาษลงมา19เซนค่ะมาร์กเอาไว้เลยตรงที่เราวัดมาจุดแรกนะคะเราจะเอายื่นออกมาทั้งหมด 6.5 เซนติเมตรส่วนข้างล่างเราจะยื่นมาประมาณ2เซนติเมตรค่ะ
จากนั้นเราตัดค่ะตัดเท่ากับที่เราวาดไว้เลยนะคะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เว้นขึ้นมาอีก3เซนติเมตรนะคะจากด้านล่างแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้เหมือนเดิมเลยตรง3เซนติเมตรนี่นะคะเราจะมาเป็นแกนกลางค่ะจับจุดที่3เซนติเมตรเอาไว้เลยค่ะกดมันเอาไว้แล้วก็พับให้เป็นสามเหลี่ยมลงมาจากนั้นก็ข้างล่างค่ะพับขึ้นไปข้างบนโอเคเรียบร้อยนี่นะคะน้องๆพอเปิดออกมานี่เลยเราก็จะได้ช่อดอกไม้นี่เลยค่ะเราก็จะมาตกแต่งช่อดอกไม้กันค่ะด้วยกระดาษสีอื่นจากนั้นก็วาดตามรอยลงไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะตัดตามรอยออกมาเลยนะคะพับครึ่งแล้วก็ตัดเพื่อให้มันได้เท่ากันทั้ง2อันนะคะค่อยๆตัดออกมาเลยทีนี้เราก็จะได้กระดาษสีตกแต่งทั้งช่อด้านบนแล้วก็ช่อด้านล่างเลยค่ะนี่เลยเนาะเราก็จะแปะกระดาษลงไปแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราตกแต่งช่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปทำการติดบนกระดาษร้อยปอนด์กันค่ะเพื่อให้การ์ดของเราเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานค่ะนี่พับกระดาษร้อยปอนด์ไซส์ A4 นะคะเป็นครึ่งหนึ่งเลยจากนั้นก็เอาตัวเดิมที่เราทำไว้เนี่ยมาติดลงไปค่ะแบบนี้เราจะติดแค่มุมทั้งหมดนะคะทาไปรอบๆเลยทีนี้ค่ะเราก็จะได้การ์ดช่อดอกไม้ของเราแล้วค่ะน้องๆทำตามพี่โบทันไหมคะโอเคถ้าทันแล้วเราลุยกันต่อเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการตัดก้านดอกไม้กันนะคะนี่นะคะก็พับเลยค่ะให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการแบบนี้จากนั้นก็ตัดออกมาเลยค่ะน้องๆตัดเป็นแท่งแท่งแท่งเลยนะคะตัดตามจำนวนที่น้องต้องการเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะคะก็ขอให้ผู้ใหญ่มาช่วยค่ะเมื่อเราตัดก้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปถึงขั้นตอนการทำดอกไม้ค่ะอันดับแรกเลยเราจะตัดกระดาษออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจากนั้นเราจะพับเป็นสามเหลี่ยมค่ะทั้งหมด3ครั้งเมื่อพับครบทั้ง3ครั้งแล้วเราจะทำการตัดให้มันเป็นโค้งค่ะเพื่อที่จะได้เป็นกลีบดอกไม้ของเราน้องจับไว้ที่มุมปลายสุดเลยนะคะนี่2อันนี้จะเป็นตัวประกบกันเราประกบเอาไว้จากนั้นตัดให้เป็นรอยโค้งตามนี้เลยค่ะนี่พอเราตัดได้รอยโค้งแบบนี้แล้วเรากางออกมาเราก็จะได้ดอกไม้เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะหลายๆสีเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งช่อดอกไม้กันต่อค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดก้านดอกไม้กับดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะมีหลากหลายสีเลยอุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปทำกันเลยเราก็จะทากาวเหมือนเดิมนะคะน้องๆติดตัวก้านเข้าไปก่อนติดดอกไม้ให้ทั่วๆแต่เสร็จแล้วค่ะของพี่โบของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะน่ารักไหมคะน้องๆทำง่ายมากๆเลยด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะน้องๆหลังจากที่เราทำเสร็จทุกอย่างแล้วหรือน้องจะเขียนคำอวยพรว่าอะไรก็ตามที่น้องๆชอบเลยนะคะอาจจะเป็นแฮปปี้วันเลยหรือว่ามีความสุขมากๆก็ได้ค่ะนี่พี่โบก็จะเขียนว่าขอให้เป็นวันที่ดี Have a good day เห็นไหมล่ะคะว่าวันนี้เราก็ทำการ์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง2แบบเลย

0: ำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำการ์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วอยากจะโชว์ให้กับพี่โบ๊ทดูสามารถส่งมาได้เลยนะคะที่ทางเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ้อและที่สำคัญค่ะคนไหนทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทเหมือนเดิมเลยพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันใหม่ในจิ๋วซ่านักประดิษฐ์สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการ

ที่จะมาพาน้องๆทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะมาชวนน้องๆทำโคมไฟกันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากมีโคมไฟแบบสวยๆและประหยัดไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยแพงๆวันนี้พี่โบจะมาสอนทำกันฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะบอกเลยว่าไม่ยากถ้าน้องๆทำตามวิธีที่พี่โบบอกรับรองว่าทำได้ชัวร์และในวันนี้พี่โบก็มีโคมไฟถึง2แบบด้วยกันที่จะมาพาน้องๆทำกันนะคะและแบบแรกคือโคมไฟต้นคริสต์มาสอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำโคมไฟต้นคริสต์มาสเชือกดินทองน้ำมันพืชกระดาษแข็งกระดาษฟอยล์กาวลาเท็กเทปใสผู้กันขนาดใหญ่ไข่มุกขนาดเล็กเทียน LED ถุงมือยางทัพพีกะละมังขนาดเล็กขั้นตอนแรกนะคะในการทำน้องๆเอากระดาษที่มีลักษณะแข็งหน่อยนึงนะคะตัดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะม้วนเป็นรูปกลวยกันค่ะพอเป็นรูปกลวยแบบนี้ติดสกอตเทปเข้าไปเลยค่ะมันจะได้ไม่หลุดออกจากกันค่ะทีนี้นะคะพอเราได้กลวยออกมาแล้วตัดออกมาเลยค่ะให้ฐานมันสามารถวางกับพื้นได้น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะกลวยของเราก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะเอากระดาษฟอยล์มาพันรอบๆกลวยของเราเลยค่ะจับวางลงไปเลยนะคะแบบนี้ดึงให้มันตึงๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ส่วนที่เกินค่ะน้องๆเราจะทำการพับเก็บเข้าไปข้างในเลยทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทาน้ำมันพืชกันต่อค่ะพี่โบนะคะใช้น้ำมันพืชเพื่อที่เราจะทารอบๆฟอยล์ค่ะเวลาเราทากาวไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ติดกันนะคะระหว่างกาวกับฟอยล์ก็ทาให้รอบๆเลยนะคะน้องๆตามกันทันไหมคะโอเคดีมากเลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะไปถึงขั้นตอนที่สำคัญแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือเราจะเอากาวลาเท็กซ์เนี่ยผสมกับน้ำเปล่าค่ะลงไปในกะละมังเลยกะให้กาวพอดีกับน้ำนะคะน้องๆเพื่อที่กาวของเราเนี่ยจะได้ไม่ข้นเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปค่ะเราผสมแล้วก็คนเลยค่ะตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะกาวของเรามันจะไม่ไปค่ะแล้วก็จะไม่ข้นเกินไปขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาเชือกดิ้นทองนะคะจุ่มลงในกาลาเทคให้หมดเลยค่ะแล้วจากนั้นก็จะไปพันต้นคริสต์มาสกันอันนี้น้องๆไม่ต้องขยำหรือว่าพลิกไปพลิกมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เชือกเนี่ยพันกันเชือกของพี่โบก็โดนกาวเรียบร้อยเราจะไปพันต้นคริสต์มาสกันค่ะนี่เอากลวยที่เราเตรียมไว้แล้วก็พันลงไปเลยจับปลายเอาไว้ก่อนนะคะน้องเวลาพันต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวดิ้นของเราเนี่ยมันจะพันกันได้แล้วเดี๋ยวน้องๆ นะคะก็จะพันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนมันเต็มแล้วก็ให้มันมีความหนาระดับนึงนะคะ

และตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้พันจนมันหนาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแล้วก็ตากจนมันแห้งเรียบร้อยแล้วด้วยเห็นไหมล่ะคะว่าหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ดูดีใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาแกะมันออกจากฟอยล์กันค่ะตอนแกะนะคะน้องๆก็ใช้นิ้วโป้งนะคะดันตรงช่วงฟอยล์ออกมาได้เลยนี่หลุดออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการทาน้ำมันพืชของเราเนี่ยทำให้ฟอยล์กับเชือกมันไม่ติดกันแล้วก็แกะออกมาได้อย่างง่ายเลยสวยไหมคะต้นคริสต์มาสของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเราไปตกแต่งกันเลยค่ะวันนี้พี่โบ๊ทจะใช้ไข่มุกค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทากาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆเพื่อให้มันอยู่ติดกันค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะติดไข่มุกให้รอบๆต้นคริสต์มาสเลยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะติดดาวบนยอดของต้นคริสต์มาสค่ะทากาวเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆ

เรียบร้อยแล้วนะคะต้นคริสต์มาสของพี่โบ๊ทเป็นไงกันบ้างน่ารักกันไหมคะน้องๆคะน้องๆทำเสร็จกันหรือยังโอเคแล้วตอนนี้นะคะมันจะเป็นโคมไฟไปไม่ได้เลยถ้าขาดไฟพี่โบ๊ทมีนี่เลยไฟ LED นะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปใต้ต้นคริสต์มาสเลยค่ะแค่นี้เองง่ายไหมล่ะคะน้องๆตอนนี้เราก็ได้โคมไฟต้นคริสต์มาสของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่อย่าลืมค่ะวันนี้พี่โบ๊ทบอกว่าเราจะทำโคมไฟทั้งหมด2อันด้วยกันเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำโคมไฟใหม่พร้อมกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำโคมไฟใหม่พร้อมลูกโป่งไหมพรมทัพพีกระมังขนาดเล็กแก้วพลาสติกปากกากาวลาเท็กถุงมือยางหลอดไฟและขั้วปลั๊กพร้อมใช้งานขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเอาลูกโป่งนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาเป่าลูกโป่งกันนะคะให้ได้เท่ากับขนาดของโคมไฟที่เราต้องการน้องอยากได้ลูกใหญ่ก็เป่าใหญ่ๆเลยหรือว่าถ้าจะเอาลูกเล็กๆหน่อยก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็จะเอาโคมไฟไซส์ประมาณนี้ค่ะเฮ้ยหมดลมเลยค่ะน้องๆผูกไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ลูกโป่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนต่อมาแล้วนะคะเราก็จะผสมกาวลาเท็กกับน้ำให้เหมือนกับตอนแรกที่เราทำโคมไฟไปเลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราก็จะเอาไหมพรมค่ะมาใส่ลงไปเลยค่อยๆใส่ลงไปเหมือนเดิมนะคะน้องๆพยายามเอาให้ไหมพรมนะคะโดนกาวทั้งหมดเลยนะคะห้ามคลุกห้ามบิดห้ามพลิกนะคะน้องๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพันกันและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้เอาไหมพรมชุบกาวครบหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มพันโคมไฟของเรากันอ๋อแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องเว้นช่วงนี้เอาไว้ก่อนนะคะน้องๆเพื่อที่จะเอาไว้ใส่หลอดไฟลงไปได้นะคะเริ่มกันเลยพันไปรอบๆเลยค่ะจะพันแบบไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงออกมาแล้วมันสวยแน่นอนค่ะ

นะคะโคมไฟของพี่โบ๊ทก็แห้งแล้วค่ะเราจะเอาลูกโป่งออกนะคะโดยการตัดช่วงปลายออกค่ะให้ลมมันค่อยๆออกไปนะคะน้องๆ ออกเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ตัวโครงของโคมไฟแล้วขอน้องๆทำตามกันทันไหมคะและเดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะเอาหลอดไฟเข้าไปใส่ค่ะหลอดไฟนี้นะคะเป็นหลอดไฟสำเร็จรูปค่ะก็คือจะมีขั้วให้เรียบร้อยแล้วก็มีตัวหลอดไฟนะคะหมุนเกี๊ยวเข้าได้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะเอาปลั๊กเนี่ยใส่เข้าไปในโคมไฟของเราค่ะน้องๆก็ใส่เข้ามาที่รูเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะน้องๆนี่ไล่สายขึ้นไปดีๆเลยและตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับโคมไฟของเราน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยถูกไหมคะน้องๆ

างก็ลองเอาไปทำตามกันได้เลยพี่โบเชื่อว่าการที่เราทำเองเนี่ยประหยัดกว่าแน่นอนค่ะและที่สำคัญยังตกแต่งบ้านได้อีกด้วยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำโคมไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากที่จะโชว์ผลงานให้กับพี่โบได้ดูอย่าลืมส่งมาที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะอ๋อและที่สำคัญมีของรางวัลให้กับคนที่ทำถูกใจพี่โบอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ

0: อนศิล
1: ป์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดอะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่คุณสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาพี่โจใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดงแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับ

0: ลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้น
1: นะครับอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบหนึ่งอีกรูปทรงหนึ่งก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับว่าโยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาละอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
2: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้ามาดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ังฉีดฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันเพราะฟิลเลอร์จะระเหยจริงหรือไม่คะคุณหมออ
1: ย่างนี้ครับคือถ้าพบว่าไม่ยังไม่จบ
0: โอเคความร้อนกับฟิลเลอร์ไม่ถูกกันหลังฉีดห้ามโดนความร้อนระดับไหนคะ
1: ตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยที่เรารู้นะว่ามันทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยสลายตัวได้เร็วขึ้นผมจะใช้คำว่าสลายตัวไม่ใช่ระเหยนะครับ
0: โอเคค่ะ
1: ไม่ถึงอยู่
0: เพราะว่าถ้าเราอยู่ไม่ได้ฟิลเลอร์ก็อยู่ไม่ได้ครับสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินยังไงให้ถูกต้องและจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวเราเองค่ะทุกคดีความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขคดีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยและปิดคดีความสวยแต่ละ EP ไปด้วยกันในสวยหล่อขอสืบคดีตอนนี้เราจะเริ่มสืบกันในเรื่องของฟิลเลอร์เติมให้เต็มนี่เติมยังไงให้เต็มนะคะเรามาเข้าประเด็นกันเลยนะคะว่ามีประเด็นอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์คือสารเติมร่องลึกยิ่งฉีดยิ่งดูเด็กจริงหรือไม่ฟิลเลอร์ถ้าฉีดเข้าเส้นเลือดมีเสี่ยงตาบอดได้นะเฮ้ยน่ากลัวหลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันอดปาร์ตี้นะความร้อนกับฟิลเลอร์ไม่ถูกกันหลังฉีดห้ามโดนความร้อนระดับไหนแดดเมืองไทยก็อยู่ในบ้านก็ร้อนนะฟิลเลอร์ช่วยให้หน้าผากไม่ย่นแต่ถ้าไม่ชอบก็เอาออกได้สลายออกได้อย่างนั้นเองนะคะใครที่เป็นขาประจำในการฉีดฟิลเลอร์นะคะต้องห้ามพลาดเลยเราจะมาไขข้อสงสัยกันฉีดแล้วดูเด็กจริงหรือไม่ฉีดแล้วมีความเสี่ยงอะไรบ้างฉีดแล้วเราต้องห้ามโดนความร้อนต้องจำศีลไปขนาดไหนวันนี้นะคะเราจะมาไขข้อข้องใจกันห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบวันนี้เราจะมาไขคดีกันซึ่งคดีที่เราจะมาไขกันก็คือฉีดฟิลเลอร์เติมให้นี่และแน่นอนนะคะวันนี้เราก็มีพยานนะคะที่จะเป็นผู้รู้เห็นในประสบการณ์ในการฉีดฟิลเลอร์มาแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเขานะคะตอนนี้ก็อยู่กับน้องพลาสเตอร์นะคะพรพิพัฒน์และที่สำคัญที่สุดเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนบวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์หมอก็จะมาช่วยเราไขคดีในวันนี้ด้วยสวัสดีทั้งสองท่านค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เอาละค่ะเรามาพูดคุยกันในเรื่องของทั่วๆไปที่คนรู้จักว่าฟิลเลอร์คืออะไรนะอย่างน้องพลาสเตอร์เนี่ยพอจะมีความรู้เรื่องนี้บ้างน้อยขนาดไหนคะ
3: โอเคสำหรับฟิลเลอร์นะครับก็คือเป็นส่วนที่แบบว่าสามารถฉีดเพื่อเติมเต็มไปได้พี่เห็นไหม
0: อันที่เราฉีดเหรอจริงเน
3: ี่
0: ย
3: ใช่สิแล้วก็มีเวลาที่แบบว่าไปฉีดนิดนึงเพราะว่าเราแบบเข้าหน้ากล้องอย่างนี้ใช่ไหมมันก็แบบว่าเออเราเห็นแล้วว่าหน้าเรามันแบบบุบลงไปนะใช้คำว่าบุบเลยเพราะว่าเหมือนกับจะต้องเติมเต็มละในส่วนต่างๆของใบหน้าอย่างเงี้ยครับ
0: อะไรที่ทำให้เราไปเติมเต็มคะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันบุบอย่างเช่นแบบรอยยิ้มหรือว่าเราแสดงสีหน้าเยอะอะไรอย่าง
3: น
0: ี้หรือเปล่า
3: อ่ะจริงๆแล้วเราเป็นคนวงการบันเทิงเนาะเราก็จะออกสีหน้าค่อนข้างเยอะยิ่งใส่แมสนะพี่ก็คือแบบว่าไปหมดเลยพี่หมอครับไปหมดเลยไม่ว่าจะแบบรอยย่นต่างๆหรือแบบร่องกงร่องแก้มอย่างนี้มาหมดเลยครับพี่ก็เลยแบบว่าต้องถึงเวลาที่ต้องไปฉีดแล้วล่ะ
0: แต่หน้าเขาดูเด็กจริงๆเลยนะอาจารย์หมอหน้าน้องเป็นยังไงบ้างคะ
4: เป๊ะเวอร์อะ
0: เป๊ะอย่ามองทางนี้เลยทางนี้รู้สึกแบบไม่กล้ายิ้มเลย
1: คงเข้าใจถูกต้องฟิลเลอร์คือฟิลแปลว่าเติม
0: เติมเต็ม
1: เพราะนั้นตรงไหนพ่องคุณเติมอะไ
3: รอ๋ออย่างนี้นี่เอง
0: แต่ก็คือถ้าดูปุ๊บก็รู้สึกเลยว่าน้องเขาดูหน้าเด็กแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้ว

0: ด็กด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะ
1: พี่ก็เด็กนะ
0: โอเคแล้วแต่คือช่วงนี้ใส่แมสยังไงก็ดูเด็กกันหมด
1: ใช่
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาไขประเด็นกันดีกว่าค่ะว่าฟิลเลอร์คือสารเติมร่องลึกยิ่งฉีดยิ่งดูเด็กจริงหรือไม่เดี๋ยวให้คุณหมอไขคดีได้เลยค่ะ
2: ไม่จริงครับ
0: ทำไมอะคะคุณ
2: คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่ามันมีทั้งจริงและไม่จริงถ้าเราฉีดให้มันดูเต็มมันก็อาจจะดูดีนะ เพราะว่าถ้าอายุเยอะคือเนื้อมันพองใช่ไหม คุณก็ฉีดให้มันเต็มขึ้นแต่ถ้าคุณฉีดจนโอเวอร์อ่ะมันกลายเป็นดูแก่ขึ้นก็ได้นะเหมือนอย่างเช่นสมมติว่าบางคนไปเติมร่องใต้ตาอย่างเงี้ยฉีดเยอะไปมันดูบวมกลายเป็นถุงออกมาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้แปลว่าจะยิ่งฉีดยิ่งเด็กเสมอไปนะกลายเป็นยิ่งฉีดมากเกินไปถ้าไม่เหมาะสมก็อาจจะกลายเป็นแย่ก็ได้พวกนี้มันเป็นดับสังคมปริมาณที่เหมาะสมก็คือดีขึ้นครับดูเด็กขึ้นมากเกินไปคุณอาจจะแย่ลง
0: จริงๆก็ฟังดูก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะเวลาเขาเติมผิดจุดเติมผิดปุ๊บโง่เฮงหน้าเปลี่ยนอะไรอย
2: ่
0: าง
2: เงี้ยใช่ๆเราจะเห็นบางคนแบบเฮ้ยกลายเป็นทำไมมันดูย้วยขึ้นดูเยอะขึ้นดูล้นขึ้นมันมีนะครับ
0: ก็ต้องอยู่ในภายใต้การวิเคราะห์ของแพทย์ด้วยว่าเติมตรงไหนดีบางคนบอกว่าอยากได้เด็กมากๆเลยค
2: ่
0: ะขอลดสักแบบ20ปีได้ไหมคะหมอ
3: เติมอย่างเดียวเลย
0: แนะนำให้ติดชีพตนและเกิดใหม่จ้าอ่ะก็ต้องดูถึงความพอดีถึงปริมาณที่เหมาะสมของหน้าตาแต่ละคนด้วย
2: ใช่ๆ
0: ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องแบบเติมให้เหมือนกันทุกคนไม่งั้นหน้าก็จะเหมือนกันหมด
2: ถูกต้อง
0: แต่อย่างนี้มันก็น่าจะมีข้อเสียบ้างนะเหมือนเคยได้ยินไหมเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจจะให้เกิดแบบตาบอดขึ้นมาฉีดผิดที่อย่างเงี้ย
3: ใช่
0: พาสเตอร์เคยเจอ
3: จริงๆพาสเตอร์เคยเจอประสบการณ์จากตัวเองเลยคือก่อนหน้านี้คือสมัยก่อนเมื่อย้อนไปหลายปีที่แล้วคือการฉีดจมูกก็เป็นเทรนด์เหมือนกันช่วงนั้นคือแบบโอเคคนไม่อยากเสริมจมูกก็เลยไปฉีดฟิลเลอร์แล้วก็ผมเคยไปฉีดจมูกแบบว่าเอาเข็มแบบเข็มตรงๆมาฉีดตรงไปแล้วเหมือนมันไหลพี
0: ่
3: เหมือนมันไหลมาตรงนี้เลยแล้วก็แบบต้องฉีดสลายออกคือเอาตกใจมากแล้วหลังจากนั้นคือพอเลยเพราะว่ารู้สึกว่าการจะเลือกฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าแบบการฉีดเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลจะหาแพทย์อีกแล้วก็แบบว่าดูคลินิกอีกดูยี่ห้ออีก
2: โอ้โหถูกต้อง
3: เยอะมาก
2: มันมีหลายปัจจัยครับถ้าพูดเนี่ยเมื่อกี้เหมือนกับว่ากำลังลิงก์อย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งอยู่ถ้าพัตเตอร์พูดเรื่องฉีดจมูกก่อนแล้วมันไหลไปข้างๆอันนี้มันไม่ได้เข้าเส้นเลือดนะมันคือน่าจะเป็นตัวเทคนิคของการฉีดหรือตัวผลิตภัณฑ
3: ์
2: ที่มันอาจจะไม่เกาะแล้วมันแผลออกมันก็เลยรู้สึกไหลก็ต้องไปฉีดสลาย
3: ครับ
2: อันนี้คือกรณีที่หนึ่งอันนี้ไม่ตาบอดอันนี้ไม่ตาบอดแค่ดูเป็นก้อนหรือว่าไหลไปในที่ที่แต่อีกกรณีหนึ่งคือถ้าเข้าเส้นเลือดเข้าเส้นเลือด
3: เส้นเลือด
2: ตรงน
3: ี้
2: ใช่ตรงนี้มันมีเส้นเลือดที่มันแบบไปเลี้ยงเนื้อตาไงแล้วฟิลเลอร์มันคือสารหนืด
3: ครับ
2: ดังนั้นถ้ามันไปอุดหลอดเลือดนะถ้ามันเข้าไปอยู่ในหลอดเลือดมันก็อุดอะเหมือนเลือดเราตันอะไอเนี้ยมันก็จะกลายเป็น
0: ความเสี่ยง
2: ความเสี่ยงใช่เพราะว่าเท่ากับว่าเลือดมันก็จะไหลไปที่ลูกตาไม่ได้ดังนั้นก็จะเกิดตาบอด
0: ก็คือฟิลเลอร์เนี่ยจะเต็มให้เราดูเด็กแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการฉีดผิดที่ผิดจุดหรือว่า
2: ต้องอยู่ถูกที่อะมันต้องอยู่ให้ถูกที่แล้วมันจะดีอยู่ผิดที่ก็คือถ้ามันอยู่นอกเส้นเลือดแต่อยู่ผิดที่ก็ดูเป็นก้อนในจุดที่เราไม่อยากให้มันเป็น
0: มันก็จะเอียงไปเอียงมาหน้าก็จะบวม
2: แต่ถ้ามันไปอยู่ในรูเส้นเลือดเลยคราวนี้ก็คือเนื้อขาดเลือดอย่างนั้น
3: ใช
0: ่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปประเด็นนี้กันอีกครั้งนะคะจากคุณหมอนะคะว่าฟิลเลอร์ถ้าฉีดผิดเข้าเส้นเลือดเสี่ยงตาบอดจริงหรือไม่คะ
2: ขึ้นกับตำแหน่งครับจริงและไม่จริงนะครับถ้าเป็นตำแหน่งที่มันเป็นเส้นเลือดไปเลี้ยงลูกตามันก็มีสิทธิ์ตาบอดแต่ถ้ามันเป็นเส้นเลือดที่มันไม่ได้ไปเกี่ยวกับลูกตามันก็อาจจะแค่ไปอุดตันตรงจุดนั้นๆนะครับเช่นไปเลี้ยงผิวหนังเฉยๆผิวหนังตรงนั้นก็ขาดเลือดก็เหมือนเป็นเนื้อตายเป็นแผลขึ้นมาครับ
3: เอ๊ะแล้วทั้งใบหน้าเราเนี่ยครับเส้นเลือดมันเยอะเบอร์ไหนอะครับ
2: โซนที่อันตรายก็คือที่พาสเตอร์บอกโซนที่มันจะไปเลี้ยงลูกตาก็คือตรงเนี้ยจมูกซึ่งหลังๆเนี่ยจะพบว่าเราไม่ค่อยฉีดจมูกกันเพราะมันเกิดเคสลักษณะเนี่ยเยอะขึ้น
3: ครับ
2: อีกโซนนึงที่อันตรายก็คือตรงหว่างคิ้วที่ขมวดเยอะๆอันนั้นตรงนั้นนะร่องตรงนั้นก็อันตราย
3: คร
2: ับผม
0: นั่นก็คืออยู่ที่ตำแหน่งนั่นเองที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากน้อยก็คือจริงๆแล้วก็ต้องอยู่ที่ความเชี่ยวชาญแล้วก็แพทย์ที่น่าเชื่อถือด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะไปฉีดกับใครมั่วซั่วก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะอย่างนี้เลยนะคะปรึกษาคุณหมอดูได
2: ้
0: เอาละค่ะ
2: ดีครับ
0: ประเด็นต่อไปก่อนที่จะถามคุณหมอถามน้องพลาสเตอร์ก่อน
3: ครับ
0: เราเป็นคนสายปาร์ตี้ป่ะ
3: สายปาร์ตี
0: ้สายปาร์ตี
3: ้ชัดเจนมาก
0: แอลกอฮอล์มีบ้างไหม
3: ดื่มครับ
0: สังคมบ้างดื่มเข้าสังคมบ้าง
3: ยืนหนึ่งเลยเรื่องนี้
0: เพราะฉะนั้นหลังฉีดฟิลเลอร์เคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์7 วัน
3: จริงๆแล้วก็เคยได้ยินนะพี่แต่ก็ มันห้ามไม่ได้ไง
0: มันห้ามไม่ได้คือเราก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงขนาดไหนแต่เขาห้ามมาไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่าฟิลเลอร์จะระเหยหรือเปล่า
3: จากความเชื่อส่วนตัวนะนอกจากแอลกอฮอล์แล้วอะที่แบบห้ามกินเนี่ยมันยังแบบรู้สึกว่าห้ามไปเจอความร้อนที่ส่วนใหญ
0: ่
3: จะระวังเรื่องความร้อนมากกว่าชาบงชาบูนี่คือไม่ยุ่งหลัง
0: เ
3: ลย
0: ก็จะมีประมาณ2-3เรื่องที่คุณหมอเขาจะเน้นในเรื่องว่าโอเคห้ามดื่มแอลกอฮอล
3: ์
0: ห้ามโดนความร้อนหรือไม่ก็ห้ามแบบเอาหน้าไปนอนหนุนอะไรนานๆเพราะเดี๋ยวจะเปลี่ยนรูปด้วย
3: เคยได้ยินเหมือนกันว่าแบบว่าอย่าไปต้มอย่าไปแตะอะไรเงี้ยแต่แอลกอฮอล์ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่
0: เพราะฉะนั้นนี่นะคะอยู่กับคุณหมอแล้วอยากให้คุณหมอไขประเด็นนี้เลยค่ะกับประเด็นที่ว่าหลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันเพราะฟิลเลอร์จะระเหยจริงหรือไม่คะคุณหมอ
2: ไม่จริงครับ อย่างนี้ครับคือถ้าเพราะว่าไม่ยังไม่จบ
0: โอเคค่ะ
2: เดี๋ยวไม่งั้นทุกคนก็จะไปดื่มกันหมด
0: ค
2: ืออย่างนี้แอลกอฮอล์เนี่ยมันทำให้เส้นเลือดขยายตัวเราเคยกินไหมกินเหล้าแล้วหน้าแดงเข้าใจไหม
0: แบบเลือดลมมันสูบฉีด
3: เป็นตลอด
2: ใช่ใช่ทีนี้เขากลัวว่ามันจะทำให้เลือดมันออกง่ายขึ้นถูกไหมเวลาเราฉีดเรามีเข็มจิ้มเรามีอะไรพวกนี
3: ้ก็คือเลือดทะลุออกมาเลย
2: ก็ไม่มันก็คือเหมือนกับว่าจุดที่เราเอาเข็มจิ้มคนไข้ไปเนี่ยจ
0: ุ
2: ดนั้นมันจะไหลเยอะขึ้นกว่าเลือดแทนที่จะหยุดหรือไม่หยุดหรือง่ายๆเวลาผ่าตัดอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามไม่แนะนำให้คนไข้เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์เพราะเรากลัวบริเวณที่เราจิ้มไปตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเลือดมันไหลออกมานะครับอันนี้คือเป็นที่เรากังวลถ้ามันเกิดขึ้นคือมันจะเกิดอะไรตัวฟิลเลอร์ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าคุณก็จะมีจ้ำเลือดเกิดขึ้นคุณก็จะ
3: ช้ำ
2: ไปทำงานไม่ได้รับงานไม่ได
3: ้ครับ
0: เข้าใจละอันนี้ก็คือเป็นเหมือนระบบธรรมชาติของร่างกายเวลาโดนแอลกอฮอล์มันก็จะทำให้แบบเส้นเลือดขยายตัวเลือดสูบฉีดดีขึ้นนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นการฉีดใดๆก็ตามไม่ใช่แค่เฉพาะฟิลเลอร์เท่าน
2: ั้
0: น
2: แม้กระทั่งคุณมีแผล
0: มีแผลก็ควรที่จะอยากจะหายเร็วก็อย่าดื่มแอลกอฮอล์แค่นั้นเอง
3: แต่เขาก็บอกว่าแอลกอฮอล์มันล้าง
0: ล้างพิษเหรอ
3: ถูกไหมล้างพิษ
0: ล้างฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยเหรอ
3: ฆ่าเชื้อ
0: เหรอ
3: ใช
0: ่เอามาทา
2: ก็เอามาทาไหมครับจะไปกินทำไมครับเรากำลังเอาคำว่าแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสารที่เราคิดว่ามันระเหยได้เอามาผูกกับฟิลเลอร์นะมันคนละอย่างอะฟิลเลอร์มันไม่ได้ระเหยอยู่แล้วมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะครับ
0: มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย
2: มันไม่เกี่ยวข้องกันมันน่าจะเป็นการเอาคำมาผูกกันแล้วเรามโนไปเองว่ามันใช่อ่ะครับ
0: เฮ้ยวันนี้ฉีดฟิลเลอร์มาดื่มแอลกอฮอล์หน่อยมั้ยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวฟิลเลอร์เหย
2: ก็อาจจะไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ใช่เนาะโอเค
2: ครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะแต่ในการที่คุณหมอห้ามในการดื่มแอลกอฮอล์ก็เพื่อที่จะให้เรารักษาตัวเองได้เร็วขึ้นเนื่องจากระบบกลไกของร่างกายในเรื่องของเส้นเลือดที่มันเกิดการขยายตัวเลือดมันก็เลยจะสูบฉีดเยอะหน่อยกว่าปกติเท่านั้นเองโอเคไขข้อข้องใจกันมั้ยคะไขนะคะทุกคนโอเคเคลียร์ในอย่างที่พลาสเตอร์บอกว่าการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยต้องห้ามโดนแดดห้ามโดนความร้อนเราทำยังไงคะตอนนั้น
3: ก็คือไม่อาบน้ำร้อนเลยได้เป่าผมยังไม่กล้าเป่าเลยพี
0: ่
3: คือถ้าจะเป่าก็คือแบบอย่างเงี้ย
0: เป่าลมเย็น
3: มือบัง
0: เป
3: ่าลมเย็นแทน
0: แ
3: ล้วกัน
0: แต่เวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องเซ็ตไงใช่ไหม
3: ใช่คือไฟอย่างเงี้ยไม่กล้ามา
0: ไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้
3: เออใช่เพราะบางทีแบบไฟในสตูอย่างเงี้ยคือจะร้อนมากๆเนาะแล้วแบบเราไปฉีดมาอย่างเงี้ยครับก็คือแบบว่าเอ้ยกลัวหน้ายุบหรือเปล่า
0: เออเนี่ยอยากรู้มากๆอ่ะเพราะฉะนั้นคะคุณหมอประเด็นนี้ค่ะความร้อนกับฟิลเลอร์ไม่ถูกกันหลังฉีดห้ามโดนความร้อนระดับไหนคะ
2: ตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยที่เรารู้นะว่ามันทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยสลายตัวได้เร็วขึ้นผมจะใช้คำว่าสลายตัวไม่ใช่ระเหยนะครับ
0: โอเคค่ะสลายตัว
2: มันคือความร้อนที่ระดับมากกว่าสัก50กว่าขึ้นไปถ้าเราจะพูดแบบเข้าใจง่ายๆคือหลังฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเราจะไม่ให้ไปทำหัตถการที่มันมีความร้อนเยอะนะเช่นเครื่องบางอย่างที่มันยิงแล้วมันปล่อยความร้อนไปเกินสัก50กว่า60องศาเซลเซียสเนี่ยมันจะทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยมันสลายตัวเร็วขึ้นก็คือคุณเสียสตังค์ไป100บาทแต่เหมือนคุณได้แค่80บาทอ่ะเข้าใจไหมครับแต่ว่าถ้าความร้อนที่น้อยกว่านั้นหน่อยเช่น40กว่าองศาเซลเซียสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกวนมากดังนั้นถ้าเป็นพวกได้เป่าผมหรือว่าคุณจะไปส่องไฟร้อนๆบางทีความร้อนมันไม่ลึกเข้าไปข้างในนะมันอาจจะไม่เป็นอะไรนะแต่มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรากลัวว่ามันจะเป็น
3: อ๋อเพราะว่าปกติแล้วเขาไม่ได้ฉีดที่แบบชั้นตื้นๆอยู่แล้ว
2: ส่วนใหญ่
3: ว่าผิวหนังมันจะมีหลายชั้น
2: ใช่ใช่คืออย่างนี้ไอ้ฉีดตื้นลึกเนี่ยมันขึ้นกับว่าแก้สภาพปัญหาอะไรนะแต่เอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภัยในเมื่อคุณเสียสตังค์มา ขนาดหนึ่งแล้วเนี่ยก็ควรเลี่ยงให้มากที่สุดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นว่าแบบเฮ้ยคุณจะต้องไปลิมิตชีวิตตัวเองทุกสิ่งอย่างขนาดนั้นนะครับ
0: ก็อย่างน้อยที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิด50องศาก็ไม่น่าจะกระทบกับแดดเมืองไทย
2: เราทนไม่ได้อะเราทนไม่ได้
0: ใช่เพราะว่าเราก็จะอยู่ในห้องแอร์อยู่แล้วนะไฟในสตูดิโอก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้น
2: ไม่ถึงอยู่
0: แล้วเพราะว่าถ้าเราอยู่ไม่ได้ฟิลเลอร์ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
3: แสดงว่าทำถูกแล้วด้วย
2: ใช่ครับ
3: ก็คือเลี่ยงทันทีจะได้แบบเต็มที่หน่อย
0: แต่ถ้าเกิดเลี่ยงก็น่าจะเป็นในเรื่องของการทำเลเซอร์หรือว่าทำซาวน่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้อง
2: ซึ่งผมจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เลเซอร์ทุกตัวนะบางตัวความร้อนมันไม่เยอะมันก็พอทำได้นะครับแต่ว่าความร้อนที่เยอะๆหน่อยเช่นพวกกลุ่มยกกระชับเนี่ยความร้อนจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะเราต้องการยกเนื้อขึ้นกลุ่มนี้แนะนำว่าเลี่ยง2อาทิตย์อย่างน้อย
0: อย่างน้อย2อาทิตย
2: ์บางคนแนะนำ1เดือนเลยด้วยซ้ำครับ
0: แต่หลังจาก1เดือนพอทำด้วยเลเซอร์ความร้อนแบบนี้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะสลายอยู่ใช่
2: คือตอนนั้นเนี่ยเนื้อฟิลเลอร์มันจะ
0: คงตัว
2: เขาเรียกว่าเบลนหรือผสานไปกับเนื้อเยื่อเราแล้วอะบางทีแล้วความร้อนก็ทำอะไรมันมากไม่ได้แล้วเพราะมันเหมือนกับมันทำงานของมันไปเรียบร้อยแล้ว
0: ครับผม
3: แล้วอย่างนี้เวลาแบบกดทับอะ
2: ครับ
3: กดทับมีผลต่อการแบบเปลี่ยนรูปของฟิลเลอร์ป่ะ
2: มีทั้งมีและไม่มีครับคือมันขึ้นกับฟิลเลอร์ที่คุณใช้คือชนิดของฟิลเลอร์เนี่ยมันมีหลายรุ่นเราเหมือนเจลเราคิดง่ายๆมันเหมือนเจลใส่ผมอะมันมีตั้งหลายรุ่นแข็งน้อยแข็งกลางแข็งมากอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเราเอาตัวเราไปทับกับเนื้อผลิตภัณฑ์ที่มันแข็งมากบางทีมันอาจจะไม่เป็นอะไรมันปั้นได้มันอยู่ของมันอย่างนั้นได้แต่ถ้าคุณไปทับกับเนื้อฟิลเลอร์ที่เนื้อเบาหน่อยมันก็อาจจะแผลไปตามในจุดที่คุณต้องการทับได้นะครับ
0: แสดงว่าเรื่องของคุณภาพฟิลเลอร์ก็สำคัญ
2: มันไม่ใช่คุณภาพมันคือชนิดของฟิลเลอร
0: ์ชนิด
2: ใช่แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นกันอีกว่าเราฉีดเพื่ออะไรเนี่ย
0: ค่ะ
2: เช่นถ้าเราฉีดฟิลเลอร์เนื้อเบาเพื่อเติมน้ำในผิวเฉย
3: ๆครับ
2: ถ้าเราจะทับให้มันเบนไปตรงอื่นมันก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็เป็นน้ำในผิวทั่วๆถูกไหม
3: โอ้
2: แต่ถ้าคุณฉีดเพื่อปั้นเช่นคุณอยากจะปั้นให้โหนกมันนูนขึ้นมาหรือร่องแก้มมันดันออกมาอันเนี้ยถ้าคุณไปกดทับมันเยอะบางทีมันก็อาจจะแผลในจุดที่เราไม่อยากให้ไป
0: โอเค
3: พี่ซาร่าพี่หมอครับผมอยากรู้มากเลยว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันมีกี่ชนิดครับในแบบที่เราแบบฉีดกันเนี่ย
2: โอเคก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นคำรวมแปลว่าสารที่คุณฟิลเข้าไปเพื่อให้มันเต็มขึ้นมาใช่ป่ะอันแรกเลยคือถ้าเป็นยุคอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าฉีดซิลิโคนซิลิโคนก็เป็นฟิลเลอร์ชนิดนึงนะ
3: ซิลิโคน
2: รุ่นโบราณเลยอ่ะแล้วก็รุ่นถัดมาหน่อยก็จะเป็นพวกไบโอพลาสติกแต่พวกนี้พอฉีดไปนานๆเขาเนี่ยเราพบว่ามันเป็นก้อนแล้วก็เกิดการอักเสบเกิดอะไรคือตอนแรกไม่เป็น10ปีผ่านไปถึงจะเป
0: ็น
2: หลังๆก็แทบไม่มีใครใช้กันแล้วรุ่นหลังๆเนี่ยเขาใช้ฟิลเลอร์ที่เป็นสารที่เขาเรียกว่าไฮยาเคยได้ยินไหมชื่อเต็มๆการแพทย์คือไฮยาลูโรนิกแอซิด
3: ก็คือสารเติมเต็มที่อยู่ตามพวกครีมส่วนผสมของครีมที่
2: ซึ่งไฮยาเนี่ยมันจะเป็นสารที่เหมือนที่มีอยู่แล้วในผิวเราเป็นสารที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อจะเอามาทดแทนที่มันบกพร่องในผิวเราเราพบว่าการใช้ไฮยามาเสริมเนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยลองเทอมไม่มีก้อนสลายเองได้แล้วแต่รุ่นบางรุ่นสลายเร็วหน่อยบางรุ่นสลายช้าหน่อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คืออาจจะเอามาผสมในครีมเพื่อทำให้ผิวดูอิ่มฟูขึ้นถ้าเราทาแต่ว่าไฮยาที่มาผสมในครีมก็จะคนละแบบกับไฮยาที่ใช้ฉีดนะตัวโมเลกุลต่างกันความคงทนต่างกันไม่เหมือนกันไม่ใช่เดี๋ยวฟังผมเสร็จแล้วจะไปเอาเนื้อครีมนั่นแล้วฉีดเข้าไปมันไม่ได้น
0: ะ
2: มันจะเกิดกลายเป็นอีกแบบไปเลยนะครับ
3: ครับผม
2: เพราะนั้นนี่คือชนิดของไฮยาทีนี้พอไฮยาเองมันก็มีชนิดย่อยของมันอีกเช่นอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปว่าเนื้อแข็งบ้างเนื้อกลางบ้างเนื้ออ่อนบ้างขึ้นกับว่าเราต้องการจะทำอะไร
0: ครับ
2: ถ้าเราต้องการเสริมเพื่อใหโครงมันดูยกขึ้นเราก็ต้องใช้เนื้อหนัก
0: ค
2: ิดง่ายๆเหมือนกับว่าคุณแบบว่าคุณกำลังจะสร้างบ้านนะ
0: คุณก็ต้อง
2: ใช้เสาแข็งๆหน่อยใช่ไหมเนื้อหนักๆหน่อยแต่ถ้าคุณอยากจะทำเพื่อแบบเติมน้ำให้ผิวปูแบบเหมือนคล้ายๆปูพรมอ่ะคุณก็ต้องใช้เนื้อเบาๆแล้วก็พรมให้มันทั่วๆถ้าคุณใช้ก้อนๆแข็งๆมันก็จะกลายเป็นตะปุ่มตะปำถูกป่ะเพราะนั้นมันก็มีไฮยาอีกหลายรุ่นขึ้นกับว่าอยากจะแก้อะไร
3: ครับผม
0: ว้าวเพิ่งรู้นะว่าฉันก็เคยฉีดฟิลเลอร์แล้วนะเนี่ยเพราะเขาบอกว่าอยากให้เติมฉีดไฮยาหนูก็นึกว่าเป็นชื่อส่วนนึงในการบำรุงผิวอ๋อสรุปวันก็คือฟิลเลอร์เหมือนกัน
2: ใช
0: ่แล้วไงหนูก็เคยฉีดแล้วค่ะ
2: สรุปว่าที่บอกไม่เคยอ่ะจริงๆเคยแล้วแต่ไม่รู้ตัว
0: แต่ไม่รู้ว่ามันคือฟิลเลอร์
2: เพราะนั่นเป็นชนิดหนึ่งของฟิลเลอร
0: ์
2: ฟิลเลอร์คือคำรวม
0: ค่ะ
3: แสดงว่าแล้วแต่คลินิกด้วยแล้วแต่ชื่อหัตถการด้วยบางทีเขาก็แบบว่าเรียกไม่เหมือนกันอย่างบางที่ก็แบบเรียกมาได้อะไรบ้างที่เป็นแบบสารเติมเต็มอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะครับ
2: ใช่ครับ
3: อ๋อ
0: ตอนนี้นะคะเราก็ได้มีความรู้มีข้อมูลเกี่ยวกับฟิลเลอร์มาระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ยังมีความรู้อีกมากมายเลยที่เราต้องการจากคุณหมอแต่เท่านี้ยังไม่พอคุณหมอยังมีเรื่องที่จะมาไขคดีให้กับเราอีกเยอะเลยสวยหล่อขอสืบช่วงหน้ามีคำตอบแน่นอนค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของสวยหล่อขอสืบกับเรื่องฉีดฟิลเลอร์เติมให้เต็มค่ะพลาสเตอร์ของเราคะมีอะไรอยากจะถามคุณหมอไหมคะ
3: พี่หมอผมสงสัยมากเลยระหว่างโบกับฟิลเลอร์ครับคืออะไรมันสลายยากกว่ากันครับ
2: ฟิลเลอร์เนี่ยเวลาฉีดไปปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันฟิลขึ้นมามันเต็มขึ้นมาถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ฉีดสลายมันมียาสลายภายใต้เงื่อนไขว่านี่คือฟิลเลอร์ชนิดไฮยาเท่านั้นนะที่มันมียาสลาย
3: ก็คือฉีดลงไปแล้วก็จะยุบทันที
2: ก็ให้เวลาเขาเต็มที่วัน2วันเขาก็จะค่อยๆเริ่ม
3: มา2วัน
2: เริ่มเบาตัวลงคือมันขึ้นกับชนิดฟิลเลอร์ด้วยง่ายๆเจลแข็งคุณก็รอนิดนึงกว่ามันจะสลายถ้าเจลเนื้อนิ่มแป๊บเดียวมันก็สลายถ้าคุณไปใช้ซิลิโคนน่ะมันไม่มียาสลาย
3: ก็มาจะถามเลยหน้าที่ฉีดซิลิโคนมาไม่ใช
2: ่
3: ซิลิโคนก็คือสลายไม่ได้
2: ซิลิโคนก็ต้องไปผ่าออก
3: ผ่าเลย
2: ผ่าออกกรีดออกหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ว่ามันเริ่มอยู่ในผิวเรานานแค่ไหนถ้ามันอยู่ในผิวเรานานเริ่มเป็นก้อนแข็งก็ต้องผ่าแต่ถ้ามันอาจจะยังไม่ทันอยู่ในผิวเรานานยังไม่เป็นก้อนแข็งมากก็อาจจะแค่กรีดออก
3: เอ๊ะแล้วอย่างนี้หน้าเราในแบบชั้นของผิวหนังเนี่ยครับมันจะไม่แบบพังไปด้วย
2: ไม่ครับไม่คือเราพบว่าไอสารที่ฉีดสลายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไปทำงานในจุดที่มันมีไฮย่าเยอะๆมันรู้งานนะมันนั้นมันก็คือมันก็ไม่ได้มากวนกับผิวเรามาก
3: ครับ
2: แต่เมื่อกี้ที่ตอบค้างไว้คือเรื่องโบ
3: ครับ
2: ว่าแก้ยากกว่ากันไหมโบเนี่ยนะมันเป็นยาที่เอาไว้คลายกล้ามเนื้
3: อ
2: ฉีดปุ๊บรอยย่นๆที่มันเกิดจากการบีบของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะคลายออกอย่างเช่นเนี่ยเราพยายามเลิกคิวแล้วกล้ามเนื้อมันยู่ใช่ไหม
3: ใช่ฮะ
2: มันก็จะคลายออกเพราะนั้นเราก็จะเลิกคิวไม่ได้แต่ประเด็นคือยามันไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีคุณต้องรอไปก่อน2สัปดาห์ส่วนใหญ่2สัปดาห์คุณถึงจะเห็นผลของโบมันก็ไปจับกับกล้ามเนื้อทีนี้พอมันเกิดจุดที่เราไม่ชอบมาสมมติฉีดไปแล้วเราไม่ชอบอ่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันออกฤทธิ์ไปแล้ว
3: อ๋อเข้าใจว่าจะต้องไปแบบอาบน้ำร้อนหรือเข้าสตรีม
0: ให้เขาสลายเร็วขึ้น
3: ใช
2: ่จริงๆความร้อนสลายมันได้ครับแต่ว่าต้องตอนที่มันยังไม่ออกฤทธิ์มันยังไม่คลายกล้ามเนื้อแต่พอกล้ามเนื้อรับยาไปแล้วถูกบล็อกไม่ให้ทำงานแล้วอ่ะคุณแก้อะไรไม่ได้แล้วคุณต้องรอมันหมดฤทธิ์อย่างเดียวส่วนใหญ่จริงๆผมแนะนำคือถ้าจะมีงานสำคัญเนี่ยอย่ามาฉีดแบบอย่างเงี้ยอาทิตย์หน้า2อาทิตย์อย่างเงี้ยไม่ควรคุณต้องเตรียมการล่วงหน้าไว้สักหน่อยสักเดือนนึงเพื่อมันเกิดอะไรขึ้น
0: จะได้แก้ทัน
2: หรือถ้ามันเกิดแบบไม่รุนแรงอย่างเงี้ยบางทีผลสักประมาณ 2-3 อาทิตย์มันก็หมดไป อย่างเช่นสมมติเราฉีดโบอย่างเงี้ยแล้วเกิดตาตกมันเป็นไปได้นะ ถ้ายามันเกิดพลาดไปโดนกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้ เกี่ยวกับควบคุมการเปิดปิดของตาอย่างเงี้ยแล้วเกิดตาเกิดอาจจะไม่ตกอาจจะแค่แบบว่าเหมือนแบบรีๆมันแบบดูไม่เต็มอย่างเงี้ยมันไม่ได้โดนกล้ามเนื้อตรงนั้นตรงๆแต่ยามันไหลไปโดนเนี่ยคุณรอไปสักประมาณ 2-3 อาทิตย์บางทีมันดีขึ้นดังนั้นพวกหัตถการกลุ่มนี้ถ้าจะมีงานเนี่ยผมก็คงแนะนำว่าทำล่วงหน้าอย่างน้อยสักเดือนนึงจะดีครับ
0: วันนี้ก็มีอีกหลายปัจจัยเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะตัดสินอยากจะฉีดฟิลเลอร์อยากจะหน้าเด็กอยากจะดูดีเติมร่องแก้มนะคะก็อยากให้แพลนไว้ก่อนเพื่อเป็นการเซฟที่สุดนะคะ
2: เดือนนึงนะผมแนะนำเลย
0: แนะนำนะประมาณเดือน
2: อย่างน้อยน้อยจริงๆก็ขอ2สัปดาห์แต่ผมว่าเดือนนึงดีกว่าก
0: ำลังดี
2: เพราะยังไงนะยามันออกฤทธิ์นานกว่านั้นอยู่แล้วอ
0: ะ
2: เพราะนั้นคุณไม่ต้องมาแบบว่ามีการใช้หน้าสัปดาห์หน้าแล้วคุณจะมารีบใช่ไหมคุณแพนไว้เลย
3: ใจร้อน
0: เลยครับใช่ไหมเดี๋ยวให้อาจารย์หมอนะคะย้ำประเด็นนี้กับเราเลยค่ะว่าฟิลเลอร์ช่วยให้หน้าผากไม่ย่นแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถสลายได้จริงหรือไม่คะ
2: พูดถึงสลายได้ก็กลับมาที่คล้ายๆเดิมที่เราคุยกันไว้คือถ้าเป็นฟิลเลอร์แบบไฮย่าอันนี้สลายได้ฉีดสลายได้สำหรับมันจะช่วยเรื่องหน้าผากย่นหรือไม่ย่นเนี่ยคือหน้าผากเรามีกล้ามเนื้อครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดว่ามีหน้าผากย่นมันเกิดจากกล้ามเนื้อหน้าผากมันยู
0: ่
2: เราต้องใช้โบเพื่อคลายอันนี้ถูกต้องเข้าใจถูกแต่ว่าเราจะเคยเห็นบางคนที่ยู่เยอะๆไหมเหมือนกับเขาเลิกหน้าผากเลิกคิ้วจนชินน่ะจนมันกลายเป็นร่องแบบร่องบากไปเลยอ่ะ
0: กลายเป็นแบบว่าคิ้วติดลังไรผมแล้วอะไร
2: อ่ะอันนั้นเนี่ยถ้าเราใช้โบอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะคลายได้ในระดับนึงแต่มันจะไม่เก็บทั้งหมดการใช้ฟิลเลอร์ก็มีบทบาทครับ
0: ค่ะแล้วอย่างที่เขาบอกว่าฉีดเพื่อให้หน้าผากหนกนูนอ
2: ่
0: ะอันนี้คือฟิลเลอร์หรือเปล่า
2: อันนี้ฟิลเลอร์ครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะช่วยยืดผิวออกน
0: ะ
2: คนที่มีร่องเป็นรอยบากอันนั้นจะช่วยได้คนที่บากเยอะๆบางทีเราต้องใช้2อย่างร่วมกัน
0: วันนี้ได้ความรู้เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของ ฉีดฟิลเลอร์เติมให้เต็มหลายๆคนก็จะฉีดเพื่อจุดประสงค์ที่อยากจะหน้าเด็กหลายๆคนก็อยากที่จะฉีดเพื่อลดรอยต่างๆหรือว่าแก้ปัญหาในเรื่องของผิวให้ผิวฟูพรมเป็นพรมกับเป็นก้อนในการที่จะปรับรูปร่างเป็นโครงสร้างเหมือนบ้านนั่นเองก็สิ่งสำคัญแล้วนะคะที่ได้ฟังจากอาจารย์หมอนะคะก็ในเรื่องของการเตรียมตัวให้ดีศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนแล้วก็มาปรึกษาอาจารย์หมอก่อนที่จะมีการฉีดฟิลเลอร์นั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับอาจารย์หมอทั้งทีนะคะอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นฉีดฟิลเลอร์ค่ะต้องทำยังไง
2: ครับอันแรกเลยก็คือคุณต้องดูว่าคุณต้องการอะไรเพราะว่าเราจะได้จัดให้ตามที่คุณต้องการนะอันนี้ต้องมีโจทย์ในใจอยู่แล้วเพื่อที่จะมาคุยกับหมอนะครับสองต้องเลือกสถานที่ด้วยสถานพยาบาลต้องไว้ใจได้นะครับเป็นการฉีดโดยแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพซึ่งอันนี้สำคัญมากและ3ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ฉีดก็ต้องผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาหรืออย.

0: ขอบคุณครับ
1: แล้วก็ขอบคุณน้องพลาสเตอร์ด้วยนะคะที่มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในวันนี้นะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะและแน่นอนที่สุดนะคะตอนหน้าอย่าพลาดเลยค่ะเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยหล่อมานำเสนออีกนะคะห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบบ๊ายบายค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ากพูดถึงคำว่าคนไร้บ้านภาพที่หลายๆคนอาจกำลังจะนึกถึงอยู่นะคะก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเช่นใต้สะพานลอยใต้ทางด่วนในสวนสาธารณะหรือว่านอนตามป้ายรถเมล์หลายๆคนกลัวนะคะกลัวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาทำลายเขาหรือเปล่าหรือบางคนก็ออกอาการเหยียดไปเลยรังเกียจว่าโหเนื้อตัวไม่สะอาดมีกลิ่นตัวไม่อาบน้ำถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้วคุณอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมถ้ารู้ว่าคนไร้บ้านนั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชอบันเชื่อว่าพวกเราก็คงเคยมองดูคนเหล่านี้ดิ้นรนใช้ในที่สาธารณะแต่พวกเราอาจจะไม่เคยมองเห็นถึงชีวิตและจิตใจของพวกเขามองไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทั้งคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันคืออะไรบทชนวนป่วนใจครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งใจมองปัญหานี้กันอย่างจริงจังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและก็คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มา2ท่านค่ะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอีกท่านก็คือพี่โด่งสมพรหานพงศ์เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอบานรับรองเลยนะคะว่ามุมมองของคุณที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ค่ะหมอคะอบันซ่ามาว่าคุณหมอมีส่วนร่วมในเรื่องของการสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เลยขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอันนี้คือมันมีประเด็นอะไรบ้างอะคะ
1: ค่ะก็สิ่งที่ทำไปนะคะก็คือเราไปสำรวจคนไร้บ้านนะคะโดยใช้แบบประเมินที่ดูเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยดูเรื่องโรคจิตเวชที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็พบว่าโรคจิตเวชเนี่ยเจอได้เยอะมากนะคะในคนไร้บ้านนะคะมีตั้งแต่ระดับแบบอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงอะค่ะโรคที่เจอเยอะก็จะเป็นโรคสคิสโซฟรีเนียนะคะซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 1% นะคะแต่ว่าในคนไร้บ้านเนี่ยเจอได้ถึงเกือบ 30% เลยประชากรคนไร้บ้านเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำได้ยากเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่เป็นที่แล้วก็การสำรวจในจุดๆหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงว่าเราได้มาอย่างไงด้วยนะคะอย่างตอนที่ได้มานี่ก็คือได้มาจากการที่ลงสำรวจในแถวเสาชิงช้านะคะที่มีการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็มากันแล้วก็ได้สำรวจตรงนั้นแต่ว่าจริงจะมีคนไร้บ้านอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มาในจุดนั้นหรือในตามเชลเตอร์นะคะที่เป็นที่พักอาศัยที่ทางรัฐบาลจัดให้อะค่
0: ะ
1: คนที่มาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนคนไร้บ้านทั้งหมดแต่วันนั้นที่มาก็ถือเป็นคนไร้บ้านส่วนหนึ่งที่เข้ามารับอาหารแล้วก็ได้รับการสำรวจซึ่งก็ถือเป็นคนไร้บ้านที่เดินมาได้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาวะที่ยังพอดูแลตัวเองได้เพราะจะมีกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามารับอาหารอาจจะเป็นกลุ่มที่มีระดับการดำเนินชีวิตเนี่ยแย่กว่าคนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าโรคทางจิตเวชอาจจะรุนแรงกว่าก็เลยยังไม่รับการสำรวจในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนที่มาเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินมาได้นะคะมารับอาหารได้แต่ก็ยังพบว่ามีโรคจิตเวชค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าระดับรุนแรงก็ยังพบได้เยอะอยู่มากกว่าประชากรทั่วไปถึงเกือบ30เท่าอะค่ะ
0: แล้วเหตุผลที่อย่างที่บอกค่ะว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยจะพบคนที่เป็นซิสโซเฟเนีย 1%
1: ค่ะ
0: แต่ในกลุ่มคนในบ้านที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยเนี้ยสูงถึง 30%
1: ค่ะ
0: อาจารย์พอที่จะมีข้อมูลอธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคืออะไรคะ
1: จริงๆในต่างประเทศเขามีการวิจัยมาเยอะมากนะคะมีมาแบบหลายสิบปีแล้วเขาก็มีการอธิบายอะค่ะว่ามันก็มีได้สองสามสาเหตุนะคะก็คือว่าพอคนที่เป็นโรคจิตเวชเขาความสามารถในการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ฐานะค่ะทางสังคมที่จะมีเงินเดือนรายได้ประจำที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทำให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมดีๆเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเอง
0: รวมถึงการทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เขาก็จะตกชั้นได้ตกชั้นลงมาเป็นคนไร้บ้านนะคะคือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะมี เรื่องของครอบครัวด้วยที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคือเหมือนกับว่าด้วยโรคจิตเวทเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เต็มที่ฉะนั้นญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูแลเขาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญาติหรือครอบครัวบางทีอาจจะไม่สามารถดูแลเขาได้เต็มที่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาถูกทอดทิ้งได้เหมือนกันหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะเข้ากับบริบทของครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจากบ้านออกมาอยู่เองข้างนอก
0: แล้วเป็นไปได้ด้วยไหมคะว่าคนที่ไร้บ้านนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าไม่มีเงินที่จะไปหาหมอหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้เข้ามารักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาการอาจจะแย่ขึ้นด้วย
1: อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะคะก็เพราะว่าพอเขาด้วยโรคนี้มันจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องรวมถึงด้วยตัวโรคเนี่ยคนไข้หลายคนจะไม่คิดว่าตัวเองป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทำให้เขาไม่เข้าสู่การรักษาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มีใครดูแลเพราะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะคะฉะนั้นปกติถ้าคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นต้องมีญาติดูแลและญาติมักจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาคนไข้มารักษารวมถึงให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเขาขาดส่วนนี้ไปเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงไป
0: ที่ผลักดันให้คนที่มีบ้านเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็รวมไปถึงวงจรที่ผลักให้เขาเป็นโรคจิตเวทเนี่ยคุณหมอพออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: มันอาจจะคนละส่วนกันคือถ้าคนปกติที่ไม่มีโรคจิตเวทการไร้บ้านจะเป็นอีกแบบนึงคือมันจะมีสาเหตุทางจิตใจหลายอย่างเช่นสภาพของครอบครัวไม่เอื้อมหน่วยความรู้สึกของเขาหรือบางคนต้องการชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นเยอะนะคะหลายคนเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นเองเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอิสระเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบเป็นเหมือนวิถีแบบคนทั่วไปที่ต้องมีครอบครัวนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าในมุมที่เป็นคนจิตเวทอีกเรื่องนึงเลยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเลือกเองแต่ด้วยความเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าความสามารถในการดูแลตัวเองทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตกลงหรือด้วยตัวโรคเขาเนี่ยต้องมีคนดูแลเขาทางบ้านอาจจะไม่สามารถก็ถูกทอดทิ้งลงมาก็มีเหมือนกัน
0: คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นไปได้ไหมคะรู้สึกว่าเป็นภาระรู้สึกกดดันอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกแย
1: ่มีเป็นไปได้มากมายเพราะว่าพอบรรยากาศที่เป็นแบบนั้นทางบ้านก็กดดันนะคะเพราะส่วนใหญ่โรคจิตเวทหลายครั้งเจอในบ้านที่ฐานะไม่ได้ดีมากนะเขาก็กดดันในแง่ตัวเองอยู่แล้วคนครอบครัวค่ะที่ทำมาหากินแล้วต้องมาเหมือนมีการดูแลส่วนนี้เพิ่มอีกซึ่งคนไข้บางทีเขาก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฉันญาติจะรู้สึกเหมือนต้องมารับภาระฉันบางทีอารมณ์ที่ออกมามันก็อาจจะมีหงุดหงิดหรือด่าทออาจจะไม่ได้เจตนาที่ใจไม่ดีนะคะไม่ใช่นะแต่ว่าอารมณ์ที่มันออกมันหงุดหงิดมันก็ส่งผลคำพูดออกมากระทบใจคนไข้ได้ค่ะซึ่งคนไข้ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ต้อนรับอะค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมาค่ะ
0: ทัศนคติของสังคมอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ต่อคนไร้บ้านในแง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นถ้าเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นคนนี้แบบเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเราอย่าอยู่เข้าใกล้แล้วแบบทำท่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งแบบไปรังแกเขาอะค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรอะคะ
1: อันที่หนึ่งคือแม้ถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็อย่าทำร้ายเขาเลยคือหลายครั้งเราช่วยคนในสังคมเราไม่ได้นะคะก็อย่าซ้ำเติมอันนี้ต้องขอนิดนึงการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ลำบากการเป็นโรคจิตเวทก็ลำบากอีกฉะนั้นสองลำบากมารวมตัวอยู่ในคนคนหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อย่าซ้ำเติมบางทีมันคนเราซ้ำเติมตั้งแต่คำพูดไปสอดเสียดไปล้อเลียนเขาหรือกลั่นแกล้งอะไรนะคะด้วยคำพูดวาจาหรือว่าคือสีหน้าไปรังเกียจรังงอนเขาเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคือมีแต่ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงฉะนั้นเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้อย่าทำให้เขาแย่ลงเลยแต่ถ้าเราอยากเราสามารถแจ้งพวกมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิกระจกเงานะคะหรือหน่วยงานรัฐบาลนะคะที่จะเข้ามาช่วยว่าเขามีป่วยนะแล้วพวกคนป่วยตรงนี้อยากให้นำเข้าสู่การรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อาจจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ที่จะนำคนเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นคนไข้นะคะนำเข้าสู่การรักษาค่ะ
0: จริงๆมันก็มีโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้าน
1: ช่วงหลังดีขึ้นค่ะคือช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้ดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า NGO เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะเพราะ NGO เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคนที่เขาเรียกว่าชายขอบนะคนที่โดนสังคมไม่ได้ให้ความใส่ใจอะค่ะรัฐบาลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มีส่วนของสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่า พราะว่าการที่เราปล่อยให้มีคนไร้บ้านเยอะๆมันเป็นตัวสะท้อนเลยค่ะว่าประเทศเราเนี่ยล้มเหลวต่อการดูแลคนในสังคมนะคะปล่อยให้คนส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นแบบนี้ค่ะ
0: ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านก็คือการหาบ้านให้กับพวกเขาและพี่โด่งสมพรหันพรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยท่านนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงภารกิจสำคัญที่เขาทุ่มเททำมาตลอด10กว่าปีพี่โด่งคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาทำงานร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านได้อย่างไรอะคะ
2: ก็คือต้องพูดถึงว่าโดยบทบาทของมูลนิธิเองมูลนิธิทำงานกับพี่น้องคนจนเมืองอยู่แล้วครับจนล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับพี่น้องเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะตอนประมาณปี2544ครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมยิ่งแก้ปัญหาได้เกิดคนจนที่มันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งล่าสุดเราก็เนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าทำไมคนถึงมาใช้คิวในที่สาธารณะมันก็เลยทำให้มูลที่อยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็เริ่มจากนั้นเป็นต้นมาในการที่ทำงานกับพี่น้องคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะครับแต่ตอนที่เราลงไปทำงานเนี่ยมันก็เจอความหลากหลายของพี่น้องบางคนก็เจอเหมือนกับคนที่อาจจะไม่ปกติในเชิงที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยทางจิตซึ่งเราแค่อยากรู้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอยากรู้แค่สาเหตุการมาใช้พื้นที่สาธารณะพอเราลงทำงานไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางเรื่องที่ทำให้เขามาใช้พื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเรามองไว้ว่าคนที่มาใช้พื้นที่สาธารณะหรือเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเราเรียกว่าปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วกดทับพี่น้องบางคนมีความพิการมีความเรื้อรังของโรคอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราแบบนี้เราจะทำยังไงซึ่งมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขว่าเราจะทำไงกับเขาจนให้สังคมได้มีทัศนคติที่มองกับพี่น้องคนไร้บ้านนี่ใหม่อะไรเงี้ยครับหลังจากที่เราลงทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอ๊ะดูแล้วเนี่ยจากพี่น้องที่ใช้วินิจฉัยสาธารณะเนี่ยเขามีศักยภาพมีอะไรที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอย
0: ่
2: างเงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่ลงทำงานผู้คุยแต่ถามว่าทำงานยากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงื่อนไขในการทำงานที่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองก็เป็นที่มาของการลงไปทำงานจนนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆเราเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านอย่างเงี้ยครับจนประมาณปี4748เนี่ยเราก็เริ่มผลักดันกับกทม.ก่อนเพราะว่ากทม.เนี่ยมีนโยบายเรื่องของการปิดสวนสาธารณะเริ่มจากสนามหลวงก่อนทำให้เขาได้เดือดร้อนอะไรเง
0: ี้ยกระทบแน่ๆไม่มีที่อยู
2: ่ใช่ก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทำงานก็จนเป็นผลักดันให้กทม.เนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์เพื่อที่ให้เขาได้มามีที่ตั้งหลักชีวิตมาพัฒนาเสรีภาพเขาก็เป็นที่มาของการเริ่มมีศูนย์พักขึ้นมาตอนปี50เนี่ยเรามีศูนย์พักที่บางกอกน้อยซึ่งเราเช่าที่อาการรถไฟซึ่งพอเรามีศูนย์เนี่ยเงื่อนไขในการลงทำงานก็เริ่มชัดขึ้นว่าเราจะทำงานกับเขาไปในทิศทางไหนจะแก้ปัญหาจากเรื่องอะไรก่อนแต่ว่าเรายังเน้นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าเขาเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องสุขภาพเรื่องบัตรเขาจะต้องจัดการยังไงถ้าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้แย่หรอกว่าไอ้ผู้ป่วยทางจิตเราไม่ทำคนแก่เราไม่ทำแต่เราพยายามถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้และสามารถพัฒนาตัวเองได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงนี่เป็นที่มาของพอเขามาอยู่บริหารจัดการร่วมศูนย์เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเขาว่าเขาต้องจัดการดูแลด้วยตัวเขาเองหมายถึงว่าเพราะศูนย์ของเราเนี่ยจะต่างกับศูนย์ของรัฐหรือสถานคุ้มครองของรัฐเพราะว
0: ่
2: าของเราเนี่ยเราจะมีขบวนการทำงานตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะก่อนลงไปทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาจะมีที่ตั้งหลักเนี่ยมันต้องผ่านทางทำความเข้าใจกับเขาก่อนว่าพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณต้องบริหารจัดการหมดเลยนะค่าน้ำค่าไฟคุณใช้คุณต้องดูแลน
0: ะ
2: การอยู่ร่วมกับเพื่อนคุณต้องช่วยกันดูแลร่วมกันความสะอาดหรือกติกาการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว
0: เหมือนเป็นสังคมเป็นครอบครัวที
2: ่
0: เหมือนกับเมื่อก่อนเขาอาจจะเร่ร่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามทีเนี้ยพอจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันตอนแรกคือทางมูลนิธิหรือว่าทางกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็คือพามาเลย
2: ไม่ครับ
0: ไปทำความรู้จักกันก่อนเกิดความไว้ใจกันให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานพอให้มาอยู่ในสังคมใหม่ก็บอกกติกาให้เขาเข้าใจเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการสังคมต้องการที่มีเพื่อนคนอื่นเมื่อก่อนอาจจะมีบางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าให้โอกาสเขาใหม
2: ่
0: ที่จะเข้ามาได้ร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
2: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นภาระให้กับคนอื่นเราเนี่ยมีศักยภาพอย่างเงี้ยครับ
0: ป่วยจิตเวชอะค่ะเวลาเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ย มันน่าจะมีความท้าทายมันน่าจะมีความเข้าใจยากหรือการสื่อสารยากหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์น่าจะแบบมันจะไม่น่าจะง่ายใช่ไหมคะแล้วที่นี่ทำยังไงอะคะ
2: คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคนไหนป่วยไม่ป่วยจิตเวชเราไม่รู้เลยเพียงเพราะว่าถ้าเขามาคุยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเราก็รับเขาหมดถ้าว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะซึ่งบางคนเราอาจจะรู้มาก่อนเพราะว่าเราไปทำงานกับพี่น้องในพื้นที่สาธารณะก่อนเราก็จะรู้อ๋อคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยหน่อยนะแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องเราได้คนอื่นคิดว่าไงสมาชิกเราก็จะช่วยยืนยันว่าม
0: ีการเหมือนกับถามโหวตทำความคิดเห็นกันก่อนด้วยที่รับสมาชิกใหม่เข้ามา
2: อย่างยกตัวอย่างอย่างลุงนึกเนี่ย
0: ค
2: ือแกมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วซึ่งสมาชิกเขาก็รู้กันว่าเอาเนี่ยเจออยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยแกจะชอบแต่งตัวเป็นรปภ.แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนก็จะช่วยบอกว่าเอาไม่แกไม่เป็นพินภัยใครหรอกแต่อย่าไปทำให้แกโกรธอะไรเงี้ยซ
0: ึ่งก็จะ
2: ร
0: ู้แล้วจากกัน เป็นยังไง
2: แต่ว่าอีกประเภทอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาจะมาคุยกติกาเหมือนการอยู่ร่วมกันเหมือนคนปกติอะที่เราดูไม่ออกเลยจนมาอยู่ด้วยกันที่ศูนย์เนี่ยพอเวลาเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเนื่องจากว่าเขาถูกกระตุ้นหรือเขาขาดยาการกินยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าเขามีเป็นคนที่ป่วยทางจิตอย่างสมาชิกเราที่เห็นเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยก่อนที่จะหมอจะไปตรวจที่ศูนย์นะก็มีพูดคนเดียวดึกๆหรือบางทีเดินไปไหนก็คุยคนเดียวนี้เราจะเริ่มเห็นละทีนี้ถามว่าพี่น้องอยู่ลำบากไหมกับพี่น้องที่ป่วยทางจิตถามว่าเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเราจะคุยกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์มากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาบางเรื่อง
0: อย่าไปแย่เขาอย่าไปทำให้เขารู้สึกแบบแย่หรือเกิดอาการ
2: ใช่ใช่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์ด้วยกันเนี่ยเราพยายามบอกว่าพวกเราอยู่กันแบบญาติพี่น้องกันนะอยู่แบบครอบครัวถ้ามีอะไรเราจะคุยกันซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ว่าพี่น้องที่ป่วยทางจิตเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเขาหลุดนะเขาก็จะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้สมาชิกเราเนี่ยคุยกันก่อนเออทุกคนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้ปล่อยอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกินกำลังเราได้เนี่ยเราก็จะประสานทางโรงพยาบาลมาคุยอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แน่เราจะมีการพูดคุยกับสมาชิกไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราพะวงไหมกับพี่น้องคนละบ้านที่ป่วยทางจิตเราก็ไม่พวงครับ
0: จริงๆที่พี่ดงพูดเนี่ยอบานคิดว่ามันเป็นการบอกข้อมูลอย่างนึงว่าทัศนคติของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองผู้ป่วยไร้บ้านที่เป็นแบบจิตโรคจิตเวทด้วยเนี่ยในทางลบเกินไปเพราะว่าอย่างที่พี่ดงบอกคือไม่มีใครกังวลคือสามารถพูดคุยสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: อันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่คนมีเยอะพี่ดงคนพบว่าคนเข้าใจผิดอย่างนั้นเยอะไหมคะ
2: ผมคิดว่าเข้าใจผิดตั้งแต่เกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะแล้วครับเพราะว่าสังคมพยายามมองเขาว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีอันตรายไม่สามารถพัฒนาได้ผมคิดว่าตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วยิ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสาธารณะแล้วมีอาการป่วยทางจิตยิ่งถูกมองกดลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเขาจริงๆเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยพูดคุยกับเขายังไงแค่นั้นแหละสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องที่ป่วยยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกครับอย่างที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนึงที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยทางจิตเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเขาไว้ใจเพราะว่าอย่างศูนย์เราทำงานเหมือนที่บอกแล้วอยู่กันแบบครอบครัวก็อยู่กันพอคนที่ป่วยทางจิตพอรู้สึกว่าเขาไว้ใจคนอื่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นได้เนี่ยเขารู้สึกเขาอาการนั้นก็ไม่เกิดนะผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเขาก็เหมือนคนปกติอะสิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าการดูแลคนป่วยทางจิตเนี่ยผมคิดว่าใช้ระบบของความอยู่ร่วมกันแบบนี
0: ้
2: อย่าคิดว่าเขาคือภาระเขาคือคนที่น่ากลัวอะไรเงี้ย
0: จริงๆแสดงว่าสังคมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างให้เขาเกิดอาการแล้วก็สังคมนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาเขาได้ด้วยอบันสงสัยค่ะว่าในการอย่างที่พี่โดมบอกไปกี้เนี่ยการที่จะเข้าหาผู้ป่วยทางจิตตั้งแต่แรกนะมันน่าจะแบบจะต้องมีความรู้แหละจะต้องมีเทคนิคที่มันไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปแล้วรวมไปถึงเวลาเขามาอยู่ที่นี่ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่นวิธีในการปฏิบัติต่อพวกเขา
2: ครับ
0: ตรงนี้เนี่ยมีการที่ได้ข้อมูลหรือว่าทำงานร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์มากน้อยอย่างไรคะแล้วคุยกันยังไงเอาข้อมูลมาร่วมกันเครือข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงคะ
2: คือเริ่มจากแรกก่อนแล้วเริ่มแรกเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเพราะว่าเราแค่ใช้ใจลงไปคุยก่อน อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยอาการทางจิตขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีป่วยระดับ1ระดับ2ระดับ3ในของเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเราลงเราเริ่มเห็นว่าสมาชิกเราเนี่ยเฮ้ยมีพี่น้องที่เป็นป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้น แล้วก็จากการที่พอเรามีศูนย์เนี่ยหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับก็มาตรวจสุขภาพมาอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยมีสมาชิกที่พักอยู่ที่นี่มีอาการเข้าขั้นป่วยทางจิตเนี่ย
0: คือตอนแรกมาตรวจสุขภาพมาดูแลสุขภาพทั่วไปก่อน
2: ใช่ครับเขามีการประเมินทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอ้ยจะทำไงพอพี่น้องเริ่มมีการป่วยเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานซึ่งผ่านภายใต้ของโครงการจากสสส.ซึ่งก็มีทางข้างคุณหมอทันตะวันในที่มาช่วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ป่วยจิตเวชมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเราได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานไหม ก็เริ่มหลายชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานทั้งสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมากขึ้นแล้วก็ทำงานกลไกเงื่อนไขว่าถ้าเขาป่วยแล้วเราจะมีการช่องในการนำส่งยังไงเรื่องโรงพยาบาลไหนที่จะดูแลผู้ป่วยทางจิตอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็มีเริ่มมีกลไกและช่องทางในการดูแลพี่น้องที่ป่วยทางจิตมากขึ้น
0: เหมือนกับเราก็มีคอนแทคแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานว่ามีปัญหาปุ๊บก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือ
1: ฉะนั้นอยากให้มองด้วยความเข้าใจและเห็นใจคือเราเกิดมาดีถือว่าโชคดีแล้วโรคจิตเวชเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากทางสมองมันเป็นเองไม่ใช่ว่าคนจิตใจอ่อนแอ
0: ไม่ได้เลือกอยากจะเป็น
1: ไม่ใช่เลือกอยากจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจด้วยมันเป็นโรคของสมองมันผิดปกติฉะนั้นเราสมองไม่ผิดปกติถือว่าโชคดีมากฉันว่าเจอเขาเป็นแบบนั้นให้เห็นใจเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเขาวันนึงเขาก็ปกติเหมือนเรามาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงสารตรงนี้สื่อประสาทเสียสมดุลปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนไปซึ่งวันนึงเราไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าโชคดีละดังนั้นถ้าเขาเป็นก็ต้องเป็นความเห็นใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกจะเป็นนะคะ
0: แล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะทำร้ายใครอะไรง่ายๆอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
1: โดยปกติอย่างที่บอกค่ะว่าลงไปเนี่ยโรคจิตเวชเนี่ยที่เป็นอย่างซิโซฟรีเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนจะกลัวที่สุดเพราะเป็นโรคที่ดูแปลกๆไม่อาบน้ำแต่งตัวแบบแปลกๆ
0: หรือพูดคนเดียวอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหมคะ
1: พูดคนเดียวหรือท่าทีดูประหลาดๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้คนรู้สึกน่ากลัวแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายใครนะคะคือเขามีโรคของตัวเองเขาจะแบบมีความคิดมีวิความคิดแปลกๆไปแล้วก็พูดจาพึมพำนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจได้ฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขาแบบนั้นเขาอยู่โลกของตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรใครก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
0: พอฟังเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะอบันก็เลยสงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงได้สนใจประเด็นของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้านนะคะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่เห็นในสังคมอะค่ะคือเป็นจริงๆเวลาที่รีวิวงานพวกนี้ในต่างประเทศอะค่ะต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบจำนวนประชากรโรคจิตเวชในกลุ่มนี้เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสเพราะเรามองด้วยตาไปก็จะพบว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็ดูลักษณะแล้วก็ไม่น่าใช่คนทั่วไปละน่าจะมีโรคทางจิตเวชแฝงอยู่นะคะบวกกับรีวิวต่างประเทศก็พบว่ามากจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออยากพัฒนาคุณภาพของคนนะคะคืออยากจะให้งานวิจัยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะในขณะที่แบบสังคมส่วนหนึ่งก็ให้เหมือนการซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนถูกทิ้งเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยสามารถดูแลเขาขึ้นชั้นให้เป็นคนปกติได้ในประเทศที่เจริญแล้วเขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้ดีมากคนกลุ่มนี้นะคะและหลายคนพัฒนาขึ้นไปเป็นคนทั่วไปได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศฉะนั้นอันนี้มันบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใส่ใจทรัพยากรบุคคลแต่ในมุมกลับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อะค่ะจะละเลยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งจริงๆแล้วทรัพยากรบุคคลนี่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเหล่านี้ค่ะทำให้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้อยากทำวิจัยเพื่อจะกระตุ้นให้สังคมหันมามองว่าจริงๆเป็นหลายคนสามารถขึ้นชั้นได้ถ้าเราดูแลเขาได้ถูกวิธีจริงๆโรคหลายโรคถ้านำเข้าสู่การรักษาดีๆเขาก็กลับมาเป็นคนปกติได้และในมุมกลับประเทศเราโรคทางจิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่มีการดูแลแบบระยะยาวอะค่ะในคนไข้จิตเวชซึ่งน่าเสียดายว่าทำให้หลายคนตกชั้นลงไปเป็นคนไร้บ้านซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในประเทศเราด้วยที่มันยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาเรื่องการฟื้นฟูคนไข้เหล่านี้ค่ะ
0: ประเด็นที่คุณหมอพูดมาค่ะบันรู้สึกว่าสำคัญมากเพราะว่าบางทีเรามองผู้ป่วยเนี่ยเป็นแค่ปัจเจกไปแต่ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลสังคมที่เป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดและคุณภาพของสังคมมันจะดีได้ถ้าเราไม่ละเลยกลุ่มคนต่างๆที่จริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้โรคจิตเวชหลายอย่างเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วว่ารักษาให้หายได้
1: แล้วก็ดีขึ้นได้เยอะมาก
0: ซึ่งสุดท้ายเขาก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาช่วยเล่าประเด็นต่างๆที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนรวมไปถึงละเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: หลังจากที่อาบานได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณหมอทานตะวันกับพี่โด่งแล้วเนี่ยอาบานรู้สึกเลยว่ามุมมองความเข้าใจต่างๆของอาบานที่เคยมีต่อผู้ป่วยจิตเวชที่

ในบ้านด้วยเนี่ยได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่เรามองรู้สึกว่าเขาอันตรายหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเพียงต้องการแค่โอกาสและความเข้าใจรวมไปถึงวิธีในการรักษาต่างๆที่ถูกต้องอบันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ไปแล้วทัศนคติความคิดข้อมูลต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับผู้ป่วยไร้บ้านน่าจะเปลี่ยนไปไม่แพ้อบันเลยค่ะยังมีชนวนป่วนใจอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราจะต้องมาค่อยๆปลดกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอบันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ปิ้งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีท

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใส
0: ่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม่

ติผู้โดยสารในเครื่องบินจะต้องการความสะดวกสบายต้องการอาหารที่อร่อยเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายมีการบริการเอนเตอร์เทนเมนต์ภาพยนตร์เพลงจริงๆแล้วค่ะเป้าหมายหลักของการทำการบินเนี่ยคือการ

0: ปัจจุบันการเดินทางด้วยเครื่องบินถือเป็นหนึ่งในการเดินทางที่รวดเร็วและสะดวกสบายที่สุดและผู้ที่ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางบนเครื่องบินนั่นก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือที่เราเรียกกันว่า Air Steward หรือ Air Hostess
1: ชื่อดวงกมลปัญญาสิริกุลค่ะตำแหน่งงานปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการเที่ยวบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะคำว่า Air Hostess เนี่ยจริงๆแล้วตามรากศัพท์ตามความหมายจริงๆแล้วก็คือการเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของสถานที่ค่ะ Air Hostess เราจะใช้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เป็นผู้หญิงสำหรับผู้ชายเราจะใช้คำว่า Air Steward ค่ะ Air Hostess คือพนักงานที่ทำงานบนเครื่องบินต่อเนื่องมาจากพนักงานภาคพื้นค่ะสำหรับในการบินไทยเราจะมีหัวหน้าพนักงานต้อนรับใน2ตำแหน่งเราเรียกว่าเป็นผู้จัดการเที่ยวบินและผู้จัดการเที่ยวบินอาวุโสหรือว่า Air Purser และ In-Flight Manager เนื่องจากว่าเป็นสายการบินที่มีเครื่องบินขนาดใหญ่และมีเส้นทางบินที่บินไปข้ามทวีปเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีหัวหน้าพนักงานถึง2คนด้วยกันในเที่ยวบินต่างๆเหล่านี้ค่ะความสำคัญของอาชีพแอร์โฮสเตสนะคะมีความสำคัญมากนะคะสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินเนื่องจากว่าการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยไม่เหมือนกับการเดินทางโดยรถยนต์หรือรถไฟเราไม่สามารถที่จะจอดลงได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแอร์โฮสเตสจะมีบทบาทที่สำคัญมากค่ะในการช่วยเหลือดูแลด้านความปลอดภัยดูแลด้านความสะดวกสบายค่ะจนนำผู้โดยสารไปถึงจุดมุ่งหมายสำหรับเสน่ห์ของอาชีพนี้นะคะพี่มองว่ามันมีเสน่ห์มากนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการท่องเที่ยวที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะเรื่องรายได้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเด็กที่จบใหม่มาจะมีรายได้เทียบเท่ากับคนที่ทำงานมาถึงประมาณ10ปีหรือ5ปีมาแล้วนอกเหนือจากนั้นเรายังได้รับการฝึกอบรมในหลายๆวิชาชีพอย่างเช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยการหายใจหรือการทำ CPR นะคะการดีลกับผู้ก่อการร้ายการดับเพลิงในแบบต่างๆนะคะแล้วก็สมมติเราพบเจอวัตถุระเบิดเราจะต้องจัดการกับมันยังไงสิ่งเหล่านี้ค่ะคือสิ่งที่แอร์โฮสเตสจะได้รับการอบรมก่อนที่จะเริ่มงานค่ะ

ความฝันแรกที่จำนะคะอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะตอนนั้นนะคะยังไม่รู้จักเครื่องบินยังไม่เคยเห็นเครื่องบินด้วยตาด้วยซ้ำแต่ว่าเราเห็นจากในทีวีแล้วเรารู้สึกว่าทำไมงานนี้มันน่าสนใจจังเลยเขาทำงานยังไงกันนะอยู่บนเครื่องบินเราก็เลยรู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะทำงานบนเครื่องบินก็ได้นะตอนเริ่มต้นงานนี้นะคะไม่ได้เริ่มจากแรงบันดาลใจแต่เริ่มจากการคว้าโอกาสที่เข้ามาค่ะแต่พอทำงานด้วยหน้าที่ของตัวเองไปได้เรื่อยๆวันนึงมีเพื่อนสนิทคนนึงเขาจำเป็นต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศคือประเทศอังกฤษแล้วเขาต้องเดินทางคนเดียวในวันนั้นเรามีความรู้สึกเลยว่าในเครื่องบินของเราในแต่ละเที่ยวบินที่เราทำงานนะคะจะมีผู้โดยสารกี่คนที่มีความรู้สึกแบบนี้ที่เขาจะต้องจากบ้านเพื่อทำงานหรือเพื่อไปศึกษาต่อคนเดียวและเขาจะมีความรู้สึกเหงาแค่ไหนเรารู้สึกเลยว่างานของเราเนี่ยมันมีความสำคัญมากมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราตั้งใจที่จะทำงานนี้ค่ะตอนเรียนมัธยมนะคะเรียนทางด้านสายวิทยาศาสตร์ค่ะจบที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมจังหวัดพะเยาค่ะหลังจากที่จบม.6แล้วก็สอบโควต้าเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียนคณะบริหารธุรกิจเอกการบัญชีค่ะตอนเด็กๆนะคะสมัยนั้นเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรหรือชอบอะไรเวลาเข้าไปถามคุณครูแนะแนวคุณครูก็จะแนะนำว่าให้เรียนในวิชาที่เมื่อเราจบออกมาแล้วเนี่ยมีงานรองรับแน่นอนเราก็เลยตามใจคุณครูและเราก็สอบผ่านเข้าทางด้านบริหารธุรกิจค่ะตอนนั้นนะคะตอนที่เรียนจบยังทำงานกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมีบริษัทสายการบินต่างชาติเปิดรับสมัครแอร์โฮสเตสเราก็มานั่งคิดว่าหรือเราจะเปิดโลกกว้างให้กับตัวเองดีก็เลยลองไปสมัครดูค่ะเราก็สอบผ่านในแต่ละขั้นตอนมาเรื่อยๆค่ะเริ่มเข้าการบินไทยเมื่อปี1998ค่ะเริ่มต้นเข้ามาก็ให้บริการในชั้นประหยัดก่อนหรือเราเรียกว่า Economy Class นะคะทำงานไปได้ระยะหนึ่งเราก็จะได้รับการอบรมเพิ่มขึ้นมาทำงานในชั้น Business Class หรือว่าชั้นธุรกิจแล้วก็ทำไปอีกระยะหนึ่งการบินไทยมีการบริการที่เรียกว่า First Class ด้วยเราก็จะได้รับการอบรมเพื่อให้บริการผู้โดยสารที่นั่งในชั้น First Class หรือว่าชั้น1ค่ะตำแหน่งณปัจจุบันก็คือเป็น Air Purser หรือผู้จัดการเที่ยวบินซึ่งตำแหน่งนี้จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกค่ะ

สำหรับแนวคิดในการทำงานนะคะที่ยึดหลักการทำงานจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะพระองค์ทรงพระราชทานให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2523พระองค์ตรัสว่ากิจการทุกอย่างรวมถึงการดำรงชีวิตที่ดีจะต้องมีการปรับปรุงตัวตลอดเวลาและการปรับปรุงตัวนี้จะต้องอาศัยความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจได้โดยง่ายค่ะและเมื่อท้อใจแล้วก็ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้สำหรับคำคมในการทำงานโดยปกติแล้วพี่ไม่มีมอตโต้หรือคำคมใดๆนะคะแต่ว่าพี่ยึดหลักว่าเราจะต้องทำหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดถ้าทุกๆคนในสังคมทำหน้าที่ของตัวเองดีเราก็จะไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นนะคะ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์สจ๊วตและแอร์โฮสเตสถือว่าเป็นอาชีพในฝันของหนุ่มสาวหลายๆคนเพราะนอกจากจะได้เดินทางไปในสถานที่ต่างๆมากมายยังได้รับค่าตอบแทนที่ดีอีกด้วยและนี่คือค่าตอบแทนในแต่ละเดือนของแอร์โฮสเตสและแอร์สจ๊วตในแต่ละสายการบินของประเทศไทย

0: การทำงานของแอร์เวเซอร์นะคะที่จะเริ่มต้นงานตั้งแต่ที่บ้านเราจะต้องเตรียมงานศึกษาว่าในไซต์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้อย่างแรกคือเราใช้เครื่องบินแบบไหนเราบินไปเมืองไหนผู้โดยสารของเรามี special request หรือเปล่าอย่างเช่นวันนี้เรามีผู้โดยสารเด็กที่เดินทางคนเดียวหรือเปล่าและต้องการความช่วยเหลือระหว่างไฟลท์นะคะมีผู้โดยสารที่ต้องการใช้รถเข็นหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้จำเป็นที่ต้องรู้นะคะข้อจำกัดของแต่ละเมืองที่เราจะต้องเดินทางไปนะคะแล้วก็ลูกทีมของเราในทีมนี้เรามีลูกทีมกี่คนมีใครบ้างกัปตันนักบินชื่ออะไรสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาก่อนตั้งแต่ที่บ้านพอเราไปถึงที่ OPC หรือที่เรียกว่า Thai Operation Center นะคะเราก็จะไปเตรียมงานเรื่องของเอกสารกับแผนกที่เตรียมเอกสารเอาไว้ให้เรานะคะแล้วก็อัปเดตข้อมูลอีกครั้งนึงว่ามีข้อมูลอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจากที่เราเตรียมมาจากที่บ้านหลังจากนั้นประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่จะทำการบินเราก็จะมาพบเจอกันกับลูกทีมนะคะแล้วก็พูดคุยกันอัปเดตข้อมูลกันว่าในไฟล์นี้เรามีข้อมูลอะไรบ้างแต่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะ
1: ตัวคอนดิชันค่ะตามจอนะคะว่าเราพร้อมที่จะทำงานที่นี่211วันนี้นะคะกัปตันชื่อกัปตันรพีนะคะ
0: พอคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเริ่มคุยกันกับกัปตันนะคะสอบถามข้อมูลเรื่องของเวลาบินชั่วโมงบินเรากี่ชั่วโมงนะคะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างระหว่างเส้นทางเพื่อที่ว่าถ้าอากาศไม่ดีเราจำเป็นจะต้องปรับการบริการหรือเปล่าเมื่อไปถึงเครื่องนะคะสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่เราจำเป็นจะต้องใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะว่าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้พร้อมใช้งานแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะหลังจากนั้นแอร์พอร์เตอร์ก็จะเป็นคนที่คอยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะคะเริ่มตั้งแต่พนักงานที่ทำความสะอาดเครื่องบินของเราเรียบร้อยไหมนะคะนำอุปกรณ์ที่เราจำเป็นต้องใช้ขึ้นมาให้แล้วหรือยังนะคะพนักงานครัวการบินไทยนะคะที่คอยดูแลเรื่องของอาหารและอุปกรณ์ในการให้การบริการนะคะแผนกที่โหลดสัมภาระแล้วก็เติมน้ำมันว่าจะต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็ประสานงานกับช่างนะคะที่ดูแลเตรียมความเรียบร้อยเกี่ยวกับตัวเครื่องว่าเครื่องลำนี้โอเคแล้วหรือยังหลังจากนั้นเราก็พร้อมที่จะนำผู้โดยสารเข้าเครื่องพอผู้โดยสารเข้าเครื่องจนครบแล้วเราก็ตรวจสอบกับแผนกภาคพื้นอีกรอบนึงว่าจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้นมาบนเครื่องมีจำนวนตรงกับที่เราทราบไหมมีอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างหรือเปล่าพอเครื่องบินขึ้นไปแล้วค่ะแอร์เพอร์เซอร์ก็มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการให้บริการโดยรวมในเครื่องบินค่ะส่วนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเราก็จะเป็นคนที่เข้าไปดูแลในด้านนั้นหรือในระหว่างเที่ยวบินถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแอร์เพอร์เซอร์ก็คือคนที่จะต้องคอยแก้ปัญหาเพื่อให้การบริการไม่ติดขัดและช่วงค่ะหน้าที่อีกอย่างหนึ่งในระหว่างเที่ยวบินนะคะของแอร์เพอร์เซอร์ก็คือการเตรียมเอกสารให้กับสถานีปลายทางบางสถานีต้องการใช้เอกสารอะไรบ้างแต่ละสถานีจะไม่เหมือนกันแอร์เพอร์เซอร์จะเป็นคนจัดการในด้านนี้นะคะแล้วพอไปถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะต้องติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นอีกรอบนึงว่าเราวันนี้เรามีผู้โดยสารเท่าไหร่มีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าส่งข้อมูลให้แก่กันนะคะเพื่อที่ผู้โดยสารจะได้รับการบริการอย่างทั่วถึงตั้งแต่ขึ้นจนถึงลงจนถึงปลายทางนะคะเมื่อจบเที่ยวบินแล้วหน้าที่ของแอร์เพอร์เซอร์ก็ยังไม่จบนะคะเรายังจะต้องไปทำการบ้านก็คือการเขียนรายงานส่งให้กับผู้บริหารทราบว่าในเที่ยวบินนี้มีอะไรที่ไม่ปกติเกิดขึ้นหรือไม่นะคะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือจะต้องทำการประเมินผลการทำงานของลูกเรือแล้วก็ตัวเองด้วยค่ะ

คุณสมบัติที่ดีของแอร์โฮสเตสนะคะอย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทัศนคติค่ะคนที่จะมาเป็นแอร์โฮสเตสได้จะต้องมีทัศนคติที่ดีมากๆในเรื่องของการให้บริการงานหลักของเราคือการให้การบริการนะคะนอกเหนือจากนั้นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะจะต้องมีหน้าตาที่ดูแล้วสะอาดน่ามองนะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนหน้าตาดีสวยหรือหล่อนะคะแต่ว่าจะต้องมีหน้าตาที่ดูแล้วสะอาดดูแลตัวเองดีนะคะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของความรู้ทางด้านภาษาจะต้องสื่อสารคือพูดและฟังได้อย่างคล่องแคล่วนอกจากนั้นจะต้องมีทักษะทางการอ่านเพราะว่าตำราของการเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยโดยมากแล้วทั้งหมดเลยดีกว่าค่ะคือตำราเป็นภาษาอังกฤษสำหรับคนที่จะมาเป็นแอร์โฮสเตสนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคุณจะต้องไม่หยุดการเรียนรู้จะต้องไปหาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าธุรกิจของการบินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะคะและที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือจะต้องเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะมีนโยบายใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราเปิดใจยอมรับจะทำให้อาชีพการงานของคุณเนี่ยก้าวหน้าต่อไปได้ค่ะ

งานแอร์โฮสเตสนะคะเป็นงานที่ทำงานไม่เป็นเวลาไม่เหมือนกับคนอื่นๆนะคะเวลาที่คนอื่นเขาเข้านอนเราอาจจะเพิ่งเริ่มงานผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีเรื่องของการไม่ได้หยุดอยู่กับครอบครัวในวันที่คนอื่นเขาหยุดนะคะเวลาว่างของเราเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับคนอื่นด้วยและก็เป็นงานที่ค่อนข้างมีเวลาว่างค่อนข้างเยอะนะคะงานนี้ถือว่าเป็นงานที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีการบ้านให้เรากลับมาทำเลยยกเว้นว่าถ้าคุณเป็นหัวหน้างานที่จะต้องกลับมาเขียนรายงานแค่นั้นเองค่ะ

0: ดีค่ะพลอยวริยาพิทักษ์พงษ์ไทยค่ะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสาขาวิชาธุรกิจการบินชั้นปีที่4ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจที่ทำให้พลอยเลือกเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินนะคะก็คือพี่ชายของพลอยค่ะพี่ชายของพลอยเรียนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินค่ะแล้วก็ปัจจุบันพี่พลอยทำงานสายการบินแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็ทำให้พลอยเนี่ยได้เห็นพี่ชายพลอยทำงานแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมันดีแล้วทำให้พลอยอยากที่จะเข้ามาเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่พลอยเรียนจบสาขาวิชาธุรกิจการบินแล้วนะคะพลอยก็อยากจะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะเพราะว่าพลอยคิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เหมาะกับพลอยค่ะพลอยชอบการเดินทางชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้พบปะผู้คนแล้วก็พลอยชอบงานบริการค่ะ
1: สวัสดีครับชื่อชัยชนะทองจันทร์ครับนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาธุรกิจการบินครับจากคณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินนะครับก็เพราะว่ามีรุ่นพี่คนนึงครับได้จบจากสาขาธุรกิจการบินที่นี่ไปครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไปเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งพี่เขาเนี่ยได้ท่องเที่ยวรอบโลกเลยครับแล้วก็ได้เพื่อนใหม่เยอะแยะมากมายเลยครับจากการทำงานที่ต่างประเทศครับก็เลยทำให้มีพี่เขาเนี่ยครับเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เลือกที่จะเรียนในสาขาวิชาธุรกิจการบินที่นี่ครับสำหรับสาขาธุรกิจการบินนะครับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ความสำคัญของสาขานี้เนี่ยตัวของผมแล้วเนี่ยมองว่ามีคณะอาจารย์ครับเป็นคณะอาจารย์ที่ได้ผ่านงานจากสาขาธุรกิจการบินเนี่ยมาแล้วอย่างแน่นอนทุกท่านครับแล้วก็รวมไปถึงมีประสบการณ์ที่จะชี้แนะแล้วก็แนะนำแนวทางให้กับนักศึกษาทุกคนที่มาเรียนในสาขานี้ครับ

0: สวัสดีครับผมนิพนธ์ วิยันประธานหลักสูตรธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสุรศิษย์คณะการท่องเที่ยวและบริการของมหาวิทยาลัยสุรศิษย์ของเราเนี่ยนะครับจะเน้นการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการบริการเป็นหลักครับคณะเราเรียนการท่องเที่ยวและบริการแบ่งออกเป็น5สาขานะครับได้แก่คณะธุรกิจการบินธุรกิจโรงแรมธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจจัดแสดงนิทรรศการและการออกแบบและอันดับสุดท้ายคือ Hospitality Management นะครับซึ่งเป็นภาคภาษาอังกฤษ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.นุชิรินทร์ หลิ่มวิรัติอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสุรศิษย์ค่ะสาขาธุรกิจการบินเป็นสาขาที่เปิดมายาวนานแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยค่ะเราให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการบินทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริการบนเครื่องบินบริการภาคพื้นรวมทั้งบริการขนส่งทางอากาศบริการการจราจรทางอากาศสาขาธุรกิจการบินของเราเนี่ยเรียนทั้งหมด4ปีนะคะโดยปีแรกเลยที่นักศึกษาเข้ามาเรียนในปีแรกก็จะเริ่มเรียนวิชาพื้นฐานเป็นการปรับพื้นฐานเรื่องของหมวดศึกษาทั่วไปแล้วก็หมวดด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะเพื่อให้นักศึกษาได้ปรับตัวแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
2: ปีที่2นะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินแบบเจาะลึกลงไปครับแล้วก็จะมีความรู้ทางด้านงานบริการบนเครื่องบินที่เจาะลึกลงไปว่าถ้าเราเรียนสาขานี้แล้วเรียนไปแล้วเราจะได้ทำงานแบบไหนบนเครื่องบินหรืองานเกี่ยวกับภาคพื้นในสนามบินอย่างคร่าวๆครับว่าเราเรียนไปแล้วงานภาคพื้นเนี่ยเราจะได้ทำอะไรบ้างครับ
3: ปีที่3เราก็จะเรียนเกี่ยวกับความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการบินสัมมนาสายการบินต่างๆค่ะแล้วก็สำหรับปีที่3เทอมที่2เนี่ยเราก็จะมีการฝึกงานค่ะไปจนถึงปีที่4เลย
0: ซึ่งในการฝึกงานในปีสุดท้ายเนี่ยได้รับความร่วมมือจากบริษัทการบินไทยเป็นมหาวิทยาลัยแรกนะครับที่การบินไทยเลือกมาทำ MOU ด้วย
1: ตลาดการทำงานในธุรกิจการบินเนี่ยกว้างขวางมากนะคะแล้วก็ตอนนี้นักศึกษาของเรามหาวิทยาลัยสุรศิษย์สาขาธุรกิจการบินที่จบการศึกษาออกไปเนี่ยได้งานที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านธุรกิจการบินถึงกว่า 80% เลยค่ะจะเป็นงานทั้งงานในส่วนของการทำงานบนเครื่องบินซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของหนุ่มๆสาวๆที่อยากเข้ามาเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นสายการบินทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีค่ะแล้วก็ที่มีจำนวนมากเลยก็คือทำงานในงานบริการภาคพื้นหลังจากที่นักศึกษาของเราเนี่ยฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็พี่ๆหรือว่าทางองค์กรหรือสถานประกอบการก็มองเห็นแล้วก็ชักชวนเข้าไปทำงานวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสุรศิษย์สาขาวิชาธุรกิจการบินมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2วิธีค่ะวิธีแรกก็คือรอบคัดเลือกแบบ TCAS นะคะรอบที่2คือรอบคัดเลือกในระบบคัดเลือกแบบ Admission
3: สำหรับการสอบในส่วนของรับตรงนะคะเราก็จะสอบด้วยกันทั้งหมด5วิชาค่ะก็คือวิทย์คณิตไทยอังกฤษสังคมค่ะแล้วก็ต้องทำคะแนนในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยให้ดีค่ะเพราะว่ามีผลต่อการสอบเข้ามาเรียนอย่างมากเลยค่ะ
0: สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้าสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสุรศิษย์นะครับชายจะต้องมีส่วนสูง170เซนติเมตรขึ้นไปนะครับหญิง160เซนติเมตรขึ้นไป
3: ต้องมีเกรดเฉลี่ยในมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.00 ค่ะ
2: สำหรับตอนที่ผมสอบเข้าแล้วนะครับการเตรียมตัวเนี่ยก็จะมีการฝึกภาษาครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทำข้อสอบในการสอบเข้าครับแล้วก็มีชั่งน้ำหนักบ้างวัดส่วนสูงบ้างออกกำลังกายบ้างครับเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางสาขาวิชาธุรกิจการบินระบุไว้อย่างชัดเจนครับผม
3: สำหรับการเตรียมตัวสอบของพลอยนะคะพลอยก็จะแบ่งเวลาอ่านหนังสือให้ดีให้เหมาะสมค่ะแล้วก็พลอยก็จะเน้นที่ภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะเพราะว่าการเข้ามาเรียนที่นี่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษร่วมด้วยค่ะ
4: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพของงานสายการบินนะครับก็อยากจะแนะนำให้น้องๆเนี่ยมีใจบริการครับเป็นอย่างแรกเลยครับแล้วก็กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษกับทุกๆคนครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรากล้าที่จะเริ่มต้นเนี่ยทุกอย่างก็จะออกมาดีเองครับ
3: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพด้านธุรกิจการบินนะคะสิ่งแรกเลยที่พลอยแนะนำเนี่ยคือเรียนด้านภาษาค่ะรวมถึงการเรียนแกรมมาการสนทนาเพราะว่างานทางด้านสายการบินเนี่ยจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยแล้วก็ควรจะเน้นภาษาที่3เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันค่ะ
0: ความสุขความภาคภูมิใจที่ผมได้ทำงานในสาขานี้ผมมีความภูมิใจนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาแชร์ประสบการณ์มีโอกาสได้มาสานฝันให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการที่จะก้าวไปสู่อาชีพที่เขาต้องการ
2: ความสุขที่ได้จากการเรียนที่นี่ก็คือได้เพื่อนใหม่ครับได้เพื่อนที่มีใจที่จะทำงานเหมือนกันกับเราครับ
3: ความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้เรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินของพลอยนะคะนั่นก็คือทำให้พลอยเนี่ยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้านงานบริการค่ะซึ่งทำให้พลอยเนี่ยนำไปใช้แล้วก็เป็นพนักงานที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็ได้การที่ได้เจอเพื่อนที่ดีได้เจออาจารย์ที่ดีทำให้พลอยมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจที่เรียนที่นี่ค่ะ
5: อาชีพแอร์โฮสเตสอาจจะไม่ได้ให้อะไรกับสังคมโดยตรงนะคะแต่เป็นการให้ทางอ้อมโดยเฉพาะการบินไทยถือเป็นทูตวัฒนธรรมของไทยค่ะในการบินไทยเราเริ่มตั้งแต่รอยยิ้มเริ่มจากการไหว้นะคะในการบินไทยเรายังสวมชุดไทยที่ใช้ผ้าไหมไทยซึ่งเป็นชุดไทยเรือนต้นซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะนำความเป็นไทยเหล่านี้ไปสู่สายตาของคนทั่วโลกและก็ให้ความอบอุ่นกับคนไทยที่

เดินทางกลับบ้านด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะเนื่องจากว่าอาชีพแอร์โฮสเตสก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่เด็กๆมีความฝันอยากจะเป็นพี่ถือว่าการเป็นแอร์โฮสเตสเราก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่จะให้เยาวชนอยากจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีอยากจะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นณัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะเป็นคู่มือของคุณพ่อคุณแม่นะคะในการที่จะพาไปรู้จักกับการทำงานของสมองรวมถึงการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของสมองของเด็กๆด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนั่นคือการประเมินสภาพตามจริงฟังหัวข้อแล้วหลายๆคนแบบ